0: 2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปต่อกันที่ข่าวภาษาอังกฤษกับ NVT World Beep ค่ะ
2: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World สุรพันธ์ เหล่าธารนาริศ The Singapore Prime Minister is in Bangkok for key talks with the Thai Prime Minister as both sides look to strengthen cooperation in trade, tourism, clean energy and regional security. Government spokesperson Rachada Thanadirek said Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul is ready to welcome Singapore Prime Minister Lawrence Wong, who is visiting Thailand today to attend the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat. The meeting, held at the invitation of Prime Minister Anuttin, marks the first Leaders Retreat between the two countries in 11 years. The two leaders will discuss the future direction of Thailand-Singapore cooperation.With a focus on concrete outcomes in clean energy, rice trade, cross-border payment systems, tourism, and combating online scam-related crime. They will also exchange views on regional and international developments. The meeting also carries significance for ASEAN, as Singapore and Thailand will serve as ASEAN chair in 2027 and 2028, respectively.The leaders are expected to strengthen ASEAN's unity amid changing economic and geopolitical challenges. The two sides will also exchange an MOU on social development cooperation, aimed at strengthening social cooperation and improving quality of life, followed by a joint press conference and a dinner hosted by Thailand's Prime Minister at Government House.Thailand's southern provinces are set for a development boost with the cabinet fast-tracking measures to improve transport, disaster protection and connectivity, delivering faster and more practical benefits to communities across the region. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul said the cabinet agreed in principle to shift from the current disaster relief system to universal household disaster insurance.The scheme would provide up to 100,000 baht in housing coverage per household, with a target of reaching 30 million households nationwide.
3: หนึ่งคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่1ครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปป.นี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันนะครับ
2: Meanwhile, Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rachakit Prakan outlined plans to improve transport links across the south. The State Railway of Thailand aims to complete the design of the Hat Yai Sungai Kolok double track railway by January next year, followed by the environmental impact assessment process.Meanwhile, the government is developing the N8 road from Nakhon Pathom to Cha Am as an alternative to Phet Kasem Road, with longer-term plans to extend the motorway network to Songkhla and Narathiwat.Security is another key priority, with the government stepping up intelligence coordination and cooperation with Malaysia to strengthen safety across Thailand's southern border provinces. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkeetkaew said the government is intensifying security efforts in Thailand's southern border provinces following several incidents on August 22nd and 23rd. At a security workshop, authorities reviewed immediate measures to strengthen safety and public confidence while supporting development in the region. Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has called for closer coordination on intelligence and security operations, with agencies working together as a Team Thailand to ensure faster and more accurate responses. The government is also focusing on stronger engagement with local communities to build understanding and cooperation. Meanwhile, Thailand will work closely with Malaysia on border security, tracking suspects and advancing the Southern Peace Dialogue process.
4: ท่านนายกได้กำชับคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเพราะว่าเรื่องความมั่นใจความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้เน้นเรื่องการทำงานแบบบูรณาการในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการข่าวนะครับข่าวกรองเนี่ยมันต้องเป็นการทำงานแบบระหว่างทุกหน่วยงานเป็นทีมประเทศไทยนะครับแล้วต้องเป็นไปด้วยความแม่นยำแล้วก็ทันท่วงทีครับอีกประเด็นหนึ่งที่หารือกันพอสมควรนะครับก็คือเรื่องงานมวลชนนะครับที่เราต้องให้ความสำคัญมากขึ้นความเข้าใจการเข้าถึงมวลชนการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับและมิติสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกับมาเลเซียนะครับความร่วมมือเรื่องความมั่นคงชายแดนการติดตามผู้ที่ก่อเหตุการณ์นะครับแล้วก็รวมทั้งกระบวนการพูดคุยนะครับสันติสุขภาคใต้นะครับ
2: Thailand is seeing continued seasonal spread of respiratory illnesses, with COVID-19 and influenza cases rising this year. Health authorities are urging vulnerable groups to take extra precautions, especially in crowded areas. Jurai Wong Sawat, spokesperson for the Department of Disease Control, or DDC, said COVID-19 continues to spread seasonally, with cases increasing since June.The main strain under surveillance remains Omicron NB.1.8.1. Thailand has recorded over 99,000 COVID-19 cases and 15 deaths from January 1st to August 31st this year. The highest number of cases was reported in Bangkok, followed by Chonburi, Phuket, Lumpur, and Nonthaburi provinces.Young children, particularly those from newborns to 1 year old, recorded the highest number of cases.While deaths were mainly reported among people aged 40 and above and older adults. Meanwhile, influenza cases have exceeded 330,000 with 48 deaths. Most cases were among children aged 5 to 14, with a H1N1 being the main strain detected. Most deaths involved people aged 60 and above.RSV cases have reached 7,020 cases with no deaths reported.Most cases were among children from newborns to 4 years old. The DDC advises older adults, young children, and people with underlying conditions to wear masks in crowded places, wash their hands regularly, and avoid close contact with others when feeling unwell. And that's all for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a great day. สวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอด

ความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของชาวยูในเขตเวสต์แบงก์ของปาเลสไตน์ค่ะล่าสุดก็มีการเปิดชุมชนชาวยูแห่งใหม่หลังยึดที่ดินจากชาวปาเลสไตน์มาได้ชาวยูทำพิธีเปิดชุมชนแห่งใหม่ในพื้นที่ที่เรียกว่าซามาเรียทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์หลังยึดที่ดินจากชาวปาเลสไตน์มาได้สำเร็จโดยชุมชนยูแห่งนี้ได้รับการตั้งชื่อว่าโนอาตั้งอยู่ใกล้เมืองกอบาติยาและอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเจนินรายงานข่าวระบุว่าพิธีเปิดชุมชนยูได้มีการตัดริบบิ้นโดยมีรัฐมนตรีในรัฐบาลและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอิสราเอลไปเข้าร่วมด้วยส่วนการก่อตั้งชุมชนได้มีการนำรถยนต์และตู้คอนเทนเนอร์หรือสิ่งปลูกสร้างสำเร็จรูปเข้าไปติดตั้งในพื้นที่ซึ่งเป็นเสมือนการจับจองที่ดินนับได้ว่าเป็นชุมชนชาวยูแห่งที่8ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ซามาเรียในระยะเวลาไม่ถึง1ปีทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวอิสราเอลเคยให้ชาวยูเข้ามาอาศัยอยู่แต่ว่าได้สั่งอพยพและรื้อถอนออกไปเมื่อปี2548ภายใต้แผนถอนตัวฝ่ายเดียวแต่รัฐบาลอิสราเอลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูได้หันกลับมาผลักดันให้ชาวยิวกลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งทั้งที่ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวปาเลสไตน์ไปแล้วขณะที่ทางการปาเลสไตน์มองว่าการผลักดันให้เกิดชุมชนชาวยิวแห่งใหม่เป็นเพราะอิสราเอลตั้งใจจะแบ่งแยกดินแดนเขตเวสต์แบงก์ให้ขาดจากกันเป็นสิ่งเสี่ยงซึ่งจะเป็นการยากสำหรับปาเลสไตน์ในการจะตั้งรัฐเอกราชเนื่องจากไม่มีดินแดนเป็นปึกแผ่น
1: ไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับชาวญี่ปุ่นเตรียมรับมือกับสินค้าแพงอีกเกือบ 5,000 รายการตั้งแต่เดือนนี้ครับโดยเตโกกุ Data Bank บริษัทวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับได้เปิดเผยผลสำรวจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่195แห่งพบว่าในเดือนนี้จะมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปรับขึ้นราคามากถึง 4,923 รายการซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี 1,467 รายการกว่า3เท่าตัวนับเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบกว่า3ปีหรือนับตั้งแต่เดือนเมษายน2566การปรับขึ้นราคาสินค้าในครั้งนี้นะครับมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันดิบแล้วก็เนฟทาหรือว่าน้ำมันดิบที่ผ่านกระบวนการกลั่นขั้นแรกให้พุ่งสูงกระทบต่อต้นทุนบรรจุภัณฑ์โดยตรงนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของค่าแรงค่าขนส่งโลจิสติกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเยนอ่อนค่าหมวดสินค้าที่ได้รับผลกระทบหลักในเดือนนี้นะครับก็ได้แก่กลุ่มเครื่องปรุงรสปรับราคาขึ้นมา 1,959 รายการกลุ่มอาหารแปรรูปปรับขึ้นราคา 1,848 รายการสำหรับปีนี้ทั้งปีจำนวนสินค้าอาหารและเครื่องดื่มญี่ปุ่นที่ปรับขึ้นราคามีแนวโน้มสูงเกินยอดรวม 2,609 รายการของเมื่อปีที่แล้วโดยคาดว่าในเดือนหน้าจะมีสินค้าอีกอย่างน้อย 3,000 รายการที่จะปรับขึ้นตามมาด้วยครับ
0: ไปตามทางเดินในโบสถ์อย่างมุ่งมั่นและในงานก็มีพ่อแม่ของบ่าวสาว
1: ยังมีข่าวต่างประเทศข่าวอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะครับเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของผู้นักนะครับว่าจะทำลายศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านครับ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จึงเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านที่อยู่ในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่ได้ทำลายฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่าน2ฐานบนเกาะลารักซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่อิหร่านใช้เป็นศูนย์ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นสัญญาณความรุนแรงระลอกใหม่และทำให้นายมุสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านต้องเรียกร้องให้ชาติมุสลิมผนึกกำลังกันต่อต้านสหรัฐกับอิสราเอลอย่างถึงที่สุดรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่มประเทศ G20 ร่วมการประชุม2วันที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาของสหรัฐเพื่อหารือแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและแนวทางรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังเพิ่มขึ้นโดยมีประเด็นเงินเฟ้อราคาพลังงาน

0: ันและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเป็นหัวข้อสำคัญในฐานะเจ้าภาพนายสกอตต์ เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้แถลงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมองว่าเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนร่วมพบปะหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียที่กรุงบิสเคกของคีร์กีสสถานนอกรอบการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO โดยผู้นำทั้งสองเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ที่แนบแน่นจะทำให้ทั้งสองประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในยามที่สถานการณ์โลกมีความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยากไฟป่าในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นบนเกาะบอร์เนียวได้ทำให้สภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงสู่ระดับเป็นอันตรายแล้วโดยการตรวจวัดจาก IQ Air แพลตฟอร์มเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสวิตเซอร์แลนด์ได้ระบุว่าดัชนีคุณภาพอากาศ AQI ในจังหวัดกะลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวได้พุ่งสูงขึ้นไปถึง780และที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกก็สูงที่593โดยค่าที่เกินกว่า300ถือเป็นระดับที่อันตรายอย่างยิ่งเกิดเหตุแทงกันในย่านไทม์สแควร์นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยผู้ก่อเหตุเป็นหญิงมีมีดถือไว้ในมือทั้งสองข้างซึ่งได้ทำร้ายเหยื่อแบบไม่เจาะจงเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก1คนตำรวจที่เข้าระงับเหตุได้ใช้เวลานาน4นาทีในการไกล่เกลี่ยให้เธอวางอาวุธแต่เมื่อปฏิเสธและยังไม่หยุดพฤติกรรมคุกคามตำรวจจึงตัดสินใจยิงสกัดซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตไปอีกคนจากการสอบสวนทราบชื่อมือมีดคือพาเมล่าซิสเนรอสวัย49ปีแต่ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่ม ChatGPT ซึ่งเป็นแชทบอท AI ยอดนิยมเข้าสู่บัญชีรายชื่อแพลตฟอร์มออนไลน์และ Search Engine ออนไลน์ที่ต้องกำกับดูแลมากขึ้นนับเป็นครั้งแรกที่ EU นำมาตรการนี้มาใช้กับปัญญาประดิษฐ์แชทบอทและ ChatGPT ก็เป็นแชทบอท AI ตัวแรกที่อยู่ในบัญชีนี้เนื่องจากพบแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายเนื้อหาผิดกฎหมายและเสี่ยงก่อความไม่มั่นคงปลอดภัยสาธารณะอินทลูนบริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐกำลังหาทางร่วมลงทุนกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียในการทำเหมืองแร่หายากบนดวงจันทร์โดยมีเป้าหมายค้นหาไอโซโทพิเลียม3บนพื้นผิวดวงจันทร์ซึ่งเป็นก๊าซที่หาได้ยากยิ่งบนโลกแต่มีสะสมอยู่ในชั้นดินบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปริมาณมหาศาลทั้งนี้ฮีเลียม3ถือเป็นทรัพยากรทางยุทธศาสตร์ที่จะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงไลโอเนลริชชี่นักร้องชื่อดังระดับตำนานชาวอเมริกันวัย77ปีเข้ารักษาตัวที่ ICU ของโรงพยาบาลเมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีหลังจบการแสดงคอนเสิร์ตในเมืองดังกล่าวโดยรายงานของสื่อบันเทิงท้องถิ่นระบุว่าริชชี่มีภาวะขาดน้ำและคาดว่าน่าจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในเร็วๆนี
1: ้อิตาลีเป็นหนึ่งประเทศยุโรปที่เผชิญคลื่นความร้อนโดยมีชุมชนแห่งหนึ่งที่ได้ชื่อว่าร้อนจัดที่สุดในประเทศนะคะจะเป็นที่ไหนติดตามได้จากรายงานค่ะ
0: อิตาลีเผชิญคลื่นความร้อนมาหลายปีและที่หนึ่งที่จะร้อนจัดทุกครั้งเมื่อคลื่นความร้อนแผ่มาปกคลุมนั่นก็คือชุมชนแออัดบอร์โกเมสซาโนเน่ในจังหวัดฟอสจาทางใต้ของประเทศซึ่งเป็นที่พักของแรงงานข้ามชาติที่นี่ไม่มีร่มเงาของต้นไม้ให้หลบแดดเพราะตั้งอยู่บนลานบินเก่าของฐานทัพอากาศอิตาลีที่เลิกใช้งานแล้วไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังไม่มีแหล่งน้ำดื่มและระบบสุขอนามัยขั้นพื้นฐานอีกด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่คนงานบางคนไม่ได้อาบน้ำเลยหลังกลับจากการทำงานในไร่ในสภาพเหงื่อเปียกชุ่มมามาดูซาราฟูดิอัลโลวัย40ปีชายชาวกินีบอกว่าการจะมีน้ำกินน้ำใช้ก็ต้องหาภาชนะไปรองเติมจากแทงน้ำที่หน่วยงานท้องถิ่นจัดหาไว้ให้ซึ่งมีอยู่2ใบจากนั้นก็จะนำมาต้มให้สะอาดก่อนดื่มเขาบอกว่าการลากถังน้ำเพื่อไปรองน้ำเอามาใช้จะกลายเป็นเรื่องยากลำบากทันทีหากมีพายุฤดูร้อนที่ทำให้เกิดฝนตกลงมาจนทางดินกลายเป็นโคลนเลนจนไม่สามารถเดินได้ชุมชนบอโกเมซาโนเน่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2548โดยอาจมีแรงงานข้ามชาติมาพักอาศัยหนาแน่นถึง 4,000 คนได้ในช่วงเดือนร้อนที่สุดของฤดูร้อนเนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีงานทำกันมากในการเก็บผลผลิตทั้งเมลอนแอปริคอตและเชอร์รี่ก่อนหน้านี้อิตาลีได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปราว54ล้านยูโรเพื่อย้ายแรงงานเหล่านี้ไปยังที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมทว่าแม้จะมีการตั้งหน่วยงานขึ้นมา

0: ดูแลแต่รัฐบาลกลับล้มเหลวในการใช้เงินก้อนนี้ก่อนถึงกำหนดเส้นตายส่งผลให้ต้องสูญเสียเงินทุนดังกล่าวไปอย่างน่าเสียดายแพทย์หญิงคามิล่าฟารากอน่าบอกว่าการอาศัยอยู่ในชุมชนที่มีสภาพราวกับทะเลทรายส่งผลให้แรงหาสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจโดยเธอกำลังทำงานร่วมกับ Intersource องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ให้บริการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขและสังคมแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้นส่วนฟรานเชสกาปาลาโซหัวหน้าโครงการของ Intersource กล่าวว่าผู้ใช้แรงงานที่กลับมาจากไร่ผลไม้ไม่สามารถทำให้ร่างกายคลายความร้อนลงได้เมื่อพวกเขาเข้ามาที่คลินิกเคลื่อนที่แห่งนี้จึงมักจะมีอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนแทบทั้งสิ้นปาลาโซเล่าว่านอกจากแรงงานจะได้รับความเดือดร้อนจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวแล้วสัตว์เร่ร่อนอย่างสุนัขจรจัดก็ยังย่ำแย่พวกมันมักจะมาคอยเพ่นพ่านเพื่อขอแบ่งน้ำดื่มและออกอาการอ่อนเพลียให้เห็นปาลาโซยังได้ระลึกถึงคลื่นความร้อนในอดีตเธอเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยพบชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่หน้าเพิงพักของตัวเองเขาโดดเดี่ยวจึงได้เก็บลูกสุนัขจรจัดคู่หนึ่งมาเลี้ยงไว้แต่พวกมันกลับต้องมาตายไปเพราะทนสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ไหว
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปและพี่กีตาร์ครับสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
4: เมื่อคืนนี้ตลาดนักเตะในยุโรปเป็นวันสุดท้ายนะครับก็มีข่าวคราวการย้ายทีมเยอะเลย
3: ใช่นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะก็มีบิ๊กดีลเกิดขึ้นเดี๋ยวว่าจะเป็นใครแล้วย้ายไปทีมไหนเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: เชิญเลยครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ถ่ายเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับโคปาอิตาเลียรอบที่2ไปดูเกมระหว่างปาม่านะครับเปิดบ้านเจอกับเคโมนิเซ
3: ่ค่ะก็เป็นฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ารอบที่2หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายค่ะแข่งกันที่บ้านของปาม่านะคะตอนรับกันมาเยือนโคเมเนเซ่ค่ะ
4: เริ่มไป5นาทีเคโมนิเซ่ขึ้นนํา 1-0 นะครับเป็นทางซิโมเน่ลอตติชีที่แย่งบอลได้ตรงกลางสนามแล้วก็สุดท้ายเป็นคนจบสกอร์ให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ครับยิงเสาแรกเข้าไปจากนั้นนาทีที่40เกมรุกทางฝั่งขวาครับหลุดเข้ามาแล้วก็มีจังหวะทำชิ่งกันนะครับแล้วเป็นทางอาดิลลูชิน่ายิงให้โคเมเนเซ่นำเป็น 2-0 ปาม่ามีโอกาสทำประตูไล่ขึ้นมาลูกนี้ครับจังหวะได้หม่งนะแต่ติดเซฟของผู้รักษาประตูก็จบเกมเป็นเคโมเนเซ่เอาชนะไปได
3: ้ค่ะก็ครึ่งหลังนะคะเคโมเนเซ่นี่ก็ยังครองบอลต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายไม่เด็ดขาดนะคะก็เป็นเคโมเนเซ่ค่ะที่เอาชนะไปได้ในที่สุด2ประตูต่อ0นะคะก็ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโคโมต่อไปค
4: ่
3: ะ
4: ส่วนผลอีกคู่หนึ่งนะครับมีผลของโตริโน่แพ้มอนซ่าไป0-1มอนซ่าก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเดี๋ยวเจอกับทางเอซีมิลาน
3: ค่ะส่วนฟุตบอลเดฟไปพบข่าวเยอรมันนะคะเมื่อวานนี้ดอทมุนนี่ถล่มฮาเบฮาเอเบเซ่ไปขาดลอยเลยนะคะถึง0-5ค่ะ
4: ที่เต็มๆฮาเบเอเซ่ฮัมบุกนะนะ
3: คะ
4: ดอทมุนยิง5ลูกเลย
3: ใช่นะคะเปลี่ยนบรรยากาศไปดูฟุตบอลลีกหญิงของสหรัฐอเมริกานะคะแองเจิลซิตี้ค่ะบุกถล่มบอสตันเลกาซี่5-2

0: แองเจิลซิตี้นำเป็น 3-1 ยิงกันเยอะนะครับคู่นี้อาต้าตราโอเร่บาทำประตูตีตื้นให้เจ้าถิ่นแต่ก็ไล่ไม่ทัน
1: ค่ะก็จบเกมเป็นเลกาซี่แพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันค่ะ
0: ครับส่วนตลาดนักเตะในยุโรปเมื่อคืนนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวไปดูดีลต่างๆที่น่าสนใจในการย้ายทีมมีเกิดขึ้นเยอะเลยเริ่มที่บาร์เซโลนาก่อนเปิดตัวกาบิลเจซุสเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการอันนี้ดึงมาจากอาร์เซนอล
1: โอ้นี่เป็นนักเตะคนที่7แล้วนะคะที่บาร์เซโลนาเนี่ยเสริมทัพเข้ามานะคะก็สำหรับกาบิลเจซุสเนี่ยนะคะก็ย้ายจากอาร์เซนอลนะคะมาร่วมทีมกับบาร์เซโลนาอย่างที่บอกไปค่าตัวไม่แพงมาก10ล้านยูโรหรือว่าประมาณ390ล้านบาทนะคะแล้วก็มีโบนัสอีก14ล้านยูโรนะคะแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยยังจะได้รับส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตอีก 20% ด้วย
0: ใช่ครับค่าตัวอย่างเป็นทางการ 12.8 ล้านปอนด
1: ์
0: สัญญากันทั้งหมด3ปีนะครับ อยู่กับอาร์เซนอลช่วงหลังเนี่ยมักจะประตูสำรอง
1: ค
0: ือด้วยปัญหาบาดเจ็บที่รบกวนแทบจะตลอดทั้งฤดูกาลเจ็บค่อนข้างบ่อยนะครับตั้งแต่อยู่กับซิตี้แล้วก่อนมาอยู่กับอาร์เซนอลมาอยู่กับอาร์เซนอลก็เจ็บเหมือนกันนะครับและตำแหน่งการเล่นก็ทับกับใครฮาวเวตแล้วก็วิกตอร์โยเคเรสด้วย
1: ใช่นะคะเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมากับอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ค่อนข้างซับซ้อนสำหรับเขาว่ามีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเข่ารบกวนด้วยนะคะและการย้ายไปบาร์เซโลนาครั้งนี้เขาบอกว่าอยากจะย้ายไปใจจะขาดแล้วนะคะ
0: นะครับคือบาร์เซโลนาก่อนหน้านี้ก็อยากได้ตัวรุกตอนแรกเป้าหมายแรกเล็งไว้ที่ฮูเลียนอัลวาเรสของทางแอตเลติโกมาดริดแต่แอตเลติโกมาดริดไม่คุยด้วยไม่ยอมเจรจาด้วยนะครับก็เลยต้องดึงแผน2ก็คือกาเบรียลเจซุสนะครับเข้าไปเสริมนะตอนแรกนอกจากบาซ่าสนทางกาเบรียลเจซุสแล้วยังมีนาโปลีก็สนอยู
1: ่
0: แต่เจ้าตัวตื่นเต้นอยากจะไปอยู่กับบาร์เซโลนาน
1: ะคะนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มักจะอยู่กับทีมที่ประสบความสำเร็จนะคะตั้งแต่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ย้ายมาอาร์เซนอลก็เพิ่งจะมีส่วนที่อาร์เซนอลคว้าแชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วนี่ก็กำลังจะย้ายไปบาร์เซโลนานะคะแล้วก็คือเจ้าตัวมีความสุขมากๆเพราะเดี๋ยวเนี่ยจะได้ไปร่วมทีมทั้งกับชูอัลมีโรดี้เอริกกาเซียเพื่อนร่วมทีมที่เคยค้าแข่งอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะคะ
0: ครับก็ช่วงนี้บาร์ซ่าเซ็นนักเตะที่เล่นในพรีเมียร์อังกฤษไปร่วมทีมคนนี้คนที่3นะ
1: ค่ะ
0: คนแรกก็เป็นแอนโทนีกอร์ดอนจากนิวคาสเซิลแล้วก็มีโรดี
1: ้
0: จากแมนซิตี
1: ้
0: ส่วนอาร์เซนอลเองก็มีข่าวนอกจากปล่อยกาเบรียลเจซุสไปแล้วยังมีข่าวจะปล่อยตัวฟาบิโอวิเอราไปอยู่กับทางบวกนะครับแล้วก็อีธานเอ็นวานเนรี่ก็เตรียมไปอยู่กับทางดอร์ทมุนด์
1: ใช่เพราะว่าก็เสริมทัพมาพอสมควรนะคะก็ต้องมีขาออกบ้างนะคะนี่คือนักเตะคนที่7ของบาร์เซโลนานี่เท่ากับว่าในช่วงตลาดซื้อขายเนี่ยบาร์เซโลนาทุ่มเงินไปประมาณ200กว่าล้านนะคะในการคว้านักเตะมาเข้าทีมนะคะ
0: ครับส่วนทางแอสตันวิลล่านะครับหลังจากก่อนหน้านี้ปล่อยตัวหลักออกจากทีมไปเยอะตอนนี้ก็มีเสริมเข้ามานะครับได้ทางอิบราฮิมเอ็มบายมาจากปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดฤดูกาลของวิลล่าผลงานไม่ดีเลย2นัดยังไม่มีแต้มนะ
1: แล้วเสียประตูเยอะด้วยนะคะและไหนบอกว่าต้องย้ายมาลิเวอร์พูลเท่านั้
0: นไปเป็นวิลล่าก่อน
1: ค่ะไปเป็นวิลล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของเอ็มบายเนี่ยได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลนะคะแต่ว่าตกลงเรื่องของค่าตัวกันไม่ได้คือแพงเกินไปนะคะ
0: คือขนาดมาวิลล่าเนี่ยเห็นว่าวิลล่าต้องยื่นค่าตัวไป2ครั้งก่อนหน้านี้ก็โดนปฏิเสธนะสุดท้ายตกลงกันที่47ล้านปอนด
1: ์
0: นี่เป็นปีกทีมชาติเซเนกัล
1: ค่ะนะคะก็เซ็นสัญญาไปจนถึงปี2031นะคะก็อย่างความสนใจจากทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็อีกหลากหลายทีมนะคะจนกระทั่งสุดท้ายมาตกลงปลงใจกับแอสตันวิลล่านะคะก็สำหรับผลงานของเอ็มบายเนี่ยลงสนามให้เปเชในฤดูกาลที่ผ่านมา29นัดรวมประตูในลีกเอิงแล้วก็ทำอีก2แอสซิสต์นะคะมีส่วนร่วมให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะคะในส่วนของทีมชาติเอ็มบายเองเนี่ยลงเล่นให้ทีมชาติเซเนกัลไป15นัดนะคะแล้วก็ทำประตูได้ในเกมที่เซเนกัลเนี่ยแพ้ฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะแอฟริกาคนแรกที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูได้นะคะ
0: อายุแค่18ปีเท่านั้นนะครับตอนนี้วิลล่าเสริมเกมรุกมาหลายคนเหมือนกันทั้งอเลฮาโดกานาโชนะครับมีโยฮันมาซัมบี้แล้วก็นิโคลัสแจ็กสันน
1: ะ
0: ที่ดึงเข้ามาตอนนี้วิลล่าใช้เงินไป2แต่ว่าขายนักเตะไปเยอะมากนะครับโดยเฉพาะตัวหลักเนี่ยขายไปได้เงินมาประมาณ313ล้านปอนด
1: ์
0: ของทางแอสตันวิลล่าดีลใหญ่ๆที่ปล่อยไปก็มีอย่างมอร์แกนโรเจอร
1: ์
0: ไปอยู่กับเชลซีนะครับ117ล้านปอนด์แล้วก็มีโอลี่วัตฮีราวค่าตัว51ล้านปอนด์นะครับ นอกจากวิลล่าได้เอ็มบายมาแล้วก็มีได้เซ็นเตอร์ฮาร์ฟมาด้วย
1: ค่ะ
0: เซ็นเตอร์ฮาร์ฟจากอังกฤษนะครับเซ็นเตอร์ฮาร์ฟอังกฤษซื้อมาจากทางเซาท์แฮมป์ตันเทเลอร์แฮร์วูดเบลลิสค่าตัว29ล้านปอนด
1: ์
0: ก็จะมาแทนที่ของเอสลีย์คอนซ่าที่ไปอยู่กับอาร์เซนอล
1: แล้วนะคะสำหรับแอสตันวิลล่าแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเพราะว่าพอตัวหลักจากฤดูกาลที่แล้วหายไปนะคะผลงาน2นัดแรกของพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่สู้ดีนะคะเดี๋ยวได้เอ็มบายมาก็ต้องมาดูนะคะว่าจะสามารถมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้หรือเปล่านะคะ
0: ครับก่อนนัดต่อไปเดี๋ยวแอสตันวิลล่าเล่นพรีเมียร์ลีกไปเจอกับเฮาซิตี้
1: อ๋อแล้วผลงานดีด้วย
0: ชนะมา2นัดติดนะครับชนะแมนรีมา
1: ค่ะใครเขาแพ้น้องใหม่กัน
0: เนาะใครเขามี2แต้มกันก็ไม่รู้
1: จากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะจากแอสตันวิลล่านะคะไปดูกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างค่ะมืดที่ผ่านมาเลยนะคะก่อนตลาดซื้อขายจะปิดสุดท้ายซิตี้ได้ตัวเอนโซเฟร์นันเดสมาจากเชลซีสักทีนะคะเป็นค่าตัวที่สูงลิ่วเลยค่ะ
0: ครับนี่เป็นค่าตัวสถิติใหม่ของอังกฤษเลยนะครับเท่ากับทางอเล็กซานเดอร์อีซักตอนย้ายจากนิวคาสเซิลค่าตัวสรุปอยู่ที่125ล้านปอนด์คือตัวของเอนโซเฟนเดสแสดงเจตจำนงอยากย้ายทีมตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: คือตอนนั้นเชลซีสถานการณ์ไม่แน่นอนไงว่าโค้ชจะเป็นใครนะครับตอนนั้นมีข่าวกับเรอัลมาดริดอยู
1: ่
0: แล้วก็ช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยแฟนบอลตัวเองก็มีโห่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเจตจำนงอยากจะย้ายการเจ้าตัวก็ยังอยากย้ายอยู่เพราะว่าไปอยู่กับแมนซิตี้เนี่ยจะไปอยู่กับเอนโซมาเรสกาก็เคยทำงานร่วมกันที่เชลซีไงก็เลยมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากไปสุดท้ายเชลซีตอนแรกเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ถ้าอยากได้จริงๆต้องยื่นข้อเสนอมาไม่ต่ำกว่า120ล้านปอนด
1: ์ค่ะ
0: แมนซิตี้ให้ไป125ล้านปอนด์ผมบวกไปอีก5ล้านปอนด์อ่ะ
1: ใช่
0: ก็เลยปล่อยเลย
1: อยากได้จริงๆนะคะเพราะว่าชื่อเหมือนกันก็นี่ถือว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในช่วงของตลาดซื้อขายรอบนี้เลยก็ว่าได้นะคะก็ดีลนี้25ล้านปอนด์อย่างที่บอกไปนะคะเป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะคะทีมรวยๆเขาซื้อกันได้ในราคานี้
0: แล้วทางเอนโซเฟอร์นันเดสย้ายแต่ละครั้งเนี่ยค่าตัวเป็นที่เชลซีดึงจากเบนฟิก้ามาเนี่ยปี2023ตอนนั้นค่าตัว107ล้านปอนด์
1: อันนี้ก็เยอะแล้ว
0: นี่ก็125ล้านปอนด
1: ์ใช่นะคะแต่ว่าผลงานก็เป็นไปตามค่าตัวละค่ะเพราะว่าลงเล่น170นัดทำไป30แอสซิสต์นะคะเท่ากับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกองกลาง3คนเนี่ย300กว่าล้านเกือบ400ยูโรนะ
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้ก็มีเอลิสแอนเดอร์สันใช่มั้ย
1: 135ค่ะ
0: ครับโอ้โหตอนนี้ทางแมนซิตี้ใช้เงินไปแล้ว458ล้านปอนด์นะนี่ถือว่านักเตะอันเดียวอ
1: ่ะ
0: ตลาดเปิดตลาดเปิดอันเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ขายนักเตะไป300ล้านปอนด์แต่ว่าซิตี้เนี่ยขายนักเตะไปได้ราคาค่อนข้างดี
1: ค่ะออกเขาก็เยอะ
0: ใช่คือตัวใหญ่ขายแล้วไม่ขาดทุนน่ะของซิตี
1: ้ค่ะก็เสียทั้งโรดี้จอนนี่ไรเดอร์แล้วก็ล่าสุดนี่ก็ปล่อยตัวแจ็คกิลิตไปให้เอเวอร์ตันอีกครั้งนึงด้วยนะคะก็นี่คือการยุคใหม่แล้วค่ะคือการเปลี่ยนถ่ายยุคใหม่จริงๆจากยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาสักเตะในยุคเป๊ปก็ทยอยออกไปแล้วก็นักเตะยุคใหม่ก็ทยอยเข้าทีมมานะคะ
0: ตัวเอนโซ่ฟอนเดสมีการโพสต์อำลาสโมสรด้วยนะครับบอกว่ายังไงเชลซีก็อยู่ในหัวใจเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตอนเขาทำหน้าที่อยู่กับเชลซีก็พยายามทำผลงานให้เต็มที
1: ่
0: เล่นเต็มที่แหละ
1: ก็เขาไม่ได้อยู่ในรายชื่อของเจอกับไบรตันนะคะ
0: ใช่นะครับตอนนั้นชนะ 4-3 จริงๆไม่มีชื่อตั้งแต่คาราบาวคัพแล้วที่เจอกับลูตันนะครับก็เจ้าตัวแสดงความชัดเจน
1: ใช่แล้วก็ชาบิอลอนโซก็ดูทิศทางด้วยดูว่าสุดท้ายแล้วนักเตะจะย้ายหรือเปล่าแล้วก็ในที่สุดย้ายในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขาย
0: ขณะที่สเปอร์ยังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับเสริมมาเยอะแต่ผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ยังไม่ลงตัวนักเตะใหม่เยอะ
0: นะครับมีวันสุดท้ายได้มาอีก2คนนะได้ตัวรุกมาคนแล้วก็กองหลังอีก1คน
1: ใช่นะคะและนี่ก็คือถือว่าเป็นการกลับมาร่วมทีมนะคะของนักเตะแล้วก็กุนซือนักเตะที่ได้เข้ามาคนใหม่เนี่ยมิคาไลมูริกนะคะก็ยืมตัวมาจากเชลซีนะคะมาร่วมทีมกับโรเบโต้เดเซมบีเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ชักต้าโดเนตนะคะ
0: แล้วก็ตอนนั้นก็ย้ายจากชักต้าไปอยู่กับทางเชลซีนะครับกับออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่75ล้านปอนด
1: ์ค่ะ
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยมูริกก็เจอปัญหาพอสมควรโดนตรวจเรื่องของสารกระตุ้นไปนะครับทำให้พลาดลงสนามไป20เดือนมูริกไม่ได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการจนปี2024นะครับแต่โทษแบนก็อุทธรณ์ทำให้ตอนนี้กลับมาเล่นได
1: ้นะคะเจ้าตัวก็พ้นโทษกลับมาแล้วนะคะแล้วก็มีความดีใจมากๆเลยที่จะได้มาร่วมงานกับนายเก่าอย่างเดซบี้นะคะย้อนกลับไปนะคะเมื่อปี2022คนกุนซือคนนี้ค่อนข้างที่จะชื่นชอบมูริกมากๆเลยเขาบอกเลยนะคะว่ามูริกเนี่ย มีทิศทางมีแนวโน้มน่าจะไปถึงรางวัลบัลลงดอร์เลยนะ

0: พราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดีลนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะชื่นชอบอยู่แล้วด้วย
1: เป็นคนที่วิ่งเร็วนะครับถึงขั้นช่วงโดนแบนบอกว่าอาจจะเลิกเล่นบอลไปเป็นนักกรีฑาแสดงมั่นใจในสปีดความเร็วของตัวเองมาก
0: ๆใช่นะแต่แฟนสเปอร์ยังงงๆอยู่นะคะ
1: ก็ของสเปอร์เนี่ยนอกจากได้ตัวรุกมาก็มีกองหลังได้มาด้วยนะครับก็มีโตซินอาราบิโอโยก็ซื้อขาดมา12ล้านปอนด์ก็เสริมมาเป็นคนที่10แล้วเนี่ย
0: ใช่
1: โอ้โห
0: ถือว่าเป็นทีมที่เสริมทัพก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยหลายคนบอกว่าปีนี้สเปอร์น่ากลัวเสริมทัพได้อย่างวูบวาบได้โตนาลี
1: ่
0: มานะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการประกาศทีมยอดแย่ของพรีเมียร์ลีกออกมานะคะนักเตะสเปอร์ติดไปเยอะเลยนะคะต้องให้เวลาต้องให้เวลา
1: เตะใหม่เยอะนะ
0: ใช่
1: ยังต้องปรับจูนกันพอสมควรแล้วซื้อมาเนี่ยช่วงปลายตลาดนักเตะเพราะฉะนั้นเวลาในการปรับจูนกันก็ต้องใช้เวลาอีกแล้วเดี๋ยวจะมีช่วงทีมชาติอีกนะเดี๋ยวพักเบรกทีมชาติไปอีก
0: ปรับตัวอีก
1: ปรับตัวใหม่อีก
0: ค่ะนะคะก็ต้องให้เวลาอย่างที่บอกไปนะคะต้องมาดูว่าในฤดูกาลนี้สเปอร์เนี่ยจะทำผลงานดีกว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาได้หรือเปล่าซึ่งแฟนๆสเปอร์เองเนี่ยเขาก็หวังแค่ว่าควรจะอยู่ในให้แบบลุ้นหนีตกชั้นน่ะนะคะก็อ่ะเสริมมาเพิ่มอีกนะคะสำหรับทอตแนมฮอตสเปอร์นะคะ
1: ครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็มีดีลใหญ่เหมือนกันได้ตัวทางมาลิกโฟฟอน่ามาเสริมทัพนะครับก
0: ็
1: ซื้อมาค่าตัว30ล้านยูโรนะครับตอนแรกมีข่าวกับทาง
0: อาร์เซนอล
1: ก่อนนะครับดีดึงมาจากโอลิมปิกลียง
0: ใช่นะคะแต่ว่าด้วยค่าตัวที่ทางลียงเรียกกับอาร์เซนอลนะคะมันสูงเกินไปที่อาร์เซนอลอยากจะได้นะคะก็เลยพับแผนนี้ไปแล้วก็มาตกลงใจกับซันเดอร์แลนด์นะคะก็ค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวจ่ายเบื้องต้นที่30ล้านยูโรแล้วก็มีโบนัสตามเงื่อนไขความสำเร็จในอนาคตอีก5ล้านยูโรนะคะเซ็นสัญญายาวเลย5ปีนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นแนวรุกที่ผลงานยอดเยี่ยมกับทางโอลิมปิกลียงนะครับเล่นไป60นัดทำได้11ประตูกับ5แอสซิสต์ส่วนในทีมชาติเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่ของเบลเยียมนะครับลงไปแล้ว5นัดทำไป1ประตู
0: นี่ก็ถือว่าเป็นปีกตัวจี๊ดของลียงนะคะมีผลงานที่ดีกับต้นสังกัดเก่านะคะก็นี่คือเหตุผลที่ซันเดอร์แลนด์เสริมตัวเข้ามาเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วจบอันดับที่7นะคะแล้วก็จะได้ไปลุยฟุตบอลยุโรปในรอบ51ปีก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกนะคะก็ต้องเสริมกันหน่อย
1: ส่วนฤดูกาลนี้เล่นไป2นัดแล้วนะครับสำหรับซันเดอร์แลนด์ชนะ1แพ้1เกมล่าสุดเนี่ยชนะฟูลแลมไป 1-0
0: ค่ะ
1: ไปที่ข่าวของสกอตแม็กโทมิเน่นะครับนักเตะตัวหลักของทางมีอาการหัวใจเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะนะครับจะต้องเข้ารับการผ่าตัด
0: ค่ะแต่ว่าเป็นอาการผิดจังหวะเล็กน้อยไม่ได้มีอันตรายต่อชีวิตนะคะแต่ว่าอาจจะต้องมีการซ่อมแซมกันนิดหน่อยเพื่อความปลอดภัยที่แท้จริงนะคะซึ่งนาโปลีเนี่ยระบุว่าแม็กโทมิเน่จะเข้ารับการรักษาด้วยการจี้หัวใจเพื่อแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งมูลนิธิหัวใจแห่งอังกฤษเนี่ยเขาอธิบายนะคะบอกว่าการรักษาด้วยวิธีนี้คือการใช้พลังงานความร้อนหรือว่าความเย็นเพื่อสร้างแผลเล็กๆในหัวใจเพื่อปิดกั้นสัญญาณที่ผิดปกติแล้วก็ฟูการเต้นของหัวใจให้เป็นปกตินั่นเองนะคะ
1: ครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาการ NS ตามข้อมูลของทาง NSS นะครับบอกว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือภาวะที่หัวใจเต้นเร็วหรือช้าไปหรือจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอการเข้ารับการผ่าตัดทำให้เจ้าตัวต้องพลาดการลงสนามให้กับทั้งสโมสรและก็ทีมชาตินะครับกับสโมสรเนี่ยน่าจะพลาดประมาณ4นัดแล้วเกมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนาโปลีเดี๋ยวมีไปเยือนอินเตอร์มิลานเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับอาร์เซนอลกลับจากแชมเปี้ยนส์ลีกมีเกมเจอกับโบโลญญาแล้วเจอกับฟิโอเรนติน่าส่วนช่วงทีมชาติในสกอตแลนด์ก็มีเกมนะครับเกมเนชั่นลีกมีเจอกับสโลวีเนียนอร์ทมาซิโดเนียสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: โหนี่พลาดหมดเลย
0: ก็ต้องความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะแล้วแม็กโทมิเน่กับต้นสังกัดเขาเนี่ยโอ้ยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องด้วยฤดูกาลที่ผ่านมานะคะจริงนักเตะมีปัญหาเรื่องของปัญหาหัวใจหลายคนเหมือนกันนะคะก่อนนี้ก็มีคือคริสเตียนอีริกเซนนะคะมีกูนาเกโร
1: ติอิตาลีเนี่ยถ้ารักษาแล้วต้องติดเครื่องกระตุ้นหัวใจ
0: จะเล่นไม่ได้
1: จะไม่สามารถเล่นได้นะนะครับต้องย้ายลีกเลย
0: ค่ะ
1: เคสของคริสเตียนอีริกเซน
0: ใช่นะคะอ่ะก็ขอให้รักษานะคะแล้วก็ให้หายกลับมาเล่นเร็วๆนะคะ
1: ครับไปดูเรื่องของแบดมินตันกันบ้างนะครับกับการแข่งขันแบดมินตันชัยนาทมาสเตอร์วิลกลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบ2ได้
0: ใช่นะคะนี่เป็นรายการซุปเปอร์750นะคะชัยนาทมาสเตอร์ค่ะชิงเงินรางวัลประมาณ1ล้าน

0: 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า41 ล้านบาทนะคะไปดูกันที่ประเภทชายเดี่ยวรอบแรกค่ะวิลกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ3ของรายการแล้วก็มือ3ของโลกนะคะพบกับยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นวิลนะคะที่ก็เป็นวิล3เกมอีกแล้วนะคะออกแรงเล่นถึง3เกมก่อนจะพลิกสถานการณ์หลังจากที่เสียเกมแรกไปก่อนนะคะแล้วก็มาโชว์ความเก่าในช่วงท้ายเกมเอาชนะนักแบดญี่ปุ่นไปได้2-1เกมนะคะ15-21 21-14แล้วก็22-20นะคะก็วิวค่ะผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหลู่กวางซูค่ะมือ30ของโลกเจ้าถิ่นจากจีนต่อไปค่ะ
1: ด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกครับเมซายสุภธิดาเกตทองมือ30ของโลกนะครับเจอกับว่องลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซียปรากฏว่าเมซายสุภธิดาคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2-0เกม21-14ทั้ง2เกมนะครับเข้ารอบ2ไปเจอกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากเทนนิสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีของเรามาได้นะครับ2-0เกม
0: ค่ะขณะที่คู่ผสมรอบแรกนะคะคู่ของโอโมปอป้อค่ะโอโมพักพลธีระรัศกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยนะคะคู่มือ14ของโลกพลิกเกมหลังจากแพ้ในเกมแรกไปแล้วก็เร่งเครื่องกลับมาเอาชนะคู่ของหยางโปซวนกับหูหลิงฟางนะคะคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเปไปสนุกค่ะ2-1เกม13-21 21-13แล้วก็21-11ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับศึกหนักเลยค่ะคู่มือ1ของโลกจากจีนก็คือคู่ของเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงค่ะ
1: ครับขณะที่เทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับนาโอมิโอซากะนอกจากผลงานในสนามจะยอดเยี่ยมแล้วชุดที่ใส่ลงสนามดูชุดเปิดตัวของเจ้าตัวนะโอ้โหมาในเป็นเสื้อฮูดอะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะมีชุดเปิดตัวรายการใหญ่ๆจะมีสีสันตลอดตั้งแต่ออสเตรเลียนโอเพ่นตอนนั้นใส่ชุดแมงกะพรุนเฟรนช์โอเพ่นเนี่ยใส่ชุดออกสีทองๆแรงบันดาลใจจากหอไอเฟลวิมบัลดันเนี่ยเป็นชุดกิโมโนอันนี้ US Open นะครับนี่ดูชุดคลุมแล้วก็ลายเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าหัวข่าวที่เกี่ยวกับเธอแล้วเดี๋ยวดูชุดข้างในนะครับจะมาสไตล์เหมือนกับบาสเกตบอล
0: อันนี้เมื่อสักครู่นี่โชว์เฉยๆใส่ลงเล่นไม่ได้นะคะ
1: เปิดตัวอย่างกับมวยปั้ม
0: ค่ะเนี่ยคะ
1: เออนามิโซกะเนี่ยเสื้อเขาจะเป็นเนี่ยออกสไตล์บาสเกตบอลนะครับ
0: ค่ะ
1: อาร์เลนไอเวอร์เซนนักบาสเกตบอลของ NBA เนี่ยเขาเป็นคือตัวของโอซากะชอบมากๆแล้วก็บอกว่าทางไอเวอร์เซนเนี่ยเป็นนักกีฬาที่คนเป็นคนแรกๆเลยที่หันมาเน้นเรื่องของแฟชั่นในการออกกำลังหรือว่าในวงการกีฬาจะมีเรื่องของแฟชั่นไอเวอร์เซนเนี่ยเป็นต้นแบบ
0: ก็เลยเป็นที่มาทำให้เขาเนี่ยก็มาสายแฟชั่นในการลงเล่นกีฬาด้วยถ้าก่อนหน้านี้จริงก็มีเซเลน่าวิลเลียมนี่ก็เป็นเจ้าแม่แฟชั่นเหมือนกันนะคะถ้ายุคนี้ก็เป็นนาโอมิโอซากะนะ
1: อย่างวีนัสวิลเลียมเนี่ยเป็นคนออกแบบเลย
0: ใช่
1: กับชุดตัวเองด้วย
0: ค่ะนะคะอ่ะในส่วนของผลการแข่งขันนะคะโอซากะด้วยความมั่นใจเพราะชุดใส่ทำให้เธอมั่นใจ
1: คือเปิดตัวมาอลังการเลยถ้าแพ้นี่ก่อยเลยนะ
0: ไม่ได้นะคะแต่ว่าผลงานก็เป็นไปตามอย่างที่ต้องการนะคะเพราะว่าเธอเอาชนะไปได้2เซตรวดเลยค่ะ7-6ไทยเบรก8-6แล้วก็7-6ไทยเบรก7-3น่ะชนะค่อนข้างฉิวเฉียดทั้ง2เซตนะคะอ่ะก็เก็บชัยชนะไปได้นะคะ
1: ส่วนชายเดี่ยวเบนเชลตันนักเทนนิสมือ1ของโลกนักเทนนิสมือ1ของสหรัฐอเมริกานะครับลงสนามพบกับทาลอนคริสปอเซตแรกเชลตันเครื่องไม่ร้อนนะครับแพ้ไปก่อน1-6แต่หลังจากนั้นเชลตันเร่งฟอร์มเก่งปิดเกมเอาชนะไป3-1เซต1-66-1 7-6 ไทยเบรก7-3และ6-1นะครับรอบต่อไปก็ผ่านก็สู่รอบต่อไปได้ตามคาด
0: ค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกมนะคะเหลืออีกประมาณ 17-18 วันนะคะก็จะเปิดศึกชิงชัยกันแล้วมีหลายชนิดกีฬาค่ะที่จะเดินทางไปล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะหนึ่งในนั้นก็มีทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วย
1: ใช่วอลเลย์บอลสาวไทยตามกำหนดจะเดินทาง4กันยายน
0: ค่ะนะคะก็ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มหกรรมเอเชียนเกมจะเริ่มขึ้นนะคะการเตรียมทีมเนี่ยเป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยค่ะกกท.ได้บริหารจัดการแผนร่วมกับทุกสมาคมกีฬาแล้วก็มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาเติมเต็มต่อเนื่องแล้วก็ครอบคลุมในทุกมิติด้วยเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อมถึงขีดสุดก่อนถึงการแข่งขันนะคะ
1: ดร.

0: กองศักดิ์ก็ย้ำนะครับว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงท้ายของการเก็บตัวแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้ทุกคนมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องของอาการบาดเจ็บอุบัติเหตุในการเดินทางที่สำคัญเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับช่วงนี้ก็มีไข้หวัดมาเหมือนกันหลายคนก็เริ่มป่วยเหมือนกันนะ
1: ค่ะก็มีการย้ำทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแล้วก็รวมถึงตัวนักกีฬาเองด้วยนะคะส่วนกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติจะไปแข่งขันอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างที่บอกไปนะคะก็จะเดินทางไปวันที่4กันยายนนะคะด้วยสายการบินเที่ยวบิน TG648 เผื่อใครอยากจะไปส่งนะคะเวลาเที่ยงคืน40นาทีนะคะแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยแข่งก่อนพิธีเปิดนะคะจะแข่งวันที่16กันยายนนะคะ
0: ครับส่วนทีมมวยสากลเรือใบแล้วก็วินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปยนนะครับก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวทำการแข่งขันเหมือนกัน
1: ใช่นะคะจากนั้นทีมฟุตบอลสาวไทยค่ะจะเดินทางไปวันที่11กันยายนนะคะด้วยสายการบิน TG644 เวลาเที่ยงคืน5นาทีส่วนทีมฟุตบอลชายเดินทางไปวันที่13กันยายนนะคะด้วยเที่ยวบิน TG644 นะคะเวลาเดียวกันกับทีมสาวไทยนะคะส่วนนักกีฬาทัพใหญ่เนี่ยจะเริ่มทยอยไปนะคะเดินทางไปสมทบก็ตั้งแต่วันที่14 15และ16กันยายนส่วนใหญ่จะไปก่อนพิธีเปิดการแข่งขันค่ะ
0: ครับขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งนะครับหลังจากจบภารกิจการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานนี้เธอเดินทางกลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะ
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากทำภารกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบ
1: ค่ะ
0: พาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกเกมได
1: ้โอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยทั้งบอลเร็วแล้วก็ลูกบล็อกของทัดดาวนึกแจ้งนี่ต้องบอกว่าแจ่มมากๆนะคะในศึกชิงแชมป์เอเชียโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศนะคะ
0: ครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาให้การสนับสนุนกันเต็มที่นะครับมีการมอบเงินสนับสนุนนะครับจำนวน 50,000 บาทด้วย
1: จากเทศบาล
0: เมืองร้อยเอ็ด
1: ค่ะขณะที่ดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็คณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดมอบให้อีก 20,000 บาทอันนี้ส่วนตัวของทัดดาวนะคะในฐานะที่เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
0: ครับแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนเติมอีก 5,000 บาทด้วย
1: ค่ะก็เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเงินอัดฉีดที่ทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างๆมอบให้กับเธอเป็นขวัญและกำลังใจแล้วนะคะไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ค่ะคือการกลับบ้านของเธอครั้งนี้นะคะเธอทำกิจกรรมกระโดดซิปไลน์นะคะมีภาพกระโดดซิปไลน์ให้ดูไหมคะอยากดู
0: เขาบอกว่าดิ่งลงมาจากหอโหวตร้อยเอ็ดแลนด์มาร์คของทางจังหวัดนะครับเจ้าตัวก็ใจกล้านะ
1: ค่ะมันสูงเหมือนกันนะคะ
0: ครับก็นอกจากไปรับเงินสนับสนุนแล้วก็มีกิจกรรมด้วยนะครับมีเวลาพักประมาณ2วันเนาะ
1: ใช่
0: นะครับ4กันยายนก็เดินทางแล้วตามกำหนดการเดี๋ยววันพรุ่งนี้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยของทีมวอลเลย์บอลหญิง
1: ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปทำการฝึกซ้อมกันก่อนนะคะ
0: ครับนะครับนี่เป็นภารกิจของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแต่ละคนก
1: ็ใช่นะคะไปเดินทางแวะเวียนแล้วก็มาให้พี่น้องเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความยินดีนะคะ
0: ครับไปดูการแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนปทุมธานีกันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนปทุมธานีไอแม็กซ์ต้านยาเสพติดนะครับนี่ตอนนี้กระแสวอลเลย์บอลกำลังมานะ
1: ถึ
0: งว่ามีทีมเข้าร่วมในครั้งนี้มากถึง44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีรวมถึงกรุงเทพด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับก็แข่งกัน6ประเภทนะครับมีอายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงเลย
2: โดยเฉพาะปีนี้ครับมีโรงเรียนนะครับทั้ง4จังหวัดได้แก่ปทุมธานีนะครับกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยาแล้วก็นครนายกได้ส่งทีมนักกีฬานะครับ24โรงเรียนนะครับ44ทีมซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลทั้งรุ่นอายุ15ปี17ปีแล้วก็19ปีทั้งชายและหญิงนะครับซึ่งปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและก็เยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
1: ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีนะคะเผยว่านอกจากการแข่งขันวอลเลย์บอลยังมีแนวคิดจัดกีฬาชนิดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะจะมีฟุตบอล

0: ฟุตซอลนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เลือกเล่นกีฬาตามความถนัดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ
1: ใจผมนึกตอนนี้กำลังทำสนามให้ใหม่นะครับแล้วผมตั้งชื่อสนามว่าเป็นสนามโปรคือ the next professional คือเด็กโรงเรียนธัญบุรีต้องเป็นเด็กที่มีสมรรถนะทางกายที่ดีนะครับเป็นพื้นฐานในการเรียนเป็นพื้นฐานในการใช้สติปัญญาเป็นพื้นฐานในทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นร่างกายต้องแข็งแรงก่อนเพราะนั้นผมก็เลยส่งเสริมในทุกชนิดกีฬาส่งเสริมในทุกชนิดความสามารถพิเศษให้นักเรียนสามารถที่จะแสดงออกได้แล้วก็อยากให้เป็น
0: ก็สำหรับวอลเลย์บอลเยาวชนปทุมธานีไอแม็กต้านภัยยาเสพติดนะคะนี่เป็นการจัดต่อเนื่องครั้งที่2แล้วนะคะกำหนดการชิงชัยในปีนี้ก็คือวันที่9ถึง12ตุลาคมโดยใช้สนามโรงเรียนธัญบุรีเป็นสังเวียนค่ะ
2: โอ้โหตอนนี้กระแสวอลเลย์บอลกำลังมาจริงนะครับ
0: ค่ะ
2: มีทัวร์นาเมนต์แข่งขันเนี่ยบรรดาเยาวชนเนี่ยไปแข่งกันเยอะเลย
0: ครับมีรุ่นอาวุโสไหมคะ
2: ไป
0: แข่ง
2: โอ้อายุไม่ถึงไปไม่ได้ครับมีโอ้โหด้วยครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสถานการณ์น้ำท่วมในเมือง
4: ของครับผมหลังจากที่มีฝนตกหนักนะครับตามฤดูมรสุมซึ่งก็วัดได้ว่าได้กว่า200มิลลิเมตรในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยภาวะน้ำท่วมก็ยังเกิดขึ้นในกรุงอิสลามาบัดซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงด้วยครับเดี๋ยวขออนุญาตลากันไปด้วยภาพนี้นะครับหมดเวลาของ NBT News ภาคเช้าในวันนี้แล้วขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เรา4คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล38ประการประการที่26ฟังธรรมตามกาลหาโอกาสศึกษาหลักธรรมและข้อคิดที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักโครงการสะพานสำคัญในภาคใต้2แห่งครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ทั้ง2โครงการนี้คุณผู้ชมครับเป็นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมการเดินทางการขนส่งการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ครับนี่เป็นภาพจำลองเหมือนจริงของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับเพื่อทดแทนการใช้แพขนานยนต์และเชื่อมการเดินทางจากแผ่นดินใหญ่สู่เกาะลันตาโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นสะพานที่จะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาครับระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขนาด2ช่องจราจรงบประมาณกว่า 1,780 ล้านบาทคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2,572 ครับสะพานเชื่อมเกาะลันตาจะช่วยแก้ปัญหาการรอแพขนานยนต์ที่มีข้อจำกัดนะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลลดเวลาเดินทางจากเกือบ3ชั่วโมงเหลือประมาณเพียง2นาทีครับนอกจากนี้ยังเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติส่วนอีกหนึ่งโครงการสำคัญของภาคใต้คุณผู้ชมครับคือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาครับเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงงบประมาณกว่า 4,600 ล้านบาทขนาด2ช่องจราจรช่วยย่นระยะทางจากเดิมเนี่ยราว80กิโลเมตรเหลือประมาณเพียง7กิโลเมตรครับใช้เวลาเดินทางเพียง15นาทีพร้อมทั้งพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับโดยนำอัตลักษณ์โนราไปประยุกต์กับงานออกแบบสะพานโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2572เช่นกันครับซึ่งทั้ง2โครงการมีมูลค่ารวมกันกว่า 6,500 ล้านบาทได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินกู้จากธนาคารโลกในสัดส่วนร้อยละ70และงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30ครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทั้งของโครงการสำคัญนี้ครับเมื่อวันที่31สิงหาคมโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหลายหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเป็นสักขีพยานครับ
1: เราคือคณะรัฐมนตรีหรือว่าข้าราชการที่มีส่วนร่วมในการริเริ่มก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาถึงแม้ว่าเราจะมีความดีใจและภาคภูมิใจแต่ผมคิดว่าความดีใจของเราไม่ได้ครึ่งของพี่น้องชาวสงขลาและชาวกระบี่ครับที่ทำให้ได้สิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นความใฝ่ฝันท่านเป็นความเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้จริงในจังหวัดของท่านมันเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงว่าประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้

0: จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการใช้ชีวิตโอกาสของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจนะครับเสริมความมั่นคงต่างๆให้กับประเทศไทยของเราน
1: ายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่จะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมครับโดยเฉพาะการอนุรักษ์โลมาอิระวดีและระบบนิเวศทางทะเลของทะเลสาบสงขลาเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาคใต้อย่างยั่งยืนครับผู้ชมครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปลากระพงเกาะยอจังหวัดสงขลาครับพร้อมทั้งยกระดับอาชีพเลี้ยงปลากระพงของชาวเกาะยอให้เข้มแข็งและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลารับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่ครับกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงขาวเกาะยอได้สาธิตการรักษาคุณภาพปลากระพงสดด้วยวิธีที่เรียกว่าอิเคจิเมะตามแบบฉบับจากประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งเป็นวิธีจัดการปลาหลังจากการจับเพื่อช่วยรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อปลาเพิ่มมูลค่าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับการอิเคจิเมะเป็นศาสตร์ชั้นสูงนะครับที่สามารถคงความสดอร่อยและช่วยยืดอายุเนื้อปลาให้เก็บได้นานขึ้นนอกจากนี้เมื่อบ่มเนื้อปลาที่ผ่านกระบวนการอิเคจิเมะแล้วยังทำให้เนื้อปลารสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
2: วันนี้เรามาเห็นกับตาว่ากลุ่มเกาะยอเนี่ยเขามีหลายประเด็นที่เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำที่แปลกใหม่แล้วก็พร้อมที่นำสู่เสนอสู่สังคมอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมได้ทานไอติมปลากระพงซึ่งในชีวิตเองเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าปลากระพงมันจะไปเป็นผลิตเป็นไอติมได้แต่ว่าทางกลุ่มเนี่ยก็วิจัยมา2ปีเต็มกว่าจะนำออกมาขายได้อันนี้ก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่เราอยากสนับสนุนรวมไปถึงปลากระพงแดดเดียวหรือปลากระพงที่เขาแปรรูปต่างๆวันนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกรมประมงก็ลงมาดูแลส่วนด้านการตลาดเนี่ยจะปฏิเสธไม่ได้คือเราไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์ก็จริงแต่ว่าในฐานะที่เป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยถ้าเราสนับสนุนเกษตรกรและเราไม่หาตลาดให้เขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากดังนั้นวันนี้เราก็ดูทั้งระบบครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วยนะครับว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นความตั้งใจครับที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงเกาะยออย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวเกาะยอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมงและยกระดับอาชีพเลี้ยงปลากระพงให้มีความเข้มแข็งและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนครับทะเลสาบสงขลาบริเวณเกาะยอจังหวัดสงขลาเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในชื่อปลากระพงสามน้ำสินค้า GI ของจังหวัดสงขลาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งด้านภูมิศาสตร์การเลี้ยงและเนื้อปลาที่ไม่มีกลิ่นคาวโคลนที่สำคัญคือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้จังหวัดสงขลาปีละหลายร้อยล้านบาทติดตามจากรายงานของคุณพงศธรบุญสุขครับ
3: การเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาอาชีพนี้ส่งต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนและที่นี่กลายเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลากระพงขาวจากทะเลสาบสงขลาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP จากกรมประมงและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ภายใต้ชื่อปลากระพงสามน้ำเนื่องจากถูกเลี้ยงในทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความพิเศษจากการบรรจบกันของน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยทำให้เนื้อปลามีความแน่นนุ่มลิ้นและไม่มีกลิ่นคาวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกพื้นที่และสร้างรายได้สำคัญให้แก่ชุมชนประมงท้องถิ่นการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังให้ได้ผลดีเริ่มจากการเลือกแหล่งน้ำที่มีการไหลเวียนและคุณภาพน้ำดี ปล่อยลูกปลาขนาด 4-5 นิ้วที่ซื้อต่อมาจากศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลากระพงในพื้นที่ภาคใต้ในอัตราความหนาแน่น 200-500 ตัวต่อกระชังให้อาหารจำพวกปลาเป็ดและบดหรืออาหารเม็ดอย่างสม่ำเสมอใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือนจนปลาโตในขณะที่ตลาดต้องการ
4: ปลานี่จะเป็นปลาของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งมาอนุบาลอยู่ที่ปัตตานีหรือสตูลแล้วก็นครอยู่รอบๆจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นผู้อนุบาลแล้วก็ส่งเข้ามาที่เกาะยอเนี่ยส่งมาทะเลสาบเนี่ยขนาด 8-10 นิ้วเพราะว่าเราไม่ลงเล็กเกินไปเพราะว่าอัตราการรอดมันต่ำเราต้องลงอย่างน้อย 8-10 นิ้วค่ะ
3: หนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จคือกลุ่มลักเกาะยอซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังทะเลสาบสงขลาหมู่4 5และ8ตำบลเกาะยอใช้พื้นที่เลี้ยงรวม 4.13 ไร่จำนวน294กระชังสร้างรายได้รวม15ล้านบาทต่อปีทางกลุ่มได้พัฒนาเป็นจุดจำหน่ายปลากระพงสดและอาหารทะเลอื่นๆมีการจำหน่ายทั้งแบบหน้าท่าส่งตรงให้พ่อค้าร้านค้าในพื้นที่ขายออนไลน์และจัดแสดงสินค้านอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตลาดกับผู้เลี้ยงปลากระพงในเกาะยอเพื่อควบคุมราคาจำหน่ายให้เหมาะสมและยั่งยืน
4: เรากำลังสร้างความรับรู้ให้กับพี่น้องบ้านเราว่าให้รู้จักของดีของบ้านเราประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่นะอะไรเนี่ยของทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นปลาที่คือปลาจากทะเลนอกหรือปลาจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่ในทะเลสาบซึ่งก็จะได้รับอากาศภูมิอากาศตั้งแต่บ่ออากาศเลื่อนน้ำซึ่งเราก็ไม่ได้ต้องใช้เครื่องตีน้ำซึ่งธรรมชาติทำให้เราทั้งหมดตั้งแต่น้ำตั้งแต่การหมุนเวียนของน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็รสชาติของแตกต่างซึ่งธรรมชาติเป็นผู้สร้างให้เราทั้งหมดมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยค่ะซึ่งก็ปลาก็มันจะอยู่ได้3น้ำแล้วทำให้เนื้อเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นๆผู้ที่รักสุขภาพอย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคนที่รักสุขภาพอ่ะทานจะมีประโยชน์เยอะ
3: จากภูมิปัญญาการเลี้ยงในกระชังสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเศรษฐกิจฐานรากปลากระพงเกาะยอจึงเป็นอาหารรสเลิศที่เชื่อมโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมสายน้ำและความมุ่งมั่นของพี่น้องชาวเกาะยอจังหวัดสงขลาที่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
1: ใครครับชี้เป้าแนะนำร้านค้าร้านอาหารสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอยู่ได้ร้านค้าอยู่ได้ด้วยไทยช่วยไทยครับภาพรวมการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ตลอด3เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีผลตอบรับที่ดีจากประชาชนทั่วประเทศนะครับลดค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัดรัฐจ่ายให้ร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ส่วนเดือนนี้ครับเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการการใช้จ่ายก็คึกคักต่อเนื่องครับชาวจังหวัดยะลาออกมาสแกนใช้จ่ายใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40ซื้ออาหารกันอย่างคึกคักนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะตามร้านอาหารที่บริเวณสวนขวัญเมืองเขตเทศบาลนครยะลาครับทั้งกินที่ร้านและซื้อกลับบ้านมีอาหารหลากหลายนะครับทั้งข้าวยำข้าวหมกไก่ข้าวแกงโรตีน้ำชากาแฟทั้งจ่ายเงินสดและใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ผู้ประกอบการบอกว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรยากาศการค้าขายดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนที่ประชาชนได้รับวงเงินใหม่ทำให้มีลูกค้าและเงินสะพัดเพิ่มขึ้นครับ
5: ตั้งแต่เช้านะ
6: ครับตั้งแต่เช้าตั้งแต่มีไทยพลัสเนี่ยหรือว่าลูกค้าจะคึกคักมากเลยนะเริ่มแต่เช้าแล้วเริ่มแต่เช้าแล้วคนเริ่มมาแต่เช้าแล้วเริ่มใช้จ่ายกันว่าอุณหภูมิขวาข้างเลยนะ
5: ให้ช่วยในระดับเหนือค่ะในการใช้จ่ายอะค่ะซื้อของกินอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างก็เป็นอาหารที่ว่าสำเร็จรูปพวกอาหารแมวมั่งอะไรมั่งตามภาษาค่ะค่ะหมดทุกเดือนค่ะหมดทุกเดือนมีต่อใครอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนที่เขามีรายได้น้อยได้มีส่วนที่อะไรเข้ามาตรงนี้ได้ช่วยสักเล็กน้อยก็ยังดีค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40รัฐบาลออกให้ร้อยละ60นะครับประชาชนจ่ายเองร้อยละ40นะครับซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับและสูงสุด 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยวงเงินแต่ละเดือนไม่สามารถทบยอดในเดือนถัดไปได้นะครับและโครงการจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ครับส่วนงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพที่จัดขึ้นบริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองยะลาโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากครับโดยเฉพาะไข่ไก่ราคาประหยัดเป็นสินค้าที่ขายดีมากคุณผู้ชมครับงานนี้มีสินค้าราคาประหยัดกว่า500รายการเลยนะครับเช่นไข่ไก่เบอร์ M หรือว่าไข่ไก่เบอร์2เบอร์3ขายแผงละ85บาทครับจากราคาปกติแผงละ140บาทน้ำมันพืช1ขวดขวด1ลิตรนะครับขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิถุงละ100บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทครับสำหรับสินค้าพิเศษบางรายการจะเปิดขายเป็นรอบนะครับงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพที่สนามโรงพิธีช้างเผือกจัดถึงวันที่2กันยายนครับตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผู้ค้าปลีกค้าส่งครับนำสินค้าจำเป็นอุปโภคบริโภคกว่า 3,000 รายการขายในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 58% ครับคุณผู้ชมเพื่อประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นได้ในราคาที่เหมาะสมโดยกระจายสินค้าไปยังทุกจังหวัดผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศครับรวมถึงจัดงานขายสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพตามจังหวัดต่างๆครับพัทยาจังหวัดชลบุรีครับสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่เกาะล้านนะครับด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทั้งเกาะควบคู่กับกล้อง AI ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับข้อมูลของตำรวจด้วยครับกล้องวงจรปิดบนเกาะล้านจังหวัดชลบุรีเกือบ300ตัวครับถูกติดตั้งครอบคลุมทั่วเกาะล้านนอกจากกล้องวงจรปิดแล้วนะครับเมืองพัทยายังเพิ่มติดตั้งกล้อง AI อีก42ตัวบริเวณเกาะล้านและท่าเทียบเรือทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุซึ่งทั้งหมดคุณผู้ชมจะเชื่อมข้อมูลกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจท่องเที่ยวครับเพื่อช่วยตรวจสอบบุคคลตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดและประสานเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยรองนายกเมืองพัทยาระบุว่ากล้อง AI สามารถสแกนและตรวจสอบใบหน้าได้ครับส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเกาะล้านส่วนใหญ่ยังใช้งานได้โดยกล้องที่ชำรุดก็อยู่ระหว่างซ่อมแซมขณะที่ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายเนี่ยกว่า20กรณีครับสามารถใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดติดตามตรวจสอบได้ทั้งหมดซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับเกาะล้านสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นครับ
7: สำหรับความปลอดภัยบนเกาะล้านนะครับนอกจากที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเทศกิจหรือว่าโดยรักษาความปลอดภัยด้านทะเลแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่เมืองพัทยาทำหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยด้านกล้องวงจรปิดที่เรามีอยู่นะครับที่เกาะล้านเนี่ยมีพื้นที่ทั่วเกาะเนี่ยอยู่ประมาณสัก 4.5 ตารางกิโลเมตรนะครับตอนนี้เราได้ติดตั้งกล้องไปทั้งหมดนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ย280ตัวนะครับก็คิดถือว่าได้ทั่วทั้งเกาะแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ขนาดเล็กเนี่ยและเราได้ตรวจสอบตลอดเวลาว่ากล้องเราทั้งหมดเนี่ยใช้ได้ประมาณ 95% นะครับก็มีส่วนที่เสียอยู่ระหว่างการปรับปรุงเนี่ยก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับวันที่เราลงไปตรวจสอบเมื่อวานเนี่ยนะครับเพราะวันที่ผ่านมาก็คือกล้องใช้ได้นะครับทั้งหมด 90% และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามีกล้องอีกชนิดหนึ่งก็คือกล้อง AI นะครับอีก42ตัวนะครับที่เรามีอยู่บนเกาะล้านแล้วก็ท่าเทียบเรือของทั้งสองฝั่งนะครับกล้อง AI เนี่ยจะเป็นกล้องที่เราลิงก์ข้อมูลกับทางหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของสภ.เมืองพัทยาหรือตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวนะครับตัวเนี้ยกล้องชุดเนี้ยก็ใช้ลิงเข้าหากันในการควบคุมดูแลของในกรณีถ้ามีคนร้ายนะครับแอบแฝงมาใช้พื้นที่ของเกาะล้านนะครับในการแอบแฝงตัวในบนเกาะแล้วกันนะครับก็คือเราจะใช้กล้องเนี้ยสามารถจะสแกนใบหน้าหรือว่าสามารถดูแลว่ามีคนที่พูดง่ายว่ามีหมายจับหรือมีอะไรที่ทำผิดเนี่ยก็จะทำให้เรารู้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปได้
1: ขณะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะล้านคึกคักต่อเนื่องคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นักท่องเที่ยวเดินทางเยือนเกาะล้านประมาณวันละ 10,000 คนเลยนะครับทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติในช่วงนี้ครับนักท่องเที่ยวยุโรปกลับมาท่องเที่ยว

0: ที่พัทยาและเกาะล้านเพิ่มขึ้นครับกรมศิลปากรเดินหน้าขุดค้นแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกครับค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมนะครับพร้อมทั้งเตรียมจัดทำแนวทางอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาขุดค้นร่องรอยแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านทิศตะวันออกครับโดยเฉพาะย่านริมถนนพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อค้นหาร่องรอยแนวกำแพงเมืองโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่หลังการขุดค้นที่ผ่านมาพบแนวกำแพงเมืองแล้วเกือบ30เมตรครับนักโบราณคดีชำนาญการระบุว่าการขุดครั้งนี้สามารถมีการกำหนดแนวตรวจเพิ่มเติมประมาณ10เมตรนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจะไปสิ้นสุดวันที่3กันยายนหากพบแนวกำแพงต่อเนื่องจะทำให้แนวกำแพงที่ค้นพบเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับโดยหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจะนำไปตรวจวิเคราะห์อายุทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูช่วงเวลาการสร้างเมืองนครราชสีมาในสมัยอยุธยาขณะที่การศึกษาพื้นที่เมืองเก่ายังพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์รวมถึงเครื่องประดับทองคำที่พบพร้อมกับกระดูกมนุษย์จากการขุดค้นเมื่อ2ปีก่อนด้วยครับ
1: ถ้าเราพบร่องรอยแนวกำแพงเมืองเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความยาวของกำแพงเมืองที่พบจากการขุดตรวจได้ซึ่งเดิมเนี่ยในระยะแรกเนี่ยนะครับเราเจอแนวกำแพงเมืองยาว 27.5 เมตรนะครับถ้ารอบนี้ตลอดแนว10เมตรเราพบแนวกำแพงเมืองอีกเนี่ยก็จะรวมเป็นทั้งสิ้น 37.5 เมตรนะครับซึ่งสำหรับส่วนด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายของล็อกพลลานต้านปัญจาเองเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ที่รอให้เราขุดตรวจเพื่อหาแนวกำแพงเมืองอีกนะครับเป็นความยาวอีกประมาณ 70-80 เมตรครับเราทำงานหากำแพงเมืองครั้งแรกเนี่ยในปี2542นะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการหาร่องรอยมนุษย์โบราณแล้วก็ร่องรอยของสร้างอารยธรรมโบราณเนี่ยในเขตเมืองเก่านครราชสีมาเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ในปีถัดมาไม่ว่าจะเป็น2543 2549เองเนี่ยก็มีการขุดตรวจทำรายคดีเพิ่มเติมนะครับในมุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีหรือว่าทางด้านตะวันตกก็ดีนำไปสู่การบูรณะโบราณสถานนะครับแล้วก็ผ่านไปอีก20ปีก็เป็นครั้งเนี้ยนะครับที่เราได้พบแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาในล็อกคูเมืองด้านตะวันออกอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าทางวิชาการทางประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีนะครับ
0: สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาและเทศบาลนครนครราชสีมาเตรียมร่วมกันวางแผนหารือถึงแนวทางอนุรักษ์พื้นที่นะครับโดยมีแนวคิดจัดทำบริเวณหลุมขุดค้นและพัฒนาแนวกำแพงเมืองด้านตะวันออกเป็นเส้นทางรู้ทางประวัติศาสตร์และแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมาด้วยครับและทั้งหมดนี้คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อน

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
2: วิถีคน
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแค่ตื่น3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยอย่ากินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละวันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูก
5: ไม่ยากแม่สิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
4: รักแก้วแม่ลูก
6: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
3: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
7: ๆ
8: แม่เล่นอะไรเนี่ย
3: ชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
9: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
10: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับตื่นมายิ้มรับวันดีๆไปกับเรา2คนนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเริ่มต้นเช้าวันดีๆไปกับเรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ข่าวสารนโยบายภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อตัวคุณทุกคนนะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569อยู่กับเรา2คนนิกจักรพันธ์จักรพลแล้วก็ผมเดชนพเดชเวชพิมลนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับเดชครับแหมวันนี้ถือว่าเป็นวันพุธทั้งวันนะ วันพุธที่2 นะครับเมื่อวานนี้หลายๆคนอาจจะได้เห็นกับตัวเลขไปแล้วบางคนยิ้มได้บางคนอาจจะมีน้ำตาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าเราไปกันต่อนะครับเอานอกจากที่คุณผู้ชมนะครับจะรับชมสดๆผ่านทาง NB2 HD แห่งนี้แล้วนะครับยังสามารถที่จะรับชมในแพลตฟอร์มต่างๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ได้เพียงแค่คุณผู้ชมนั้นสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube TikTok Facebook X หรือแม้กระทั่ง TikTok Instagram นะครับรวมถึงช่องทางอย่าง NBT Plus ก็สามารถที่จะรับชมข่าวสารของทางกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นNBT เนาะแม้กระทั่งสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
1: ทั่วประเทศเลย
0: นะครับรวมถึง NBT ทั่วประเทศที่กระจายนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันแม้กระทั่ง NBT Connect นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้เพียงแค่หยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ที่หน้าจอนี้นะครับ
1: รวมถึงดาวน์โหลดแอปใน App Store แล้วก็ Play Store ได้ด้วยนะครับช่องทางที่เราจะไปกับมือถือเราได้ทุกที่เลย
0: หรือจริงๆเดี๋ยวนี้หลายๆท่านมีสมาร์ททีวีอยู่ที่บ้านก็สามารถดาวน์โหลดแอปที่เป็น NBT Plus ได้นะติดต่อไว้ก็สามารถที่จะกดแค่กดเข้าไปรายการย้อนหลังต่างๆเนาะอย่างกระทบเปลือกคอร์รัปชันเองเปิดมาเจอผมเลยหน้าแบบนี้กำลังพาผู้ชมไปลงพื้นที่ต่างๆพาไปดูคดีทุจริตที่เกิดขึ้นกับทีมงานกับทางปปช.ก็น่าติดตามนะฮะยังไงก็ฝากดาวน์โหลดไว้ด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: อ้าววันนี้มีข้อมูลข่าวสารที่จะมาอัปเดตในหลากหลายเรื่องราวเลยครับโดยเฉพาะในเรื่องของทางครม.เองเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปประชุมมาเมื่อ2วันก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับที่จังหวัดสงขลานะคร
0: ับ จังหวัดสงขลาครับเป็นครม.สัญจรเนาะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเองเนี่ยก็ได้ลงไปติดตามในหลากหลายเรื่องราวเลยโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งหลายๆท่านได้ตามข่าวแล้วในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางหาดใหญ่เองก็มีปัญหาในเรื่องของน้ำเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งการที่น้ำมาแบบนี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อทางด้านทั้งเศรษฐกิจเองด้านการค้าขายหรือทำให้ทั้งความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ทางนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับได้สั่งการเรื่องการเร่งรัดระบบชลทางกรมชลประทานนะครับแล้วก็ระบบระบายน้ำ
0: ครับ
1: เพื่อเตรียมรับมือฤดูฝนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากให้ได้สำเร็จจริงๆนะครับ
0: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือการที่ลงไปดูของสะพานข้ามแม่น้ำข้ามทะเลทั้งสองแห่งนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนในช่วยให้ชาวใต้เองรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัย
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ถ้ามีสะพานนี้ก็จะสามารถเดินทางแล้วก็ดำเนินเศรษฐกิจได้อย่างไร้รอยต่อ
0: ครับเป็นการเชื่อมโยงทางภาคเศรษฐกิจภาคอะไรการท่องเที่ยวต่างๆสามารถที่จะช่วยให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและแน่นอนนะครับเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปในครั้งนี้เหมือนเป็นการไปขันน็อตให้แน่นในเรื่องของน้ำเองทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการที่จะต้องเผชิญเหตุทั้งด้านการเตรียมรับมือด้านการเยียวยาต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงเช็คน้ำเช้านี้พร้อมๆกันเลยครับ
1: ครับ

ครับในช่วงเช็คน้ําเช้านี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยาครับซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่ในวันที่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะครับในช่วงวันที่29

0: สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่อนข้างที่จะแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาด้านน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
1: ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการที่เราจะออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยต
1: ้
0: องเช็คฟ้าเช็คฝนเช็คอากาศโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปผ่านตรงจุดนั้นเลยนะครับ
1: ช่วงนี้โดยเฉพาะชาวเรือนะครับที่ชาวประมงที่ออกเรือก็ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพราะว่าคลื่นสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะครับ
0: ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะการออกไปข้างนอกเนาะการที่จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยการเตรียมพร้อมออกไปไหนเราก็ต้องมีร่มอย่างกรุงเทพเองเวลา 4:30 ใช่ไหม
1: ฝนราชการ
0: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คาดว่าเดี๋ยวมันต้องตกอีกแน่เลย
1: เมื่อวานนี่เวลามันเป๊ะมากเลยนะครับ 4:30 ปุ๊บลงแบบฟ้าขาวเลยอ่ะ
0: อย่างเมื่อวานเนี้ย 4:30 ผมเตรียมเก็บกระเป๋าแล
1: ้
0: วปรากฏว่าฝนตกไปไหนไม่ได้
1: หัวหน้าว่าไงฮะ
0: หัวหน้าเรียกประชุมเลย ออกไปไหนไม่ได้ไหนๆก็ไปไม่ได้แล้วนี่นิกมานี่มาประชุมกับพี่ก่อนได้ไหมประชุมกันเกือบถึงทุ่มหนึ่งตายละฝนหยุดพอดีนะ
1: แชร์กันตรงนี้เลยแหละฮะ
0: อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของทางปภ.นั้นก็ได้มีการแจ้งให้4จังหวัดลุ่มน้ำโขงนะครับมีการเฝ้าระวังเนื่องจากในช่วงนี้นะครับจะมีระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กันยายนครับซึ่งกระชับให้พื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับพร้อมจะช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยครับทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าปภ.นั้นได้มีการแจ้งให้จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับและอาจจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่6กันยายน2569ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงพร้อมกำชับให้จังหวัดแล้วก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังพลให้พร้อมเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเลยครับรวมถึงได้มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ด้วยครับทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือว่ากอปภ.ก.นะครับได้มีการรับการประสานงานจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงแล้วก็พบว่าอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณตอนบนประกอบกับมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้น บริเวณประเทศจีนตอนใต้รวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและลาวนะครับทำให้ระดับแม่น้ำโขงมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้คาดว่าระดับน้ำแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและจังหวัดมุกดาหารนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2-4.8 เมตรโดยมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ที่จุดไหนบ้างครับคุณเดชครับ
1: ก็ได้แก่จังหวัดสถานีหนองคายนะครับอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึงวันที่4กันยายน2569ครับและคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นในวันที่4กันยายน2569สูงกว่าระดับวิกฤตประมาณ 0.28 เมตรครับส่วนที่สถานีบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตในช่วงวันที่2ถึง5กันยายน2569ครับโดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่5กันยายน2569สูงกว่าระดับวิกฤตอยู่ประมาณ 1.22 เมตรคร
0: ับ
1: พื้นที่ที่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่จังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอเมืองสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อโพนวิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอเมืองบึงกาฬปากคอดบุ่งคล้าและอำเภอโซ่วิสัยครับส่วนที่จังหวัดนครพนมก็ได้แก่อำเภอเมืองบ้านแพ
0: ร
1: ท่าอุเทนและท่าพนมครับส่วนจังหวัดมุกดาหารก็ได้แก่อำเภอเมืองว่านใหญ่และก็ดอนปานครับนายธีรพัฒน์ยังกล่าวต่ออีกว่าเพื่อเตรียมความพร้อมสถานการณ์นะครับก็อปภก.ได้กำชับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ติดตามระดับแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติการและกำลังสนับสนุนพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงหรือขยายวงกว้างก็จะให้ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT นะครับพร้อมทรัพยากรเข้าประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเร่งบริหารจัดการและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับจังหวัดนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำโขงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ติดตามระดับน้ำและประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับพร้อมเคลื่อนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยหากเหตุการณ์รุนแรงขึ้นรวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับหอกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและก็ผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมรับความพร้อมสถานการณ์ได้ทันเวลาทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแซสเตอร์อเลิร์ตนะครับและหากได้รับข้อความเตือนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือผ่านออนไลน์นะครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็จะเห็นได้ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ได้ทำงานร่วมกับปภ.ด้วยในการสื่อสารถึงประชาชนนะครับเวลามีเหตุร้ายเหตุรุนแรงนะครับ
0: ใช่ครับเรามีภาคีเครือข่ายทั้งหมดนะครับทั้งทั่วประเทศไทยของเราเองรวมถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: สวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดนครพนมจังหวัดหนองคายหรือจังหวัด4จังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดเมื่อสักครู่นี้ครับก็อาจจะอยู่ในความเสี่ยงที่ลุ่มต่ำนะครับโดยเฉพาะในเมืองที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงยังไงพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้อย่างต่อเนื่องเนาะ
1: ครับใครจะบอกว่าวิทยุเป็นช่องทางเก่าๆนะครับแต่ว่าเวลามีเหตุการณ์วิกฤตโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แบตหมดยังมีวิทยุนะครับที่สามารถรับเปิดรับฟังได้แล้วก็ข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ
0: ์ถูกต้องครับไปที่ข่าวต่อไปครับยังคงอยู่กับเรื่องน้ำนะครับของทางด้านการประชุมของทางครม.สัญจรที่ผ่านมานี้นะครับก็ได้มีการที่จะล็อกเป้าในการที่จะแก้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ำซากเนาะที่ผมเกริ่นไปเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเองเนี่ยได้เกิดน้ำท่วมในเดือนพฤศจิกายนปี2568ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็เกิดความเสียหายแล้วก็ทั้งด้านเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะตลาดที่ขึ้นชื่อของทางหาดใหญ่เอง
1: อ๋อตลาดกิมหยง
0: ก็ได้รับผลกระทบนะครับ
1: กลับมาดูกันที่การลงพื้นที่ครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569นะครับณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31ถึง1สิงหาคมถึง1กันยายน2519นะครับ เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนายกรัฐมนตรีและครม.ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของระบบชลประทานและขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่ยุทธศาสตร์เช่นหาดใหญ่ครับเพื่อเตรียมรับฤดูฝนภาคใต้ที่กำลังจะมาถึงนายกลงพื้นที่หาดใหญ่ติดตามคลองร.1นะครับย้ำเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนป้องกันอุทกภัยอย่างเป็นระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมิหน้าดำริอำเภอเมืองอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับติดตามความคืบหน้าระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่และการซ่อมแซมคลองร.1
0: คร
1: ับ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างสำคัญในระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ครับกรมชลประทานเร่งฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมขุดลอกคลอง7สายและซ่อมแซมอาคารชลประทานที่เสียหายโดยตั้งเป้าแล้วเสร็จก่อนเดือนตุลาคม2519ครับสำหรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำของคลองร.1มีศักยภาพในการรองรับและระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำช่วงฤดูฝนครับ
0: ครับถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจสำคัญของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุรวมถึงจากบทเรียนของอุทกภัยที่ผ่านมานะครับทางรัฐบาลนั้นก็ได้มุ่งสำรวจให้รู้ว่าจุดไหนนะครับที่เป็นคอขวดรวมถึงจุดไหนที่ระบายน้ำช้าจุดไหนที่มีขยะแล้วก็วัชพืชหรือว่าสิ่งกีดขวางเนี่ยเข้าไปขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกนะครับจุดไหนที่ต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพคือได้มีการที่จะพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเนี่ยให้เร่งจัดการสิ่งกีดขวางทำน้ำเพื่อที่จะให้ทางน้ำเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงเสี่ยงนะครับซึ่งข้อมูลก็ต้องตรงกันแล้วก็เตือนภัยต้องเร็วซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกำชับให้หน่วยงานได้มีการบูรณาการข้อมูลนะครับทั้งเรื่องของปริมาณน้ำฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศนะครับให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและได้มีการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับรวมถึงการเตรียมพร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเจ้าหน้าที่เองรวมถึงเส้นทางอพยพครับรวมถึงอพยพแล้วจะไปพักพิงตรงจุดไหนแล้วก็มีการพร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อที่จะเกิดเหตุนะครับซึ่งเราจะต้องเอาชนะธรรมชาติถึงเอาชนะธรรมชาติไม่ได้แต่ว่าเราต้องลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับนี่ก็คือแนวทางสำคัญในการที่จะรับมือกับภัยพิบัตินะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมก่อนแล้วค่อยแก้แต่ต้องรู้ว่ารู้ความเสี่ยงก่อนว่ามีความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างเนาะมีการเตรียมระบบมีการวางทุกอย่างให้พร้อมก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนี่ยเมื่อเกิดเหตุเราแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือหรือว่าอพยพอะไรต่างๆออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับและสุดท้ายสิ่งที่ตามมาจากความเสียหายก็คือเรื่องของการเยียวยาซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะเยียวยากันด้วยนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเตรียมเสนอแนวทางป้องกันแล้วก็ประกันอุทกภัยสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักประกันเบื้องต้นในการดูแลให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยต่างๆนะครับโดยจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการดำเนินการให้เหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีนั้นก็ฝากถึงพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็ประชาชนในภาคใต้ด้วยว่า รัฐบาลนั้นจะเร่งแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงมีการสร้างรายได้พร้อมที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมก่อนน้ำมาดีกว่าแล้วก็แก้หลังน้ำท่วมครับ
1: ครับนั่นก็คือวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนะคร
0: ับ
1: เตรียมก่อนน้ำมาดีกว่าแก้ปัญหาหลังน้ำท่วมครับ
0: นะครับ
1: ซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องทำทุกอย่างไปในแ
0: บบ
1: ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือระหว่างเกิดอุทกภัยแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากเกิดน้ำท่วมด้วยครับ
0: นั่นแหละครับนอกจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะนำทีมครม.ลงไปเพื่อที่จะดูเรื่องน้ำเร
1: ื่อง
0: ของการเตรียมการระหว่างเรื่องของการ เตือนภัยต่างๆเนาะยังมีเรื่องของการสร้างสะพานทั้ง2แห่งอีกนะครับซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงที่ผมพูดไปในตอนต้นรายการแล้วว่าจะมีการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการกระจายเม็ดเงินต่างๆในพื้นที่นะครับ
1: สะพานข้ามทะเลนี่อยากรู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนบ้าง
0: เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยครับซึ่ง2สะพานแห่งใหม่นี้นะครับจะเชื่อมคนใต้เนี่ยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายสตีเฟนเอ็นนาเดกว่านะครับว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือว่า World Bank นะครับ รวมถึงผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลานะครับรวมถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับณห้องแกนบอลลูมโรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งในโอกาสนี้เองนายพิชิตหุ่นสิรินะครับซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเป็นผู้แทนกิจการซึ่งรวมถึงผู้แทนกิจการร่วมค้าอย่าง CMC และผู้บริหารบริษัทเช็คคอนสตรัคชั่นนะครับสัญชาติมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้างโดยทั้ง2โครงการนะครับจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมของทางภาคใต้โดยภายใต้แนวทาง Green Transport นะครับซึ่งมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนซึ่งในงานนี้เองท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวว่าพิธีลงนามในวันนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าทั้งสองโครงการเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อมต่อของการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์แต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ยังมีการตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้งสองแห่งนะครับมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มีคุณค่าต่อทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาเนี่ยซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอิลวดีซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการจะได้รับการออกแบบและการดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงเลยนะครับพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาในการก่อสร้างเพื่อที่จะให้เกิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้งสองแห่งก่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในหลายๆมิติเลยครับ
1: ครับซึ่งก็ในด้านการเดินทางและการขนส่งนะครับลดระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรการขนส่งสินค้ารวมถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และการช่วยเหลือฉุกเฉินลำดับต่อมานะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพิ่มศักยภาพเกาะลันตาและพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลาครับให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นลำดับต่อมาก็คือการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นครับกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลพร้อมให้มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนครับท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนโดยอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยและปราศจากความขัดแย้งที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นการสร้างความมั่นคงและความร่วมมือในระดับภูมิภาคจึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น
0: ๆ
1: ในตอนท้ายครับนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมประมงร่วมถึงธนาคารโลกด้วยครับที่มาร่วมกันวางแผนผลักดันโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดครับ เพื่อให้สะพานทั้งสองแห่งไม่เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงการเดินทางของประชาชนแต่เป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปได้ด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับตัวแทนประชาชนชาวเกาะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่กล่าวขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาครับซึ่งถือเป็นความหวังที่กลายเป็นจริงครับในการช่วยแก้ปัญหาการเดินทางด้วยแพขนานยนต์ที่มีข้อจำกัดอย่างที่เราทราบเสมอมาครับโดยเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวและกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในเวลากลางคืนสะพานนี้จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นพร้อมยืนยันการพัฒนาภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วยครับ
0: พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองเนี่ยในการที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ของทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นการปักหมุดในพื้นที่จังหวัดสงขลาเองเลยนะครับอย่างสงขลาเนี่ยมีเมืองเก่าใช่ไหมอย่างคุณเดชเคยไปถ่ายทำรายการมาด้วย
1: ใช่ครับผมไปมา2ครั้ง
0: เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเมืองเก่า
1: เมืองดีมากแล้วก็เขากำลังจะผลักดันเป็นเมืองมรดกโลกด้วยนะครับ
0: ครับหลายๆอย่างเนาะที่เมืองเก่าที่ผมเคยไปสัมผัสเนี่ยม
1: ัน
0: จะเป็นเรื่องของอาหารการกินเองไปสัมผัสท่าเทียบเรือต่างๆรวมถึงได้เห็นความเก่าเนี่ยความที่บอกว่าเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินจริงนะคุณเดชวันนี้ก็ได้มีการนอกจากที่จะลงไปพื้นที่ในครั้งนี้แล้วนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ลงไปพื้นที่เมืองเก่าเองด้วย
1: ครับ
0: นะไปทำอะไรบ้างครับคุณเดชครับ
1: ครับมาดูกันนะครับว่าการสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าสงขลาชูทุนวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นุนสงขลาสู่มรดกโลกจะเป็นยังไงครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลนะครับได้เยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามการดำเนินงานผลักดันย่านเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นแหล่งมรดกโลกโดยได้เยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสงขลานะครับก็คือ TCDC สงขลาของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน CEA นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคใต้ภายใต้แนวคิด Save the World ที่สะท้อนการอนุรักษ์คุณค่าเมืองเก่าควบคู่กับการพัฒนาอย่างร่วมสมัยพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความคิดสร้างสรรค
0: ์
1: ผ่านห้องสมุดด้านความคิดสร้างสรรค์ Co-working Space ครับพื้นที่การจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้ภายหลังการเยี่ยมชมนายกร่วมเป่าแซกโซโฟนด้วยครับภายใต้เพลง Fly Me to the Moon นะครับของกับวง SKIU Jazz Band ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะครับจากนั้นเดินเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าท่ามกลางการต้อนรับจากอย่างอบอุ่นเลยครับ
0: ในโซเชียลก็จะเห็นเนาะท่านนายกได้มีการเป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon
1: ทุกครั้งนะครับถ้าไปเจอวงดนตรีท่านก็จะร่วมแจมด้วย
0: ก็ได้โชว์ฝีมือของท่านเนาะในการที่แบบอย่างคลิปที่เห็นนะจากไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกเองเนี่ยก็ได้สวมแซกโซโฟนเลยแล้วก็เป่าโชว์ผู้ที่อยู่ในงานอู้หลายๆคนอู้ประทับใจ
1: ครับ
0: ท่านนายกมาเป่าแซกโซโฟนให้ฟังอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนอกจากนี้นะครับยังได้รับชมหุ่นโนราละครเล็กนะครับซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะหุ่นละครเข้ากับศิลปะการแสดงโนรานะครับโดยครูโนราธรรมนิตนิคมรัตน์นะครับศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมไฟบริเวณฮับโฮหินนะครับโรงสีแดงเคยไปไหมตรงนี้
1: เคยไปมาแล้วครับเดินเที่ยวมาแล้ว
0: เดินเที่ยวมาแล้วผมเคยไปยืนถ่ายรูปครั้งนึงโอ้สวยนะเดินเข้าไปเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือเนาะ
1: ครับ
0: หลายๆคนเนี่ยไปก็ต้องมีการเช็คอินอะถ่ายรูปตรงนั้นก่อนแล้ว
1: เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แบบคนในชุมชนได้มาเจอกันมีคนไปร้องเพลงแล้วมีคนทำกิจกรรมร่วมกันในตอนกลางวันครับ
0: เป็นจุดที่แบบหลายๆคนเนี่ยออกไปชื่นชมไปพักสายตาไปชมวิวธรรมชาติเนาะ
1: ที่คุณนิกพูดถึงเมื่อสักครู่ครูโนราธรรมนิตนิคมรัฐผมไปสัมภาษณ์มาเรียบร้อยแล้ว
0: เป็นไงฮะ
1: เกี่ยวกับการอนุรักษ์โนราในภาคใต้ครับก็ท่านได้สืบสานแล้วก็ไปสอนนักเรียนด้วยครับ
0: นะครับเนี่ยสู่ขาสู่เมืองมรดกโลกนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้เยี่ยมชมบ้านนครในนะครับบ้านโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของย่านเมืองเก่าสงขลานะครับก่อนที่จะสักการะศาลเจ้าพ่อกวนอูซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีเยี่ยมชมบูธนำเสนอศักยภาพจังหวัดสงขลาในด้านเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนะครับณโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลานะคร
1: ับ
0: อาทิต้นสามเหลี่ยมต้มสามเหลี่ยมนะครับแกง
1: สมร
0: สกุ้ง
1: ครับ
0: บันกิมหยงไก่กอและเต้าหู้คองแงะไอติมจำปาดะน้ำสโลปปี้มะม่วงเบายำสาลายผมนางกล้วยแขกนะครับซึ่งทางด้านนายกเองเนี่ยก็พร้อมให้กำลังใจกับผู้ที่ประกอบการในพื้นที่รวมถึงได้นำสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆเนี่ยแล้วก็อาหารพื้นถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาทึ่งพ้องถิ่นเนี่ยมาสะท้อนแล้วก็มานำเสนอเพื่อที่จะเป็นอัตลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นนะครับที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวต่างๆนานาได
1: ้ครับ
0: เห็นท่านนายกเนี่ยenjoy มากเลยในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชาวสงขลาเนาะพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาเองเนี่ยก็ได้ให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะฮะผมเห็นภาพจากไลฟ์สดของทางกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
0: โอ้โหท่านนายกไม่มีที่เดินเลยนะ
1: แฟนคลับมาก
0: ันโอ้ทั้งแฟนคลับทั้งอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: รูล้อมท่านแบบเนี่ยเห็นอย่างภาพนะฮะโอ้เนี่ยก็เกิดการที่การลงไปอย่างเงี้ยก็สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ให้หมุนเวียนมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ทุกครั้งที่มีครม.สัญจรสปอตไลท์ก็จะส่องไปที่จังหวัดนั้นแล้วก็เราก็จะได้เห็นของดีไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดเสื้อผ้าที่นายกใส่ก็จะสะท้อน
0: ว่าทางทีมครม.เองก็ได้ใส่แบบพร้อมเพียงกันเลย
1: ครับ
0: ที่เป็นชุดพื้นถิ่นของทางใต้
1: ใช่ครับ
0: เนาะก็ได้เนี่ยนอกจากนี้ก็ได้แบบได้เห็นภาพต่างๆนานาซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้ตั้งศูนย์เพรสเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ได้กระจายข่าวสารข้อมูลอย่างเงี้ยข้อมูลดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับซึ่งได้มีเด็กเก่งของเราอีกแล้วที่จะมาพูดถึงโครงการที่เป็นโครงการทางขยะอัจฉริยะด้วย AI นะครับ
1: อันนี้น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจเนาะครับเดี๋ยวน้องจะมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งนึงครับ
1: ครับ

0: องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน

0: พลและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เข้าสู่รายการยิ้มรับวันใหม่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเทคโนโลยี AI นั้นไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองหรือว่าแค่ในสมาร์ทโฟนนะครับแต่ถูกนำออกมาแก้ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากนะครับในเรื่องของการคัดแยกขยะซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากเจ้าของผลงานถังขยะอัจฉริยะด้วย AI ครับซึ่งรางวัลนี้ได้เป็นการค้นคว้าแล้วก็ไปชนะอันดับ2ด้านนวัตกรรมประจำปี2569นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านครับซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์พลนะครับมีแก้วน้อยครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพลบุรีวรเทพีพลาลักษณ์ครับและน้องพีพีนะครับนายปัญจพลพิทักษ์ผลสกุลครับนักเรียนชั้นม.6/1โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลาลักษณ์ครับซึ่งวันนี้อยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: พอได้ยินเรื่องของการที่จะมาด้วยช่วยแก้ปัญหาขยะต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในสังคมของเราเองนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถามก่อนเลยครับจุดเริ่มต้นเนี่ยเจ้าถังขยะ AI เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างฮะ
6: จุดแรก
2: ให้น้อง
6: จุดเริ่มต้นนะครับก็คือโรงเรียนของผมนะครับมันมีวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองหรือว่า IS นะครับ
2: คร
6: ับ โดยทีเนี้ยพวกผมสังเกตว่าโรงเรียนของผมอะยังมีการทิ้งขยะที่ยังไม่ได้แยกประเภททำให้ขยะครับสูญเสียมูลค่าหรือว่าเกิดการปนเปื้อนกันนะครับ
2: เดี๋ยวอาจารย
5: ์ครับ
2: ม.6เนี่ยมีเรียน IS เหรอครับศึกษาด้วยตนเองแล้วเหรอ
5: จริงๆในระดับชั้นม.ปลายนะครับจริงๆในรายวิชา IS หรือ Independent Study เนี่ยนะครับก็เริ่มศึกษาโรงเรียนเราจัดตั้งแต่ม.5นะครับในภาคเรียนที่1แล้วก็ต่อยอดมาเป็น IS 1ตอนม.5ภาคเรียนที่1
2: ครับ
5: ม.5ภาคเรียนที่2ก็จะเป็น IS 2แล้วม.6ก็จะเป็นในการของ IS 3คือการนำสู่ชุมชนอย่างเงี้ยครับก็จะมีกระบวนการของเขาในกระบวนการนั้น
2: ๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนาะมีทั้งไอเดียแล้วก็วิธีการเรียนรู้ที่รวดเร็วมากๆเลย
4: ครับ
2: นะครับ
4: นี่ครับอันนี้เหมือนที่มีคนทำนายเอาไว้ว่า
2: ครับ
4: AI จะไม่ได้อยู่แค่ในหน้าจอคอมหรือว่าแชท
2: ครับ
4: เหมือนที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ครับ
2: ครับ
4: แต่มันจะเริ่มย้ายไปอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วันนี้เริ่มแล้วครับอยากให้อธิบายหน่อยครับว่าถังขยะAI เนี่ยทำงานยังไงครับใช้ระบบ AI หรือว่าเซ็นเซอร์อะไรในการตรวจจับประมวลแยกขยะครับ
6: ก็ในถังขยะนะครับผมได้ทำการมีกล้องฮัสกี้เลนซึ่งฮัสกี้เลนนะครับ
4: มัน
6: เป็นกล้องที่มี AI ในตัวผมทำให้มันเลนขยะหรือว่าทำให้มันตรวจจำแล้วก็เรียนรู้ว่าขยะแต่ละประเภทหรือว่าแต่ละ ID ครับมีอะไรบ้างเช่นถ้าสมมติเป็น ID 1ครับก็จะเป็นขยะทั่วไปก็จะมีพวกถุงพลาสติกกล่องพลาสติกอย่างเงี้ยครับและจากนั้นนะครับก็จะมีพวกอัลตราโซนิกที่กำหนดระยะว่าถ้าสมมติขยะเข้ามาในระยะนี้ให้ทำการอ่านค่าเพราะไม่งั้นนะครับมันจะเปลืองพลังงานแล้วก็ทำให้ระบบครับมันทำงานยากขึ้น
4: ครับ
6: และจากนั้นก็จะมีหลอดไฟรีเลย์ครับที่ทำงานคู่กันโดยมีตัวกลางก็คือบอร์ดอาร์ดูโน่หรือว่าสมองกลนะครับ
4: ครับ
2: อ๋อในอย่างภาพที่เห็นปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับน้องพีพีก็คือเนี่ยแค่เอาขยะ
6: มาสแกน
2: มันก็จะแยกให้เลยว่าขยะอันนี้เป็นประเภทไหนแล้วก็ไฟก็จะขึ้นปรากฏอยู่บนหน้าถังนั้นเลย
6: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
5: โอ้โดยพร้อมกันก็จะมีเสียงบอกด้วยว่าขยะชิ้นนี้เป็นขยะอะไรนะครับแล้วก็ควรทิ้งในถังสีไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยครับเมื่อเราเอาขวดรีไซเคิลไปวางบริเวณด้านหน้า

0: กล้องนะครับกล้องก็จะทำการสแกนแล้วก็วิเคราะห์ว่าขยะชิ้นนี้เป็นขยะรีไซเคิลก็จะมีส่งสัญญาณไปที่บอร์ดแล้วก็ส่งไปที่ไฟก็จะติดที่ถังสีเหลืองแล้วก็จะมีเสียงขึ้นว่าขยะรีไซเคิลโปรดทิ้งถังสีเหลืองนะครับตรงนี้มันก็ช่วยเสริมให้กับบุคคลที่เป็นคนปกติให้สามารถแยกขยะได้ถูกต้องแล้วก็อาจจะช่วยในส่วนของบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นแต่อย่างน้อยก็ได้ยินหรืออาจจะบกพร่องทางการรับฟังแต่ก็มองเห็นก็จะได้เห็นดวงไฟแล้วก็ไปทิ้งที่ถูกต้องอะไรครับ
1: อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นมีการที่ให้ทดลองใช้แล้วภายในโรงเรียนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็เด็กก็ได้ลองใช้กันอยู่นะครับก็เบื้องต้นก็ได้มีการแยกขยะที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในส่วนของสภาพแวดล้อมของข้อจำกัดของทั้งแสงหรือไม่ก็ข้อจำกัดของอุปกรณ์แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำอุปกรณ์เหล่านี้มาช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเล็กๆให้เด็กได้แยกขยะได้คัดแยกขยะแล้วส่งเสริมทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นภายในโรงเรียนนะครับ
1: อย่างน้อยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นให้กับเด็กๆเนี่ยได้เกิดการตระหนักก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องแยกขยะแล้วขยะประเภทไหนควรจะจัดอยู่ในถังขยะชนิดไหนประเภทไหนอย่างนี้นะครับ เห็นว่าการ AI การนวัตกรรมในครั้งนี้ได้ไปรับรางวัลอะไรมาด้วยอาจารย
0: ์ตอนนี้ที่ได้เข้าร่วมนะครับก็มาเบื้องต้นมาจากโครงการของเยาวชนคนสร้างชาตินะครับจากของสถาบันสร้างชาติที่โรงเรียนเราได้มีส่วนร่วมในการมีชุมนุมนะครับของเยาวชนสร้างชาติแล้วก็มีโครงการของ CCS หรือที่เรียกว่า Cap Corner Stone นะครับเป็นการให้แนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันก็เลยเข้ากับประเด็นที่โรงเรียนลำพอมีโครงการนี้พอดีก็เลยได้เข้าร่วมเมื่อเข้าร่วมปุ๊บทางการแข่งขันเบื้องต้นนะครับในระดับของกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็ได้เข้าไปอยู่ในรองชนะเลิศอันดับ2ซึ่งเป็นให้เราไปต่อในการแข่งระดับประเทศ
2: ครับ
0: นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่3ครับ
1: พรุ่งนี้จะไปแข่งระดับประเทศแล้วแข่งยังไงบ้างครับในวันพรุ่งนี้แข่งที่ไหนยังไงครับบอกรายละเอียดได้ไหม
3: ครับแข่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์ครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
1: ฉะเชิงเทราเหรอฮะ
3: ใช่คร
1: ับ แล้วเราต้องแข่งกับใครยังไงบ้างอ่ะบรรยากาศในงานที่ต้องเจอ
3: ที่เข้าร่วมเอ้ยเข้ารอบนะครับเด็กโรงเรียนจากทั้งภูมิทุกภูมิภาคด้วยคร
1: ับเราก็เป็น1ใน7โรงเรียนด้วยใช่มั้ย
0: ใน7โรงเรียน
3: ครับ
2: ทุกโรงเรียนทั่วประเทศหลายพันหลายหมื่นโรงเรียนแต่ไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะได้มีโอกาสแบบนี้
0: ใช่ครับ
2: อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทางโรงเรียนได้ส่งเสริมหรือว่าให้โอกาสกับทางคุณครูแล้วก็นักเรียนยังไงบ้างครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเด็กนักเรียนกลุ่มนี้นะครับก็ได้เอาตรงนี้เข้ามาคุยกับทางพวกเราที่เป็นคุณครูเราก็มองว่าในเมื่อนักเรียนมีความตั้งมั่นในความที่จะช่วยเหลือสังคมหรือแก้ปัญหาในโรงเรียนนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยทางโรงเรียนก็มีกรอบในการจะให้นักเรียนมุ่งเป้าไปในการแก้ปัญหาในโรงเรียนโดยยึดหลักของ Purpose Based Learning ก็คือการใช้ปัญหาเป็นฐาน
1: ครับ
0: ร่วมกับในรายวิชา IFนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำปัญหาเล็กๆในโรงเรียนเข้ามาแก้เพื่อแก้ไขคราวนี้เมื่อเด็กมาปรึกษาทางเราเราก็มองว่าในเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ซึ่งในบริบทมัธยมจริงๆอ่ะไม่ค่อยจะมีบุคลากรที่มีความรู้เพียงพอในด้านเหล่านี
2: ้แต
0: ่เรามีการทำคอนเนคชันเกี่ยวกับด้านของวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ที่เราทำ MOU เอาไว้ครับเราก็เลยไปขอคำปรึกษาจากทางคณาจารย
2: ์ครับ
0: นะครับก็พานักเรียนไปเรียนรู
1: ้
0: เบื้องต้นแล้วก็กลับเอามาทำต่อยอดของเราเองจนเกิดมาเป็นโครงการเหล่านี้ขึ้นมา
1: ครับโอ้จริงๆอ่ะกว่าจะมาประสบความสำเร็จหรือว่ามามีเทคโนโลยีใหม่ๆให้เราได้เห็นกันอย่างเงี้ยเนาะผ่านอะไรมาบ้างครับน้อง
3: ก็อาจจะมีเรื่องอย่างที่ครูเขาบอกว่ากล้องอาจจะมีปัจจัยต่างๆเช่นเรื่องแสงอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: แต่ตอนนี้ปัจจุบันเราก็สามารถแก้ปัญหาได้แล้วในการที่ลดแสงให้กระทบกับกล้องทำให้กล้องมีความแม่นยำมากขึ้นแต่ถ้าสมมติปัญหาที่แบบหรือว่าตัวผมเองก็มองว่าเป็นระยะเวลาของการทำด้วยเพราะผมก็เรียนด้วยแล้วก็ต้องแบ่งเวลามาทำงานด้วยครับ
1: โอ้ใช้เวลานานไหมในการคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาครับ
3: ก็นานนะ
1: นานมากเลยนะ
3: ประมาณ1ปี

0: ถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นจุดเป้าหมายเนี่ยครับประมาณปีหนึ่ง
1: โอ้
0: แต่มันไม่ได้ว่ามาอยู่ในส่วนของแข่งขันอย่างเดียวม
1: ัน
0: เริ่มมาจากในเราเรียน
2: แล้วน้องก็ไม่ได้ทำเต็มเวลาด้วยใช้เวลาว่าง
0: วันละนิดวันละหน่อย
1: ครับเรียนก็ต้องเรียนวิจัยหรืองานนี้ก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยถือว่าเก่งมากเลยทำคนเดียวไหมครับหรือว่ามีกลุ่มของเราด้วย
2: มีกลุ่มนะครับอีก5คน
1: อ๋ออีก5คนก็คือมาระดมสมองช่วยกันทำงาน
2: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้จะเข้าไปแข่งขันแล้วตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับเพราะว่า
1: เตรียมพร้อมไงครับ
2: ตอนนี้ก็พยายามพัฒนาครับแล้วก็แต่ตอนนี้พรุ่งนี้แล้วก็กลัวไม่ทันก็พยายามเท่าที่ได้แล้วก็จะนำเสนออย่างเต็มที่ครับ
0: แล้วก็
3: จะมีทีเซอร์ให้ฟังไหมว่าจะมีเพิ่มฟังก์ชันอะไรบ้างในรุ่นที่เอาไปแข่งวันพรุ่งนี้ครับ
2: ตอนนี้ผมทำการเริ่มจากการที่ทำให้มันสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็ส่งข้อความว่าทางขยะเนี่ยกำลังจะเต็มได้ครับ
3: อันนี้ล้ำมากเลยผมชอบมากเลย
1: อย
3: ทางขยะต่อ Wi-Fi ได้แล้วล่าสุด
1: ทางขยะต่อ Wi-Fi อนาคตจะมีแบบเป็นโฮมยูสด้วยไหมอาจารย์แบบภายในบ้าน
0: ถ้าในอนาคตใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมก็มองว่าเรื่องแค่ในลักษณะเล็กๆแบบนี
1: ้
0: ในบ้านหรือที่อยู่พักอาศัยเนี่ยก็น่าจะมีโครงสร้างของถังขยะที่แยกขยะได้โดยใช้ AI ในการช่วยเราในการคัดให้มันถูกประเภท
1: หรือว่าพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเป็นกล้องถ่ายว่าต้องแยกยังไงเพราะจริงๆหลายปัญหาที่ผมเจอครับอาจารย์เรื่องของการแยกขยะมันต้นทางคืออยู่ในบ้านของเราเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้แม้กระทั่งขยะเศษอาหารก็ตามขยะพลาสติกหรือขยะที่มีพิษอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นข้อเสนอหรือว่าจะไปในอนาคตได
0: ้คราวนี้ตอนนั้นที่เราเริ่มที่จะแยกขยะใช่ไหมครับเราก็เลยลองมาศึกษาว่าไอ้ขยะที่แยกจริงๆในกรุงเทพมหานครมีกี่ประเภทจริงๆมันมีหลายประเภทแต่คราวนี้ที่สำคัญทางกรุงเทพมหานครหรือทางเขตที่เราสังกัดอยู่ครับเราก็ปรึกษาว่าเขาบอกว่าถังขยะจริงๆแล้วที่แยกประเภทไม่ว่าจะเป็นรีไซเคิล
1: ครับ
0: ทั่วไปขยะเปียกหรืออันตรายเนี่ยครับในกรณีขยะอันตรายเราสามารถติดต่อทางเขตที่ดูแลมารับเฉพาะตัวถังขยะอันตรายไปทิ้งได้ต่างหากนะครับไม่ได้ว่าเอาไปรวมกันทั้งหมด
1: ครับ
0: ในจริงๆแล้วเขาแยกของเขาโดยชัดเจน
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราได้เพิ่มขึ้นมา
1: ครับนอกจากที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วยังได้รู้ความรู้ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยเนาะผมก็เพิ่งรับรู้วันนี้นะว่ามีการแยกขยะที่เป็นแบบพิษออกไปแบบโดยสิ้นเชิงอย่างนี้นะครับ
3: ก็มาพูดถึงความพร้อมในการไปแข่งขันพรุ่งนี้กำลังใจเป็นยังไงบ้างครับในทั้งในทีมแล้วก็ทางอาจารย์ด้วยครับ
2: ถ้าในทีมของผมก็ตอนนี้กำลังใจก็มีมากนะครับเพราะว่ามีทางคุณครูที่เขายินดีกับเราตอนที่เราผ่านเข้ารอบแล้วก็ยังมีท่านผู้อำนวยการครับที่รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นชมมากๆเลยครับ
3: เอ่ยชื่อท่านผู้อำนวยการหน่อยครับ
2: ท่านดร.กำพลวิญญาไลครับ
3: ครับผม
1: ถือว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมฝากให้ประชาชนหรือคนดูทางบ้านได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้กับน้องพีพีหน่อยครับ
2: ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันที่3กันยาหรือว่าวันพรุ่งนี้ที่ต้องไปชิงแชมป์ระดับประเทศก็ฝากให้กำลังใจด้วยครับผมนะครับ
1: ไปเชียร์ได้ไหมผู้ชมไปเชียร์ที่มหาลัยด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ได้ใช่ไหมเข้าไปเชียร์เอาพี่สู้สู้สู้สู้นี่ทำได้ไหมเขินน้องอาจจะเขินหน่อยเอาสุดท้ายเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของการพัฒนารวมถึงการที่เรามาเป็นโค้ชให้กับน้องเนี่ยในเรื่องการพัฒนา AI ครับฝากสักนิดนึงครับ
0: จริงจริงอยากฝากไปที่เยาวชนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ว่าอยากให้เอาความคิดที่เรามีอยู่ครับมาพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อยเริ่มจากปัญหาเล็กๆรอบตัวเราก่อนปัญหาเล็กๆเหล่านี้เมื่อได้รับการแก้ปัญหาจากความคิดของคนรุ่นใหม่ๆมันจะส่งผลไปที่อนาคตที่จะทำให้ชุมชนสังคมบ้านเมืองของเรามีความพัฒนาแล้วมีความยั่งยืนต่อไป
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากการที่น้องๆเยาวชนรวมถึงคณาจารย์เนี่ยใช้ AI เนี่ยให้เกิดประโยชน์ทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมเองก็ตามทั้งเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนาะในการที่เราจะนำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดมาเป็นเรื่องหลายๆคนอาจจะไม่เห็นอาจารย์มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยนะเร
0: ื่
1: องการแยกขยะเนาะมันสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยให้โลกของเราเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณณัฐพลมีแก้วน้อยครับครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพารารามนะครับและน้องพีพีนะครับปัญจพลพิทักษ์ผลสกุลครับโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพารารักครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับรายการยิ้มรับวันใหม่นะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปวาร์ปทั่วไทยกันครับไปกันเลย

สวัสดีค่ะสัญหามาฝากวันนี้พิมพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาประเพณีของชาวไทยหล่มจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะสิ่งนี้นะคะถูกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวประเพณีนี้นั่นก็คือผีตาโม่นั่นเองค่ะนอกจากจะเป็นประเพณีของฝนแล้วเนี่ยยังเป็นความเชื่อที่ให้เอาไว้สอนลูกหลานอีกด้วยค่ะเรื่องราวในครั้งนี้สนุกแน่นอนจะเป็นอย่างไรตามพิมพามาดูเลยค่ะก่อนค่ะถ้าเด็กคนไหนเนี่ยดื้อซนไม่ยอมกินข้าวหรือว่าไม่ยอมหยุดร้องไห้นะคะผู้ใหญ่ที่นี่เนี่ยก็มักจะขู่เด็กว่าเดี๋ยวผีตาโม่จะไปกินตับกินไส้หรอกพร้อมกับทำท่าทางที่น่ากลัวจนเด็กหลายๆคนเนี่ยเงียบทันทีเลยค่ะทั้งที่ไม่มีใครรู้ว่าผีตาโม่เนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนต่อมาค่ะจึงได้มีการนำจินตนาการเหล่านี้เนี่ยมาสร้างเป็นหุ่นแล้วก็หน้ากากทำให้ผีตาโม่เนี่ยมีรูปลักษณ์สะดุดตาทั้งมีตาโตสีแดงปากกว้างฟันแหลมแล้วก็มีลิ้นที่ยาวมากๆค่ะจมูกใหญ่สวมชุดดำประดับผ้าลิ้วหลากสีบางตัวก็ถืออาวุธบางตัวก็พุงโตถึงหน้าตาจะดูน่ากลัวนะคะแต่ผ้าริ้วสีสันสดใสที่ใช้ตกแต่งเนี่ยกลับช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วก็ยังเชื่อมโยงกับทุงพันชิ้นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวไทยลมซึ่งสะท้อนการผสมผสานระหว่างเรื่องราวระหว่างผีกับพระพุทธศาสนาค่ะนอกจากผีตาโม่เนี่ยจะเป็นความเชื่อในเรื่องของผีแล้วก็ยังเป็นประเพณีที่ใช้ขอฝนด้วยค่ะด้วยเครื่องแต่งกายแล้วก็การแสดงนะคะทำให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่นี่ไปแล้วค่ะปัจจุบันเนี่ยผีตาโม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผีหลอกเด็กอีกต่อไปนะคะแต่ยังกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกต่อเรื่องราวความเชื่อแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวไทยหล่มได้อย่างน่าสนใจค่ะ

จะเป็นความเชื่อที่เอาไว้ขอฝนหรือว่าสอนลูกๆหลานๆแล้วนะคะสิ่งนี้นะคะพิมพ์เห็นได้อีกหนึ่งอย่างก็คือการที่คนในชุมชนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชนนะคะพิมพ์จึงอยากเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่อยากให้ทุกคนออกมาสืบสานอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้สืบทอดอีกนานแสนนานค่ะแล้วครั้งหน้าพิมพ์จะสรรหาอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แหมสรรหามาฝากนะครับผีตาโม่
1: ผีตาโม่เขาบอกว่ามีผีตาโขนใช่ไหมมีผีตาโม่ด้วยผีตาโม่เขาบอกว่าเมื่อก่อนใช้เป็นเรื่องหลอกเด็กนะครับ
0: ครับ
1: ก็หลอกมาเรื่อยๆจนกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นไปแล้วตอนนี้ใช้เป็นการละเล่นพื้นบ้านด้วยแล้วก็ใช้ในประเพณีขอฝนด้วยความเชื่อของชาวบ้านนะครับ
0: หลายท่านก็อาจจะเคยไปดูผีตาโขนที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยทีนี้ใกล้เข้ามาหน่อยจังหวัดเพชรบูรณ์มีผีตาโม่แล้วก็สามารถที่จะไปติดตามเทศกาลอย่างเงี้ยกันได
1: ้
0: นะครับเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการที่ทางครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการเคาะในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนาะเรื่องของความสังคมเรื่องของความมั่นคงเนี่ยซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามันต้องเป็นควิกวินนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัด5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับโดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการกำหนดแนวทางอย่างเร่งด่วนนะครับหรือว่าควิกวินเพื่อที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปดำเนินการได้ทันทีครอบคลุมใน4เรื่องสำคัญนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเองเรื่องสังคมเรื่องความมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติเพื่อที่จะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีรายได้สามารถที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับโดยทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนใต้เลยนะครับเพื่อที่จะเติบโตจากศักยภาพในพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรเองการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเร่งปลดล็อกข้อจำ

0: กัดอุปสรรคทางธุรกิจนะครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องเป็นผู้นำแล้วก็สนับสนุนให้พร้อมกันแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการ
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นให้กระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาด้านงบประมาณด้านการเงินปรับปรุงแก้ไขเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับดอกเบี้ยของการกู้เงินในเรทดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะครับรวมถึงสามารถที่จะมีการปลอดดอกเบี้ยได้6เดือนเพื่อที่จะพิจารณาขยายผลตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงของทางด้านกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการจัดทำผังเมืองให้5จังหวัดเนี่ยได้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีการจัดการทำผังเมืองแล้วก็ของจังหวัดสงขลาปัตตานีเนี่ยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่สงขลาและปัตตานีแล้วก็การประเมินสิ่งแวดล้อมดับยุทธศาสตร์นะครับของจังหวัดสงขลาปัตตานีนะครับ
1: ครับมาอีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะครับครม.ยังได้อนุมัติโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ครับชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินสูงถึง 1.06 แสนล้านบาทเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้นะครับต้องบอกว่าถึงเศรษฐกิจจะดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไม่มีการขนส่งสื่อสารมวลชนที่สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับก็ทำให้ไปมาหาสู่กันไม่ได้การส่งสินค้าก็จะติดขัดนะครับโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ที่จะมาสร้างความสะดวกสบายคุณนี้คร
0: ับ
1: คำว่ารถไฟทางคู่เมื่อก่อนรถไฟเวลาเรานั่งนะครับตอนเด็กๆมันต้องรอหลีกครับ
0: ครับ
1: ก็ให้อีกฝั่งมาก่อน
0: ขาออกไปก่อนขาเข้าค่อยเข้า
1: การทำรถไฟทางคู่ทำให้การเดินทางไม่ต้องหยุดไม่ต้องรอทำให้เดินทางได้อย่างสะดวกทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ซึ่งก็จะช่วยให้การขนส่งรวมถึงการคมนาคมการค้าขายเศรษฐกิจต่างๆทางภาคใต้เมื่อกี้รวมไปถึงประดังเบซาด้วยนะครับก็สามารถที่จะไร้รอยต่อขยายโอกาสสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: อ่ะวันนี้เวลาของเราเดินทางมาเร็วเหลือเกินนะฮะใกล้จะหมดเวลาแล้วครับซึ่งท้ายรายการอย่างนี้เราก็จะมีเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไหม
1: จากของกรมประชาสัมพันธ์เองครับ
0: วันนี้เรามีเพลงพระคุณแม่นะครับที่จะนำมาปิดท้ายในรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้ผมนพเดชแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับต้องขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนไปพร้อมกับเพลงพระคุณแม่เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ือนและปรับปรุงตนเองเมื่อทำผิดมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับทุกคนตามมารายงานตัวแล้วครับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันการโรคมะเร็งครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับวันนี้ครับปามจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรคมะเร็งครับที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก
1: เออแต่ว่าพี่วันดีกว่าเมื่อวานนะ
2: ยายเที่ยงกันนะพี่ไม่กินข้าวเหรอหรือว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่รุ่นนี้ยังหวังอยู่กับพี
3: ่หวังอะไรของแก
1: ก็หวังจะมีแฟนไง
3: พอน้ำคู่แม่
1: เฮ้ยแต่ว่าที่ฉันล้อแกบ่อยเงี้ยแกไม่โกรธนะเว้ยแต่นี่ทำอะไรเนี่ยหาตั้งนานแล้วเนี่ย
3: เครียดแต่ดิพี่เพราะไอ้นะบ่นว่าจุกเสียดที่ท้องพอพาไปหาหมอนะถึงได้รู้ว่าเป็นตับอักเสบแล้วถ้าปล่อยไว้นะพี่อาจจะเป็นตับแข็งแล้วถ้าไม่รีบรักษานะพี่กลายเป็นมะเร็งตับอีกอะ
4: ร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอวะ
3: จะไม่แรงขนาดนั้นได้ไงอ่ะพ่อไอ้นะดื่มทุกวันพอห้ามนะไม่ฟังจ้าแต่พอหมอห้ามนะไม่แตะเลยค่ะตอนนี้โอ้โห
2: หมอห้ามแล้วพ่อฟังก็ดีแล้วนี่พี่แต่ทำไมหน้าพี่บอกมุนไม่รับอะไรแบบเนี้ย
3: ไอ้ไม่ดื่มอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่ว่าพ่ออ่ะไปได้สูตรยาหม้อต้มอ่ะจากเพื่อนมาเพื่อนแกบอกว่ามันช่วยบำรุงตับ
1: กินยานมันก็ดีแล้วนี่แล้วมันกินเหล้ามันก็ไม่ดีแล้วมันปัญหามันตรงไหนอ่ะ
2: เฮ้ยพี่แม็กไม่ได้นะพี่ที่ผมเคยอ่านมานะยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรพวกเนี้ย
1: เ
2: ราไม่รู้ที่มาที่ไปอาจเสี่ยงมีสารปนเปื้อนสเตียรอยด์นะพี่แบบเนี้ยอันตรายมาก
3: ๆถูกต้อง
1: อ๋อนี่ออกแล้วแกก็เอายาพ่อแกเนี่ยไปให้หมอดิขนาดเหล้าอ่ะยังห้ามได้เลยนับภาษาอะไรยาหม้อเนี่ยจะห้ามไม่ได้วะ
3: ไอเดียดีเนาะเฮ้ยนานๆทีพี่แม็กจะมีประโยชน์ว่ะ
2: ใช่พี
1: ่
3: เอาดูกันครบทีพอดีเลยเมื่อกี้มินเดินผ่านตลาดมาเห็นป้าแกทำน้ำสมุนไพรทำเองขายอยู่แกบอกว่ากินน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงกินกันคนละขวดคนละขวดจ้า
2: เดี๋ยวนะพี่อะไรต้มๆนะ
3: ก็ป้านี่ไงป้าที่เขาขายอยู่ตรงตลาดไงป้าแกบอกดื่มแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงเนี่ย
1: เฮ้ยก่อนที่จะไปห้ามพ่อแกพี่ว่าไปห้ามมิ้นก่อนดีกว่าไหมเออตามมิ้นกินเลย
3: ทำไมอ่ะไม่กินหรอ
5: นั่นพี่
1: งานยุ่งป้าทำงาน
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือโรคมะเร็งตับครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นแน่นอนผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้ครับทางรายการจะพาไปเจาะลึกว่าต้นเหตุของโรคนี้คืออะไรครับตอนนี้ปามก็อยู่ในห้องตรวจแล้วนะครับและปามก็อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงวรินทิพย์ธงชัยศัลยแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์
6: คร
0: ับ
6: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ครับแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงมีอัตราความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับมากเลยครับ
6: โอเคถ้าจะพูดว่าเป็นกันเยอะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสถิติก่อนค่ะโดยสถิติย้อนหลังของประเทศไทยเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยพบว่าคนไทยเป็นโรคมะเร็งตับถึงปีละมากกว่า 25,000 รายแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตต่อปีเนี่ยเกือบ 20,000 รายเลยทีเดียวค่ะ
0: อันนี้เฉพาะคนไทยใช่ไหมครับ
6: อันนี้คือเฉพาะคนไทยค่ะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะ
0: โอ้โห
6: มะเร็งตับของเรา
0: 4ของโลกเลย
6: ใช่
0: ฟังแล้วมันก็

0: เริ่มรู้สึกกลัวๆเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วคือสาเหตุหลักๆครับที่เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์
1: ปกติที่เรารู้กันก็คือการดื่มเหล้าเนาะจนมีอาการตับแข็งหลังจากนั้นก็จะมีภาวะเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
0: ก็ซึ่งไม่ได้มาจากการดื่มอย่างเดียวด้วย
1: ใช่ม
0: ีจากการติดเชื้อด้วย
1: ใช่
0: แต่ผมขอถึงเรื่องดื่มก่อนได้ไหมครับอาจารย์คือเพื่อนผมเนี่ยมันดื่มแบบมันดื่มเยอะมากมันดื่มทุกวันเลย
1: เพื่อนใช่ไหมคะ
0: เพื่อนครับเพื่อนครับมันฝากคำถามเรา
1: ทีนี้ก็ต้องมารู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ตับของเราเนี่ยเมื่อเจอแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ
0: ค
1: ะเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการเมตาบอลิซึ
0: ม
1: กลายเป็นสารชนิดนึงที่มันจะไปจับกับกรดไขมันแล้วก็กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจะไปสะสมในเนื้อตับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไขมันพอกตับที่เราเคยได้ยินกันเมื่อดื่มสะสมต่อไปอีกเนี่ยตับจะเกิดภาวะอักเสบค่ะแล้วก็จะกลายเป็นตับแข็งตามมา
0: แล้วไอตอนที่เกิดภาวะอักเสบนะฮะคือเราต้องดื่มเท่าไหร่ครับดื่มน้อยดื่มมากต่างกันไหมครับ
1: จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากเรื่องปริมาณระยะเวลาที่ดื่มซึ่งสองอย่างเนี้ยเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพันธุกรรมแล้วก็เรื่องเพศก็สำคัญผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งเนี่ยด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าผู้ชาย
0: เพราะด้วยร่างกายหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะเป็นเพศ
1: ด้วยเรื่องเพศเลยค่ะ
0: อ๋อด้วยเรื่องเพศเลย
1: ใช่
0: แล้วถ้าสมมติว่าเคยดื่มหนักมากๆแล้วหยุดไปนะฮะมันจะช่วยรีคอเวอร์ของตับเราได้ไหมครับ
1: ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราดื่มจนตับเรามีสภาพเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นแค่ภาวะไขมันพอกตับเมื่อเราหยุดดื่มตับสามารถกลับมาเป็นตับที่ปกติได้
0: ปกติเลย 100%
1: ใช่แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะเราต้องไม่มีเชื้อไวรัสด้วยเราต้องไม่มีภาวะอื่นๆด้วยที่จะทำให้เกิดไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดเรากินจนถึงขั้นเป็นตับแข็งแล้วไปหยุดกินตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ลดโอกาสการเกิดมะเร็งแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าอาการของตับแข็งเนี่ยฮะร่างกายเรามันจะฟ้องยังไงบ้างมั้ยครับ
1: โดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของมะเร็งตับเนาะถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นคนไข้เนี่ยมักจะไม่มีอาการเรามักจะมีอาการเมื่อโรคดำเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาบางคนอาจจะมีร้าวไปบริเวณหลังหรือสะบักได
0: ้
1: บางคนอาจจะคล้ำได้ก้อนมะเร็งเลยถ้ามะเร็งมีขนาดใหญ
0: ่คล้ำจากภายนอกเหรอ
1: ใช่คล้ำจากหน้าท้องเรา
0: เป็น
1: ก้อนปวดขึ้นมาเลยถ้าก้อนมีขนาดใหญ่มาก
0: ยังไม่มีเนาะยังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บ
1: แล้วก็อาการอื่นๆเกี่ยวกับมะเร็งค่ะก็อย่างเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่สามารถพบได้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั่วไป
0: อ๋ออันนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ควรจะมาเช็คใช่ครับทีนี้ครับเรื่องตับอักเสบบ้างครับที่มันติดเชื้อมันมาจากอะไรครับ
1: สำหรับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะพิเศษกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆตรงที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งตับได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตับแข็งมาก่อน
0: น่ากลัวกว่านี่น่ากลัวการดื่มนะครับอย่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรครับถึงไปเป็นไวรัสตับอักเสบบี
1: ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ติดในช่วงวัยเด็ก
0: แต่มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะติดจากเลือดพวกสารคัดหลั่งการมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้เหมือนกัน
0: สรุปเราคุยเรื่องตับอยู่ใช่ไหมแล้วนอกจากไวรัสตับอักเสบบีอะครับควรระวังไวรัสตัวอื่นไว้ด้วยไหมครับ
1: ก็จะมีเรื่องไวรัสตับอักเสบซีค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับตามมา
0: ตัวนึงต่างกันยังไงครับแค่บีกับซี
1: ถ้าบีเนี่ยมันจะสามารถติดได้ทางเลือดหลักๆเนาะจากแม่สู่ลูกจากสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำลายการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยจะติดต่อผ่านเลือดเท่านั้นค่ะ
0: ยังไงครับผ่านทางเลือด
1: เช่นการใช้เข็มร่วมกันการสักที่ตัวเข็มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใหม
0: ่ oh.
1: ไปสัมผัสเลือดของคนอื่นที่เป็นโรคมาก่อนอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อได้ค่ะ
0: ครับผมแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไวรัสตับอักเสบบี
1: พบน้อยกว่า
0: พบน้อยกว่าอ๋อแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับหรือว่าหลักๆ
1: อื่นๆก็อย่างเช่นพวกไขมันพอกตับ การเป็นเบาหวานการมีภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วก็สารพิษบางชนิดเช่นอัลฟาท็อกซินที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน
0: ครับมันมาจากอะไรครับอัลฟาท็อกซินตัวนี
1: ้เป็นสารที่พบในอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราบางชนิดค่ะ
0: มาถึงเรื่องดื่มอีกทีครับอาจารย์คือมันต้องดื่มหนักดื่มนานขนาดไหนครับถึงจะสามารถเป็นโรคมะเร็งตับได้หรือตับแข็งได้ครับ
1: เขามีการศึกษามาค่ะว่าถ้าเกิดคนไข้ดื่ม 3-4 ดื่มติดต่อกันประมาณ5ปีค่ะมีโอกาส 30% ที่จะกลายไปเป็นภาวะตับแข็งตามมา
0: และผมอยากรู้ว่าไอ้1 ดื่มคือเท่าไหร่ครับ
1: โอเคทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างเช่นถ้าเบียร์เนี่ยที่มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5%
0: ครับ
1: เนาะก็จะ1ดื่มเนี่ยเท่ากับประมาณ360 ซีซี
0: 360 ซีซี
1: ก็คือแก้วเดียวเองอันนี้คือนับเป็น1ดื่มถ้าอย่างเช่นไวน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณ150 ซีซี
0: 150
1: ก็คือแก้วเล็ก
0: แก้วเล็กมันน้อยมากเลยเนาะ

0: แล้วก็ถ้าเป็นเหล้าเช่นพวกวิสกี้เหล้าขาวทั้งหลายที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณ 40% อย่างเงี้ยค่ะก็คือ1ช็อต45 cc อันนี้นะเป็น1ดื่มเพราะฉะนั้นถ้าเรากินค็อกเทล1แก้วเขาใส่ไป1ช็อตอันนี้1ดื่มแหละ
1: อย่างนี้เพื่อนผมมีโอกาสเสี่ยงนะเพราะมันกินทุกวันเลยคร
0: ับ เพื่อนดื่มเยอะแค่ไหนคะ
1: อย่างน้อยเบียร์วันละลังครับ
0: โอ้อันนี้เยอะมากถ้ากินต่อเนื่องนานๆอย่างที่บอกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่นถ้าในผู้ชายเนี่ยเขาจะมีสถิติว่าถ้าดื่ม14ดื่มต่อสัปดาห
1: ์ครับ
0: หรือว่าประมาณ4ดื่มต่อวันเท่ากับ4แก้วเองอันนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะน้อยกว่าอยู่ที่7ดื่มต่อสัปดาห์หรือว่า3ดื่มต่อครั้ง
1: อาจารย์ครับแล้วไอ้โรคมะเร็งตับเนี่ยครับมันมีการตรวจการคัดกรองยังไงบ้างครับ
0: เราก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีประวัติเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับหรือมีประวัติเสี่ยงของการเป็นตับแข็งหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจร่างกายนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดดูการทำงานของตับ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยเนาะก็อาจจะมีการทำอันตราซาวด์ดูตัวตับด้วยร่วมกับการเจาะค่ามะเร็งในเลือด
1: มันไออันตราซาวด์ยังสามารถตรวจได้เลยไหมครับอาจารย์
0: ตรวจได้เลยค่ะเขาเรียกว่า non invasive เนาะก็คือเราสามารถตรวจได้โดยที่คนไข้เนี่ยไม่เจ็บตัว
1: อุ้ยผมอยากลองตรวจดูได้ไหมครับอาจารย์เพราะผมก็เป็นคนดื่มไม่เยอะมากครับบางงานอะไรเงี้ยครับก็แหละอยากลองว่าตอนนี้ตับตัวเองเป็นยังไงบ้างมันสามารถไหมครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
1: อุ้ยรบกวนนะครับ
2: แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องอัลตราซาวด์แล้วผมพร้อมมาก
1: ขั้นแรกผมต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอ
0: โอเคค่ะเนื่องจากหมอเป็นศัลยแพทย์เนาะเดี๋ยวหมอจะเชิญคุณหมออีกท่านนึงที่เป็นคุณหมอรังสีแพทย์มาทำการอัลตราซาวด์ตับให้คุณปาม
1: ครับผม
0: นะคะและนี่คือคุณหมอพรรุจีหิรันแพทย์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะคุณปาม
1: ขั้นตอนแรกการอัลตราซาวด์มันต้องเริ่มยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ก็โดยปกติแล้วถ้าตรวจช่องท้องส่วนบนเนี่ยก็จะให้อุดอาหารก่อนประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ถุงน้ำดีติ่งเต็มที่ค่ะแล้วก็สามารถตรวจตับและถุงน้ำดีได้ด้วย
1: พร้อมครับหมอตรวจได้เลยครับ
3: ก็เดี๋ยวเตรียมคนไข้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณปาล์มเนี่ยรบกวนยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะชูวางแนวราบเลยค่ะ
4: ครับอย่างนี้ตรงๆอย่างนี้นะครับ
3: วางให้สบายเลยค
4: ่
3: ะแล้วก็เดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะเปิดพุงนิดนึงนะคะ
1: แล้วเวลาตรวจนี่คือมันจะเห็นอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็จะเห็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะหลักๆที่จะเห็นในอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะมีตับถุงน้ำดีนะคะที่เราจะดูกันวันนี้ส่วนอย่างอื่นก็จะมีตับอ่อนมีม้ามมีไตสองข้างที่สามารถดูได้หลักๆของช่องท้องส่วนบนนะคะ
1: ครับคล้ายๆอัลตราซาวด์แบบดูตรวจคนท้องดูลูกอะไรอย่างงี้ป่ะครับ
3: ใช่ค่ะแต่อันนี้คุณปามคงไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมค่ะก็หมอทาเจลแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางโพรบนะคะทาเจลนิดนึงนะคะเย็นไหมคะ
4: เย็นคร
3: ับ ค่ะอันนี้นะคะหมอก็จะวางโพรบที่ตำแหน่งตับกีบซ้ายก่อนนะคะ
4: ปกติไหมครับหมอ
3: เท่าที่ดูยังปกติอยู่นะคะแต่ยังดูไม่หมดปัดมาทางด้านขวามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่จะเอาไว้ดูถุงน้ำดีค่ะนี่ก็ถุงน้ำดีนะคะไม่มีนิ้วไม่มีอะไรค่ะหายใจเข้าลึกๆกลั้นใจไว้นะคะค่ะแล้วหมอก็ปัดลงก็จะสามารถดูตับได้ทั้งตับค่ะหายใจออกได้ค่ะหมอขออนุญาตดูตับกีบขวานะคะหมอก็จะดูลักษณะของเนื้อตับนะคะว่ามีก้อนอยู่ไหมมีมะเร็งไหมนะคะแล้วก็ดูขอบตับว่ามีลักษณะตะปุ่มตะป่ำที่แสดงว่าคนไข้มีตับแข็งหรือเปล่าหรือว่ามีไขมันพอกตับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตับเนี่ยมีสีที่ขาวขึ้นกว่าสีของเนื้อไตนะคะแสดงว่าน่าจะมีไขมันพอกตับนิดหน่อย
0: ก็อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดดื่มก็จะมีโอกาสดำเนินโรคต่อจนถึงขั้นตับแข็งได
4: ้อันนี้มันเป็นขั้นแรกหรือมาก่า
0: ใช่เพิ่งเริ่ม
4: มันมีระยะไหมครับในการเป็นตั้งแต่แบบขั้นที่1ขั้น2ขั้น3อ่ะ
0: ไขมันพอกตับมันจะมี mild moderate severe มันก็จะมีแบบเป็นน้อยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นเยอะพอเป็นเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจอีกอย่างนึงที่เรียกว่าตรวจปริมาณพังผืดในตับเพื่อดูว่าใกล้จะเป็นตับแข็งหรือยัง
4: ครับผมแต่นี่แค่เริ่มต้นยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้น
1: อาจารย์พาผมมาที่ไหนครับทำไมสายศิษย์เยอะจังเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ชั้นคลินิกนะคะ
1: ครับมันคือห้องอะไรครับอาจารย์
0: คือห้องที่นักศึกษาใช้เรียนอาจารย์ใหญ่กันค่ะ
1: อาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัว
0: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในเลยไหมคะ
1: อาจารย์สัญญาผมนะโอ๊ยอ๋อก่อสร้าง

0: ผู้ชมครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะน่ากลัวกว่านี้แล้วก็จะมีกลิ่นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้ามาก็ไม่ได้แบบตกใจเหมือนที่เคยเราเคยดูหนังอะไรกันมาอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: และที่อาจารย์พาผมห้องนี้ครับอาจารย์พาผมมาทำอะไรครับ
1: ค่ะก็จะพามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือตับมนุษย์จริงๆที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นพลาสติกเพื่อเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักศึกษาค่ะ
0: อย่างตรงนี้ครับตับ
1: คืออันนี้ก็คือชิ้นนี้เลย
0: อ๋อชิ้นนี้เลยเหรอคร
1: ับ ใช
0: ่โ
1: หอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีภาวะเกี่ยวกับมะเร็งตับมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการปวดท้องด้านขวาบน
0: ตรงนี
1: ้ได้แล้วถ้าเกิดก้อนมันใหญ่มากๆเราก็อาจจะคลําก้อนได้บริเวณอาจจะตรงลิ้นปี่หรือตรงช่องท้องด้านขวาบนได้เลย
0: ไม่ได้ติดซี่โครงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ก็จะมีซี่โครงคลุมอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีก้อนเนี่ยก้อนมันก็อาจจะทําให้ตับโตขึ้นหรือว่าคลําก้อนได้จากทางหน้าท้อง
0: แล้วทีนี้หน้าที่ของตับอะครับในร่างกายเนี่ยเค้ามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆตับเองเนี่ยมีหน้าที่มากกว่า500อย่างเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการกรองสารพิษออกจากเลือด
0: ครับ
1: ค่ะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็เก็บไว้เป็นพลังงานสํารองของร่างกายซึ่งอันนี้สําคัญมากนอกจากนี้ก็ยังสร้างสารที่เกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดสร้างโปรตีนบางชนิดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการกรองแล้วก็กําจัดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดออกจากเลือดได้ด้วยค่ะ
0: ถ้าสมมติเราเกิดตับเกิดเป็นมะเร็งหรือติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการรักษามันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะไปรู้จักระยะ
0: มีเป็นระยะ
1: ก่อนใช่
0: เหมือนกับระยะกับมะเร็งอื่นๆมั้ยครับอาจารย
1: ์ตัวตับเองเนี่ยจะไม่ได้แบ่งมะเร็งตามระยะของอวัยวะอื่นๆซะทีเดียวเพราะนอกจากจะดูที่ขนาดแล้วก็ปริมาณของก้อนนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าตับของคนไข้เนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยมีสภาพความพร้อมต่อการรับการรักษา
0: ครับ
1: ขนาดไหนซึ่งแต่ละระยะเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะใช้วิธีการรักษาแบบใดกับคนไข้แต่ละราย
0: อ๋อไม่ได้แบบเป็น1 2 3คือถ้ามีอาการแบบไหนก็รักษาแบบนั้นแล้วขั้นตอนการรักษาขั้นแรกอ่ะครับของมะเร็งตับเค้าจะรักษากันแบบไหนอ่ะครับ
1: ระยะแรกเนี่ยที่เรียกว่าระยะ0นะคะก็คือการที่คนไข้อ่ะมีก้อนแค่ก้อนเดียวนะคะขนาดไม่เกิน2ซมแล้วก็ตัวสภาพตับเนี่ยยังต้องมีการทํางานที่ปกติดีแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยจะต้องฟิตระดับนึง
0: ฟิตคือฟิตร่างกาย
1: ร่างกายต้องมีความพร้อมระดับนึงมีโรคประจําตัวน้อย
0: ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดเหรอครับ
1: จริงๆมีหลายแบบถ้าอย่างระยะ0เองที่มีก้อนเพียงแค่ก้อนเดียวหลักๆเราสามารถทําการผ่าตัดออกได้สมมติก้อนเราอยู่ตรงนี้เราก็ตัดเนื้อตับบริเวณที่มีก้อนออกได้เลย
0: ตัดได้เลย
1: ใช่ค
0: ่ะแล้วการทํางานของตับยังเหมือนเดิมอยู่มั้ยครับ
1: ถ้าเกิดคนไข้ที่ตับปกติเลยเนี่ยเราสามารถตัดตับออกได้ประมาณ 75% เลยแปลว่าถ้าเนื้อตับขนาดนี้เราสามารถตัดออกได้3ใน4ก็คือฝั่งนี้หายไป
0: เหล
1: ือแค่ส่วนนี้คนไข้ก็เพียงพอต่อการทํางาน
0: แล้วร่างกายเราจะใช้งานได้เหมือนปกติเหรอครับอาจารย์
1: ในช่วงแรกๆอาจจะมีภาวะตับอักเสบตับบวมได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าประสิทธิภาพการทํางานของตับดีตับสามารถงอกกลับขึ้นมาได
0: ้อ๋อตับงอกได้
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้เป็นตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะตัดได้น้อยกว่านั้นเช่นอาจจะตัดได้แค่ประมาณ
0: 60-70% ตัดก็คือการทำงานก็ยังพอได้อยู
1: ่ใช่
0: แล้วค่ะแล้วถ้าสมมติเราตัดตับทิ้งไปเลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ถ้าเราไม่มีตับเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะระยะถัดมาเนี่ยก็จะเรียกว่าระยะ A ระยะ A ก็คืออาจจะมีก้อนเดียวแต่ว่าขนาดมากกว่า2เซนหรือว่าคนไข้อาจจะมีจำนวนก้อนไม่เกิน3ก้อนแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรโดยที่การทํางานของตับแล้วก็สภาพร่างกายของคนไข้ต้องยังดีอยู่ถัดไปก็จะเป็นระยะ B ก็คือการที่มีก้อนหลายๆก้อนก็คืออาจจะเกิน3ก้อน
0: หรืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
1: หรือว่ามีก้อนไหนก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยโตมากกว่า3เซน
0: แล้วต่อไปมีขั้นมั้ยครับอาจารย์
1: ตอนนั้นก็จะเป็นระยะ4อันนี้ก็เริ่มมีการลุกลามแล้วเช่นตัวก้อนเองเนี่ยอาจจะกินเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงกับตับเส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น
0: เป็นขั้นลุกลามนี่เป็นขั้นร้ายแรงที่สุดมั้ยครับ
1: มีอีกระยะนึงค่ะ
0: มีอีกระยะน
1: ึ
0: ง
1: ใช่
0: คือระยะ
1: ถัดไปก็คือไม่ว่าจะมีก้อนจํานวนเท่าไหร่หรือขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าตับคนไข้เป็นระยะตับแข็งระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งตับแล้ว
0: ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แล้ว
1: ก็อาจจะมีการรักษาแบบประคับประคอง
0: นอกจากการผ่าตัดแล้วครับการรักษาเนี่ยยังมีการรักษาแบบอื่นอีกมั้ยครับอาจารย์
1: ค่ะสําหรับระยะต้นๆขนาดก้อนยังเล็กอยู่เนี่ยจะมีการรักษาด้วยการจี้ด้วยความร้อน
0: ก็คือต้องผ่าตัดแล้วก็จี้เข้าไปข้างใน
1: อ๋อจะทําผ่านทางผิวหนังค่ะเป็นการเจาะเข็มเข้าไปผ่านทางผนังหน้าท้องจิ้มเข้าไปในเนื้อตับให้ส่วนปลายของอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในก้อนเสร็จแล้วก็มีการปล่อยคลื่นหรือปล่อยความร้อนเพื่อจี้ให้ตัวก้อนเนี่ยสลายแล้วก็ตายไป
0: แล้วมีกรณีไหนไหมครับที่เราไม่สามารถผ่าตัดตับได้เลยครับ
1: อย่างเช่นก้อนมีจำนวนเยอะมากเกินไปถ้าเราตัดตัวก้อนแล้วก็เนื้อตับที่อยู่กับก้อนเนี่ยออกไปแล้วเนื้อตับเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของคนไข้
0: ไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดครับห้องอาจารย์ใหญ่คือปกติภาพทุกคนหลายๆคนแหละคนที่ไม่เคยมาคงคิดว่ามันน่ากลัวกว่านี
1: ้
0: เพราะปกติแบบที่เราดูในหนังในทีวีอะไรเงี้ยอาจารย์มันจะเป็นแค่คลุมผ้าขาวไว้แล้วก็แบบอาจจะเห็นเท้าอาจารย์ใหญ่โผล่มาหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ได้ใช่เลยไฟสว่างกลิ่นหอมสบายใจครับแต่ทีนี้ครับผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นอกจากการผ่าตัดตับแล้วการจี้ความร้อนแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนการรักษาอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะสำหรับมะเร็งตับเองเนี่ยจริงๆมีทางเลือกในการรักษาหลากหลายนะคะนอกจากการผ่าตัดจี้ความร้อนแล้วก็อาจจะมีการให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปทางหลอดเลือดซึ่งยาเคมีบำบัดเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวเยอะๆทางร่างกายแบบไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะตัวมะเร็งตับนั้นถัดมาก็จะมีเรื่องของยาพุ่งเป้าซึ่งอันเนี้ยก็จะไปทำลายก้อนมะเร็งตับแบบจำเพาะเจาะจงมากขึ้น
0: ยาสามารถพุ่งเป้าไปเจาะอย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอีกอันที่จะมีก็คือยาภูมิคุ้มกันบำบัด
0: ครับ
1: ซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำลายตัวมะเร็งตับ
0: อาจารย์ครับนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
1: ทางเลือกที่ดีที่สุดในคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับระยะแรกก็คือการปลูกถ่ายตับเพราะนอกจากจะเอาตัวมะเร็งตับออกไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถรักษาสาเหตุซึ่งก็คือการเป็นตับแข็งได้ด้วย
0: คือยังไงครับการปลูกถ่ายคือ
1: จะมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตายก็คือเอาตับของผู้ป่วยสมองตายเนี่ยทั้งก้อนเลยนะคะมาปลูกถ่ายในผู้ป่วย
0: อ๋อสามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือการแบ่งตับบางส่วนจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะ
0: คือตัดแบ่งครึ่งเอามาแบ่งให้อีก1คนอย
1: ่
0: างน
1: ี้
0: นะฮะแล้วในกรณีนี้คือเราจะรู้ได้ไงครับว่าตับของเราเข้ากับคนอีกคนนึงได้ที่เราจะ
1: ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่าตับของผู้ให้และผู้รับเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่า
0: ส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
1: ับ ถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมาปลูกถ่ายในเด็ก
0: ครับ
1: แล้วก็ในไทยเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกถ่ายจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่แล้วเหมือนกัน
0: เราจะต้องดูจากอะไรครับว่าตับเข้ากันได้
1: จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจอะไรเพิ่มเติมดูว่าสามารถเข้ากันได้หรือเปล่า
0: อาจารย์ครับแล้ววิธีการปลูกถ่ายตับเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำไมคนไทยเขาไม่นิยมใช้วิธีนี้ครับ
1: เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องของผู้บริจาคค่ะผู้บริจาคอวัยวะในไทยเนี่ยสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่รอรับบริจาคเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อย
0: สุดท้ายเลยครับอาจารย์วิธีการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ
1: อย่างแรกก็คือง่ายๆเริ่มจากพฤติกรรมเรานะคะอะไรที่จะเป็นการทำร้ายตับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์อาหารที่มีไขมันมากๆนะคะการมีน้ำหนักตัวที่เกินทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเราลดได้ก็จะลดโอกาสการเกิดตับแข็งแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับตามมานอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบที่เป็นสาเหตุหลักในคนไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอย่างเช่นคนท้องเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะแล้วก็ในเด็กแรกเกิดก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบด้วยซึ่งบรรจุอยู่ในวัคซีนที่เด็กจะต้องได้รับเนี่ยตั้งแต่ปี2535
0: อ๋อก็คือตั้งแต่เกิดคือได้รับวัคซีนนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากคนท้องแล้วเด็กครับคนความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยต้องได้รับวัคซีนด้วยไหมอาจารย
1: ์ค่ะในผู้ที่เสี่ยงที่จะติดไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
0: ค
1: ่ะได้แก่ในกลุ่มที่การทำงานเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตับอักเสบอันนี้ก็ควรจะต้องฉีดโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล
0: ที่บอกว่าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยคืออย่างการมีเพศสัมพันธ์ก็มีส่วน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทราบว่าคู่นอนของเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเราก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
0: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าก่อนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะไปตรวจแล้วก็ควรจะฉีดก่อนดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะได้ไม่เป็นพาหะไปถึงลูก
1: ใช่
0: โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าอาจารย์เจาะลึกโรคมะเร็งตับให้กับผมแบบลึกสุดๆเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่อุตส่าห์พาผมไปตรวจตับดีนะครับผมเป็นแค่ระยะที่ไม่อันตรายถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: ไขมันก็ตับระยะแรก
0: ไขมันปอกตับนั่นเองโอ้โหเฮ้ยยังชั่วหน่อยสำหรับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์อยากส่งต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุ้นตอนที่ตรวจนี่แหละครับไอตอนแรกอ่ะหมออืมโอเคนะถุงน้ำดีดีนะส่วนนู้นดีส่วนนั้นดีพอหมอเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะอะไรคุณหมอมันขาวๆนะในจอเนี่ยขาวๆนะก็เลยรู้สึกแล้วมันอันตรายไหมครับคุณหมออ๋อยังไม่อันตรายมากเป็นแค่ไขมันพอกตับคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาหรือการดูแลมาแล้วว่าควรลดของมันนะควรลดแอลกอฮอล์นะ

ไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ยังดื่มอยู่นะครับควรจะลดนะเพราะว่ามันก็หน้าที่ของตับเนี่ยมันมีความสำคัญเยอะมากนะครับอย่างที่หมอบอกมี500กว่าอย่างนะฮะคนที่บอกว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นหรอกฮะคุณไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะก็ทั้งเรื่องการคุมอาหารหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้นะครับยังไงสุดท้ายครับให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผม

0: จนเจนเจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแกแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกเนี้ยมันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เอ้ยเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้าโกลใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอะเนื้อบ้องมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยด์มาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวหลุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารุ่นนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: น่
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆยังไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอ่ะไม่น่าเลยอ่ะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือน

ชุดไทยอมรินทร์ชื่อชุดมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหิสุริยภิมานเป็นพระที่นั่งอยู่ในหมู่พระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการสำคัญใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกฝ่ายหน้าและประกอบพระราชพิธีในงานสิริมงคลต่างๆนอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่รัชกาลที่2เป็นต้นมาชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้ง

ตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างไม่มีขอบตั้งและแขนสามส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชม NBT News เวลา10นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1จากการที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในช่วงวันที่4-7กันยายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5-7กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25เข้าตรวจสอบอาคารเลขที่ 109/21 และ 109/22 หมู่ที่1ตำบลปากน้ำท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองพบว่ามีการเปิดให้เล่นการพนันทั้งหวยใต้ดินและพนันทายผลฟุตบอลจึงควบคุมตัวผู้ต้องหา12คนพร้อมด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เครื่องคิดเลขโพยหวยและข้อมูลเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลหลายรายการทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1341หรือแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแนวคิดการติดตั้งระบบเฝ้าตรวจชายแดนอัตโนมัติตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่าเป็นเพียงแนวคิดเชิงนโยบายที่นำเข้าหารือในที่ประชุมศูนย์บูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อรองรับพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อสร้างรั้วถาวรได้ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วนำแนวคิดดังกล่าวไปพิจารณาโดยมีข้อสั่งการและประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของระบบและเสนอความคิดเห็นเพื่อการพิจารณาร่วมกันซิตี้ทีมมหาเศรษฐีในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าเอนโซ เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีทีมร่วมลีกไปร่วมเสริมทัพด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเกาะอังกฤษร่วมกับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้แมนซิตี้ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเอนโซร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ขณะที่นักเตะวัย25ปีก็ต้องการย้ายไปเล่นกับแมนซิตี้เช่นกันทำให้ล่าสุดทั้งสองสโมสรตกลงเงื่อนไขกันได้แล้วซึ่งสื่อกีฬาชื่อดังหลายสำนักรายงานยืนยันตรงกันว่าแมนซิตี้บรรลุข้อตกลงกับเชลซีแล้วหลังการเจรจาที่ยืดเยื้อมานานโดยนักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนเซ็นสัญญาและเปิดตัวอย่างเป็นทางการสโมสรนาโปลีทีมในการโชว์เซเรียอาอิตาลีแถลงการว่าสกอตแม็กโทมิเน่กองกลางทีมชาติสกอตแลนด์จะเข้าตรวจรับการผ่าตัดรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดไม่รุนแรงโดยการจี้ไฟฟ้าโดยนักเตะวัย29ปีถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่56ในเกมเซเรียอาที่นาโปลีแพ้โคโม 1-2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางมูลนิธิหัวใจแห่งอังกฤษอธิบายว่าการรักษาด้วยวิธีนี้คือการใช้พลังงานความร้อนหรือความเย็นในการสร้างแผลเป็นเล็กๆในหัวใจเพื่อปิดกั้นสัญญาณที่ผิดปกติและฟื้นฟูการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติตามข้อมูลของ NHS ระบุว่าภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือภาวะที่หัวใจเต้นเร็วหรือช้าเกินไปหรือจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอช่วงต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

ในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าที่ให้ประสบกรณิกรน้อมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์รายการเทิดพระเกียรติและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569อยู่กับเราสองคนนะคะคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันนุ่นจันจุริยยงค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันทุกวันนะครับคุณผู้ชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง TikTokทาง Instagram ทาง X แล้วก็ทาง YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอ nbtplus.prd.go.th และก็สามารถที่จะดาวน์โหลดครับ NBT Plus ได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ซึ่งในส่วนของ MBT Plus นี้นะคะคือระบบ OTT ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะโดยได้มีการรวบรวมสื่อทุกแขนงของกรมประชาสัมพันธ์นะคะไว้ที่นี่ที่เดียวเลยให้ท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารได้แบบสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลาค่ะรับชมช่อง2 MBT 2 HD แบบนี้แบบสดๆหรือรับชมย้อนหลังก็ได้นะคะรวมถึงสามารถรับชมช่อง11ในส่วนของทีวีภูมิภาคและสามารถรับชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
0: มาติดตามข่าวแรกนะครับนำคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมติดตามการฟื้นฟูอาคารสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับ
1: โดยเมื่อวานนี้นะคะ1กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาค่ะภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ประจำปี2569ณจังหวัดสงขลาโดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งภายในได้มีการแบ่งออกเป็น4โซนด้วยกันนะคะโซนแรกคือในส่วนของโต๊ะลงนามแสดงความอาลัยเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2จะมีการชมวิดิทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจค่ะส่วนโซนที่3เป็นโซนของนิทรรศการและโซนสุดท้ายนะคะคือฉากแห่งความทรงจำของประสบการณ์ที่ก่อนชาวไทยนอกจากนี้ก็มีโซนนิทรรศการหมุนเวียนด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
0: จากนั้นครับท่านเดินทางไปยังห้องประชุม NBT สงขลาเพื่อรับฟังสรุปเรื่องของผลการฟื้นฟูอาคารสปท.6และ NBT จังหวัดสงขลาภายหลังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ครับเมื่อปี2568ซึ่งปัจจุบันครับได้มีการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่และสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ตามปกติโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยช่วงปลายปีเพราะเป็นช่วงมรสุมในพื้นที่ของภาคใต้นั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะก็ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองนะคะก็เป็นหน่วยงานหลักค่ะที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามนะคะ
0: นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเริ่มต้นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่รัฐสภาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นอวดเสน่ห์ของผ้าไทยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านย้ำเลยว่ารัฐสภาก็เป็นพื้นที่ของประชาชนครับ
1: ซึ่งในส่วนของผ้าไทยเองนะคะก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะโดยนายโสพลสารัมประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำคณะเยี่ยมชมและสนับสนุนการจัดงานแสดงและจำหน่ายผ้าไหมไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยความร่วมมือระหว่างรัฐสภาและกรมหม่อนไหมนำผู้ประกอบการผ้าไหมจาก5เขตทั่วประเทศเลยค่ะเข้ามาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าบริเวณอาคารรัฐสภาค่ะ โดยนายโสพลนะคะบอกว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นสภาของประชาชนจึงมีนโยบายส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและวิสาหกิจชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ผลิตผ้าไหมพื้นเมืองเนื่องจากหลายชุมชนค่ะมีความสามารถในการผลิตแต่ว่ายังขาดช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่ทั่วถึงและแบบนี้นะคะรัฐสภาจึงได้เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและช่วยส่งเสริมรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ประธานรัฐสภาครับได้มีการพูดถึงกรณีของคุณค่าของผ้าไหมไทยด้วยครับบอกว่านอกจากจะสวมใส่สบายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและได้รับการส่งเสริมและสืบสานจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยส่วนตัวครับท่านเติบโตในครอบครัวของเกษตรกรที่อำเภอนาโพและอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้ามาด้วยนะครับจึงมีความเข้าใจและก็ตั้งใจครับในเรื่องของการสืบสานเรื่องคุณค่างานแฮนด์เมดทุกชิ้นโดยการจัดงานในครั้งนี้ครับได้รับความร่วมมือจากกรมหม่อนไหมในการนำมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ร่วมโปรโมทสินค้าและนายโสพลสารัมครับก็ได้มีการกล่าวเชิญชวนสมาชิกรัฐสภารวมถึงข้าราชการประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องด้วยครับ
1: ค่ะท่านใดสนใจนะคะก็ไปร่วมอุดหนุนนะคะผลงานของวิสาหกิจชุมชนกันได้นะคะที่อาคารรัฐสภานั่นเองอีกทางก็ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทยซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญเลยค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการที่จะสืบสานรักษาในส่วนของศิลปะวัฒนธรรมไทยหัตถกรรมไทยรวมถึงเป็นการส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับประสบการณิกรด้วยค่ะ
0: แน่นอนครับก็มีอีกหลายเรื่องนะครับที่รายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมครับโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศความพร้อมครับในเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียว
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าชุดไทยพระราชนิยมตอนนี้เนี่ยค่ะเป็นมรดกโลกแล้วนะคะใครจะมาเคลมก็ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะลุยหันหนึ่งจังหวัดหนึ่งต้นแบบเช่าชุดไทยด้วยโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านได้เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนค่ะในโอกาสที่ลงพื้นที่ไปตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนก่อนจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยท่านนะคะได้เปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569โดยเฉพาะการขับเคลื่อนชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกที่เรารู้จักกันในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: นางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวครับว่าที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมครับได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับชุดไทยโดยได้มีการนำชุดไทยไปโรดโชว์ในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ครับชื่นชมว่าชุดไทยมีความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเสน่ห์ของชุดไทยพระราชนิยมที่มีทั้งรูปแบบและช่วงเวลาการสวมใส่ที่เหมาะสมถือเป็นมรดกทางพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ถ่ายทอดไว้ให้กับคนไทยครับ
1: โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านบอกนะคะว่าการสวมใส่ชุดไทยในแบบที่ถูกต้องตามที่ได้ทรงพระราชทานไว้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีการคิดค้นชุดไทยแต่ละแบบสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาวิจัยจากการแต่งกายของคนไทยในแต่ละยุคสมัยรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังต่างๆดังนั้นค่ะประเทศใดจะมาเคลมไม่ได้นะคะขณะที่ข้อมูลการสวมใส่สบายมีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยทวารวดีค่ะแม้ใครจะเคลมแต่ว่าองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยยังอยู่กับคนไทยเราสามารถต่อยอดและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ
0: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมยังกล่าวต่อเนื่องด้วยครับสำหรับแนวทางการเผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบทางกระทรวงวัฒนธรรมครับมีแนวคิดที่จะจัดทำเป็นต้นแบบร้านเช่าชุดไทยโดยให้1จังหวัดมี1ต้นแบบเรื่องของการตัดเย็บเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการมาเข้าร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมโดยร้านที่จะเข้าร่วมครับต้องมีต้นแบบชุดไทยที่ถูกต้องเพื่อสร้างแรงจูงใจพร้อมทั้งยังมีการมอบรางวัลโล่และตราสัญลักษณ์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองครับว่าร้านดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะตัดเย็บชุดไทยได้อย่างถูกต้องและประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านที่ได้รับการรับรองได้ด้วยครับ
1: ซึ่งทางภาคใต้เองนะคะก็มีทุนทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอพื้นถิ่นศิลปะการแสดงอย่างโนราหนังตะลุงประเพณีศาสนาเมืองเก่าแหล่งมรดกตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมมุ่งจะนำอัตลักษณ์เหล่านี้มาต่อยอดผ่านความคิดสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบการเล่าเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าบรรจุภัณฑ์และการตลาดโดยเชื่อมโยงชุมชนศิลปินผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเข้าด้วยกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับทางด้านของนางสาวสาบิดาก็กล่าวด้วยกรณีความคืบหน้าเรื่องของการผลักดันเมืองเก่าสงขลาให้เป็นมรดกโลกครับบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรครับกำลังผลักดันเรื่องของการเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นนะครับของแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลาเข้าสู่การพิจารณาในระดับประเทศได้แก่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและคณะรัฐมนตรีตามลำดับเพื่อขอความเห็นชอบในการนำส่งเอกสารไปยังศูนย์มรดกโลกภายในวันที่15กันยายน2569และเข้าสู่กระบวนการประเมินขั้นต้นให้ทันตามกำหนดการของปีนี้นั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะก็เตรียมนะคะในส่วนของเดือนธันวาคมนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมที่จะเสนอค่ะชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้ขององค์การผลมาจากการศึกษาวิจัยนะคะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรของผ้าไทยและสืบสานนะคะและส่งเสริมให้ประสบการณิกรเนี่ยสุดกำลังจะได้เป็นมรดกโลกแล้วด้วย
0: ใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับพาไปราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่ไปมอบบ้านตามโครงการดังกล่าวครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
1: ที่อำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกร่วมใจสร้างแล้วก็ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ค่ะโดยมีนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะคะนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการนะคะที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมาร่วมในพิธีค่ะ

0: มถึงพี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะมากันหมดเลยซึ่งท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้มีการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของดำเนินโครงการก็คือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้มีการดำเนินโครงการนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกโดยสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้านหลังละ 150,000 บาทและซ่อมแซมบ้านหลังละ 50,000 บาทรวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาทค่ะ
1: โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ครับก็ได้มีพิธีมอบบ้านจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอชาติตระการได้แก่ช่วงเวลา 10:30 นาทีครับณบ้านเลขที่164หมู่ที่10ตำบลป่าแดงเป็นพิธีมอบบ้านกรณีการสร้างบ้านนะครับให้แก่ครอบครัวนายสุรเชษฐ์พรหมเพชรครับซึ่งสภาพบ้านเดิมเป็นบ้านที่อยู่อาศัยชั่วคราวของบิดาเพื่อใช้พักเมื่อมาทำไร่แต่ปัจจุบันครับบิดาได้เสียชีวิตแล้วครอบครัวจึงแยกมาอยู่อาศัยโดยสภาพบ้านเนี่ยไม่มั่นคงไม่แข็งแรงก็ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างบ้านจำนวน 150,000 บาทต่อมาครับเวลา 11:30 นาทีณบ้านเลขที่ 35/5 หมู่ที่ 5ตำบลสวนเมี่ยงก็เป็นพิธีการในการมอบบ้านกรณีการซ่อมแซมบ้านครับให้แก่ครอบครัวของนายก้านไกรยาสิทธิ์ซึ่งสภาพบ้านเดิมครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นบ้านชั้นเดียวผนังก็เป็นสังกะสีทุกด้านพื้นติดดินไม่แข็งแรงไม่เป็นสัดส่วนก็ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนเรื่องของการซ่อมแซม 50,000 บาทซึ่งการดำเนินการทั้ง2แห่งครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ
0: ในโอกาสนี้นะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านเป็นประธานในพิธีท่านก็ได้กล่าวให้โอวาทค่ะพร้อมทั้งกับได้มีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถุงทานน้ำใจผ้าห่มพัดลมหม้อหุงข้าวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิษณุโลกให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมทั้งอวยพรให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยนะคะได้พักอาศัยในบ้านหลังใหม่อย่างมีความสุขปลอดภัยอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคมให้ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของโครงการต่อไปค่ะซึ่งก็มีเจตนารมณ์นะคะในการที่จะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรค่ะ
1: มาถึงสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนครับต้องบอกว่าลำพูนเมืองใหม่ในพระกรุณาครับเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไหมลำพูนไปติดตามกันในสารคดีในดวงใจนิรันดร์ครับ

กลางสายใยแห่งภูมิปัญญาไทยมีศิลปะหัตถกรรมหนึ่งที่ถักทอเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแผ่นดินเส้นไหมเล็กๆที่ถูกสืบทอดผ่านกาลเวลาครั้งหนึ่งเคยเกือบเลือนหายไปจากสังคมไทยแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในภูมิปัญญาของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงฟื้นคืนชีวิตให้ผ้าไหมไทยกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งบนแผ่นดินไทยและเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้ถักทออย่างงดงามณแผ่นดินลำพูนของการฟื้นคืนผ้าไหมไทยมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ชนบทในครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงการได้พบเห็นงานทอผ้าไหมพื้นบ้านซึ่งแม้จะงดงามและเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาแต่กลับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านซึ่งมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังสามารถเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจึงทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูและทรงเสริมผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนในจังหวัดลำพูนจึงได้รับการสืบสารถ่ายทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้คือศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าไหมล้ำค่าแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสและเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอย่างลึกซึ้งและบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลสืบสารรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ผู้คนก็คือผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี
1: ้มาทำเกี่ยวกับผ้าไหมลำพูนตั้งแต่สมัยคุณแม่ก็รวมประมาณ60กว่าปีได้แล้วสมัยก่อนคุณแม่ก็ขายผ้าไหมที่กาดหลวงเชียงใหม่เนาะตอนหลังก็เอาผ้ายกลำพูนไปขายซึ่งสมัยนั้นก็พอคุณแม่ย้ายมาที่ลำพูนก็เห็นว่าผ้าไหมลำพูนขายดีก็เลยไปซื้อตามหมู่บ้านต่างๆดิฉันก็เข้ามาช่วยภายหลังสมัยนั้นก็มีคุณหญิงเจ้าดารารัตน์ท่านก็รู้จักกับท่านเพราะว่าคุณแม่ขายผ้าไหมให้ท่านท่านดารารัตน์ท่านเป็นคนลำพูนท่านก็แนะนำว่าถ้าจะทำผ้าไหมก็เขาจะสอนให้ดิฉันเพราะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็สอนให้ดิฉันตั้งแต่กอไก่ขอไข่เกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยแล้วท่านเจ้าดารารัตน์ท่านบอกว่าจากคำพูดของเจ้าดารารัตน์นะคุณเอาผ้าไหมลำพูนไปทำต้องคือสีจะอี้กะจะอี้กะสีโกโก้อันนี้มันต้องสีโก้อันนี้สีบะโก้สีอิงจะได้ขายแล้วจากปากคำของเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าพระราชินีอ่ะคือก็หมายถึงพระพันปีหลวงสมัยนั้นเนาะบอกว่าท่านนะสนมาไทยท่านชอบมากเลยนะผ้าที่ทอออกมาเนี่ยแล้วก็อยากให้ทำไหมท่านใส่แล้วปรากฏว่าภายหลังคือไปเห็นรูปที่ท่านใส่เนาะซึ่งสมัยนั้นที่พระพันปีหลวงท่านใส่เนี่ยก็เป็นผ้าของศิลปินแห่งชาติคุณปรีชาเกียรติบุญเกียรติอาจารย์กับเจ้าดารารัตน์สองท่านตอนนั้นเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีถี่ทอผ้าก็ทำผ้าให้เจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกโอ้ยท่านทำมาเถอะท่านสนใจท่านจะใส่ให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างให้โอ้ตอนนั้นดีใจมากและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนผ้ายกลำพูนเหมือนจะเงียบ

ผ่านทั้งเจ้าดารารัตน์เพราะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงภายหลังเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าโอ้ยโอ้เนี่ยพูดถึงนี้เนาะโอ้ได้ไปต่างประเทศแล้วเนาะท่านพระราชก็คือที่ให้ทางศูนย์กรมบ่อนไหมทำเนาะก็มีกาบนกยูงพระราชทานสีทองสีน้ำเงินสีเขียวของเราได้ทั้งหมดทั้งสีทองน้ำเงินเขียวพ่อของเราปลูกหมอนเลี้ยงไปเองด้วยเพื่อเป็นการที่ท่านทำท่านมีพระเนตรสายพระเนตรยาวไกลเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเนี่ยผ้าไหมเนี่ยบางทีมันก็ไหมเทียมไหมอะไรก็มีไงว่าเราจะอยู่ลำบากคนทอผ้าไหมแท้เนาะก็แยกว่าอันเนี้ยเป็นไหมที่รับรองได้รับการรับรองคือท่านพันสายพระเนตรท่านยาวไกลถึงปัจจุบันนี่แหละเนี่ยจนมีเนี่ยพื้นที่ตั้งถึงเนี่ยพื้นที่จำหน่ายผ้าไหมไทยตานกยูงพระราชฐานแล้วก็ได้ขายได้ราคาดีกว่าผ้าตัวอื่นซึ่งเกณฑ์การตัดสินว่าอันไหนจะเป็นได้ตานกยูงพระราชฐานแล้วก็ต้องส่งผ้าให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเอกลักษณ์มันอย่างนี้มันจะเห็นมันพอมองผ้าปั๊บมันจะเป็นผ้าแวบๆคือดิ้นเงินดิ้นทองอันนี้ผ้าไหมลำพูนแล้วล่ะแล้วก็ตัวดอกมันจะมีความนูนกว่าผ้าอย่างอื่นความนูนจะเห็นชัดมันอยู่ที่เทคนิคการทอถึงเรียกว่ายกดอกตัวลวดลายมันจะไม่แบนติดผ้าผืนหนึ่งบางชิ้นน่ะเป็นตั้งแต่สามอาทิตย์ถึงบางทีเป็น2เดือน3เดือนก็มีต่อชิ้นเพราะมันทอนานเพราะว่าคือบางอย่างที่เขาทอนานเพราะเดี๋ยวเขาไปทำสวนแล้วเขากลับมาทออันนี้ก็เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นงานประจำลวดลายดั้งเดิมคือลายพิกุลแต่มันก็จะตอนนี้ก็ทำเป็นหลายลายค่ะโอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นลายแล้วตอนนี้จะมีลวดลายแปลกๆลวดลายแบบแล้วแต่จินตนาการของช่างทอค่ะแล้วแต่คนผูกลายทำได้หมด

ิดจากที่ว่าช่วงโควิดพวกร้านของช่างทอผ้าหรือคนที่รู้จักที่เข้าเกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าไหมเนี่ยเขาตกงานไงที่เมืองทีทำงานอยู่กรุงเทพคือที่มาทอผ้าไหมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่จะมานั่งทอผ้าไหมอย่างเดียวนะคะก็เขาก็มาบางคนก็ย้อมไหมบางคนก็มาแปลภาษาอังกฤษอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีคนฝรั่งเศสคนเยอรมันมาเนี่ยเขาก็จะมาพูดภาษาช่วยแปลภาษาให้หรือสื่อออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ทำได้เก่งคือเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงอายุอย่างที่ในเนี่ยจะ80คนช่างทอผ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนบางคนก็ไปมาตอนแรกโควิดหมดโควิดแล้วจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเขาก็ไม่ไปแล้วเขาก็อยู่นี่ดูแลแม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจุดการเรียนรู้นะคะมีตั้งแต่เอาเลี้ยงตัวหนอนก่อนแล้วก็ปลูกหม่อนให้หนอนกินแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็สาวไหมเข้าหัวม้วนไหมยืนแล้วก็ด้านลายเซตลายผูกลายนั่นแหละค่ะแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ทำมาเป็นผืนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าถือแต่ฝรั่งมาซื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกต่างชาติมาแต่ได้ต่างชาติเขาเห็นเอ้ยเราทำไหมเองเนาะเขาไม่ได้ซื้อไปตัดชุดไทยนะเขาตัดไปเป็นเดรสเขาเอาผ้าไปตัดเป็นเดรสสไตล์ของเขาบางทีก็ซื้อเป็นของที่ระลึกเช่นเน็กไทยกระเป๋ามาที่นี่ก็จะได้มาเห็นวัฒนธรรมประเพณีของดั้งเดิมของคนลำพูนว่าอยู่กันมากันยังไงและอาชีพเขาคือเช่นคือถ้าเห็นช่วงทำไร่ทำนาหรือช่วงเข้าสวนอะไรอาจจะไม่เห็นเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ไปทำสวนเสร็จแล้วเขาก็กลับมาคนไหนถนัดงานอะไรเขาก็ทำ

ต้นแบบให้ว่าเนี่ยชุดไทยผ้าไหมลำพูนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างท่านก็ไปตัดเป็นอย่างเช่นยกเล็กอย่างที่ท่านใส่ที่เห็นในรูปเก่าๆนั่นนะคะท่านก็แนะนำว่าควรจะทำลวดลายใหม่ๆมาทำมาให้ดูก็มีลวดลายขึ้นมาเยอะตอนนั้นช่วงนั้นที่ท่านเอาไปใส่ก็คือช่วงนั้นอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะเกือบจะหายไปแล้วพระองค์ท่านอ่ะทำให้ผ้าไหมลำพูนี่จริงๆนะต่อลมหายใจมันจะลมหายใจเฮือกสุดท้ายจำแม่นในช่วงนั้นนะเพราะความตอนนั้นท่านใส่จริงๆทำให้คนตามเสด็จหรือคนดูในทีวีหรือสังคมชั้นสูงผู้ที่เข้างานพิธีราชพิธีเขาก็อยากจะใส่อย่างนั้นเขาบอกมีไหมมีอะไรเขาก็ถามมาก็ขายดีค่ะแต่ภายหลังเนี่ยพระองค์สิริวัณวลีท่านมาต่อยอดสมเด็จย่าพระพันปีหลวงนะท่านก็เอาชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยไปจดทะเบียนที่ยูเนสโกนะโอ้ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

GI นี่ก็คือจะต้องเป็นผ้า GI นี่คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าไปทอที่จังหวัดอื่นๆก็ไม่ถือว่าเป็นผ้าหมายยกดอกลำพูนผ้าหมายยกดอกลำพูน GI ก็คือต้องทอผ้าที่ผ้าไหมที่ลำพูนเท่านั้นไปที่อื่นไม่ถือว่าเป็นผ้า GI โอ้ยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็กรมมนไหมเขาก็ช่วยสนับสนุนเนาะทุกภาคส่วนของราชการก็ท่านก็สนองพระราชปณิธานนะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบก็ไม่มีท่านมันก็ไม่มีอ่ะเพราะผ้าไหมลำโพงเนี่ยมันก็คงเงียบคงหายไปแล้วมั้ง

0: ธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งลูกหลานไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านก็คิดถึงพระองค์ท่านนะคะท่านทำให้คนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีตามที่ท่านปณิธานไว้ค่ะไม่มีคงไม่มีท่านเราก็คงโอ้แย่เนาะประเทศไทย
1: เบื้องหลังความงดงามของผ้าไหมลำพูนแต่ละผืนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมและกี่ทอผ้าแต่เกิดจากความอดทนความชำนาญและประสบการณ์ของช่างทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาจากบรรพบุรุษลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าล้วนผ่านกระบวนการทออย่างประณีตในทุกขั้นตอนจากสองมือของช่างทอที่ค่อยๆทักทอสายไหมให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับหนึ่งในช่างทอผ้าไหมลำพูนผู้ที่ยังคงสืบสานศิลปะหัตถกรรมอันล้ำค่านี้ไว้ด้วยหัวใจ
2: ตอนนั้นน่ะทำอาชีพเป็นเซลล์ขายของช่วงนั้นเห็นนะกับอาที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาทอผ้าทอผ้าไหมยกดอกลำพูนนี่แหละก็เลยสงสัยว่าเขาทอยังไงรายได้เขาพอไหมอะไรหลายๆอย่างแล้วฉลวดกับตอนนั้นน่ะเรามีลูกคนที่สองน่ะอยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยลองไปศึกษาไปเรียนพอไปเรียนรู้สึกว่าผ้าไหมยกดอกมันมีเสน่ห์มันมีศิลปะหลายๆอย่างที่แทรกอยู่ในนั้นตอนนี้ยังเรียนไม่จบเลยยังเรียนได้อีกหลายแบบมากเลยก็เลยอยู่กับมันนานเลยค่ะที่ศูนย์เรียนรู้ที่ลำพูนไหมไทยเนี่ยก็จะมีคุณป้าๆใหญ่ๆเขาคอยสอนเราตลอดเวลาเรามานั่งทอผ้าตรงเนี้ยเราก็ต้องไปถามเขาบ้างไปแอบจำเขาบ้างเขาก็จะมาสอนเราที่กี่บ้างการต่อไหมการทออย่างเงี้ยอาจารย์หลายอาจารย์คุณใหญ่ๆที่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็สอนเราหมดเลยยิ่งเราอายุน้อยเราเข้ามาเรียนนะที่นี่เขาเปิดให้เรียนด้วยนะเปิดให้มาเรียนเป็นความรู้เลยเอาหัวม้วนกลับไปทอที่บ้านได้เลยเวลาเราเรียนรู้อะไรง่ายๆเช่นยกดอก 4-5 ไม้ 5-6 ไม้เสร็จมันก็จะมีการด้านลายมีการทำลวดลายเพิ่มขึ้นมาอีกมีการทอแบบสังเวียนมีอะไรที่มันยากขึ้นยากขึ้นตามสเต็ปแล้วยิ่งเราเรียนไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบสักทีผ้าไหมผืนหนึ่งมันสร้างทั้งรายได้ทั้งเวลาในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเสร็จแล้วสร้างรายได้คือมันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะยิ่งแล้วก็ยิ่งอย่างที่รีว่ามันเรียนไม่สิ้นสุดเพราะว่าเวลายิ่งเรียนยากขึ้นการทอยากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นมันไม่ถึงกับว่าเฟื่องฟูแต่มันเป็นรายได้ที่ประจำคนต้องการเป็นตลาดแรงงานที่คนไม่ค่อยอยากจะทำเพราะมันต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับกี่ไหมคุณยายอะที่อยู่กับที่มีสมาธิในการทอไม่ค่อยได้คุยยุบยับยุบยับแต่เวลาถ้าทอเสร็จอะก็ไปนั่งกินข้าวกันคุยกันได้อะเป็นสังคมแบบนั้นแต่ว่ามันสร้างรายได้ไหมสร้างได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สบายเลยค่ะพระพันปีหลวงท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมพระองค์ท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมที่เป็นสีส้มอะส้มอิฐแล้วเป็นลายกันท่านใส่แล้วสวยมากเป็นอะไรที่อยากให้เราทอผืนนั้นได้ซึ่งบางทีผ้ายกดงยกดอกท่านก็ใส่แล้วสวยทำให้แบบมีลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ถามทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มาสนับสนุนผ้ายกดอกนะลีว่าท่านจะหายไปละเพราะว่าลีก็จะไม่รู้ว่ามันมีรายได้ตรงนี้อยู่มีอาชีพนี้อยู่ในลำพูนน่ะเราไม่แทบจะไม่คิดเลยอย่างเงี้ยท่านถือว่าสนับสนุนเยอะอยู่ในด้านนี้นะรู้สึกว่าที่งานที่เราทำอ่ะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าช่างทอผ้าแบบไหนแล้วผ้าผืนนี้มาแบบไหนบางคนคิดว่าทอมาจากเครื่องออกมาเป็นเครื่องแต่ว่าพอมันดังมันไปสู่ประเทศมีคนเริ่มค้นหาเขาก็จะรู้แล้วผืนนี้ทอมือนะแต่ละผืนทอเองทอมือผ้ายกดอกลำพูนก็ดีนะคะถือว่าดีนะขายดีขึ้นด้วยคือถ้าเกิดสืบสานนี่อยากให้มีเด็กๆเยาวชนนะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงๆจังๆสร้างเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับตอนที่เรียนมหาลัยหรืออะไรบางทีไม่ได้มีอาชีพพวกนี้สอดแทรกอยู่ในมหาลัยนะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ดีและยิ่งแก่ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีบทเกษียณนะดูข้างหลังลีสิคะกี่ขวบแล้วเนี่ยเขายังแบบยิ่งอายุเยอะอะรายได้ยิ่งสูงเพราะอะไรประสบการณ์ในการทอผ้าในการจินตนาการเส้นไหมสีหรืออะไรอ่ะเขาเก่งกว่าเราเก่งกว่าคนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาไปยิ่งอายุเยอะคุณยิ่งมีคุณค่าประมาณนี้อาชีพนี้นะคะรายได้ยิ่งสูงขึ้นตามอายุและประสบการณ์ในการทอต้องขอบคุณพระองค์มากกว่าที่ท่านแบบ เห็นเราเป็นจุดเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นจุดใหญ่จริงๆ4ภาคก็มีผ้าของแต่ละภาคอยู่แล้วเนาะแต่ท่านก็ยังมองเห็นผ้ายกดอกลำพูนแล้วก็ท่านยังใส่ผ้าของเราเพื่อที่แบบเหมือนท่านโปรโมทให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีชื่อเสียงผ้ายกดอกลำพูนก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทำให้การผลิตก็ต้องการผ้าเพราะต้องการผ้าคนทอก็มีงานทำพวกลีก็มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรได้สบายอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงโฆษณาถ้าเป็นคนอื่นมาโฆษณามันก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้พระองค์ท่านใส่ปุ๊บผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เลยกลายเป็นที่รู้จัก

0: ญาติพี่น้องเมื่อก่อนแม่ก็ท้อค่ะแล้วเห็นแม่ท้อว่าเป็นงานสบายได้อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกจากนิคมมาทางทอผ้าให้แม่สอนญาติสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การงานมันก็มั่นคงเลยค่ะแล้วก็มาเลยมาหัดทอผ้าก็มีลูกค้าสั่งประจำอะค่ะบางทีก็ได้ลูกค้าใหม่บ้างอย่างนี้บ้างค่ะก็เฉลี่ยได้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ละเดือนก็ได้เป็นอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกด้วยค่ะมันจะได้เยอะกว่าทำงานประจำค่ะมันมีหลายอย่างเนาะซ่อมเขาดอกทอผ้าด้านลายแล้วก็เก็บเขาย่ำเข้าหัวม้วนอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างกอไหมก็มีเวลาเราทอผ้าก็ต้องใส่ใจในการทอแล้วก็ใจเย็นๆค่ะต้องใช้เวลาทอประมาณ2อาทิตย์เดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลายผ้าที่เราทอว่าจะเสร็จไวหรือช้าอย่างเงี้ยแต่ละผืนมันก็มีมูลค่าเนาะก็ต้องใจเย็นๆทอผ้าให้ดีห้ามที่มีตำหนิห้ามเปื้อนห้ามขาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามทำกระดอกเสียอย่างเงี้ยค่ะตัวดอกจะนูนออกจากผ้าพื้นขึ้นมาค่ะดอกจะนูนออกชัดเลยว่าเราเป็นการทอผ้าไหมทอด้วยมือค่ะเป็นของลำพูนจะออกจะดูออกจะรู้เลยค่ะว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เราดูนะคะดูข่าวพระองค์ท่านก็ได้มาฟื้นฟูให้เรามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นค่ะมั่นคงขึ้นกว่าทำงานโรงงานค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่มีคนนิยมใส่ผ้าไทยยกดอกลำพูนค่ะอยากให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยใช่อยากให้ส่งออกเยอะๆให้คนไทยนิยมผ้าไหมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งต่างประเทศด้วยจะได้รู้จักว่าผ้าไหมเป็นอย่างไรค่ะทอมือกับทอเครื่องมันจะแตกต่างกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ให้รายได้แก่ชาวบ้านและชนบทให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องไปตากแดดตากลมทำไร่ทำสวนนะคะได้ทำงานในที่ร่มทอผ้าไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยค่ะงานสบายขึ้นขอบคุณมาก
1: ๆพอเสร็จแล้วก็คือเอาไปย้อมสีนะคะ
0: จริงเอาไปฟอกก่อน
2: จบจากการบัญชีนะคะทำงานอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอันนี้คือเราส่วนหนึ่งก็คือเราทำมา 4-5 ปีแล้วเราเบื่อเราพูดจริงๆเราเบื่อแล้วคือเรามันแบบทำงานเหมือนเดิมวนๆซ้ำๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือจุดนึงมันอยู่จุดที่อิ่มตัวพอเราอิ่มตัวปุ๊บเราคิดว่าเราลองไปหาประสบการณ์ของตัวเองดีไหมก็คือลองไปหาสิ่งที่เรารักที่เราชอบดูก็เลยออกมาค่ะออกมาประจวบเหมาะกับพอดีเป๊ะก็คือพี่ๆที่รู้จักเขาชวนมาบอกว่าลองมาศึกษาข้อมูลนี้ไหมลองมาทำกิจกรรมตรงนี้ไหมก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมลำพูนนะคะแล้วพอแบบมาตามพี่ๆเขามาก็คือมาแรกๆเลยก็คือมาเรียนรู้ไหมเริ่มจากหนึ่งเลยก็คือจากที่ว่าเรียนบัญชีทำงานออฟฟิศตลอดคือมาตรงนี้ก็คือเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านการสร้างแบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือเรามาปุ๊บเราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากประทับใจที่ว่าอุ้ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยทั้งที่ความจริงมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรเก็บรักษาไว้แล้วพอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราชอบเราก็เลยมาทำตรงนี้เต็มตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นแล้วคือเพื่อที่ว่าเราสามารถเป็นรายได้ของทุกคนได้สามารถต่อยอดให้คนรุ่นหลังหรือคนในอนาคตเขาสามารถดูได้ว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราได้สายพันธุ์มาจากกรมหม่อนไหมทางเชียงใหม่เขาได้ให้สายพันธุ์ของเรามาปลูกเองเพื่อที่ว่าเราลองปลูกแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตัวหนอนไหมนี่คือเรามาจากกรมหม่อนไหมของทางเชียงใหม่ประสานงานกันเขาได้ช่วยเหลือเราก็คือให้แบบไข่ตัวหนอนอย่างเงี้ยค่ะให้มาเลี้ยงดูแล้วก็คือพอเราเลี้ยงดูแล้วคือเราสามารถทำเองได้แล้วก็คือวัฏจักรของเขาเราสามารถดูแลปรับปรุงแล้วก็ดูแบบเขามีรุ่นต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทำอย่างนั้นเป็นวัฏจักรเลย

ก็คือการปลูกพันธุ์หม่อนที่ว่าตัวหนอนไหมสามารถรับประทานได้แล้วคือเขากินได้เพราะสายพันธุ์ของตัวหนอนนะคะจะกินได้แค่ผลหม่อนแค่บางชนิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหม่อนก็คือให้เราเลี้ยงก็จะเป็นหม่อนใบก็คือใบเขาจะใหญ่มากตัวนั้นก็คือคนสามารถรับประทานได้ด้วยอันนี้เราคือสามารถมาเลี้ยงตัวหนอนได้แต่ถ้าผลหม่อนบางพันธุ์ที่ว่าเราเลี้ยงที่ว่าเราจะกินแบบมันเบอร์รี่ตัวนี้ก็คือน้ำหม่อนก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่ตัวหนอนเขากินไม่ได้คือเราก็จะปลูกแยกแล้วก็เอามาให้ตัวหนอนกินเพื่อที่ว่าส่วนผสมก็คือวิตามินในใบอะค่ะเขาจะช่วยให้ตัวหนอนเขามีรังไหมก็คือการพันน้ำลายของเขาอะได้เต็มที่และรังไหมเขาจะมีความแข็งแรงความเหนียวความนุ่มด้วยจากตัวหนอนไหมก็คือพอเขาเข้ารังเสร็จแล้วเราจะคัดคือตัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะมาอบแห้งคือให้เขาตายในรังเลยเพื่อที่ว่าเราจะมาทำการสาวไหมก็คือตัวหนอนไหมอะค่ะเขาจะเป็นแบบดักแด้ก่อนจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะพอเป็นผีเสื้อปุ๊บเขาจะกัดรังออกมาตัวนั้นอะเราจะทำการสาวไหมไม่ได้อันนี้เราจะเอารังเขาไปอบแห้งเพื่อให้เขาตายแล้วก็เอารังเขาอะค่ะมาต้มแล้วก็ทำการสาวไหมเป็นเส้นไหมเพื่อให้คนทอเขาทอผ้าต่อไปค่ะเส้นไหมที่ได้คุณภาพและดีมาจากการเลี้ยงตัวหนอนที่เขาแบบการใส่ใจรายละเอียดการดูแลเพื่อที่ว่าให้ได้เส้นไหมใน1เส้นในการทอผ้าไหม1ผืนออกมา

0: ราอะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลกก็คือส่วนหนึ่งเล็กๆก็คือการเป็นต้นตอของต้นน้ำก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคือกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนที่ว่าทุกคนทั่วโลกต่างชื่นชมว่าเนี่ยมาจากตัวหนอนไหมของเรารู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วก็แบบดีใจที่ว่าพระองค์ท่านยังเห็นแบบชุมชนเล็กๆในจังหวัดในลำพูนอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถคือเกษตรกรอ่ะสามารถต่อยอดได้แล้วมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็แบบกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านพัฒนาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าการก่อตั้งกรมหมอนไหมขึ้นมาเพื่อให้ที่ว่าเส้นไหมอ่ะได้รับคุณภาพเพื่อที่จะเป็นมรดกโลกต่อไปค่ะ
1: จากต้นหมอนสู่ตัวไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าอันงดงามทุกขั้นตอนของผ้าไหมไทยล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและหัวใจของผู้คนในชุมชนบนแผ่นดินลำพูนภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านสองมือของช่างทอผ้าผ่านความตั้งใจของผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผ้าไหมไทยยังคงงดงามอยู่คู่แผ่นดินจนถึงวันนี้ล้วนเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะหัตถกรรมของชาติกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งเล็กๆที่ถูกถักทอในวันนี้จึงมิใช่เพียงพื้นผ้าแห่งความงดงามแต่คือสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงถักทอความภาคภูมิใจอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
2: และนี่คือสารคดีในดวงใจนิรันดร์นะคะตอนลำพูนเมืองใหม่ในพระกรุณาผ้าไหมลำพูนค่ะเป็นมรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านะคะที่ยังคงอยู่ในแผ่นดินไทยและสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประสบนิกรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: คำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
3: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
7: บรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

0: NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้อาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนใกล้กับวานิซ่าคาบาเร่โชว์ถนนพัฒนาชนบท3แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดเกิดเหตุพบว่าไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงสร้างกลุ่มควันขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงฉีดน้ำสกัดไฟไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียงจนกระทั่งควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุและความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนภัยมิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงโดยใช้ความสงสารของคนรักสัตว์มาเป็นเครื่องมือโดยอ้างตัวเป็นนักอนุรักษ์สร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือจิตอาสาชวนประชาชนทำบุญช่วยสัตว์โดยมีการโพสต์รูปสัตว์ป่าบาดเจ็บเชิญชวนโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาที่อ้างว่าเป็นผู้ดูแลสัตว์และมีการอัปเดตเรื่องราวดราม่าเพื่อหลอกให้เหยื่อโอนเพิ่มเรื่อยๆแต่หากเหยื่อเกิดความสงสัยจะลบโพสต์และบล็อกหนีทันทีดังนั้นขอให้ประชาชนจำไว้เสมอว่าหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวหรือส่งลิงก์รับบริจาคจึงไม่กดลิงก์แปลกปลอมไม่บอกรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินเข้าบัญชีชื่อบุคคลธรรมดาที่ไม่รู้จักอย่างเด็ดขาดการค้าภายในร่วมกับกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินพันธมิตรประกอบด้วยการบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวยส์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ทยอยออกสู่ตลาดพร้อมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศผลักดันให้ผลไม้ไทยเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนโดยโครงการนี้มีระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570ซึ่งกรมการค้าภายในได้ส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานตั้งแต่เมื่อวานกระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะโอนเงินสนับสนุน40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยนอกจากนี้ยังเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิรบและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามจะพ่ายแพ้ในที่สุดส่วนข่าวลือที่ว่ารัสเซียอาจต้องระดมกำลังพลเพิ่มเติมนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในแนวหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคโดเนสอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยอมรับว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันพร้อมบอกว่ายูเครนใช้ยุทธวิธีการก่อการร้ายโดยรัฐด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่อาจเจรจากับผู้ก่อการร้ายได้นายโจชัวว่องนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้คาดว่าจะรับสารภาพในคดีความมั่นคงแห่งชาติจากการถูกกล่าวหาว่าสมคบต่างชาติโดยในว่องวัย29ปีเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งในกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงเขาถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันในว่องกำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีในความผิดฐานโค่นล้มอำนาจรัฐและมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้าส่วนข้อหาใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มเติมอาจเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุดช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบค่ะ
1: คน38ประการประการที่29ได้เห็นสมณะหาโอกาสพบผู้ทรงศีลหรือผู้ประพฤติดีเพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดในการดำเนินชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะเราออกอากาศเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์ 11:05 น.ถึง 11:55 น.โดยประมาณนะคะและดิฉันทิชาสุริธรรมค่ะดำเนินรายการนะคะวันนี้พามาติดตามกับหน่วยงานนึงค่ะซึ่งบ้านเราเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเราเกิดคดีต่างๆมากมายบางครั้งก็ต้องผ่านการตัดสินบางครั้งก็อาจจะต้องเป็นการรอลงอาญาความผิดในมูลฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทำให้เกิดกรมที่จะต้องขึ้นมาดูแลนะคะนั่นก็คือบทบาทหน้าที่ของกรมคุมประพฤติซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาฉายภาพให้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องที่จะมีการคุมประพฤตินิสัยแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้แล้วโดยอย่างดีแล้วก็มีอาชีพมีงานทำแต่ว่าเบื้องลึกสำคัญของเขาคือการปลูกฝังแล้วก็พยายามจะสร้างเสริมในแง่ของการศึกษาด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของกองที่พัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อจะคิดค้นเทคโนโลยีหรือว่าดิจิตอลต่างๆนวัตกรรมต่างๆที่จะเอามาช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการคุมประพฤติเหล่านี้เนี่ยให้ออกมาอย่างเป็นคนดีมีคุณภาพสู่สังคมนะคะวันนี้เราจะคุยกับท่านเจษดาพุ่มจันทร์นะคะท่านคือท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤตินะคะสวัสดีท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ถูกต้องนะคะ
1: ถูกต้อง
0: ท
1: ่
0: านเจษดาท่านผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติที่มาจากกรมคุมประพฤตินะคะปัจจุบันนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยเราได้ยินบ่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเคสมันเยอะในบ้านเราแต่ว่าเรื่องราวของกรมคุมประพฤติในภาพใหญ่จริงๆแล้วอะค่ะหน้าที่ของเราทำอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วกรมคุมประพฤตินะครับตั้งมาประมาณ43ปีแล้วแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักนะครับกรมคุมประพฤตินะครับมีภารกิจตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559นะครับภารกิจที่จะเข้าใจได้ง่ายคือมีหน้าที่ในการที่จะสืบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาภารกิจนี้จะช่วยทำให้ศาลเนี่ยนำข้อมูลไปใช้ดุลพินิจตัดสินกับจำเลยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับภารกิจที่2ก็คือหลังศาลมีคำพิพากษาคือภารกิจในการควบคุมและสอดส่องอันนี้ก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลผู้ถูกคุมประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับภารกิจที่3ก็คือในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูนะครับรวมถึงการสงเคราะห์ก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทำให้ผู้ที่ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้นะครับสำหรับภารกิจที่ได้นำเรียนมาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นภารกิจที่เรารับมาจากเรือนจำด้วยก็คือผู้พักการลงโทษผู้ลดวันต้องโทษ อันนี้ก็เป็นภารกิจอีกอันหนึ่งที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์นะครับก็คือหลังจากที่เขาต้องโทษระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ได้รับการพักการลงโทษก็จะมาอยู่ในภารกิจของกรมคุมประพฤติด้วยเพราะนั้นภารกิจก็จะมีในหลายมิติทั้งด้านของการบังคับใช้กฎหมายทั้งด้านการแก้ไขฟื้นฟูและก็ด้านการช่วยเหลือนะครับท่านอธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับท่านร้อยตำรวจเอกปิยะลักษกุลท่านก็กรุณาที่จะให้สร้างสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายการแก้ไขฟื้นฟูและการให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดเพื่อที่จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับพัฒนาพฤตินิสัยของตนเองเนี่ยให้สามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับสังคมเพื่อทดแทนความผิดที่ได้กระทำเกิดขึ้นนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้สังคมให้เกิดความยั่งยืนครับ
0: ค่ะเราเห็นบทบาทมามากแต่ว่าประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยเรียกว่าไงคือเขาทราบแหละว่าถ้าเขามาถึงจุดเนี้ยเขาก็ต้องผ่านการดูแลของทางกรมคุมประพฤติแต่บางทีอาจจะยังสับสนในเรื่องของชื่อหรือว่าเอ๊ะมันจะหนักหนาอะไรยังไงไหมนะคะนี่ก็เราถือว่ามาให้ข้อมูลให้ความรู้กันและในส่วนของกองพัฒนาคุมประพฤติเองนะคะหน้าที่ผอ.โดยตรงเลยเนี่ยทำอะไรคะ
1: ครับสำหรับกองพัฒนาการคุมประพฤตินะครับก็มีหน้าที่ในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการคุมความพืชไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็ดูแลเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานของสำนักงานคุมพืชทั่วประเทศเรามีสำนักงานคุมพืชทั้งหมดเนี่ย105แห่งนะครับเพื่อที่จะบริการงานด้านคุมพืชแก่พี่น้องประชาชนนะครับกองพัฒนาการคุมพืชก็มีหน้าที่ในการกำกับเรื่องมาตรฐานนอกจากนี้ก็มีในเรื่องของงานต่างประเทศที่เราต้องประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการกับต่างประเทศแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยทางด้านวิชาการเพื่อที่จะพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วย
0: อันนี้คือภาพรวมๆนะคะของกองพัฒนาการคุมประพฤติถูกต้องนะคะทีนี้ก็คือเดี๋ยวเรามาค่อยมาขยายภาพว่าเขาทำอะไรบ้างในแง่ของดิจิตอลนะคะแต่ว่าเริ่มต้นก็อยากจะถามก่อนว่าปัจจุบันน่ะงานน่าจะเยอะนะคะอยากรู้ว่ามีสักกี่เคสที่เราดูแลอยู่อะค่ะ
1: จากตัวเลขนะครับถ้า พี่น้องประชาชนทราบแล้วอาจจะตกใจนะครับจากสถิติเนี่ยมีผู้กระทำผิดนะครับอยู่ในความดูแลนะครับประมาณ 350,000 คนนะครับกับอัตรากำลังประมาณ 4,000 คนนะครับก็ประมาณ1ต่อ100นะครับจะเห็นได้ว่างานเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีพี่น้องประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุ้มพื้นเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาดูแลผู้ก้าวพลาดที่กลับไปอยู่ในชุมชนนะครับก็ทำให้งานเราเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตรากำลังนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเครือข่ายในการ

0: การดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมครับ
1: อืมค่ะถือว่าเยอะมากนะคะแต่ยังดีที่มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยด้วยนะคะภาพรวมคือ 3.5 แสนคนดูแลกันเนี่ยโอ้โห1ต่อ100งานหนักหน่วงงานหินต้องใช้พลังกายพลังใจอย่างมากเลยปัจจุบันนี้เองเนี่ยเราพบปัญหามั้ยคะว่าในการที่เราดูแลเนี่ยกลุ่มไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นเคสที่ต้องค่อนข้างให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่าดูเปราะบางดูปัญหาเกิดขึ้นง่ายอย่างเง
0: ี้ยธรรมชาติของผู้ถูกคุมเอาพืชกลุ่มนี้นะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับสามารถที่จะมีจิตใจที่จะหวนกลับไปกระทำความผิดได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มภารกิจของกรมควบคุมนะครับก็เป็นกลุ่มของยาเสพติดนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มที่จะหวนกลับไปทำผิดซ้ำได้ง่ายวิธีคิดก็คือว่าเราพยายามที่จะปรับพัฒนาพฤตินิสัยเขาทำยังไงให้สามารถที่จะเลิกเสพยาได้ประการแรกประการที่สองก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะกลับไปอยู่ในสังคมมีงานทำแล้วก็สร้างคุณค่าตัวเองให้สังคมยอมรับได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทาย
1: ค่ะมิติของการศึกษาซึ่งก็จะนำมาสู่อีกหลายๆมุมนะคะที่เขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนกลุ่มนี้มีการศึกษาแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้จริงก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของการปลุกพลังแห่งการเรียนรู้ใช่ไหมคะเรามาถึงตัวนี้เรียกคะ DOP Learning Space ค่ะขอชมหน่อยได้ไอเดียเป็นยังไง
0: ครับ DOP Learning Space นะครับก็มาจากแนวคิดที่จะนำเรื่องการศึกษาเข้ามาช่วยผู้ก้าวพลาดทั้งหลายให้เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ให้เกิดความยั่งยืน DOP เนี่ยย่อมาจาก Department of Prevention ก็คือชื่อของกรมคุมประพฤตินะครับสำหรับคำว่า learning space เนี่ยต้องการที่จะสื่อสารให้เห็นว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเปิดพื้นที่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นด้วยผู้ก้าวพลาดเองด้วยพนักงานคุมพืชเองซึ่งเดิมเนี่ยเราทำงานในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ให้การส่งเคราะห์นะครับเริ่มแรกโครงการเนี่ยมักจะมีคำถามว่าเออเรากำลังกรมคุมพืชกำลังสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นมาในระบบอีกหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เราต้องการที่จะให้การศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำต้นทุนชีวิตของแต่ละคนซึ่งผู้ก้าวพลาดเนี่ยมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องรายได้เรื่องครอบครัวเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปรับเข้ามาในระบบการศึกษาเราเรียกว่าการศึกษาแบบยืดหยุ่นคือสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้ก้าวพลาดนะครับแทนที่จะบอกว่าผู้ก้าวพลาดเนี่ยจะต้องออกจากงานเพื่อไปศึกษาต่อเราก็คิดเสียว่าจัดระบบการเรียนให้เหมาะสมเช่นคนที่มีอาชีพอยู่แล้วก็สามารถที่จะนำอาชีพมาดัดแปลงปรับเป็นหน่วยกิจการเรียนรู้ได้แล้วก็มีการที่จะนำเงื่อนไขการคุมพืชเนี่ยไปเปรียบเทียบเพื่อเป็นหน่วยกิจการเรียนได้เพราะนั้นการที่ได้เข้าระบบนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะนำทักษะชีวิตนำอาชีพมาสู่การศึกษาได้อย่างยืดหยุ่นครับ
1: ค่ะก็ถือว่าไม่ได้เป็นเพียงการส่งผู้ถูกคุมประพฤติกลับเข้าเรียนแต่ว่าสร้างความเรียนการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นซึ่งเดี๋ยวเราก็คงสามารถได้ยกเคสสี่ด้านหลักๆที่เราพัฒนาคือเรื่องของการศึกษา
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของความเหมาะสมใช่ไหมคะ
0: แ
1: ล้วก็มีเรื่องของนักการจัดการเรียนรู้เราจะทำให้เขาเป็นได้แบบนั้น
0: สำหรับคำว่านักจัดการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าพนักงานคุมพืชเองเนี่ยเราทำงานภายใต้กรอบของกฎหมายวิธีคิดของพนักงานคุมพืชเดิมเนี่ยเราจะมองว่าเรามีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายให้ผู้ถูกคุมพืชเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็มีหน้าที่ในการช่วยเหลือส่งเคราะห์ตามความเหมาะสมแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของกรมนะครับ
1: เรา
0: พยายามที่จะปรับพนักงานคุมพืชเนี่ยเป็นนักจัดการเรียนรู้ซึ่งก่อนเริ่มโครงการเนี่ยจะมีคำถามมาว่าเอ๊ะพนักงานคุมพืชต้องเป็นคุณครูแนแนวอีกไหม นะครับเราก็สื่อสารให้เห็นภาพชัดค่อยๆสร้างการรับรู้ว่านักจัดการเรียนรู้เนี่ยก็คือนักจัดระบบการศึกษาโดยที่นำเงื่อนไขการคุมพืชนำอาชีพนะครับนำสิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเข้าสู่ระบบการเปรียบเทียบหน่วยกิจเพื่อให้จบวุฒิการศึกษาแล้วก็สามารถนำวุฒิเนี้ยไปใช้ตามกฎหมายได
1: ้อืมเหมือนเราเคยมีคนในหลากหลายอาชีพที่มาผ่านจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาสามารถต่อยอดได
0: ้
1: จริงๆแล้วแบบน่าทึ่งด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพ่อ
0: สำหรับมันมีหลายเคสนะครับที่น้องกลุ่มที่ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่เคสที่น่าประทับใจนะครับก็เป็น ผู้ก้าวพลาดที่อยู่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนั้นได้พบว่าน้องคนนี้สามารถที่จะพัฒนาทักษะตัวเองได้นะครับโดยอาชีพของเขาเนี่ยเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยอะนะครับจากการที่ไปค้นหาต้นทุนเขาเนี่ยนอกจากเขาเป็นผู้ฝึกสอนมวยกับชาวต่างชาติแล้วเนี่ยเขาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับซึ่งก็น่าสนใจตรงที่ว่าประสบการณ์ชีวิตเขานะครับแล้วก็ทักษะเขานะครับเราก็เลยนำมาวางแผนช่วยกันวางแผนนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจให้น้องคนนี้ว่าเขาสามารถที่จะเรียนต่อได้นะครับพื้นฐานเขาคือเขาจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่6
1: ต่อ6
0: แล้วก็ในครอบครัวเองไม่มีใครจบเกินมากกว่านี
1: ้ะ
0: นะครับเขาก็เลยมีแรงจูงใจว่าเขาอยากสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวแล้วเวลามาเจ อพนักงานของพืชในฐานะนักจัด การเรียนรู้เนี่ยก็เลยเกิดความสนใจที่จะเรียนต่อนะครับเราก็เลยดีไซน์ว่านั้นก็เอาทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษของเขาแล้วก็การเป็นครูมวยนะครับมาถอดรหัสหน่วยกิตให้เขาสามารถที่จะเรียนจบได้ภายในระยะเวลาอันจำกัดแล้วก็ไม่กระทบกับอาชีพเขานั่นแปลว่าเขายังสอนมวยไทยได้ยังขึ้นชกได้มีรายได้เท่าเดิม 80,000 แต่สามารถจบการศึกษาได้นะ
1: ไม่น้อยเลยนะคะกับคนที่เคยจบป.6แล้วก็ได้รับโอกาสจากกรมคุมประพฤติที่ให้มาเรียนรู้ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเทียบหน่วยกิตต่อด้วยแถมมันมีมาตรวัดด้วยใช่ไหมว่าเขาสามารถไปได้ถึงเลเวลที่เกินกว่าที่เราคิดเช่นเขาจบได้เร็วเลยวุฒิม.3 ม.6นะคะเล่าให้ฟังได้ค่ะ
0: เ บื้องต้นเนี่ยจากการที่สร้างแรงจูงใจกับน้องเขานะครับก็พูดว่าถ้าจบแค่ม.3 ม.6นะครับแล้วเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยสมมติว่า50ปีภาษามวยเรียกว่ากระดูกมวยก็จะไปต่อสู้กับคู่แข่งไม่ได้
1: เริ่มอ่อน
0: เพราะนั้นก็เลยสร้างแรงจูงใจว่าถ้าสมมติว่าเขาเรียนจบม.6ตามแผนที่เราร่วมกันทำเน
1: ี่
0: ยเขาสามารถที่จะไปเรียนต่อทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษาได้แล้วก็นำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทักษะที่มีอยู่เนี่ยไปผนวกกับใบปริญญาที่จะได้ในอนาคตสามารถที่จะไปเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเพื่อสอนทักษะมวยไทยได
1: ้
0: มันก็เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เขาแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิบัตรรับรองเขาอย่างเป็นระบบขึ้นมาได
1: ้ค่ะแล้วเขาก็สามารถเอาตรงนี้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ด้วย
0: ได้ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคนที่เขาเคยก้าวพลาดแล้วแล้วเขาได้รับโอกาสนะฮะแล้วเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาการวิชาชีพโดยเฉพาะของเขาที่เขามีทักษะส่วนตัวก็คือเรื่องมวยและเขามีรายได้ถึง 80,000 บาทแล้วเขายังสามารถมีพลัสพิเศษก็คือสื่อสารกับต่างประเทศได้ตอนออกกลางนี่เขาชอบสมุยมากนะป่านนี้นี่ลูกค้าตอนออกกลางน่าจะเยอะมากเลยบ็อกซิ่งเนี่ยนะคะไทยบ็อกซิ่งแล้วก็ยังสามารถจะไปเรียนต่อได้อนาคตแก่ตัวก็คงจะต้อง
0: เป็นอาจารย์พิเศษ
1: อาจารย์พิเศษได้เป็นนักกายภาพได้เรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามา
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมฮะมันเป็นโอกาสหลายๆอย่างซึ่งทั้งหมดเนี่ยกรมเขามีการวางแผนอย่างเป็นระบบนะว่าเราจะให้การศึกษาคนคนหนึ่งที่เคยก้าวพลาดเห็นกรมเน้นย้ำมากเราจะไม่พูดถึงว่าเขาเคยต้องโทษแต่เราจะใช้คำว่าผู้เคยก้าวพลาด
0: ให
1: ้เขากลับมามีโอกาสแล้วก็ทำได้อย่างที่เป็นเคสสตาร์ดี้ที่โดดเด่นมากน่าสนใจตอนนี้เขากำลังประกอบอาชีพอยู่เหมือนเดิม
0: ประกอบอาชีพอยู่เหมือนเดิมครับ
1: แล้วอุดมศึกษาเขา
0: แล้วเขาเนี่ยเบื้องต้นเขาจบการศึกษาระดับม.ต้นแล้วกำลังให้ศึกษาต่อในระดับม.ปลายนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าหลักสูตรที่เราพยายามสร้างขึ้นเนี่ยก็คือว่าให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้เรียนนะครับโดยที่สามารถที่จะสำเร็จการศึกษาโดยไม่กระทบกับชีวิตประจำวันเขา
1: สุดยอดเลยอะนะคะนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าเคยวิกฤตมาก็ตามแต่ตอนนี้มีผู้ให้แล้วเขารู้จักขวาด้วยเห็นดวงตาเป็นประกายมาก
0: ใช่ครับตอนที่สร้างแรงจูงใจน้องรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเพราะว่าเขามีแรงขับจากครอบครัวที่บอกว่าในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครเคยจบระดับสูงกว่าป.6เพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราได้ต่อยอดแล้วก็ได้ให้น้องเขาเป็นคนคุมประพฤติต้นแบบเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้ผู้ก้าวพลาดรายอื่นๆได้ปรับปรุงตนเองแล้วก็สร้างคุณค่าต่อไปคร
1: ับค่ะก็นี่คือมิติในการดูแลที่ดูเหมือนว่าจะดูแลเพียงคนเดียวแต่จริงๆเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเขาบาลานซ์ขึ้นนะคะเห็นว่าเป็นในแง่ของดูแลอาชีพดูแลครอบครัวพื้นฐานการศึกษาการฟื้นฟูก็เลยใช้อะแดปหลายแนวทางกับหลายคน
0: ใช่
1: นะคะ
0: คือเรื่องการศึกษาเนี่ยเรา

0: ไม่ได้อยากที่จะเอาโมเดลคนหนึ่งไปใช้กับอีกคนหนึ่งแน่นอนว่าวิถีชีวิตภาคเหนือไม่เหมือนกับภาคใต้ภาคอีสานไม่เหมือนภาคกลางเพราะนั้นการศึกษาเนี่ยเราต้องการสร้างนิเวศการศึกษาให้สอดคล้องกับผู้ก้าวพาดแต่ละรายเราจะไม่ตัดเสื้อโหลแล้วไปใส่ให้คนทั้งประเทศมันก็จะรู้สึกว่าถูกบังคับให้ทำเพราะนั้นถ้าเราสร้างนิเวศการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ก้าวพาดแต่ละรายเนี่ยมันก็จะเกิดแรงจูงใจในการที่น้องๆเหล่านี้จะศึกษาต่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตแถมยังรู้สึกว่าช่วยจัดระบบกระบวนการคิดเขานอกจากที่จะเรื่องการศึกษาแล้วก็ยังเกื้อกูลกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคงพื้นได้ด้วย
1: ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับเราเคยมี lesson learned บทเรียนมาแล้วว่าคนที่เคยทำผิดแล้วเคยหลุดออกจากระบบการศึกษาไปเพราะเราเหมือนไม่มีการจัดการที่ดีพอเตรียมทางปูทางให้เขาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะอันนี้คือรายได้และความมั่นคงซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงที่เราไม่อยากให้เขากลับมาเลยแต่เขาดันกลับมาอีกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เขาไปพัฒนาขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลถ้าย้อนกลับไปนำร่องในด้านการศึกษาเราจัดการศึกษารายบุคคลเราแบ่งเป็นทั้งประถมมัธยมตอนปลายตอนต้นตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างแล้วสำเร็จขนาดไหนคะแล้ววางแผนถึงเนี้ยปีงบประมาณปีนี้จะสุดละนะคะวางแผนไว้ยังไงคะพ่อ
0: คือโครงการนำร่องที่สร้างโมเดลเรื่องการศึกษาสำหรับน้องๆผู้ถูกกวางพื้นนะครับเราขับเคลื่อนเนี่ยเป็นเฟสแรกในปี2569นะครับจำนวน16สำนักงาน14จังหวัดนะครับซึ่งผลการศึกษาเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปว่ามีผู้สมัครประมาณ109คนแล้วก็จบการศึกษาประมาณ70คนซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าพึงพอใจประมาณ 69.9% น
1: ะ
0: ครับสำหรับโครงการนี้ก็คาดว่าจะดำเนินการต่อยอดในปี2570เนี่ยมีสำนักงานนำร่องทั้งหมด36สำนักงานเพื่อจะที่จะเป็นเฟสที่2นะครับแล้วก็เราถอดบทเรียนในระหว่างนี้เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานในการดำเนินการแล้วก็จะต่อยอดในเฟสที่3ปี2571นะครับซึ่งจะครอบคลุมทั้ง105สำนักงานทั่วประเทศครอบคลุมทั้ง77จังหวัดครับ
1: โอ้ค่ะเรียกว่าเราก็ต้องไปประสานงานกับทางคุมประพฤติจังหวัด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะต่อยอดไปทั้งปี70ปี71แล้วเราคงจะได้ภาพรวมของผู้ที่ผ่านการศึกษาต่างๆมามากขึ้นเปอร์เซ็นต์น่าพอใจมากนะคะเท่ากับว่าประมาณ3 ใน 4เลยทีเดียวประมาณนั้นเลยเหมือนกันนะคะ
0: คือในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ทำผิดนะครับเรามักมีหลักคิดว่าแม้จะสำเร็จได้คนเดียวเราก็พึงพอใจดีกว่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยนะครับอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยแม้ว่าจะสมัครมาประมาณ109คนแล้วสำเร็จการศึกษาไม่ 100% แต่ว่าเราก็ถือว่าเรามีโมเดลสำหรับโอกาสให้ผู้กระทำผิดรายอื่นเนี่ยสามารถที่จะได้เรียนรู้แล้วก็เดินตามอย่างมั่นใจเพราะว่าระบบการศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาแบบยืดหยุ่นสังคมมักจะถามว่าเรียนจบแล้วสามารถใช้วุฒิตามกฎหมายได้จริงไหม
1: ใช่ค่ะใช่
0: นะครับแล้วก็จบแล้วอาวุธไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลช่วยพิสูจน์อย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าน้องนักมวยสามารถที่จะนำไปศึกษาต่อได้แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้เพิ่มคุณวุฒิทางอาชีพได้ด้วยนะครับเพราะเรามีพัฒนาทั้งในเรื่องของอาชีพทั้งในเรื่องการศึกษาควบคู่กันด้วย
1: แล้วก็ได้รับโอกาสที่ดีมากนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ให้โอกาสซึ่งเดี๋ยวในบทต่อๆไปเนี่ยเราคงจะได้เปิดเผยชมหน้าของหน่วยงานที่ทางกรมไปโคด้วยนะคะว่าเขามีหน่วยงานเอกชนไหนก็มายื่นมือให้ความช่วยเหลือกันบ้างแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนเนี่ยทำหน่วยงานเดียวก็เหนื่อยอีก
0: ใช่เ
1: ห็นว่าต้องทำควบคู่การมีพันธมิตรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: สำหรับเรื่องการคุมความพืชนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานยุติธรรมทางอาญาเนี่ยแน่นอนว่าอัตรากำลังในกรมเองเนี่ยไม่สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็เรื่องงบประมาณมีข้อจำกัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพนะครับเรื่องการศึกษาเรื่องการบำบัดแก้ไขต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากกองทุน
1: เพ
0: ื่
1: อความเสมอภา
0: คทางการศึกษาซึ่งเป็นองค์การมหาชนหรือเรียกย่อๆว่ากสศ.นะครับได้ช่วยเข้ามาพัฒนารูปแบบการศึกษาให้เกิดการศึกษาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามภารกิจของกรมควบพืชนะครับนอกจากนี้ยังมีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งเราก็ไปร่วมมือในการที่จะถอดบทเรียนจากการร่วมกิจกรรมโปรแกรมต่างๆของกรมควบพืชเหมือนกัน นะคร
1: ับ ค่ะอยากรู้จังเลยค่ะเวลาลงไปร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศเรียกย่อๆแล้วกันนะต่างกันกับกสนไหมคะ
0: ในระบบของกสนต้องขออนุญาตเรียนว่าระบบกสนเนี่ยก็จะมีการเรียนรู้แต่ว่าจะต้องนัดผู้ถูกลงพืชไปในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีช่วงเวลาของการเปิดเทอมเนี่ยเป็นพีเรียดตามที่กระทรวงกำหนดแต่ว่าในส่วนของการศึกษาแบบยืดหยุ่นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้ทันทีนะครับไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาอย่างชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ายืดหยุ่นพยายามดีไซน์ให้สามารถที่จะจัดนิเวศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนมากกว่าที่จะให้ตัวผู้เรียนปรับเข้าหาสู่หลักสูตรเพราะนั้นหลักสูตรเองเนี่ยก็จะเป็นการดำเนินการนำทักษะชีวิตทักษะอาชีพแล้วก็เงื่อนไขการคุมพืชที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในมุมกลับกันเนี่ยการที่เรานำระบบนี้เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ถูกลงพืชเองเนี่ยสามารถที่จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขได้มากยิ่งขึ้นนอกจากจะรู้สึกว่าแค่มารายงานตัวแล้วก็คุมพืชก็จะมีความรู้สึกว่ารายงานตัวครบแล้วยังได้วุฒิการศึกษาเพิ่ม
1: รายงานตัวครบมีคุณวุฒิเพิ่มแล้วก็มีเครือข่ายเพิ่มมีคอนเนคชั่นนะมีผู้ให้องค์ความรู้ต่างๆลงไปครอบคลุมกี่จังหวัดแล้วบ้างคะที่เราร่วมกับพันธมิตรหรือว่ากสศค่ะ
0: ที่เราดำเนินการไปแล้วนะครับมี16จังหวัดนะครับซึ่งในวันที่3กันยานี้นะครับเราก็จะจัด DOP Learning Space ในเชิงสัญลักษณ์ว่าทั้ง16จังหวัดเนี่ยประสบผลสำเร็จอย่างไรมี best practice ที่จะถ่ายทอดให้กับสำนักงานนำร่องในปี70ทั้ง35-36สำนักงานเนี่ยอย่างไรเพื่อที่จะให้ทั้งสำนักงานนำร่องปี69แล้วก็นำร่องในปี70ได้มาถอดบทเรียนได้มาช้อปปิ้งไอเดียร่วมกันนะครับแล้วก็ในเชิงสัญลักษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านรุ่นพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากระทรวงยุติธรรมนะครับกรมควบคุมให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาเพื่อที่จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยครับ
1: ค่ะเอองานพรุ่งนี้เราจัดที่ไหนนะส่วนกลางนะ
0: พรุ่งนี้เราจัดที่ส่วนกลางที่โรงแรมรามาการ์เด้น
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีนำร่องไปแล้ว16แห่งมีทั้งพระนครศรีอยุธยาลพบุรีระยองอุบลมีอุบลราชธานีสาขาเดชอุดมเพราะเขาจังหวัดใหญ่นะคะมีสกลนครเชียงรายเชียงรายยังมีสาขาเทิงอีกแล้วก็มีนครสวรรค์เมืองใหญ่ทั้งนั้นเลยกาญจนบุรีราชบุรีนครศรีธรรมราชแล้วยังมีนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: มันมีอะไรที่เราต้องไปขนาดนั้นเพราะว่าเมืองเขามีมิติเลี้ยงไงคะ
0: อย่างที่ได้นำเรียนว่าเราพยายามที่จะสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้สอดคล้องอย่างที่บอกว่าภาคเหนือไม่เหมือนภาคใต้ภาคอีสานไม่เหมือนภาคกลางเพราะนั้นนิเวศการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นต้นทุนในการที่จะจัดระบบการศึกษาเช่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างโมเดลขึ้นมาว่าป่าเขาหน้าเลแต่ภาคเหนือก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะครับนครศรีธรรมราชเนี่ยเขาใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเข้ามามีส่วนในการที่จะคิดค้นหลักสูตรแล้วก็ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับผู้เรียนรู้เพราะนั้นคนที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนนะครับก็จะมีการเรียนทั้งเรื่องการสื่อสารเรื่องทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนแต่ละคนที่อยู่ในนั้นด้วย
1: ค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะแต่ละเมืองเขามีธีมของเขาอันนี้เราเรียนรู้เรื่องนครศรีธรรมราชไปแล้วว่าเขามีเรื่องป่าเขานาลีนะคะแต่ที่อื่นเขาก็มีสตอรี่ของเขาอีกและแน่นอนว่าก็คงจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ไปเรียนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่ตอนนี้เนี่ยอะแดปต์ตัวเองเป็นนักจัดการเรียนรู
0: ้
1: เดี๋ยวจะได้ไปเจอกันนะคะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องของการวัดผลด้วยเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะแต่สำหรับท่านที่ยังสนใจข้อมูลนะคะของกรมคุมประพฤติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเครื่องมือต่างๆตลอดจนวิธีการที่เราจะทำยังไงนะที่ให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดเนี่ยเขาทำงานแล้วให้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุดตามสาขาอาชีพและความสามารถที่เหมาะสมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาต่อที่ NBT มีคำตอบค่ะ

0: เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองชุดไทยแบบลำลองใช้ริ้วตามขวางหรือตามยาวป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: ุดในช่วงที่2 NBT มีคำตอบแล้วได้รู้บทบาทหน้าที่ของกรมคุมประพฤตินะคะเรียกว่า Amazing มากเพราะว่าหลากหลายมิติมากแต่เดี๋ยวจะ Amazing กว่านี้อีกเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีงานใช่ไหมคะซึ่งท่านอธิบดีท่านก็ไปเป็นพ่องานแล้วก็
1: ท่านรัฐมนตรีรับเชิญเป็นประธาน
0: ไม่พูดถึงไม่ได้นะต้องท่านรัฐมนตรีเป็นประธานอีกท่านหนึ่งนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นมิติของการที่เขาว่าทำไมต้องมีสำนักคุมประพฤติเนี่ยนะคะสำนักงานคุมประพฤติเนี่ยถึง16แห่งแต่ละที่บางครั้งจังหวัดลึงแตกเป็น2แห่งก็มีเราก็เลยได้รู้ว่าอ๋อเพราะว่าในส่วนของมิตินิเวศของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อกี้คุยถึงเรื่องนครศรีธรรมราชสาขาทุ่งสงที่ใช้คอนเซ็ปต์ป่าเขานาเลแล้วก็เลยอยากคุยถึงต้าตอนยอนที่เชีย
1: งราย
0: เชียงรายกับที่อุบลที่แยกออกเป็น2ที่เหมือนกัน
1: ครับคอนเซ็ปต์ที่ได้บอกไปว่าจะต้องจัดระบบนิเวศให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่โดยแนวคิดก็คือว่าพยายามที่ใช้ภูมิปัญญาที่เขารู้สึกว่าเขาได้สะสมมาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กเนี่ยมาจัดระบบการเรียนนะครับอย่างกับป่าเขาหน้าเล่เนี่ยเป็นการเรียนรู้ของพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับประมาณ5จังหวัดซึ่งเราได้กำหนดโซนนิ่งให้อยู่ในเกาะกลุ่มเดียวกันแล้วก็วิถีวัฒนธรรมเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับก็นำในเรื่องของอาชีพประมงนะครับอาชีพในการจักสานนะครับมาช่วยในการที่จะให้น้องๆเข้าไปเรียนแล้วไม่รู้สึกว่าแปลกแยกในส่วนของตะตอนยอนทางเชียงรายนะครับเป็นภาษาเหนือก็ได้นำในวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภาคเหนือเข้ามามีส่วนในการที่จะขับเคลื่อนการเรียนรู้นะครับในส่วนของภาคอีสานนะครับเราก็มีสกลนครมีอุบลนะครับแล้วก็อุบลสาขาเดชอุดมก็ได้ช่วยกันสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับแล้วก็ในภาคกลางเองเราก็มีนะครับคือโมเดลนี้16จังหวัดเราแบ่งเป็น4ภาคก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เพื่อที่จะถอดองค์ความรู้ร่วมกันว่าหลักสูตรที่เราเรียนเนี้ยน้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เรียนรู้ได้จริงแล้วก็สามารถที่จะผนวกเข้ากับหลักสูตรที่ได้รับการรองรับตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะออกวุฒิบัตรได
0: ้ดีมากเลยนะคะเพราะอย่างทางอีสานก็จะปลูกฝังเรื่องรักพวกพ้องและอาชีพหลากหลายรองรับประชากรเยอะส่วนทางใต้เนี่ยดีมากที่ส่งเสริมประมงค่ะเพราะตอนนี้คนจำนวนหนึ่งเลยที่เขาไม่อยากทำเพราะว่าเขาก็อาจจะมีค่านิยมบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะแต่เรากำลังจะเสริมไหมคะว่าจริงๆมันมีแท็กติกหรือทักษะที่มันช่วยได้นะ
1: ใช่คือนอกจากเรื่องการศึกษาเนี่ยแทนที่เราจะขยับตัวผู้เรียนออกจากวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยเรายังคิดถึงว่าเราต้องการที่จะช่วยรักษานิเวศดั้งเดิมของเขาเช่นน้องผู้ก้าวพลาดเนี่ยประกอบอาชีพประมงอยู่แล้วเราก็เอาทักษะทางอาชีพประมงเนี่ยมาถอดเป็นบทเรียนเพื่อที่จะให้เขาได้รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเขาด้วยแล้วก็สามารถที่จะจบการศึกษาได้ด้วย
0: ค่ะน่าสนใจมากนะคะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยบางคนก็เรียกว่าเป็นผู้ก้าวพลาดมาก่อนซึ่งเคสหนักจะเบาแล้วแต่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในกระบวนการจัดการของกรมคุมประพฤติเขาก็จะมีการเชื่อมโยงกับ probation credit หรือตัวที่เรียกกันว่าคะแนนคุมประพฤติเนี่ยนะคะจะสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ถูกคุมประพฤติได้ยังไงมันคงจะมีกระบวนการของเขาใช่ไหมคะตรงนี้คืออะไรก่อนนะคะเป็นแต้มพิเศษอะไรหรือเปล่า
1: ครับ probation credit นะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอีกมิติหนึ่งในการที่จะวัดพฤติกรรมของน้องผู้ถูกคุมประพฤตินะครับโดยที่ probation credit เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจให้น้องผู้ถูกคุมประพฤติสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได
0: ้
1: เช่นกรณีที่เงื่อนไขศาลกำหนดว่าให้มารายงานตัวให้ทำงานบริการสังคมนะครับให้ศึกษาต่อถ้าสมมติว่าเขาสามารถที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ทำงานบริการสังคมครบนะครับหรือทำงานบริการสังคมเกินจากที่เงื่อนไขกำหนดเนี่ยก็สามารถที่จะคิดเป็นคะแนน probation credit ได
0: ้
1: คะแนน probation credit เนี่ยจะตอบคำถามได้ว่าแค่ไหนเรียกว่าคนดี
0: ค่ะ
1: ซึ่งเดิมเน
0: ี่
1: ย
0: มันจิตพิสัยเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับซึ่งเดิมเนี่ยเราตอบไม่ได้อะไรคือคนดีที่เราบอกว่าคืนคนดีสู่สังคมเนี่ยเรายังตอบไม่ได้แค่ไหนคือคนดี
0: จริง
1: เพราะนั้น probation credit เนี่ยจะช่วยให้เราตอบในเชิงรูปธรรมได้ว่าคะแนนเท่าไหร่คือคนดีนอกจากนี้ probation credit เนี่ยเรายังใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะให้รางวัลสนับสนุนนอกจากการส่งเคราะห์ปกติซึ่งภารกิจกรมประพฤติเนี่ยนอกจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วยังมีการช่วยเหลือส่งเคราะห์นะครับ probation credit เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะต่อยอดเรื่องการช่วยเหลือได้เช่นถ้ามีความประพฤติดีนะครับในระดับ 60คะแนนขึ้นไปนะครับสามารถที่จะขอเงินสงเคราะห์ประกอบอาชีพเพิ่มเติมได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือในการที่สร้างคอนเนคชันนายจ้างให้เราส่งเข้าไปทำงานได้โดยพนักงานคุมพืชเองก็จะมีความสบายใจที่จะอ้างอิงคะแนน probation credit แล้วออกหนังสือรับรองให้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเองเนี่ยก็ไม่กล้ารับรองว่าคนไหนคือคนดี
0: จริงนะ
1: แต่อันเนี้ย probation credit สามารถที่จะเป็นเหมือนเป็นแบ็คอัพให้พนักงานครูพืชสบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วนายจ้างเองก็จะสบายใจว่ามีกระบวนการเหล่านี้เป็นรูปธรรมสามารถที่จะอธิบายในเชิงพฤติกรรมได้
0: ด
1: ี
0: นะคะนี่เกิดขึ้นมานานหรือยังคะการคิด probation credit
1: เกิดขึ้นมาประมาณปีเศษแล้วครับแล้วก็พยายามพัฒนาปรับปรุงให้สามารถที่จะเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เราพัฒนาไปสู่ดัชนีชี้วัดเชิงพฤติกรร
0: ม
1: นะครับก็จะได้มีแบบประเมินที่ชัดเจนแล้วเข้าสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ก้าวพลาดได้ดียิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะมันดีมากเลยนะเพราะปกติวัดยากทำดีแค่ไหนคือดีเป็นคนดีแล้วหรือยังก็ต้องมีแต้มมาบอกเพราะอย่างนี้ปุ๊บสบายใจเลยนะคะคุยกับทางผู้ประกอบการขอสนับสนุนอาชีพได้ไหมขอทุนไปต่อยอดทำอาชีพได้ไหมเรียนรู้อาชีพเพิ่มเติมหรือขอทุนการศึกษาได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โดย probation credit ถ้าแต้มเราดีทำดีเกินแต้มคุณก็เรียกว่าเป็นคนดีขึ้นมาเรียกว่าแต้มมันต่อยอดไป
1: ใช่คร
0: ับ นะคะน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้ถือว่าน่าชื่นชมเพราะว่ามองแล้วมันเป็นรูปธรรมชัดเจนจับต้องได้แล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกจุดได้นะคะแล้วนอกเหนือจากเรื่องของ probation credit เราส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกสาระสำคัญไม่ใช่แค่คะแนนด้วยสาระสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง
1: ใช่ครับ probation credit เนี่ยอย่างที่ได้เรียนแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจให้น้องผู้ก้าวพลาดเนี่ยมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเขาจะทราบได้ว่าเขาปฏิบัติตามเงื่อนไขแค่ไหนสิ่งใดที่เงื่อนไขไม่ได้กำหนดแต่เขาทำดีเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นท็อปปิ้งเสริมจากเงื่อนไขอันนั้นก็เราก็นำมาคิดเป็น probation credit ให้น้องๆ นะครับ
0: ค่ะเปรียบเสมือนการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูแบบองค์รวมซึ่งมันจะต่อยอดไปสู่หลายๆโครงการของทั้งกรมนะคะซึ่งก็จะมีในแง่ของนวัตกรรมดิจิตอลต่างๆที่คิดขึ้นมาแล้วน่าสนใจมากยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ
1: ครับด้านนวัตกรรมเนี่ย ก็จะมาสอดรับเรื่อง probation credit แต่ขออนุญาตเน้นย้ำ

0: ่อนว่าคำว่า probation credit เนี่ยไม่ใช่ว่าทำแล้วจะมีการลดเงื่อนไขการรายงานตัวได้นะครับเงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ยยังคงต้องดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำสั่งศาลเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องยังต้องดำเนินการอยู่เพียงแต่ probation credit เนี่ยเป็นช่วยส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองนะครับทีนี้คำถามที่เชื่อมโยงคือว่าในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเราพูดถึง probation credit เราตอนนี้เรากำลังพัฒนาแอปพลิเคชันแต้มความดี
1: แต้มความดี
0: ครับเพื่อที่จะให้น้องๆผู้ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะรายงานความดีที่ตัวเองได้ทำเนี่ยเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วพนักงานคุมประพฤติเองเนี่ยก็สามารถรู้ได้แบบเรียลไทม์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เขามารายงานตัวแล้วกี่ครั้งนะครับไปทำงานบริการสังคมที่ไหน
1: ต้องถ่ายรูปด้วยไหมคะ
0: ถ่ายรูปเป็นหลักฐานใช่ครับแล้วก็มีการบริจาคโลหิตกี่ครั้ง นะครับเราก็จะมีแอปพลิเคชันเนี้ยเพื่อให้รายงานเป็นเรียลไทม์แล้วพนักงานของพืชเองก็สามารถนำข้อเท็จจริงเนี้ยมาเป็นหลักฐานในการที่จะคำนวณคะแนนให้เขาได
1: ้
0: น
1: ะครับดีพัฒนาเยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเป็นเรื่องพื้นฐานปกติเพราะนั้นน้องผู้ก้าวพลาดทุกคนเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได
1: ้
0: นะครับในเรื่องที่สองนะครับเรื่องแอปพลิเคชันใจพร้อมพัดนะครับอันนี้ก็เป็นการนำโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูมาแปลงเป็นระบบการเรียนรู้ให้ความรู้ทักษะผ่านดิจิทัลนะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้โปรแกรมผ่านระบบได้นะครับจะมีการจำลองพฤติกรรมของน้องที่เข้าเรียนเองเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้กระบวนการนอกจากนี้พนักงานครูพืชเองเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ดูแลหลังบ้านนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้จากแบบประเมินในสิ่งที่น้องได้เข้าไปเล่นในแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่เอาแบบประเมินนั้นนะมาวิเคราะห์ในการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าให้การสงเคราะห์ต่อได
1: ้เหมือนเป็นบทบาทสมมติที่ให้น้องๆที่ก้าวพลาดเนี่ยเข้าไปจำลองตัวเองอยู่ในแอปที่ชื่อว่าใจพร้อมพัด
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้สองแอปนี้พัฒนาถึงระดับไหนละคะ
0: แอปพลิเคชันแต้มความดีนะครับก็ได้มีการพัฒนาแล้วเริ่มทดลองใช้แล้วส่วนใจพร้อมพัดเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียดอีกนิดหน่อยก็จะเริ่มใช้ในเร็วๆนี้ครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไปใช้จริงๆนะคะลอนจ์ออกมาจริงๆแล้วใช้แบบเป็นรูปธรรมแล้วสิ่งที่น้องๆผู้ก้าวพลาดมาก่อนเขาจะได้จากการเป็นสมาชิกแอป2แอปนี้เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างต่อยอดไป
0: ในสิ่งที่จะได้คือว่าจะกลับไปที่เรื่อง probation credit ว่าเขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วนะครับตามกฎหมายแน่นอนว่าต้องทุกคนต้องทำตามเงื่อนไขกฎหมายแต่สิ่งที่จะได้คือได้แรงจูงใจที่เขาเนี่ยสามารถที่จะรายงานความดีแน่นอนว่าคนที่ทำดีอยากจะเล่า
1: อ
0: ยากโชว์เพราะนั้นเขาสามารถถ่ายความดีของตัวเองผ่านแอปพลิเคชันนี้แล้วรายงานให้พนักงานของบริษัททราบได้นะครับ
1: มีวิดีโอไหมฮะ
0: ตอนนี้วิดีโอนี้น่าสนใจ
1: ไฟใหญ่
0: ครับตอนนี้เป็นรูปภาพแล้วเป็นหลักฐาน
1: เดี๋ยวค่อยพัฒนาต่อไปนะคะน่าสนใจมากเลยมีแอปแต้มความดีพัฒนาอยู่เกือบได้แล้วนะคะแล้วก็แอปใจพร้อมพัดเนี่ยแหละที่จะมาช่วยให้ผู้ที่ก้าวพลาดเนี่ยเขาสามารถที่จะมีการยืนยันตัวตนว่าเขาได้พัฒนาตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อที่จะไปต่อที่เรื่องของคะแนนแต้มความดีที่เขาจะได้รับและต่อยอดในอาชีพต่อไปแล้วในส่วนของภาคของการคืนคนดีสู่สังคมเห็นจากข้อมูลที่เอามาก็มีการจัดจ้างงานไปน่าสนใจนะคะปี68 69ต่างกันยังไงบ้างคะ
0: ในการจ้างงานนะครับหลักคิดก็คือว่าเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่ให้น้องผู้ก้าวพลาดเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นแน่นอนว่าในการที่เขาถูกจับกุมหรือว่าจำคุกเขาถูกทำลายตัวตนไปช่วงระยะเวลาหนึ่งการที่จะกลับเข้ามาในสู่การทำงานในออฟฟิศร่วมกับคนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะนั้นการจ้างงานในโครงการคืนคนดีเนี่ยก็จะช่วยทำให้เขาได้เรียนรู้การปรับพฤติกรรมทำงานร่วมกับผู้อื่นนะครับในปี2568กับ69เนี่ยเราได้จ้างงานเนี่ยในอัตราที่ค่อนข้างน่าพึงพอใจเนื่องจากว่ามีน้องที่เข้าทำงานในออฟฟิศนะครับโดยเฉพาะในสำนักงานคุมพืชเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาตัวเองแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งนะครับเราจ้างเขาประมาณ9เดือนหลังจาก9เดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะไปสมัครงานนะครับในองค์กรเอกชนในบริษัทนะครับหรือห้างร้านต่างๆได้แล้วก็สามารถปรับตัวเข้าทำงานได้นะครับ
1: ค่ะ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของตัวเลขที่เป็นดัชนีที่ชัดเจนนะคะต่อยอดให้ครบวงจรทางกรมบอกมีทั้งเรียนรู้พัฒนาทักษะพัฒนาอาชีพมีรายได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วก็กลับมาคืนสู่สังคมได้ไม่ต้องกลับไปที่เดิมแล้วกรมบอกไม่อยากเจอแล้ว อยากส่งให้ไปในที่ที่ดีขึ้นนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็เห็นว่ากรมคุมประพฤติจากการคาดหวังเรื่องของการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่าเรามี DOP Learning Space ทั้งกับทางผู้กระทำผิดแล้วก็ทั้งของครอบครัวเราคาดหวังอะไรในจุดนี้บ้างคะความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
0: ความเปลี่ยนแปลงนะครับผมมองเป็น3ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าผมมองว่าความเปลี่ยนแปลงที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับน้องผู้ก้าวพลาดนะครับเขาได้พัฒนาการเรียนรู้แล้วก็ทักษะในการที่จะพัฒนาพฤตินิสัยตัวเองรวมถึงยาวไปถึงเรื่องของการได้รับวุฒิบัตรทางการศึกษาด้วยเพื่อที่จะนำไปยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปความเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับความเป็นทุนมนุษย์นอกจากผู้ถูกคุมประพฤติแล้วเนี่ยยังมองถึงว่าความเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤตินะครับได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้บังคับใช้กฎหมายผู้ให้การช่วยเหลือเป็นนักจัดการเรียนรู้ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทใหม่นะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนเรื่องการศึกษานะครับความเปลี่ยนแปลงในลำดับต่อมาผมมองว่าครอบครัวเองก็ได้รับความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ว่าในเมื่อสมาชิกในครอบครัวซึ่งเป็นผู้ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วผลกระทบเชิงบวกที่ครอบครัวได้รับก็คือว่าคนกลุ่มนี้สามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัวได้แทนที่จะเป็นภาระครอบครัวอย่างเดียวก็สามารถที่จะเป็นต้นทุนชีวิตให้กับครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับประเด็นที่3ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องความเปลี่ยนแปลงทางสังค
1: ม
0: นะครับผลกระทบที่สังคมได้รับก็คือว่านอกจากคนกลุ่มนี้จะเป็นภาระนะครับเราคิดว่าเป็นภาระแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับกลับมาเมื่อได้รับการศึกษาแล้วสามารถที่จะมีอาชีพที่ดีนะครับไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนแล้วเนี่ยในบ้านปลายเนี่ยถ้าคนมีการศึกษามีวิธีคิดที่ดีเนี่ยเชื่อว่านะครับก็จะสามารถไม่ไปกระทำความผิดซ้ำได้นะครับอันนั้นคือการช่วยตัดกระบวนการในการกระทำความผิดซ้ำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับซึ่งเป็นผลระยะยาวซึ่งคาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
1: ค่ะนะคะเห็นสุดท้ายนี้คงจะต้องให้อ้างอิงเอกชนที่เรียกว่าเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยดูแลน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะคะรวมถึงอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนแล้วก็สังคมให้กับโอกาสของผู้ที่เคยก้าวพลาดมาก่อนนะคะ
0: ครับในส่วนของการดำเนินการนะครับเราก็อย่างที่บอกว่าเรามีข้อจำกัดด้านงบประมาณด้านอัตรากำลังในการฝึกอาชีพนะครับเช่นเราได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเดอะเชฟแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยในการที่จะสร้างสรรค์อาชีพตามความถนัดนะครับหลายคนถนัดเรื่องประกอบอาหารเรื่องของการเสริมสวยเราก็ได้นำภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็มีทางด้านมูลนิธิปัญญาการที่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านการศึกษาอันนี้เราก็พยายามคิดให้ครบรูปในการช่วยเหลือไม่ให้เขากลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็คือว่าเราอย่าไปคิดว่าเขาเคยทำผิดอะไรอยากให้สังคมคิดว่าวันนี้เขาพัฒนาตัวเองถึงขั้นไหนแล้วแล้วเราจะเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้กับตัวผู้ก้าวพลาดเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนในสังคมได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ก้าวพลาดเหล่านี้สามารถมีโอกาสที่จะแก้ไขตัวเองแล้วก็มีโอกาสมีพื้นที่ยืนในสังคมได้นะครับสังคมก็จะสงบสุขอย่างยั่งยืน
1: ค่ะเรียกว่ากรมคุมประพฤติก็จะช่วยให้พบคุณค่าในตัวเองมีทักษะในตัวเองและมีอาชีพมีทางเลือกนะคะทีนี้สิ่งที่ดูแล้วมันดูทัชใจนิดนึงค่ะเขาบอกว่าเมื่อคนดีมีพื้นที่ยืนความดีก็มีพื้นที่ในสังคม
0: ครับ
1: นะคะพอเอาปิดท้ายตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลารายการเลย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับมีพื้นที่ยืนในสังคมนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยน้องๆที่ก้าวพลาดก็ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในกติกาของสังคมนะครับผมเน้นย้ำเสมอว่าโอกาสมีน้อยเพราะนั้นทุกคนได้รับโอกาสแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีโอกาสจะไม่กลับมาบ่อยนะครับโอกาสจะส่งเสริมให้เราไปเป็นคนดีแต่โอกาสถ้าเราทิ้งมันเนี่ยก็จะส่งเสริมให้เรากลับมาเป็น กลุ่มลูกค้าของกรมอุปถัมภ์อีกรอบหนึ่งได้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะซึ่งกรมเขาก็อยากจะส่งให้คุณไปในอาชีพในอนาคตที่ดีสดใสขึ้นนะคะสว่างสวยขึ้นยั่งยืนขึ้นด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เจษฎามากๆนะคะที่มาเล่าให้เราฟังถึงกรมคุมประพฤติได้ครบลูปครบเหลี่ยมจริงๆนี่ว่าเป็นอีกมิติใหม่ที่คนรู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณท่านค่ะ
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวของ NBT มีคำตอบในวันนี้กับสาระดีๆพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินจะขอมาพูดถึงเรื่องโซ่ทองคล้องใจกับโอกาสใหม่ในพรบ.อุ้มบุญครับโซ่ทองคล้องใจคำสั้นๆนี่คือความฝันอันยิ่งใหญ่ของหลายครอบครัวครับแต่ในวันที่ธรรมชาติอาจไม่ได้มอบโอกาสนั้นให้ง่ายๆเราจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งในประเทศไทยมีกฎหมายสำคัญที่คอยดูแลเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558หรือที่เรียกกันว่าพรบ.อุ้มบุญครับโดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขัดขวางความสุขนะครับแต่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้เด็กที่เกิดขึ้นมารวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่และแม่อุ้มบุญเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ใช่การทำเพื่อธุรกิจหรือการค้ามนุษย์ครับถ้าเรานำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์พ.ศ. 2558มาดูเงื่อนไขสำคัญจะมีอยู่3อย่างด้วยกันครับ1ต้องเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับปัจจุบันกฎหมายยังจำกัดเฉพาะคู่สมรสคู่สามีภรรยาที่เป็นชายหญิงจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะครับ2อุ้มบุญต้องเป็นญาติครับเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งในอนาคตกฎหมายจึงกำหนดให้หญิงที่มารับตั้งครรภ์แทนต้องเป็นญาติสืบสายโลหิตของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับ3ห้ามจ้างวานหรือหากำไรข้อนี้สำคัญมากครับกฎหมายห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการค้าเพราะเป้าหมายเดิมก็คือการเติมเต็มครอบครัวไม่ใช่การทำกำไรครับแต่เรื่องที่น่ายินดีคือตอนนี้เรากำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับเพราะเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งมีเนื้อหารับรองการสมรสระหว่างบุคคลโดยไม่จำกัดเฉพาะชายหญิงโดยให้บุคคล2คนสามารถแต่งงานกันได้ถูกต้องตามกฎหมายทางรัฐบาลกำลังพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยมีความคืบหน้าในการปรับปรุงร่างพ.ร.บ.อุ้มบุญโดยได้มีการนำเสนอร่างไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณานำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปครับเพื่อให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ ที่จดทะเบียนสมรสกันสามารถมีโซ่ทองคล้องใจของตนเองได้เหมือนคู่รักคู่อื่นๆเป็นการขยายขอบเขตของกฎหมายให้ครอบคลุมนิยามคำว่าครอบครัวให้กว้างขึ้นและเท่าเทียมกันมากขึ้นครับสุดท้ายแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็คือการทำให้โซ่ทองเส้นนี้เกิดขึ้นมาจากความรักความพร้อมและได้รับการคุ้มครองอย่างดีตั้งที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาดูโลกขึ้นมาครับหากมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายใดๆสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือโทร1157สายด่วนอัยการช่วยได้สวัสดีครับ

0: ล่าว่าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังค์ทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังค์ช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังค์จองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังค์และเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังค์หรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
1: เลิศเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรณชันชัยสวดน้ำประสามือนะคะวันนี้ก็ขอบคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ำมันบ้านเรามีการปรับตัวสูงขึ้นก็ต้องผลพวงมาจากเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางไปดูสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ตอนนี้สหรัฐนั้นโจมตีเป้าหมายของอิหร่าน IRGC รอบใหม่ครับแล้วก็อ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านนั้นพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซทำให้สถานการณ์ตอนนี้กลับมาตึงเครียดอีกครั้งส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับ$164ต่อบาร์เรลขณะที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจึงต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับขึ้นมาลิตรละ60สตางค์ตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: เมื่อวานนี้นะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์เนี่ยดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงอยู่ที่ประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนนะคะในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้ค่ะมาดูราคาในกลุ่มน้ำมันดีเซลกันนะคะดีเซลหมดเร็วธรรมดาเพิ่มการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาทต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกจะอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรค่ะส่วนน้ำมันดีเซลหมดเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย9บาท43สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกจะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลพรีเมียมนะคะจะมีการจัดเก็บคือ1บาท50สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ขณะที่ในกลุ่มก

0: ของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ครับน้ำมันเบนซินนั้นเพิ่มการจัดเก็บ9สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ6บาท14สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่47บาท28สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีก38บาท29สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ลดการชดเชย14สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย98สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกขณะนี้ก็อยู่ที่37บาท92สตางค์ต่อลิตร E20 ครับลดการชดเชย18สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย4บาท62สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีก33บาท29สตางค์ต่อลิตรครับขณะที่ E85 นั้นลดการชดเชย44บาท44สตางค์ต่อลิตรเป็นการชดเชย2บาท77สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกสำหรับ E85 เช้านี้อยู่ที่29บาท23สตางค์ต่อลิตรครับโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่วันนี้จะมีผลคือวันนี้2กันยายนครับ
1: และวันนี้นะคะเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐก็เดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะคะหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องมากกว่า200วันโดยที่ไม่มีการเทียบท่าเนื่องจากมีภารกิจระยะยาวในพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะโดยที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการบริหารจัดการการจราจรแล้วก็การปฏิบัติงานภายในท่าเรือเพื่อที่จะรับมือผลกระทบนะคะเรื่องของสภาพอากาศด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับกองทัพเรือสหรัฐที่มีกำหนดเข้าเทียบท่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาด้วยกันจะอยู่ในไทยเนี่ยเป็นเวลา5วันนะคะเพื่อให้ทางกำลังพลได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายขณะที่ทางการเมืองพัทยาก็เตรียมรถบัสประมาณ40คันค่ะสำหรับรับส่งกำลังพลระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับพัทยาเรือลำนี้นะคะมีกำลังพลทั้งทหารเรือแล้วก็นาวิกโยธินเนี่ยประมาณ 5,000 นายโดยสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครตระบุนะคะว่าเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นทำสถิติในยุคปัจจุบันสำหรับจำนวนวันที่ปฏิบัติการอยู่กลางทะเลติดต่อกันขณะที่การปฏิบัติภารกิจของเรือรบสหรัฐโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เดือนค่ะแต่ว่าอาจจะถูกขยายออกไปในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง
0: ซึ่งการมาถึงของกำลังพลสหรัฐหลายพันนายครับก็ได้สร้างความคาดหวังว่าจะช่วยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาขณะที่เจ้าหน้าที่มีการเพิ่มกำลังลาดตระเวนบริเวณชายหาดและย่านสถานบันเทิงสื่อมวลชนเองทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างเกาะติดความเคลื่อนไหวการเดินทางมาถึงประเทศไทยของเรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเข้าเทียบท่า40ที่บริษัทแหลมฉบัง International Ro-Ro Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่านั้นกำลังพลก็จะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก
1: ทางด้านของนายวีรชาติพุทธรักษานะคะรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดเผยนะคะว่าท่าเรือแหลมฉบังเตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอล์นของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ อย่างที่รายงานไปคือเข้าเทียบท่าแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 9:00 นนะคะยาวไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ซึ่งตอนนี้จังหวัดชลบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่เรือมีการเข้าเทียบท่าค่ะจะชะลอการใช้งานประตู3เป็นการชั่วคราวประมาณ7วันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ
2: มันไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง มันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
0: ไปดูสีสันครับการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกบรรยากาศก็บอกเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยเป็นของที่ระลึกแทนคำต้อนรับจากเจ้าบ้านครับก่อนที่ทหารสหรัฐชุดแรกประมาณ50นายจะเดินทางด้วยรถบัสเที่ยวชมเมืองพัทยาในวันนี้บรรยากาศที่สวนอาหารเรือนไทยเมืองพัทยากลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเร่งเตรียมของที่ระลึกจากผ้าไทยเพื่อมอบให้เป็นสัญลักษณ์นะครับของการต้อนรับกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกที่วันนี้มีกำหนดเดินทางเข้ามาพักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครับการจัดทำของที่ระลึกดังกล่าวนั้นเป็นไปตามแนวทางของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเพื่อใช้ต้อนรับกำลังพลชุดแรกประมาณ50นายซึ่งจะเดินทางโดยรถบัสมายังบริเวณฮาร์ดร็อกพัทยาโดยมอบหมายให้นางนวรัตน์ค้าขายกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกร่วมกันจัดทำของที่ระลึกด้วยความประณีตสำหรับของที่ระลึกนั้นเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยมาประดิษฐ์เป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อกันก่อนจะตกแต่งด้วยโบแล้วก็ป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่า A souvenir from Pattaya City หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นเนี่ยจะใช้เวลาทำประมาณ15นาที
1: ขณะที่ทางจังหวัดชลบุรีเองนะคะก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะมีการเน้นย้ำให้มีการแสดงป้ายราคาอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยานายอนุสักพิริยะอมรนะคะในอำเภอบางกระมงพร้อมด้วยพันธุ์จังหวัดชลบุรีค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมืองพัทยากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการมุ่งเน้นการกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการแสดงป้ายราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเกินจริงรวมไปถึงการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพวัตถุดิบความสะอาดและก็ความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้ให้กับภูมิภาคนางสาวหทัยรัตน์คีรีวรรณพาณิชย์จังหวัดชลบุรีให้ข้อมูลนะคะว่าในช่วงเวลานี้มีกำลังพลจากสหรัฐเดินทางเข้ามาพักผ่อนแล้วก็จับจ่ายใช้สอยอยู่เป็นจำนวนมากจึงต้องกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคโดยบอกนะคะว่าในส่วนของทางศูนย์การค้าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ค่ะโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าทุกแห่งทั้งในส่วนของศูนย์อาหารรวมถึงร้านอาหารทั่วไปนะคะแสดงราคาให้ชัดเจนแล้วก็ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความมั่นใจสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ผู้มาเยือนเมืองพัทยาด้วยค่ะ
0: เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีนะครับหลังชาวบ้านมีการร้องเรียนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นจึงสั่งให้ผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือภาพของโรงงานแปรรูปแมงกะพรุนที่จังหวัดชลบุรีครับคนงานเนี่ยกำลังนำแมงกะพรุนที่รับมาจากชาวประมงมาล้างแล้วก็ทำความสะอาด ก่อนจะนำไปหมักในบ่อน้ำเกลือซึ่งแต่ละแห่งจะมีบ่อกักเก็บและบ่อหมักประมาณ 4-5 บ่อโดยใช้เต็นท์ผ้าใบและก็สแลนคลุมเพื่อป้องกันแสงแดดและน้ำฝนนายมานะฉิมชาญรองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์พร้อมด้วยนางสาวเตือนใจสิทธิเวชผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแนะนำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจพื้นที่นะครับหลังได้รับการแจ้งเรื่องของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากชาวบ้านในพื้นที่หมู่4ตำบลสุรศักดิ์จากการตรวจสอบพบว่ามี2โรงงานแปรรูปแมงกะพรุนในบริเวณดังกล่าวซึ่งมีเรื่องของผลกระทบกลิ่นเหม็นอยู่บ้างเจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการปิดคลุมบ่อผ้าด้วยผ้าใบเพิ่มเติมรวมถึงการใช้สแลนปิดโดยรอบโรงแปรรูปเพื่อช่วยลดกลิ่นและป้องกันลมพัดกลิ่นออกไปรบกวนประชาชนทางเทศบาลได้กำชับผู้ประกอบการทั้ง2แห่งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน3วันก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ้ำขณะที่ผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือพร้อมรับปากจะดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำในทันที
1: กรณีที่มีอาคารศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่บริเวณกลางชุมชนย่านพระราม9ค่ะซึ่งก็จะต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำเป็นปริมาณมากจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ค่ะล่าสุดทางกรุงเทพมหานครก็ออกมาแถลงชี้แจงในเรื่องนี้ยืนยันบอกว่ายังไม่พบผลกระทบทั้งเรื่องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปาของคนกทมพร้อมที่จะเดินหน้าติดตามการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงนะคะแถลงชี้แจงกรณี Data Center ย่านพระราม9บอกว่าศูนย์ Data Center ดังกล่าวไม่ใช่ขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเพียงระดับ20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต์มีการจ่ายไฟแยกทำให้ไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในกรุงเทพซึ่งเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าน้อยมากค่ะพร้อมยืนยันถึงมาตรฐานความปลอดภัยทั้งอุปกรณ์แล้วก็การเชื่อมต
3: ่อส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Center ที่อยู่ในพื้นที่กทมนะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
4: ร้อยเมกะวัตต์ใช่ไหม
3: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
1: ส่วนการใช้น้ำค่ะสำหรับระบบท่อหล่อเย็นของศูนย์ Data Center ปัจจุบันก็ยังไม่ผลส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนรวมถึงเรื่องของน้ำเสียก็ไม่พบปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่าในอนาคตก็จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไปค่ะ
5: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
1: ส่วนข้อกังวลเรื่องการสะสมน้ำมันเพื่อสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินนั้นด้านตัวแทนกระทรวงพลังงานเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้มีคำสั่งให้หยุดการขออนุญาตถังน้ำมันเพื่อการสำรองไฟสำหรับ Data Center เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟรวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมส่วนที่ขออนุญาตไปแล้วอย่างที่รำกำแหงหากตรวจสอบพบเกินกว่าที่ขออนุญาต 400,000 ลิตรก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกับที่พระราม9ซึ่งก็พบว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตนะคะต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันคือในกรุงเทพเนี่ยจะมี2จุดที่มีศูนย์ Data Center ก็คือที่ถนนพระราม9นะคะรวมไปจนถึงที่ย่านรามคำแหงค่ะ
4: อนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรม

0: กิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: ทางด้านตำรวจห้วยขวางครับยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจสถานบริการและก็สถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องเป็นคืนที่3ครับพร้อมกับสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าที่เข้าใช้บริการพบว่ามีพนักงาน1คนนั้นมีสารเสพติดในร่างกายเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 5:30 น.ตำรวจสน.ห้วยขวางพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการย่านรัชดาห้วยขวางและก็มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและก็ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจากการตรวจสอบร้านแรกพบพนักงานของร้านมีสารเสพติดในร่างกายจึงถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามกฎหมายจากนั้นเข้าตรวจสอบอีก2ร้านซึ่งห่างจากร้านแรกไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งผลการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกค้าไม่พบสารเสพติดแต่ว่าการจัดโต๊ะและเก้าอี้อยู่ในตำแหน่งที่กีดขวางทางเท้าเจ้าหน้าที่เทศกิจจึงดำเนินคดีกับเจ้าของร้านตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและนอกจากนี้ยังพบสถานบริการอีก1แห่งใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นมีลักษณะต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงยึดเอกสารไว้ตรวจสอบที่เหลืออีก3แห่งนั้นขณะเข้าตรวจสอบร้านปิดให้บริการ1แห่งส่วนอีก1แห่งไม่พบความผิดสำหรับการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ของตำรวจสน.ห้วยขวางนั้นเป็นปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นคืนที่3โดยมีเป้าหมายในการเข้าตรวจค้นสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ40แห่งเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอาชญากรรมยาเสพติดการค้าประเวณีอาวุธและการก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งในและนอกสถานบริการ
2: มีข่าวแจ้งเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำโขง4จังหวัดด้วยกันเนื่องจากว่าระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็น้ำล้นตลิ่งไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ทางปภ.เองก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ได้มีการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างเช่นแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายค่ะยังขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็ววันเดียวเนี่ยเพิ่มสูงถึง1เมตร52เซนติเมตร2วันรวมกันเนี่ยนะคะระดับน้ำโขงเนี่ยสูงขึ้นเกือบ3เมตรแล้วทางเทศบาลเมืองหนองคายก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำโขงล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่อาจจะตกหนักในพื้นที่ตัวเมืองหนองคายค่ะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นระดับน้ำโขงนะคะที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายในวันนี้มีระดับสูงขึ้นอย่างฉับพลันอีกวันนะคะวัดได้ที่ส่วนอุทกวิทยาที่1หนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับอยู่ที่ประมาณ10เมตร58เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ถึง1เมตร52เซนติเมตรต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเพียง1เมตร62เซนติเมตรรวมระดับน้ำโขง2วันมีระดับสูงขึ้นถึง2เมตร96เซนติเมตรแล้วแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทรงตัวก็ลดลงอย่างช้าๆเนื่องจากว่าระดับน้ำทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยวันนี้ระดับน้ำเริ่มลดลง64เซนติเมตรค่ะในส่วนของการเตรียมความพร้อมทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ทำคันกั้นน้ำในจุดที่ตลิ่งเนี่ยมีระดับต่ำเป็นระยะทางรวมกว่า2เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือน้ำโขงขึ้นสูงเอ่อล้นตลิ่งและรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันตลอดช่วงของฤดูฝนปีนี้ทางด้านปภ.ก็แจ้งจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้โดยจะเพิ่มสูงขึ้นในประมาณ2เมตรถึง4เมตร8เซนติเมตรมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือหนองคายที่อำเภอเมืองสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬค่ะอำเภอเมืองบึงกาฬปากคาดบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดนครพนมนะคะที่อำเภอเมืองบ้านแพงท่าอู่เทนและอำเภอท่าพนมส่วนจังหวัดมุกดาหารประกาศเตือนที่อำเภอเมืองว่านใหญ่แล้วก็ที่อำเภอดอนตาลค่ะ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะของแขกรัฐบาลนะครับสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วน
2: แต่เรื่องนี้ด่วนกว่า
3: ไวรัสตับอักเสบี

และ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

0: ดูประเด็นทางการเมืองกันต่อนะครับวันนี้นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายครับก็จะเข้าร่วมประชุม Leaders Retreat นะครับครั้งแรกในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับในช่วงบ่ายนั้นนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรม Mandarin Oriental กรุงเทพซึ่งการประชุม Leaders Retreat หรือว่า Prime Minister Retreat เป็นความร่วมมือและเป็นกลไกสำคัญระดับทวิภาคีสูงสุดระหว่างไทยกับสิงคโปร์เกิดจากผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ในระหว่างการเดินทางเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคุ้นเคยระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรีของไทยกับสิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านทวิภาคีภูมิภาครวมถึงการติดตามความร่วมมือด้านต่างๆในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการ
1: ซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีทั้งสองก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านต่างๆโดยเฉพาะบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญโดยเฉพาะการพัฒนาเด็กในช่วง 1,000 วันแรกของชีวิตรวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายและการจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายยังเตรียมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรการจัดกิจกรรมทางวิชาการและการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันในอนาคต
0: และในช่วงค่ำนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเปิดทำเนียบรัฐบาลครับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมก็ได้มีมติหลายเรื่องที่จะเข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะหนึ่งในมาตรการสำคัญก็คือเห็นชอบในหลักการมีการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะยกระดับการบริหารความเสี่ยงและให้ความคุ้มครองประชาชนกว่า30ล้านครัวเรือนค่ะเริ่มต้นกันที่มติสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินะคะโดยเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยเพื่อซื้อความคุ้มครองให้แก่ประชาชนครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะจะมีการจ่ายเงินส่วนแรก 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนแรก 5,000 บาทภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าวก็จะได้รับเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาททั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคปภ.เร่งจัดทำระบบให้แล้วเสร็จเพื่อเปลี่ยนผ่านการทำงานจากการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงมีการเยียวยาไปสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าในเชิงรุกนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันก็มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการค่ะรวมวงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาโดยรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาติดตามภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจรถเช่าในอำเภอหาดใหญ่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6จังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงการตั้งจุดลงนามถวายความอาลัยการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ติดตามธุรกิจเช่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เฝ้าระวังการเอาเปรียบผู้บริโภคทางการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการหรือว่าสัญญาไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ได้สคบก็ย้ำให้ผู้ประกอบการจัดทำสัญญาที่มีข้อความชัดเจนระบุรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับรถค่าเช่าเงินประกันและสิทธิ์ของทั้งสองฝ่ายขณะที่ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบสัญญาและสภาพรถก่อนรับบริการรวมถึงการบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและหากสงสัยว่าถูกเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ
2: นั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดการบูรณาการขึ้นก็คือมีการจับมือกันโดยสคบนะคะเพื่อที่จะเป็นวันซับเซอร์วิสประสานงานให้กับทุกๆหน่วยงานเนี่ยสามารถที่จะมาจับมือกันแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะคะเคสต่างๆที่เคยมีเรื่องร้องเรียนไปก็คลี่คลายก็มีการคุยก็ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะเมื่อมีรัฐบาลลงมาช่วยเหลือเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะคะว่าปัญหาของท่านทุกปัญหาเนี่ยก็จะรับการแก้ไขและก็ได้รับการดูแลค่ะ
1: ช่วงนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เกิดไฟไหม้ขึ้นอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงละครเก่า5ชั้นย่านลาดกระป๋องนะคะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดอยู่ภายใต้ตัวอาคารเนื่องจากว่ามีชาวบ้านเนี่ยมาเตือนบอกว่าพบกลุ่มควันเนี่ยพุ่งออกมาคนงานก็เลยพากันวิ่งหนีได้ทันค่ะช่วงสักประมาณ9โมงเช้าวันนี้นะคะได้เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคาร5ชั้นค่ะเป็นโรงละครเก่าแล้วก็อยู่ระหว่างการรื้อถอนบนถนนพัฒนาชนบท3แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระป๋องกรุงเทพเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มเกล้าค่ะเร่งเข้าทำการดับไฟก็พบแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพุ่งออกมาจากชั้น2และชั้น3ของตัวอาคารอย่างรุนแรงจากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานในที่เกิดเหตุก็พบว่าอาคารดังกล่าวนะคะเป็นโรงละครเก่าที่ปิดไปนานกว่า2เดือนแล้วกำลังอยู่ระหว่างการรื้อถอนช่วงที่เกิดเหตุมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงมาแจ้งบอกว่าพบกลุ่มควันจำนวนมากพุ่งออกมาจากตัวอาคารจากนั้นเมื่อเห็นเป็นแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันคนงานทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีออกมาทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดค้างอยู่ภายในส่วนสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น2ด้านในของโรงละครเก่าซึ่งมีพื้นเนี่ยเป็นไม้อัดก่อนไฟจะลุกลามขึ้นไปยังบริเวณชั้น3ซึ่งก็ไปห้องแต่งตัวแล้วก็เก็บชุดการแสดงอยู่เป็นจำนวนมากล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยปะทุซ้ำส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละ

0: ทั้งถูกหลอกซื้อขายสินค้าบริการหลอกลวงโดยแอบอ้างบุคคลอื่นและหลอก100,000 บาท700,000 บาท900,000 บาทและ1,000,000 บาทแล้วไปเปิดโรงแรมในซอยสุขุมวิท70เพื่อรอส่งมอบเงินสดใส่กระเป๋าให้มิจฉาชีพที่ปากซอยรวมมูลค่าเสียหายเนี่ยนะครับสูงถึง3,056,000 บาทซึ่งทางศูนย์เองก็ย้ำเตือนครับอย่าหลงเชื่อพฤติกรรมของมิจฉาชีพที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหากพบพฤติกรรมในลักษณะนี้มิจฉาชีพ 100% ครับ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนให้ร่วมงานค่ะสีสันไทย Colors of Thai ไทยเนี่ยสัมผัสเสน่ห์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ค่ะที่จะมีการร่วมรวมสุดยอดอัตลักษณ์จากทุกภูมิภาคทั่วไทยมาไว้ในงานนี้งานเดียวนะคะทั้งศิลปะการแสดงหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงอาหารไทยอันทรงคุณค่าค่ะภายในงานนะคะพบกับกิจกรรม5วันแห่งสีสันจาก4ภาคทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างประสบการณ์สำหรับทุกวัยพร้อมพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกแล้วก็สร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองค่ะรวมถึงกิจกรรมสำหรับครอบครัวที่สามารถมาใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมคุณภาพจากมรดกภูมิปัญญาที่เลือกสรรมากว่า100ร้านค้าอิ่มอร่อยไปกับร้านอาหารไทยและอาหารถิ่นต้นตำรับกว่า60ร้านค้าค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะต้องการทำให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงเกิดเป็นงานสีสันไทยที่นำเสนอความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจาก4ภาคมารวมไว้ในพื้นที่เดียวให้ผู้เข้าชมเนี่ยสามารถกินชมฟังลองแล้วก็สามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้เนี่ยในช่วงเวลา 15:00 นสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็จะไปเป็นประธานเปิดงานค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:30 นเข้าชมฟรีค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจมาดูเรื่องของการกระจายผลไม้ไทยนะครับไปยังประเทศต่างๆกันครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพิ่มยอดซื้อขายการกระจายผลไม้ไทยผ่าน7สายการบินไม่คิดค่าขนส่งผลไม้10กิโลกรัมนาน1ปีตั้งเป้าหมายครับ 1,000 ตันนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพันธมิตรได้แก่การบินไทยไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์สเวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570กรมการค้าภายในจะจัดเตรียมกล่องบรรจุผลไม้ขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานและประสานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรก่อนเข้าจำหน่ายผลไม้ในพื้นที่ท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานก็จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจำหน่ายผลไม้ชั่วคราวให้กับเกษตรกรภายในท่าอากาศยานภายใต้สังกัด

0: นำร่องเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศส่วน7สายการบินพันธมิตรจะอำนวยความสะดวกการขนส่งผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1คนพร้อมร่วมกับประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางของสายการบินโครงการนี้ตั้งเป้าหมายจะกระจายผลไม้ 100,000 กล่องหรือคิดเป็นผลไม้ 1,000 ตันช่วยกระจายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคพร้อมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางและการบริโภคผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่
1: กรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกับค่ายรถแล้วก็ผู้ค้าน้ำมันนะคะเร่งสร้างความเชื่อมั่นในน้ำมัน E20 ค่ะหลังจากที่ราคาพลังงานโลกผันผวนตั้งเป้ายอดใช้6ล้านลิตรต่อวันขณะที่แผนผลักดันเป็นน้ำมันหลักของประเทศก็เตรียมสรุปผลในเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางรัฐบาลไทยค่ะจึงเร่งผลักดันน้ำมัน E20 เป็นทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศโดยน้ำมัน E20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันเบนซินประเภทอื่นและใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศทั้งอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังขณะเดียวกันยังมีค่าออกเทน95เทียบเคียงกับน้ำมันเบนซินประเภทอื่นๆจึงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ปัจจุบันนะคะมีรถยนต์กว่า4ล้านคันแล้วก็รถจักรยานยนต์กว่า 80% ที่รองรับ E20 แต่การใช้งานยังไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่มั่นใจในคุณภาพและไม่ทราบว่ารถของตนนั้นสามารถเติม E20 ได้รวมถึงยังมีความเข้าใจว่า E20 อาจจะทำให้สมรรถนะเครื่องยนต์เนี่ยลดลงกรมธุรกิจพลังงานค่ะจึงร่วมกับทางสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์13แบรนด์ครอบคลุม273รุ่นค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์ครอบคลุม138รุ่นและผู้ค้าน้ำมัน7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นพร้อมทดสอบประสิทธิภาพแล้วก็จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้งานโดยตั้งเป้ายอดจำหน่าย6ล้านลิตรต่อวันส่วนแผนผลักดัน E20 ให้เป็นน้ำมันหลักของประเทศค่ะนายสราวุธบอกว่าต้องรอดูผลตอบรับของประชาชนก่อนที่จะสรุปผลภายในเดือนตุลาคมนี
2: ้ถ้าน้ำมัน E20 เนี่ยจะเป็นเมนสตรีมก็อาจจะต้องควบคู่กับการที่จะลดน้ำมันบางประเภทนะฮะในอนาคตก็อยู่ระหว่างการหารือแล้วก็จะดูยอดการใช้จากแคมเปญ นี้ครับคือถ้ายอดของการใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะต้องลดน้ำมันประเภทอื่นลงไปแล้วก็ให้น้ำมัน E20 กลายมาเป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินต่อไปนะครับซึ่งแผนเนี้ยก็ต้องพยายามจะสรุปให้ได้ภายในเดือนตุลาคมครับ
0: ประเทศไทยเตรียมเปิดประตูต้อนรับผู้นำและนักลงทุนระดับโลกกว่า 50,000 คนในงาน Gas Tech 2026มหกรรมด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกงานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการโชว์ศักยภาพของไทยแต่ยังเป็นโอกาสทองในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลและการก้าวสู่เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคที่ตามจากรายงานครับ
3: งาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026หรือ Gas Tech 2026ถือเป็นหนึ่งในเวทีพลังงานระดับโลกที่มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติพลังงานสะอาดเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนไปจนถึงการนำ AI มาใช้ในภาคพลังงานปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศและบริษัทชั้นนำกว่า 1,000 แห่งเข้าร่วมล่าสุดได้รับการตอบรับจากบุคคลสำคัญในแวดวงพลังงานและนโยบายระดับโลกทั้งรัฐมนตรีด้านพลังงานจาก21ประเทศผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ5แห่งรวมถึงเซอร์โทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรและดร.สุรต่านอันจาเบอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ไทยเตรียมนำเสนอคือบทบาทของก๊าซธรรมชาติที่จะเปลี่ยนผ่านจากความมั่นคงทางพลังงานไปสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมผลักดันโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้แสดงความพร้อมด้านพลังงานแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีไฮโดรเจนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือ CCS รวมถึงผลักดันการลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการ iSpark เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

0: อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในจังหวัดระยองผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคพลังงานเพราะการเดินทางเข้ามาของนักธุรกิจผู้บริหารระดับสูงและผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกจะช่วยสร้างเม็ดเงินทุนหมุนเวียนให้กับภาคการท่องเที่ยวโรงแรมการเดินทางและธุรกิจบริการของไทย Gas Tech 2026จึงเป็นมากกว่างานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานแต่เป็นเวทีที่ไทยจะใช้ประกาศความพร้อมต่อสายตานานาชาติเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเปิดประตูการลงทุนและวางรากฐานสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการค้าและการลงทุนของภูมิภาคในอนาคต
1: ปิดท้ายข่าวเศรษฐกิจช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนไทยและตลาดทุนในต่างประเทศนะคะไปดูทางฝั่งเอเชียกันก่อนนิเคอิโตเกียวค่ะปิดที่ 64,440 จุดค่ะปรับลดลงไป 1,775.34 จุดฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะปิดที่ 25,015.50 จุดปรับลดลงไป 314.23 จุดเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนค่ะปิดที่ 3,947.26 จุดปรับลดลงไป 32.63 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยดัชนีขณะนี้อยู่ที่ 1,578.41 จุดปรับลดลงไป 10.27 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 37,000 ล้านบาทมาดูราคาน้ำมันดิบกันบ้างค่ะตลาดในสเม็กปิดที่90.78 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา56 เซนต์เบรนท์ลอนดอนนะคะปิดที่95.46 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา81 เซนต์ค่ะดูไบปิดที่88.75 เซนต์บวกเพิ่มขึ้นมา3 เซนต์ส่วนราคาทองคำบ้านเราวันนี้สวนทางกับในส่วนของราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะทองคำแท่งค่ะวันนี้รับซื้อ 67,900 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,100 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาทต่อบาททองคำขายออก 68,900 บาทต่อบาททองคำ
2: ตอนนี้ทองคำเริ่มย่อตัวนะต่ำกว่า 70,000 แล้วนะครับนักลงทุนก็ลองดูความเสี่ยงดูนะครับช่วงนี้ไปตรวจสอบเรื่องของฝนตกหนักระลอกใหม่มีคำเตือน 4-7 กันยายนนี้นะครับสภาพพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT มีอีกช่วงที่ต้องจับตาต่อค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่จะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน 4-7 กันยายนนี้โดยร่องมรสุมจะลงมาพาดผ่านที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้หลายพื้นที่จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่4กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากอยู่ที่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารวันที่5กันยายนขยับมาอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและขอนแก่นวันที่6กันยายนจุดเสี่ยงฝนหนักมากจะอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนหนักบางแห่งในหลายพื้นที่สำหรับวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตัวร่องมรสุมเริ่มขยับเลื่อนออกไปจากบ้านเราวันนี้พัดผ่านอยู่ภาคเหนือตอนบนและลาวตอนบนตามตัวพายุโซนร้อนโซเดลที่เคลื่อนตัวอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 70% ของพื้นที่ให้ระวังฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่ตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกและตราดได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: าคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่กระบี่ลงไปโซนนี้คลื่นสูงเพียง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีครับ and it's time now for the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World your me สุรพันธ์เหล่าธารณาริศ Singapore Prime Minister Lawrence Wong arrived in Thailand with his spouse for an official visit earlier today. The trip revised the bilateral leaders' retreat for the first time in 11 years to strengthen strategic partnerships. The official delegation is attending the 5th Thailand-Singapore Leaders' Retreat at the Mandarin Oriental Bangkok in the afternoon. The retreat is the highest bilateral cooperation mechanism between the two nations. It stemmed from previous leader-level consultations during a visit to Thailand by a former Singaporean Prime Minister. The forum enables leaders and ministers to build familiarity, exchange perspectives on regional affairs, and review joint initiatives in an informal setting. During the summit, both prime ministers will witness the signing of memorandums of understanding across multiple sectors. A key agreement links Thailand's Ministry of Social Development and Human Security with Singapore's Ministry of Social and Family Development.The pact establishes knowledge sharing on early childhood development during the first 1,000 days of life. It also covers child protection practices to guide domestic welfare policies. Both sides will expand personal exchanges, academic events, and future collaboration. In the evening, the Thai Prime Minister will host an official banquet at Government House to honor the Singaporean leader and his spouse.Thailand's co-payment scheme has injected over 123 billion baht into small businesses nationwide, powering local markets as the program enters its final month in September. Under the Thais Help Thais Plus initiative, the government contributed 71 billion baht, while citizens spent 52.6 billion baht across 3 months of operation.More than 25 million registered users tapped the subsidy, directing 85% of total spending to small vendors and regional economies outside Bangkok. That cash infusion helped small merchants maintain liquidity during prolonged high living costs. Mr. Eknithi Nithithan Prapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance, stated that officials are evaluating public feedback and economic conditions before deciding on a potential second phase. However, strict budget limits remain, as only 20 billion baht is left from the 200 billion baht living cost relief envelope under the 400 billion baht emergency loan decree.Meanwhile, the Finance Ministry is weighing whether to reallocate unused funds from the energy transition budget to extend living cost support. The government is balancing immediate consumption aid against long-term investments like household solar subsidies and electric public transport. A final decision on new relief measures will depend on remaining funds and final screening for state welfare cards due on September 30th.Domestic pump prices have been raised for all fuel types starting today. The decision responds to surging global energy benchmarks caused by military tensions between the United States and Iran. The Oil Fuel Fund Committee approved an increase of 0.75 baht per liter for diesel. The committee also raised petrol and gasohol prices by 0.6 baht per liter.The adjustment follows American strikes on Iranian targets after attempted attacks on cargo ships in the Strait of Hormuz. Yesterday, Singapore benchmark diesel surged to about $164 per barrel. Singapore petrol climbed to about $123 per barrel. The international rally pushed the state fund daily subsidy burden to roughly 357 million baht. Energy authorities revised contribution rates and subsidies to safeguard fund liquidity and maintain long-term price stability against global volatility. Under the new price schedule, regular diesel retails at 39.14 baht per liter, after a subsidy adjustment to 5 baht per liter. Standard petrol rises to 47.28 baht per liter. Meanwhile, Gasol 95 stands at 38.29 baht per liter, and Gasol 91 retails at 37.92 baht per liter. Biofuel blends also shifted, with E20 selling at 33.29 baht per liter and E85 at 29.23 baht per liter. Thailand is shielding the songbird population of the red-whiskered bulbul by expanding hunting prohibitions across 40 additional wildlife sanctuaries nationwide. Minister of Natural Resources and Environment Suchat Chumklin signed the ministerial regulation published in the Royal Gazette yesterday. The directive took effect earlier today, legally protecting the songbird from hunters across expanded conservation zones. The regulatory update extends protection beyond 58 existing sanctuaries where hunting was already banned. Conservation authorities took action after the Wild Animal Conservation and Protection Committee voted on December 12 last year to remove the species from the General Protected Wildlife List under the 2019 Wildlife Conservation and Protection Act. Officials established the local bans to prevent poaching and habitat loss in secondary sanctuaries where wild populations remain vulnerable. The expanded protection covers key habitats, including Thale Noi, Bung Boraphet, and Doi Suthep. Under the expanded framework, wildlife officers gain stronger legal powers to prosecute illegal trappers and preserve wild songbird numbers within designated conservation boundaries. And that is it for the midday edition of NBT World Brief. And for more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Thank you for being with us. Sawadee krap.

0: ำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: นั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เรียกสักที
2: ตอนแรกผมก็งุนงงนะครับที่หมอไม่เรียกคิวตามคนที่มาแต่พอมีคนไข้ฉุกเฉินเข้ามาเขาแทบจะหายใจไม่ออกวินาทีที่มันช้ามันอาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม่ใช่การถูกมองข้ามครับ
3: เกิดได้คร
2: ับแต่มันคือการที่เรามอบโอกาสให้คนที่ยืนบนเส้นแบ่งระหว่างความเป็นกับความตายได้มีโอกาสรอดชีวิตและคิวของเราก็จะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเสมอครับ
4: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: อายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่
3: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกขณะที่อิหร่านเองก็ตอบโต้กลับทันทีด้วยความขัดแย้งที่สอกเขาก็กลับมารุนแรงทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกตอนนี้พุ่งมากกว่า4ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้ออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทางอากาศ ทางทะเลและระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะเดียวกันก็มีรายงานเสียงระเบิดจากการโจมตีของสหรัฐดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้านสภาเสี้ยววงเดือนแดงอิหร่านก็ระบุว่าสะเก็ดระเบิดได้ตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังมีงานแต่งงานกันอยู่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บอีกกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางโดยอ้างว่าได้ถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจอร์แดนเองกองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้10ลูกส่วนในคูเวตนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ระดมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านหลังตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ทั้งนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่สอกเขากลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้ว
4: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนะคะว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิรบและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามจะพ่ายแพ้ในที่สุดส่วนข่าวลือที่ว่ารัสเซียอาจจะต้องระดมกำลังพลเพิ่มเติมนั้นประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระโดยสิ้นเชิงยืนยันบอกว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในแนวหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคโดเนตส์อย่างไรก็ตามกับผู้นำรัสเซียยอมรับบอกว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศได้รับการพัฒนาและเหลือโรงกลั่นที่ต้องซ่อมแซมราว 10%ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวได้ว่ายูเครนใช้ยุทธวิธีการก่อการร้ายโดยรัฐด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่อาจเจรจากับผู้ก่อการร้ายได้แล้วก็เตรียมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนครั้งใหญ่เมื่อใดก็ตามที่อีกฝ่ายโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียก่อน
3: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองทิเบตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกเกือบ 4,500 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนลางส่วนภารกิจในการช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มได้ทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยแตกออกและก็พังถล่มโดยกวาดเอาหินน้ำแข็งและน้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่างก่อนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันอย่างรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
4: นายโจชัวหว่องค่ะนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลในวันนี้นะคะเขาได้รับสารภาพผิดในข้อหาสมคบกับต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนแล้วก็ฮ่องกงซึ่งศาลจะประกาศบทลงโทษอีกครั้งค่ะในหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดัง

0: าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันนายหว่องกำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายสิบคนที่ถูกตัดสินความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดจากการที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563และมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้าส่วนข้อหาใหม่ที่นายหว่องกำลังเผชิญอยู่นี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตค่ะกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มเติมอาจจะเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุด
1: ชาวญี่ปุ่นเตรียมรับมือกับสินค้าแพงอีกเกือบ 5,000 รายการตั้งแต่เดือนนี้โดยเตกุกุ Data Bank บริษัทวิจัยชั้นนำของญี่ปุ่นได้เปิดเผยผลสำรวจจากผู้ผลิตอาหารรายใหญ่195แห่งพบว่าในเดือนนี้จะมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มปรับขึ้นราคามากถึง 4,923 รายการสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี 1,467 รายการกว่า3เท่าตัวนับเป็นตัวเลขรายเดือนที่สูงที่สุดในรอบกว่า3ปีหรือว่านับตั้งแต่เดือนเมษายน2566การปรับราคาขึ้นของสินค้าในครั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสงครามในตะวันออกกลางที่ดันทั้งราคาน้ำมันดิบและก็นาฟทาหรือว่าน้ำมันดิบที่ผ่านการกระบวนการกลั่นขั้นแรกพุ่งสูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนปัจจุบันโดยตรงนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นค่าแรงค่าขนส่งโลจิสติกและต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเยนที่อ่อนค่าหมวดสินค้าที่รับผลกระทบหลักในเดือนนี้ก็ได้แก่เครื่องกลุ่มปรุงรสที่ปรับราคาขึ้นถึง 1,959 รายการแล้วก็กลุ่มอาหารแปรรูปที่ปรับราคาขึ้น 1,848 รายการ
0: พาไปดูเรื่องราวความรักนะคะของหนุ่มสาวชาวฟิลิปปินส์ค่ะที่ต้องบอกว่าไม่มีอุปสรรคใดๆจะมาขวางกั้นได้นะคะเป็นภาพพิธีงานแต่งงานของลีแอนกำลังเจ้าสาวกับกิลเบิร์ตชิโก้เจ้าบ่าวทั้งสองเนี่ยไม่ยอมเลื่อนงานแต่งของตนเองนะคะแม้ว่าในโบสถ์ในเมืองฮากูนอยทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาจะเป็นสถานที่จัดงานอยู่ในสภาพน้ำท่วมเนี่ยเกือบถึงที่ระดับเอวค่ะในภาพที่แชร์ว่อนโซเชียลมีเดียเห็นได้ว่าเจ้าสาวเนี่ยต้องเดินลุยน้ำไปตามทางเดินในโบสถ์อย่างมุ่งมั่นในงานก็มีพ่อแม่ของบ่าวสาวมีเพื่อนสนิทของทั้งคู่เนี่ยมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนค่ะขณะที่ทีมงานก็ต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ลำโพงพกพาแทนระบบเครื่องเสียงหลักของโบสถ์เนื่องจากว่ามีปัญหาไฟฟ้าดับส่วนสาเหตุของน้ำท่วมในเมืองฮากูนอยแห่งนี้เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทำให้เกิดฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณอ๋อยคุณแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: เรายังมีความสุขกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกันอยู่เลยนะก
2: ็
1: พยายามรอนะน้องอ๋อยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะไปออกรายการต่างๆแต่เนี่ยผ่านมาวันที่2แล้วนะ
3: ค่ะก็คืออยู่ในช่วงพักผ่อนนะคะซึ่งในวันที่3กันยายนก็จะไปพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลจากนั้นก็จะไปรับเงินอัดฉีดจากสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็วันที่4เนี่ยจะต้องเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วไปเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนนะคะเป็นการเตรียมตัวก่อนถึงเอเชียนเกมนั่นเอง
1: โอ้โหก็เลยตอนนี้คิวเลยแน่นเลยนะ
3: ถูกต้องค่ะ
1: ครับเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแบงค์อาทิตย์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มค่ะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยนะคะที่ตอนนี้หลายชนิดกีฬาก็เตรียมที่จะเดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้าก่อนมากรรมกีฬาเอเชียนเกมจะเปิดฉากขึ้น19กันยายนนี้ค่ะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะเปิดฉากขึ้นการเตรียมทีมก็ถือว่าเป็นไปตามแผนทั้งหมดค่ะซึ่งกกท.ก็ได้บริหารจัดการแผนงานร่วมกับทุกสมาคมกีฬามีการนำเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการจิตวิทยาเข้ามาช่วยเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยมีความพร้อมถึงขีดสุดก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันนั่นเองค่ะ
2: โดยหลายสมาคมกีฬานะครับเก็บตัวต่อเนื่องมาจากมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีที่แล้วซึ่งไทยครองเจ้าเหรียญทองทำให้เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถต่อยอดผลงานของตัวเองไปถึงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ได้ ซึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิกับการฝึกซ้อมระมัดระวังเรื่องปัญหาการบาดเจ็บนะครับอุบัติเหตุในการเดินทางการเจ็บป่วยซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยมีทีมเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคอยช่วยดูแลนักกีฬาซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำงานกันอย่างหนักและก็ยินดีที่จะให้บริการนักกีฬาทุกคนนะครับกำหนดการเดินทางของคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เริ่มมาที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชุดแชมป์เอเชียสมัยที่4และได้สิทธิ์ไปมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม LA 2028เตรียมเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันที่4กันยายนด้วยสายการบินไทยนะครับเที่ยวบิน TG648 ครับ
3: ขณะที่มวยสากลเรือใบและวินเซิร์ฟจะออกเดินทางไปเมืองนาโกย่า9กันยายนนะคะด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644 ในเวลาเที่ยงคืน5นาทีเพื่อไปฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวก่อนการแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นจะเป็นคิวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะจะออกเดินทางในวันที่11กันยายนด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG644 เช่นเดียวกันในเวลาเดียวกันเลยนะคะเที่ยงคืน5นาทีส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะเดินทาง13กันยายนค่ะเที่ยวบิน TG644 เวลาเที่ยงคืน5นาทีส่วนทัพนักกีฬาชุดใหญ่ก็จะทยอยออกเดินทางไปสมทบในวันที่14 15แล้วก็16กันยายนนะคะแน่นอนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนค่ะ
2: เอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีเรื่องอะไรที่เราควรรู้บ้างไปติดตามได้จากรายงานครับ
3: ค่ะ

0: เตรียมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการมาเยือนแดนอาทิตย์ไทยในครั้งนี้มีเรื่องที่เราต้องรู้อะไรบ้างทางเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ให้และทัพนักกีฬาไทยของเรามีเป้าหมายอะไรนี่คือครั้งแรกที่เอเชียนเกมใช้ชื่อเจ้าภาพแบบแพ็คคู่ไอจิดาโกย่าแทนการใช้ชื่อเมืองเดียวๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็เพื่อสะท้อนการผนึกกำลังกันระหว่างจังหวัดไอจิและเมืองดาโกย่าในการแชร์ทรัพยากรและลดภาระงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้และที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ทางเจ้าภาพคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตึกร้างหรือว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นปัญหาหลังจบงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ที่เป็นปัญหาให้ชาติเจ้าภาพมาหลายต่อหลายครั้งประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพเลือกใช้วิธีที่แสนชาญฉลาดและมีความยั่งยืนกว่าด้วยการเช่าเรือสำราญสุดหรูสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อว่าคอสตาเซเลน่ามาจอดเทียบท่าที่เมืองนาโกย่าเนรมิตเป็นที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟกว่า571ห้องพร้อมสระว่ายน้ำ7สระและห้องอาหาร8แห่งสามารถรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 ชีวิตส่วนนักกีฬาอีกราว 2,400 คนจะเข้าพักที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการก่อสร้างตึกใหม่หลายเท่าตัวแม้จะมีกีฬาบางชนิดที่อาจจะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำอย่างสูงอย่างเช่นกีฬายิงธนูหรือกีฬายิงปืนซึ่งก็สามารถที่จะขอจองโรงแรมบนบกได้แทนถ้าหากมีการกังวลเรื่องความโค้งเคงของเรือที่จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธินอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการกระจายสังเวียนชิงชัยแบบข้ามภูมิภาคซึ่งมีมากถึง53แห่งครอบคลุมทั้งไอจิกิฟูโอซาก้าชิซูโอกะและโตเกียวแฟนกีฬาจะได้ติดตาติดใจกับ IG Arena สนามกีฬาสุดอัจฉริยะที่อยู่ข้างกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทนาโกย่าหรือชมกีฬาเรือพายที่แม่น้ำนางาระงาวะซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเชียร์กีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการชิงชัยนี่คือครั้งแรกของการนำกีฬาสมัยใหม่เข้าสู่เวทีเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMAกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดและเบรกดันส์กีฬาเลสเกตสุดฮิตอย่างปาเดลไปจนถึงอีสปอร์ตซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นจัดเต็มถึง11เกมสุดฮิตสมกับการเป็นประเทศแห่งเกมสุดๆและที่ล้ำมากๆคือเทควันโดเสมือนจริงที่นักกีฬาต้องสวมแว่น VR ปะทะกันในโลกดิจิทัลและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้องโฮโนฮอนมาสคอตประจำการแข่งขันที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างทาจิโฮโกะหรือปลาเสือทองเทพผู้พิทักษ์เมืองมาประสานกับคำว่าโอนโฮที่แปลว่าเปลวไฟและที่น่าสนใจคือขอบตาสีแดงของโมโนโฮนได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งหน้าของละครคาบุกิและวิถีซามูไรผู้กล้าเพื่อสะท้อนสายตาอันดุดันของนักกีฬาที่พร้อมลงชิงชัยขยับมาดูความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมในครั้งนี้เราได้ติดอาวุธล้ำสมัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลสถิติเจาะลึกจุดอ่อนของคู่แข่งแบบรายบุคคลพร้อมสวมใส่ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะติดตามสภาพร่างกายแบบเรียลไทม์เพื่อรีดเลนศักยภาพและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและนักกีฬาไทยคือการตรวจสอบพาวเวอร์ของไทยผ่านชุดพิธีการทางการที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวลีโดยดึงเอาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครมาดีไซน์ด้วยคัตติ้งที่สุดเนี๊ยบร่วมสมัยและทรงพลังสะท้อนศิลปะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกหนึ่งแรงใจสำคัญคือเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป้าหมายของนักกีฬาไทยภายใต้แคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game คือการทวงบัลลังก์เบอร์1อาเซียนและก้าวขึ้นไปยืนหยัดในท็อป6ของทวีปเอเชีย มีการยืนยันช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วแฟนกีฬาชาวไทยเตรียมล็อกคิวหน้าจอรอชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในทางช่องทีวีดิจิตอลที่เข้าร่วมถ่ายทอดความสุขให้แฟนกีฬาถึง7ช่องด้วยกันซึ่งแน่นอนรวมถึงช่อง NBT ของเราด้วยและรวมถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและกล่อง AHA Boxที่จัดเต็มยิงสดความคมชัดระดับ Full HD ให้ชมกันถึง17ช่องสัญญาณเอเชียนเกมส์ไอจีนาโกย่า2026จะเปิดฉากความยิ่งใหญ่พร้อมกันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึง4ตุลาคมนี้มาร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กระหึ่มเอเชียไปพร้อมกัน
1: ทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
2: ขอบคุณที่ข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับ
3: ค่ะส่วนทัศน์ดาวนึกแจ้งฮีโร่วอลเลย์บอลสาวไทยก็เดินทางกลับจังหวัดบ้านเกิดพร้อมโชว์ความใจกล้านะคะเธอไปโดดซิปไลน์หอโหวต101ฉลองแชมป์เอเชียแล้วก็ตั๋วโอลิมปิกค่ะที่หอโหวตจังหวัด101นายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัด101พร้อมด้วยนายบรรจงโกสิทธิ์จิรนันท์นายกเทศมนตรีเมือง101ร่วมให้การต้อนรับแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งค่ะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวนะคะมีคณะนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง101สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด101หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเทศบาลตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกำลังใจให้กับนักกีฬาสาวคนเก่งของจังหวัด101กันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะ
2: ในโอกาสนี้นะครับเทศบาลเมือง101มอบเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาทขณะที่ทางดร.สาหาพรนะมงคลศรีสวัสดิ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด101พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัด101มอบเงินสนับสนุนอีก 20,000 บาทและดร.รณวริศปริยัติฉัตรกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองพร้อมด้วยนายอัครเดชจันทแสงครับร่วมมอบเงินสดจำนวน 5,000 บาทเพื่อร่วมแสดงความยินดีและส่งกำลังใจให้กับแนนทัศน์ดาวในความสำเร็จครั้งสำคัญของชีวิตนักกีฬา
3: ไฮไลท์สำคัญของการกลับบ้านครั้งนี้ก็อยู่ที่แนนทัศน์ดาวตัดสินใจร่วมกิจกรรมกระโดดซิปไลน์นะคะดิ่งลงมาจากหอโหวต101แลนด์มาร์คความสูงเสียดฟ้าของจังหวัดค่ะเพื่อฉลองความสำเร็จหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028โดยมีนายบรรจงโคสิทธิ์จิรนันท์นายกเทศมนตรีเมือง101ร่วมกิจกรรมอีกด้วยค่ะแหมหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากๆเลยแต่ว่าโค้ชออสอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้
2: ครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บตัวกันที่4นะ
3: ถูกต้องนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันที่นำมาฝากกันค่ะ
2: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยหนูน้อยขาถ่ายสนามสุดท้ายคึกคักและชี้ชะตาแชมป์ประเทศไทยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่5ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีหนูน้อยเข้าร่วมจำนวนมากเนื่องจากว่าเป็นการตัดสินว่าในแต่ละรุ่นของนักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยและได้ครองถ้วยพระราชทานนอกจากนี้ครับเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็คือ2570เนื่องจากมวลสมาชิกเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ
3: นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยยังบอกอีกนะคะว่าจากข้อสรุปที่ทางสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับ ACC ในการแข่งขัน Asian Balance Bike 2027จะมีการแข่งขันทั้งหมด14รุ่นด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยรุ่นอายุไม่เกิน2ปี3ปี4ปี5ปี6ปี7ปีแล้วก็รุ่น8ถึง11ปีทั้งชายและหญิงโดยเกณฑ์อายุจะคัดจากปีเกิดนะคะขณะที่การแข่งขันจะเป็นรูปแบบเลสซิ่งในสนามเซอร์กิตระยะทางไม่เกิน300เมตรในเบื้องต้นเนี่ยสมาคมกีฬาจักรยานก็กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายน2570ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะสำหรับการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Asian Balance Bike 2027แบ่งเป็น5รุ่นอายุดังนี้ค่ะรุ่นอายุ3ปี4ปี5ปี6ปีและรุ่นอาย ายุ7ปีโอ้โหตั้งแต่3ปีนี้ก็เป็นทีมชาติได้แล้วนะคะสำหรับบาลานซ์ไบค์ค่ะต้องเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569จำนวนไม่น้อยกว่า4สนามและจะต้องมีคะแนนสะสมสูงสุดติดอันดับ 1-3 ในแต่ละรุ่นนะคะยกเว้นรุ่น 8-11 ปีโดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ tricycling.or.th นั่นเองนะสนใจมากๆค่ะ
2: สำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FBT สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ครับ tricycling.or.th ไปจนถึงวันที่4กันยายนนะครับก่อนเวลา 17:00 นและสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่อาคารสำนักงาน FBT ภายในสวนกีฬากมลในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 9:00 ตรงถึง 17:00 นะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ027193340-2ในวันและเวลาราชการคร
3: ับ แหมแค่เห็นภาพก็ยิ้มตามแล้วนะคะเรียกว่าเป็นทีมชาติรุ่นฟันน้ำนมนั่นเองค่ะ
2: เด็กๆไม่น่าจะเหนื่อยผู้ปกครองเหนื่อยมาก
3: ต้องลุ้นมากกว่านักกีฬานะคะจากนั้นไปดูผลงานของเครโมเนเซ่ค่ะที่บุกไปเอาชนะปาม่า2-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโคปาอิตาเลียได้สำเร็จค่ะนี่คือฟุตบอลถ้วยโคปาอิตาเลียรอบ2หรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายที่สนามสตาดิโอเอนิโอตาดินีเจ้าบ้านปาม่าต้อนรับการมาเยือนของเครโมเนเซ่ค่ะ5นาทีเท่านั้นค่ะเครโมเนเซ่ได้ประตูออกนำก่อน 1-0 จากจังหวะแย่งบอลตรงกลางสนามของซิโมเน่ลอตติชีค่ะก่อนจะกระชากลุยเดี่ยวเข้าไปยิงเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามค่ะจากนั้นนาที40นะคะอาดินลูซิน่าหลุดไปทางฝั่งขวาก่อนจะทำชิ่งกับโทมัสโซเบอร์ตินะคะแล้วก็เป็นลูซิน่าค่ะที่ยิงเข้าไปให้ทีมขึ้นนำเป็น 2-0 นาที43ปาม่าเนี่ยเกือบจะได้ประตูตีไข่แตกจากการมองของเนสตาเอลเฟชนะคะแต่ว่าไปติดเซฟผู้รักษาประตูทีมเยือนค่ะทำให้จบครึ่งแรกเครโมเนเซ่ยังนำอยู่2-0นะคะส่วนครึ่งหลังทีมเยือนเครโมเนเซ่ยังครองเกมบุกต่อเนื่องแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังไม่เด็ดขาดจบเกมเครโมเนเซ่บุกไปชนะปาม่า 2-0 ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโคโมค่ะ
2: มาดูผลฟุตบอลโคปาอิตาเลียรอบที่2อีกคู่ครับโตริโน่แพ้กับมอนซาไป0-1นะครับและอีกรายการครับเดเอโพคาวเยอรมันนะครับฮาเบเบเซ่นะครับแพ้กับบรูเซียดอร์ทมุนด์ไป0-5ครับแองเจิลซิตี้บุกถล่มบอสตันเลกาซี่5-2เก็บชัยชนะนัดแรกฟุตบอลลีกหญิงของสหรัฐอเมริกาฟุตบอลหญิง National Women's Soccer League ครับของสหรัฐอเมริกาบอสตันเลกาซี่เปิดสนามยิลเลตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแองเจิลซิตี้เพียงแค่18นาทีแรกเนี่ยเกมก็ดุเดือดเลยครับมีถึง4ประตูด้วยกันเกิดขึ้นในช่วง18นาทีแรกโดยแองเจิลซิตี้ครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนาทีที่5จากการยิงไกลของแอลลี่เซนเนอร์ถัดมาเพียงแค่3นาทีเท่านั้นแซมมี่สมิธครับส่องไกลบอลเสียบเสาไกลช่วยให้บอสตันเลกาซี่ตามตีเสมอ1-1จากนั้นเนี่ยแองเจิลซิตี้เอาคืนแบบรวดเดียวครับพริสก้าชิลุชยายิงบอลแฉลบผ่านมือทางโรเรลไอเวอรี่ผู้รักษาประตูของเจ้าถิ่นเข้าไปในนาทีที่14ตามด้วยสเวนดิชยอนดอสเตียครับยิงมุมแคบลอดขาผู้รักษาประตูในนาทีที่18ซึ่งเป็นประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ทำให้แองเจิลซิตี้เนี่ยนำห่าง3-1ครึ่งหลังครับแองเจิลซิตี้มาบวกเพิ่มได้อีกจากจังหวะตามซ้ำของพริสก้าชิลูฟยาในนาทีที่58เป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ก่อนที่ทางเมอารานิฮุสจะมายิงประตูให้ทีมเยือนแองเจิลซิตี้ออกนำห่างเป็น5-1ในนาทีที่66ท้ายเกมครับนาทีที่88ไอซาต้าจาเร่มาทำประตูตีตื้นให้เจ้าถิ่นนะครับขึ้นมาเป็น5-2แต่ว่าทำได้เพียงเท่านี้จบเกมครับแองเจิลซิตี้บุกชนะบอสตันเลกาซี่ไป5-2ปลดล็อกคว้าชัยหลังจากที่ไม่ชนะใครมา6เกมติดต่อกันขยับผลงานเป็นชนะ8เสมอ5แพ้8ส่วนบอสตันเลกาซี่ครับแพ้เป็นนัดที่4ติดต่อกันเข้าให้แล้วครับ
3: ไปดูความเคลื่อนไหวของบาร์เซโลน่านะคะล่าสุดก็เปิดตัวกราเบียลเชซูสในฐานะนักเตะใหม่อย่างเป็นทางการเซ็นสัญญากันไปจนถึงปี2029ค่ะเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่าแชมป์ลาลิก้าสเปนประกาศคว้าตัวกราเบียลเชซูสกองหน้าชาวบราซิลจากอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมทัพเรียบร้อยแล้วนะคะค่าตัว10ล้านยูโรหรือว่าประมาณ390ล้านบาทพร้อมโบนัสรวมประมาณ14ล้านยูโรหรือว่าประมาณ540ล้านบาทและอาร์เซนอลจะยังได้รับส่วนแบ่งจากการขายนักเตะในอนาคตอีก 20% นค่ะรายงานระบุแบบนี้นะคะบอกว่าบาร์เซโลนาได้บรรลุข้อตกลงกับทางอาร์เซนอลในการคว้าตัวกาเบรียลเชซุสมาร่วมทีมพร้อมตกลงที่จะเซ็นสัญญา2ปีก็คือจะไปสิ้นสุดในปี2029และเงื่อนไขในการขยายสัญญาเพิ่มในปีที่3ค่ะ
2: โดยกองหน้าวัย29ปีเปิดใจหลังจากที่โบกมือลาอาร์เซนอลครับย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการในช่วงเดดไลน์ตลาดนักเตะนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วที่ได้รับข้อความแจ้งว่าการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นจริงได้ตอนนั้นเนี่ยบอกเลยครับว่าตื่นเต้นมากและแน่นอนว่าตัวเองเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยได้ด้วยดีและการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นจริงรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากๆแม้ว่าเชซุสครับจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษร่วมกับอาร์เซนอลเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ตัวนักเตะเองเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยแถมในซีซั่นนี้มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลมองว่ากาเบรียลเชซุสเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการสร้างทีมและนั่นเป็นเหตุผลสำคัญครับที่เจ้าตัวโบกมือลาอิมิเรตสเตเดียม
3: สำหรับกาเบรียลเชซุสก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาอย่างยาวนานนะคะทั้งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลค่ะ
2: มาต่อกันที่แอสตันวิลล่าครับเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการวันนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับหลายทีมอยากได้ตัวแอสตันวิลล่าครับประกาศคว้าตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกดาวรุ่งวัย18ปีจากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาร่วมทีมด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,114 ล้านบาทพร้อมกับเซ็นสัญญายาวถึงปี2031วิลล่าเคยพยายามคว้าตัวเอ็มบายมาแล้วครับตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราแต่ว่าไม่สามารถปิดดีลกันได้ก่อนจะกลับมาเดินหน้าเจรจาอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้และก็ประสบความสำเร็จในที่สุดครับ
3: คือก่อนหน้านี้เนี่ยเอ็มบายเคยตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนะคะซึ่งหงแดงมีการติดต่อกับ PSG เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวหลังเดินหน้าดีลเบเล่บาโกล่าแต่ว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเนื่องจากมองว่าค่าตัวที่ PSG เรียกร้องเนี่ยมันสูงจนเกินไปนั่นเองค่ะ
2: แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเรียกค่าตัวกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่70ล้านยูโรแต่ขายจริง47ล้านให้กับแอสตันวิลล่า
3: ก็เลยต้องถอยนะคะซึ่งเอ็มบายลงสนามให้กับ PSG 29นัดรวมทุกรายการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมายิง3ประตูในลีกเอิงทำ2แอสซิสต์พร้อมกับมีส่วนร่วมกับทีมในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยค่ะ
2: ส่วนในเกมระดับทีมชาติในเอ็มบายลงเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลไปแล้ว15นัดครับและทำประตูได้ในเกมที่เซเนกัลแพ้ให้กับฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าตัวจะได้ร่วมงานกับนิโคลัสแจ็กสันครับเพื่อนร่วมทีมชาติที่ย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับแอสตันวิลล่าก่อนหน้านี้แล้วครับ
3: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
5: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพภารกิจดับไฟป่าของเหล่าอาสาสมัครบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีค่ะตัวเขาเนี่ยสวมชุดซุปเปอร์แมนตะลุยดับไฟป่านะคะจนกลายเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
4: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

รมควบคุมโรคแนะนำประชาชนรับมือน้ำท่วมโดยติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดวางแผนอพยพและจุดนัดพบของครอบครัวไว้ล่วงหน้าพร้อมเตรียมถุงยังชีพยารักษาโรคเอกสารสำคัญโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรองและไฟฉายไว้ในที่ปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 13:30 นจนถึง 15:00 นทาง NBT กรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ถนอมอ่อนเกตพลและยานัทลภัทรดากันเกตค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้องยานัทครับ
1: เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมแนะนำช่องทางการติดตามรับชมรายการของเราก่อนนะคะเพื่อไม่ให้คุณผู้ชมได้พลาดรายการดีๆของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นผ่านหน้าจอนี้นะคะจะมีช่องทางหลากหลายที่คุณผู้ชมจะได้เลือกสรรกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Live ในส่วนของ YouTube Instagram X นะคะ TikTok ก็สามารถที่จะไปสแกนแล้วก็ไปเลือกสรรได้อีก1ทางที่เราแนะนำกันในทุกวันค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดาวน์โหลดกันไปรับชมนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็สามารถติดตามรับชมได้ NBT Plus นั่นเองค่ะและสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาทางรายการของเราฝากเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ตอนนี้นะคะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลย022756848 022756848และ0626056609และที่แนะนำเพิ่มเติมนะคะ Facebook ของพี่ถนอมนั่นเองค่ะถนอมอ่อนเกตพลฝากเรื่องราวไว้ได้ที่อินบ็อกซ์เลยค่ะ
0: ครับก็พิมพ์มาเป็นภาษาไทยนะถนอมอ่อนเกตพลนะครับส่งได้ตลอด24ชั่วโมงทักข้อความเข้ามาได้นะครับก็อันนี้ก็คือหน้า Facebook นะครับทักเข้ามาส่งข้อความเข้ามาหลายเรื่องที่ท่านทักเข้ามาทางนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมก็จะขอข้อมูลเพิ่มเติมมีไหมมีส่งให้ด้วยนะประกอบกับคำวินิจฉัยพิจารณาแล้วก็ประสานส่งต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องยานัทวันนี้เราจะเริ่มช่วงถามมาตอบไปกันก่อนนะครับเพราะว่าดร.รัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะได้เข้าสายมาพูดคุยถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้มีมติคณะรัฐมนตรีมติหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติและจากนี้ไปการเยียวยาผู้ประสบภัย3ภัยนะครับก็จะใช้วิธีการประกันภัย

0: โครงการหรือนโยบายที่จะทำประกันภัยให้กับผู้ที่
1: ความตั้งใจของท่านนายกนะคะว่าสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ป้องกันได้ด้วยรูปแบบของการบริหารจัดการแต่อย่างไรป้องกันให้ความเสียหายนี่มันน้อยที่สุดนะคะแต่อย่างกรณีที่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเข้าไปดูแลเยียวยามันต้องทำให้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมด้วยระบบราชการปัจจุบันนี้เนี่ยไหนจะต้องไปสำรวจนะปภ.ต้องทำเรื่องเข้ามาแล้วก็กำหนดเกณฑ์ความเสียหายมาของงบกลางแล้วครม.อนุมัติก็ได้เงินไม่ได้มากมายอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดีที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมาหาระบบที่จะเข้าไปดูแลความเสียหายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาสู่การกำหนดให้มีระบบประกันภัยแห่งภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุม3ภัยนะคะภัยน้ำท่วมภัยจากลมธรรมชาติแล้วก็แผ่นดินไหวแล้วก็จะเป็นในรูปแบบของการประกันภัยก็เหมือนเราซื้อประกันภัยรถยนต์แบบนี้ค่ะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นประกันภัยเขาก็มาจ่ายดูแลความเสียหายแต่ครั้งนี้รัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเยียบประกันให้กับประชาชนทุกครัวเรือนซึ่งก็จะมีประมาณ30ล้านครัวเรือนของประเทศไทยเนี่ยละค่ะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยตัวเลขง่ายๆก่อนเลยก็คือว่ามันก็จะจ่ายตามความเสียหายแต่ว่าวงเงินกรอบวงเงินเนี่ยไม่เกิน100,000 บาทนะคะและถ้ามีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับ2 ล้านบาทค่ะ
0: อันนี้กองทุนเนี่ยมันต้องตั้งเป็นกองทุนขึ้นมาถูกต้องไหมครับอาจารย
1: ์ใช่ค่ะแล้วก็คือรัฐบาลก็จะจ่ายค่าเบี้ยประกันให้
0: ครับ
1: ก็จะมีเอกชนที่เขาอยู่ในธุรกิจประกันภัยตรงนี้คปภ.ก็จะไปดูแล
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแลทุกพื้นที่เลยอะค่ะ
0: ครับเห็นว่าจะต้องใช้เงินต่อปีเนี่ยเพื่อซื้อประกันจากบริษัทประกันภัยเนี่ยราว 15,500 ล้านบาทถูกต้องไหมครับอาจารย์
1: ใช่ค่ะโดยประมาณนะคะ
0: แต่ถ้าเทียบกับว่า10ล้านครอบคร
1: ัวประมาณที่เราจ่ายเยียวยาเวลาที่มีน้ำท่วมอันนั้นเนี่ยมากกว่าเงินก้อนนี้ตั้งเยอะแล้วก็จ่ายให้ได้ไม่ครอบคลุมเท่ากับที่รูปแบบใหม่จะเกิดขึ้นนะคะ
0: คอ
1: ย่างในกรณีที่เราซื้อประกันให้กับประชาชนเนี่ยนะคะถ้าเป็นภัยน้ำท่วมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะให้10,000 บาท
0: ครับ
1: ซึ่งงบกลางที่เราอนุมัติอย่างกรณีที่หน้าเนี่ยก็แค่ 9,000
0: คร
1: ัวเรือน 9,000 แต่ครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นอุทกภัยก็ให้เบื้องต้น 10,000 บาทนะคะต่อหลังคาเรือนถ้าเป็นกรณีภัยจากลมนะคะพายุหนักหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะจ่ายเบื้องต้นให้ 5,000 บาทต่อหลังคาเรือนแล้วก็ดำเนินการจ่ายภายใน15วันด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะพิจารณาตามความเป็นจริงซึ่งเพดานมันอยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาท
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจ่ายแค่มีน้ำท่วม1ครั้งก็จ่ายครั้งเดียวนะคือมีภัยพิบัติธรรมชาติใน3ภัยเนี้ยเกิดขึ้นกี่ครั้งรัฐบาลก็จะจ่ายให้หมดค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วบริษัทประกันที่คือรัฐบาลจะต้องไปซื้อน
2: ะ
0: ใช้กองทุนเนี่ยกองทุนนี่จะไปซื้อประกันกับบริษัทเนี่ยเราใช้บริษัททิพยประกันภัยของรัฐบาลหรือว่าบริษัทประกันทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการหรือยังไง
1: ก็ทุกบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนะคะ
0: ถ้าใครอยากจะรับซื้อประกันทำรับประกันในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้คนก็แสดงตัวได้เลย
1: ใช่ค่ะโดยที่ประชาชนไม่ต้องทำอะไรนะคะเพราะว่ารัฐบาลเราจะซื้อให้และถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยก็ดำเนินการจ่ายครัวเรือนที่อยู่ในพื้นที่เกิดภัยพิบัตินั้นเลยค่ะ
0: ครับผมลองเอาตัวเลขที่จะใช้เงินเป็นการซื้อเบี้ยประกันเนี่ยพูดง่ายเป็นเบี้ยเงินเบี้ยประกันเนี่ยซื้อประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับเอามาเป็นตัวตั้งแล้วไปหารกับ30ล้านครัวเรือนมันก็ใช้เฉลี่ยต่อครัวนี่ถือว่าน้อยมากนะจ๊ะน่าประมาณสัก500กว่าบาทมั้งรู้สึกนะต่อครอบครัว
1: ครับคือเราพิจารณาแล้วเนี่ยมันคุ้มกว่าในทั้งหนึ่งคือเรื่องของก้อนเงินที่จะจ่ายในเยียวยาแต่ละปีเนี่ยทุกปีเราจ่ายหลายหมื่นล้านเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูแลประชาชนได้ น้อยกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ
0: คะนายกพูดเมื่อวานบอกว่าเราจ่ายเงินเยียวยาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีประมาณ40

0: ื่นล้านแล้วก็เข้าทํานองด้วยนะว่าจ่ายช้าจ่ายน้อยจ่ายช้าด้วย
1: แต่อันนี้ก็คือจะรวดเร็วมาก
2: จ่ายน้อยจ่ายช้าแล้วระหว่างทางก็มีอุปสรรคมากมายรวบรวมเอกสารสำรวจประชาคมอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ครับทีนี้มันจะเริ่ม
2: ปัญหาทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วมันจะเริ่มมีผลเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่ล่ะครับอาจารย์ครับเนี่ยเมื่อพอมันมีมติครม.
2: ให้เร็วที่สุดคาดว่าในกันยานี้ค่ะจะเกิดให้ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าฤดูน้ำแล้ว
0: เ
2: ร่งมากเลยค่ะก็เป็นนโยบายที่ท่านนายกได้แถลงในสภานะคะหลายเรื่องมากเลยนะคะที่เราแถลงในสภาแล้วเราก็ทำได้จริงตามนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบราชการการเอา AI มาเป็นพื้นฐานในการสร้างศักยภาพให้กับประชาชนนะคะ
0: ครับอันนี้ถ้าย้อนกลับไปดู
2: ก็อยากจะชวนติดตามผลงานรัฐบาลด้วยค่ะ
0: ครับถ้าย้อนกลับไปดูนี่ก็จะเห็นว่านโยบายประกันภัยพิบัติเนี่ย3ภัยเนี่ยเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยแล้วพอมาเป็นรัฐบาลก็ได้ทํานโยบายนี้อย่างชัดเจนแล้วก็อาจารย์บอกว่าก็แสดงว่ากรอบก็ต้องอยู่ภายในเดือนกันยายนนี้แหละครับคือเดือนนี้ใช่ไหมอาจารย์ถ้าหากว่าเกิดภัยเดือนนี้ก็อาจจะใช้กองทุนนี้ได้เลยใช้ประกันได้เลยหรือยังไง
2: ก็พยายามให้รู้ว่าเร็วที่สุดอะค่ะ
0: ให้เร็วที่สุด
2: จะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่น้องประชาชนต้องตระหนกนะคะเพราะว่าน้ำบางพื้นที่มันก็มีปริมาณที่สูงขึ้นนะ
0: ค
2: ะภาคกลางเราก็จับตาอยู่แต่ว่าควบคู่กันไปนโยบายประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานนะคะเพราะว่ามีการพูดคุยหารืออย่างรายละเอียดเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็งบประมาณนี้ก็เตรียมที่จะใช้งบกลาง
0: ครับครับสุดท้ายครับอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ติดภารกิจสำคัญแต่จะถามเรื่องภารกิจสำคัญนี่แหละครับเห็นว่าอาจารย์จะไปต้อนรับท่านลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์มาเยือนไทยและมาร่วมประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ด้วยเนี่ยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นไงครับท่านฮะ
2: ก็ท่านนายกของสองประเทศนะคะไทยสิงคโปร์มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันอยู่และในโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้เชิญนายกลอเรนซ์วองมาเยือนประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการประชุมหารือกันแบบเรียกว่ารีทรีตนะคะไม่ได้เป็นทางการมากแต่ก็มีการหารือประเด็นหลักๆสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการแท็กชั่นทางการเงินนะคะเรื่องของความมั่นคงซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมสองประเทศก็จะได้คุยกันเรื่องดิจิทัลนะคะก็เดี๋ยวสักครู่ก็พอหารือเสร็จก็จะมีการแถลงข่าวร่วมว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยจะเดินหน้าจับมือพูดส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นอยู่แล้วเนี่ยแต่จะทำให้ลึกซึ้งและแน่นแฟนกว้างขวางมากขึ้นในประเด็นไหนบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่ก็ภารกิจล่าสุดของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านลอเรนซ์วองมาถึงแล้วใช่ไหมครับตอนนี
2: ้มาถึงแล้วแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารกับท่านนายกเสร็จแล้วก็ช่วงนี้ก็เบรกสักครู่นึงเดี๋ยว2โมงกว่าๆก็จะเข้าร่วมประชุมแถลงข่าวร่วมกันและตอนเย็นนะคะท่านนายกก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงรับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และคณะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ครับก็ขอตัวอาจารย์มาแทรกในช่วงจังหวัดนี้นะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านดร.รัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมากๆค่ะที่มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐบาลให้กับเราได้รับฟังขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรูปที่เห็นชุดสวยขึ้นรูปดร.อีกทีได้ไหม
1: เป็นเสื้อที่ว่าลงไป
0: เสื้อ
1: ลายราชวัตร
0: นะเป็นลายเสื้อที่ชาวจังหวัดสงขลาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไปสงขลาเนี่ยนะอย่างพี่เป็นคนนครนะครับโอกาสจะลงไปทางใต้เนี่ยคนทางเหนือจะลงไปทางใต้เนี่ยค่อนข้างน้อย
1: เพราะว่าการเดินทางมัน
0: ธรรมชาติคนจะขึ้นบนขึ้นทางเหนือจะสังเกตดูไหมคนจะขึ้น
1: ไม่ชอบลงใต้
0: จะไม่ลงไปทางใต้นะครับเพราะงั้นพี่จะไม่คุ้นเคยกับสงขลาเลย
1: อ๋อเพราะว่าพี่ถนอมอยู่ทางตรงด้านบน
0: อยู่บน
1: ก็เลยจะขึ้นมาทางชุมพรเป็นหล
0: ักทั้งที่ติดกันนะทั้งที่บ้านก็อยู่ติดกับเขตจังหวัดสงขลานี่แหละบ้านติดกันเลยนะครับหัวไซกับประโนดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงไปสักเท่าไหร่นักเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขึ้นชื่อว่าถ้าไปสงขลาแล้วจะต้องไปก็คือไปที่เกาะย
1: อสวยงามมากๆนะ
0: ทั้งร้านอาหารและที่สำคัญก็คือมันจะมีสะพานเปรมตินสุรานนท
1: ์ที่มีขนาดความยาวมาก
0: ใช่แล้วเชื่อมเกาะ เชื่อมเกาะนะครับเมื่อก่อนเราต้องนั่งแพขนานยนต์เนี่ยนะครับข้ามแพเพื่อจะไปตัวจังหวัดสงขลา
1: คือเมื่อก่อนเขาใช้แพในการล่องไปลง
0: แพแล้วก็ต้องแพแล้วก็กว่าจะข้ามไปสงขลาได้
1: ใช้ระยะเวลานาน
0: ใช่แล้วก็พอมีการสร้างสะพานเชื่อมเกาะยอนี่แหละแล้วก็นี่แหละก็จุดสำคัญไฮไลท์ก็คือการทอผ้าเกาะยอและลายผ้าราชวัตรก็ถือว่าเป็นลายที่ได้เผยแพร่ให้ทุกคนได้รู้จักนี่ผมว่าน่าจะขายดีนะ
1: ใช่แล้วมีความสวยงามด้วยไม่เรียกว่าไม่ตกยุคนะถ้าเราจะเห็นจากทีมคณะรัฐมนตรีที่ลงไปก็จะมีหลากหลายรูปแบบ
0: ไม่ฉูดฉาดเกินไปแล้วก็น่าจะใส่ได้กับทุกคนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะก็ไปอุดหนุนชาวเกาะยอกันได้นะคะ
0: ครับ
1: เรื่องราวที่วันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยพี่ถนอม
0: เกาะยอก็ไปที่พัทยาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศน่าจะคึกคักยอยักษ์เที่ยวใหญ่เลยตอนน
1: ี้ใช่คือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่สื่อไทยนะที่จับตามองสื่อทั่วโลกตอนนี้คือให้การจับตามองมาก
0: เห็นไปซุ่มถ่าย
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งกล้องถ่ายเรือ
1: กำลังเทียบท่าเลยนะมันเป็นความยิ่งใหญ่มากๆนะคะพี่ถนอมจากที่เราได้เห็นกันก็หลังจากที่ใช้เวลาอยู่กลางทะเลเนี่ยยาวนานมากๆนะ250วันไม่ได้แวะเทียบที่ไหนเลย
0: ครับ
1: เรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะก็เข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะคุณผู้ชม
0: พร้อมด้วยกำลังพลเท่าไหร่นะ
1: 5,000 นายนะ
0: 5,000 นายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเรือที่บรรทุกสัพพะกำลังสัมภาระทั้งหมดอ่ะนะที่อยู่บนเครื่องบินน่ะนะโน่นล่ะออกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่
1: เดือนพฤศจิกายน
0: ปีที่แล้วไม่ได้กลับขึ้นฝั่งเลย
1: ใช่
0: ตามข่าวนี่บอกว่าทหารอเมริกันที่อยู่บนเรือนี่เครียด
1: ใช่เขามีความเครียด
0: ถึงบางคนอยากจะกระโดดน้ำ
1: คือไปรบด้วยแล้วก็อยู่บนกลางมหาสมุทรก็มีความเครียด
0: ตัดสินใจถูกแล้วพามาขึ้นฝั่งพัทยากลับไปหายเครียดหรือเครียดหนักไปอีกไม่รู
1: ้ก็คือถือว่ามาใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยที่บ้านเราคือต้องบอกว่าที่พัทยาตอนนี้คึกคักอย่างที่เขาบอกว่าหลังจากจอดเทียบท่าแล้วเนี่ยทหารก็จะขึ้นมาบนบกแล้วก็มีรถบัสเนี่ยไปรับนะแล้วก็เข้าเมืองพัทยามา
0: เขาใช้เขาอยู่ที่โน่นอยู่ที่แหลมฉบังแหลมฉบังก็ห่างจากพัทยาหน่อยนึงใช่ไหม
1: เขาใช้ระยะเวลา
0: แล้วก็ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยเขาก็ประสานกับเมืองพัทยานายกเมืองพัทยานะครับประสานกันนะครับแล้วก็จะมีการดูแลกันยังไงทหารมาจอดเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ขึ้นรถเมืองพัทยาเตรียมรถไปทั้งหมด40คันรถบัสนะ
1: 40คันบัสใหญ่ๆนะ
0: จากที่ท่าเรือจอดก็มาที่โรงแรมฮาร์ดร็อกเคยไปมั้ย
1: ที่เป็นรูปกีตาร์นะ
0: อยู่ริมเป็นหยุมอยู่ริมทะเลเลยนะฮาร์ดร็อกกับฮิลตันติดกันตรงนั้นเลยอะหลักๆเขาจะพักอยู่2โรงแรมนี้
1: ใช่
0: ส่วนใครที่ไม่พักโรงแรมก็อาจจะกลับไปพักที่เรือ
1: ที่เรือ
0: เขาจะไปส่งตอน 5:00 น.มึงรู้สึก
1: นะโอ้โหส่งเกือบเช้าเลยนะคะก็คือให้ได้เขาเรียกว่าอะไรให้มาท่องเที่ยวอย่างมีความสุข
0: ใช่ส่วนบางคนก็อาจจะได้รับสิทธิพิเศษอาจจะไปพักโรงแรมอื่นก็แล้วแต่นะฮะ
1: ก็คืออย่างที่เขาบอกว่ามีการสำรวจนะคะพี่ถนอมว่ารายได้ต่อหัวเนี่ย 3,500 ถึง 5,200 ต่อคนเลยนะแล้วก็ต่อวันด้วย
0: หมายถึงว่าที่เขาจะจ่าย
1: ใช่กระตุ้นรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจที่พัทยาคึกคักทีเดียว
0: ครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็มันมีข่าวอยู่2ด้านนะด้านหนึ่งก็คือพูดง่ายๆว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยยกพลขึ้นบกเข้ามาพักผ่อนฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในเรือตั้ง250กว่าวันนะครับไม่ได้ขึ้นฝั่งที่ไหนเลยแล้วก็มาขึ้นฝั่งประเทศไทยทหารก็เครียดเหมือนกันแหละเนาะทีนี้พอมาขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยสิ่งที่มันถูกตีไปทั่วโลกแล้วก็ถูกตีข่าวนะถูกตีข่าวไปทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยของเราเองก็มีการพูดถึงโลกโซเชียลก็ไปทำคลิปล้อเลียน
1: ใช่ซึ่งบางทีมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันอ่อนไหวนะ
0: แทนที่จะมองไปในภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยคือคนไทยเล่นกันเองด้วยอ่ะส่วนหนึ่งนะเรื่องว่าจะไปขายประเวณีค้าประเวณีอยู่ริมชายหาดพัทยาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรื่องนี้ก็สื่อต่างชาติก็มีการพูดถึงเรื่องของการยกพลขึ้นบกของทหารสหรัฐในคราวนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถ้าตามประวัติเนี่ยพัทยาเนี่ย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของทหารสหรัฐอเมริกาในสมัยสงครามเวียดนามนู่น
1: สมัย GI อะไรแบบนี้ไหมคะ
0: ใช่เขาก็มาพักที่นั่นนะครับที่ชายหาดพัทยาแล้วก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกไปในปัจจุบันเราก็ไม่อยากให้เรื่องเพศเรื่องของประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องหยิบฉวยขึ้นมาพาดหัวข่าวเฮดไลน์นะครับทางการเองเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณชื่นชมทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.น
1: ะ
0: เขาไปกับใครนะ
1: เขาไปกับทางด้านของตำรวจตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี
0: พม.ออกหน้าเลยนะ
1: ใช่
0: พม.ตม.ชลบุรีนะก็ไปกวาดจับผู้ที่จะมาขายบริการ
1: ประเวณี
0: แล้วไม่ใช่แต่คนไทยนะกลายเป็นนานาชาติน
1: านาชาติก็คือไปจุดเช็คอินกันที่นั่นในช่วงนี้นะคะ
0: คือพูดกันมาตั้งนานแล้วใต้ต้นไม้ใต้ต้นมะพร้าวอยู่ที่ริมหาดพัทยาเนี่ยมีทั้งผู้หญิงคนผิวสีนะคนไทยคนประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงมากันหลายประเทศมากอ่ะที่มาขายบริการที่นั่นเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะกวาดจับพม.เองก็ลงมาแต่ว่าก็มันก็ไม่หมดไปนะเรื่องพวกนี้นะคนอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะ
1: แต่อย่างน้อยก็มีการที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างเพื่อป้องกันอาชญากรรมแล้วก็การหลอกลวงนะคะ
0: ครับ
1: การเอารัดเอาเปรียบหรือว่าทำความเดือดร้อนให้กับนักท่องเที่ยวนะ
0: ครับFacebook ของจ่าโอเนี่ยเขาเป็นทหารเรือนะ
1: ที่สหรัฐอเมริกา
0: เขาบอกนะครับว่าการที่ทหารเรืออเมริกาขึ้นฝั่งมาคราวนี้เนี่ยเขามีกฎของกองทัพสหรัฐนะไม
1: ่
0: ใช่ว่าจะมาทำอะไรก็ได
1: ้
0: ข้อที่หนึ่งก็คือว่าห้ามไม่ให้ทหารเรือของสหรัฐที่ขึ้นฝั่งเนี่ยมาเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิดเลย
1: มันจะอาจจะบาดเจ็บหรือเปล่ามาเล่นไม่ได้นะ
0: เ
1: จ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทหรืออะไรแบบนี
0: ้แล้วก็ร่มใช่ไหมร่มลากร่มนะอะไรเงี้ยนะเขาก็ห้ามนะครับห้ามที่สองก็คือห้ามใช้สารเสพติดโดยเฉพาะกัญชาก
1: ัญชานี่ไม่ได้เลยนะ
0: แล้วก็ข้อห้ามที่3นี่ไม่รู้จะห้ามได้หรือเปล่านะ
1: ห้ามเข้าสถานบริการที่เอื้อต่อการกระทำผิดทางกฎหมาย
0: นะครับอันนี้คงห้ามยากมั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วข้อ4ห้ามขับรถยนต์จักรยานยนต์
1: มอเตอร์ไซค์คือต้องบอกว่าชาวต่างชาติเวลามาบ้านเราชอบมอเตอร์ไซค์มากๆนะแต่อันนี้ก็อันตรายถ้าไม่ชิน
0: มันมีทั้งอันตรายแล้วก็เรื่องของกฎจราจรด้วยนะ
1: ค่ะเพราะว่าบ้านเขาขับคนละด้านกับบ้านเราด้วย
0: แล้วก็ใบขับขี่ด้วยนะครับห้ามซื้อครอบครองสารควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดห้ามซื้ออาวุธหรือครอบครองอาวุธ
1: ค่ะ
0: ส่วนการดูแลบริการของนักทั้งทหารอเมริกันหรือนักท่องเที่ยวนะครับทางจังหวัดชลบุรีก็ดูแลนะครับทางพม.ก็ลงพื้นที่ทางพาณิชย์จังหวัดก็ไปดูเรื่องของเดี๋ยวนี้เขาจัดโอท็อปอยู่ด้วย
1: ค่ะเขาก็ให้ชาวทหารอเมริกันเนี่ยไปซื้อสินค้าโอท็อปกลับไปบ้านได้
0: จริงๆ40คันรถนั่นน่ะที่เตรียมไว้นะ
1: แวะไปตรงนั้นก่อนดีกว่าม
0: าตรงนี้เลยปล่อยที่นี่เลย
1: มันจะมีทั้งนวด
0: ไม่ใช่พาไปที่ไหนก็ไม่รู้นะพามาตรงนี้
1: ใช่รวมเลยนะสินค้าโอท็อป Made in Thailand เอากลับไปบ้านนะคะ
0: เอามันเป็นจุดขายใหม่สิไม่ใช่พาไปตรงไหนก็ไม่รู้หรือว่าถ้าเขาจะไปเองช่วยไม่ได้นะแต่เราก็ต้องพาเขาไปตรงนี้สิ
1: ใช่คือเราต้องชี้แหล่งให้เขารู้ก่อน
0: ใช่เขาจะคิดถึงภรรยาอยู่ที่บ้านแล้วซื้อไปฝาก
1: ค่ะใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีสนับสนุนให้สินค้าไทยไปสู่โลกสหรัฐอเมริกานั่นเองมาที่อีกหนึ่งเรื่องปิดท้ายกันที่ทางด้านของท่านนายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพี่ถนอมท่านสุภมาศอิสระภักดีก็คืออย่างที่ทราบกันดีว่าท่านก็ลงไปที่ครม.สัญจรที่สงขลานะคะซึ่งท่านก็ไปทำภารกิจต่างๆนั่นเองแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้นำคณะไปตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ค่ะแล้วก็รถจักรยานยนต์ในร้านเช่ารถที่หาดใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจคืออย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าสคบก็คืออยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องควบคุมในเรื่องของสัญญาต่างๆอย่างรถเนี่ยสัญญาต้องเป็นธรรม
0: ครับ
1: เรื่องของภาษาไทยก็ต้องระบุให้ชัดเจนรายละเอียดต่างๆ
0: คืออย่างนี้น้องยานัทคร
1: ับ
0: ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านกำกับดูแลสคบแล้วสิ่งที่สคบกำกับเนี่ยเขาก็จะมีระเบียบประกาศใช้คำว่าประกาศนะประกาศของสคบแต่และเรื่องเลยถ้าสมมติว่าเขาคุมสถานเสริมความงาม
1: เขา
0: ก็จะมีประกาศของสคบนะครับว่าด้วยสัญญาใครจะไปทำความงามเสริมความงามที่สถานร้านเสริมความงามทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องทำข้อตกลง
1: ต้องมีสัญญาชัดเจน
0: เป็นสัญญาทีนี้สัญญานั้นแหละคุณจะเขียนยังไงก็ได้เนี่ยไม่ได้
1: ค่ะ
0: คุณต้องเขียนสัญญาให้เป็นไปตาม ตามสัญญาที่สคบกำหนด
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาในเรื่องความงามนะครับเรื่องที่2 อย่างธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยเช่าซื้อรถยนต์นะครับเวลาเราไปเช่าซื้อรถยนต์ก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมสัญญาของสคบเพื่อให้ผู้เช่าซื้อผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมและอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจเช่ารถยนต์เนี่ย
1: คือ
0: ไม่ใช่เช่าซื้อนะ
1: เช่ารถยนต์ก็คือเหมือนเวลาที่เราไปต่างจังหวัดแล้วเราไม่ได้เอารถไปก็คือไปเช่าเอา
0: ใช่ลงเครื่องบินเสร็จปั๊บก็โทรหาบริษัทรถเลยใช่ไหม
1: นัดกันดูรถแล้วก็ดูว่ามีรอยอะไรมีประกันอะไรครบไหม
0: อันนี้ต้องมีสัญญานะครับสัญญาที่สคบกำกับและควบคุมอันนี้หลายคนไม่รู้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวยุคปัจจุบันยุคสมัยใหม่เนี่ยพอลงเครื่องบินเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะมีรถเช่าอ่ะ
1: ค่ะ
0: วิ่งมาถึงที่เลย
1: คือจอดเต็มสนามบินเลยแล้วก็มีให้เลือกหลายๆเจ้ามากๆ
0: ใช่และราคาก็ไม่แพงด้วยนะ
1: ใช่ค่ะวันนึงก็ไม่แพง
0: ทีนี้เนี่ยข้อมูลนะวันที่30สิงหาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้รับการร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถหรือจักรยานยนต์ในจังหวัดนะการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษา มาตรฐานป้องกันข้อพิพาทและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการก่อนเกิดความเสียหายเพราะที่ท่านรัฐมนตรีลงไปเนี่ยยังไม่มีคนร้องเรียนนะว
1: ่
0: าเช่ารถแล้วถูกเอาเปรียบจากผู้ให้เช่าหรือว่าเอารถไปเช่าเสร็จปั๊บเอารถไปคืนแล้วถูกเรียกโน่นนี่นั่นนะ อะไรเงี้ยน
1: ะ
0: ยังไม่เกิดเหตุนะยังไม่เกิด
1: เขาเรียกว่าไปป้องปรามไว้ก่อนไหม
0: ไปบอกให้รู้เลยนะครับว่าธุรกิจเช่ารถเนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยสคบ
1: ค่ะ
0: สมัยโอ้พี่นานมาแล้วปี35นู่นนะ
1: หนูเกิดแล้ว1ขวบ
0: นานมากเลยนะหนูเพิ่งเกิดเหรอ
1: หนู1ขวบค่ะ
0: ปี35เนี่ยพี่ไปทำข่าวที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสต้องวิ่งไปทำข่าวตรงไหนมีเสียงระเบิดก็ต้องไปที่นั่นเมื่อก่อนตรงไหนระเบิดไปที่นั่นตรงไหนระเบิดไปที่นั่นตรงไหนเผาโรงเรียนไปที่นั่นเนี่ยนี่คือชีวิตนักข่าวสมัยนั้นนะปี35นะพี่ก็เช่ารถจากเนี่ย
1: เช่าจากสงขลาไป
0: จากหาดใหญ่นี่แหละเช่ารถที่นี่นะครับเช่าแล้วก็ขับเองเลยแล้วก็ไปทำข่าวในพื้นที่นะครับนี่แหละก็ถือว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับควบคุมสัญญาซึ่งจะต้องมีการระบุรายละเอียดระยะเวลาการเช่าสถานที่ส่งมอบและคืนรถค่าเช่าวิธีการชำระเงินจำนวนเงินประกันอัตราค่าปรับกรณีคืนรถล่าช้าภาษีประกันภัยและเงื่อนไขในการจัดรถทดแทนกรณีที่เราเช่าแล้วรถมัน
1: ไม่สามารถใช้งานได้
0: ก็ต้องมีทดแทนหากรถไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือการบำรุงรักษาที่นานกว่า1วันผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดรถรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาทดแทนเว้นแต่รถที่ใช้นั้นไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคคืนรถนะครับผู้ประกอบการธุรกิจก็ต้องตรวจสภาพและทักท้วงความเสียหายในขณะรับคืนหากรถไม่มีความเสียหายต้องคืนประกันนะครับคืนเงินประกันเต็มจำนวนหากมีความเสียหายจากผู้เช่าผู้ประกอบธุรกิจก็เรียกเก็บได้เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและ
1: ต้องมีหลักฐาน
0: ตรวจสอบได้และต้องคืนเงินประกันส่วนที่เหลือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย
1: ค่ะสัญญาต้องไม่มีข้อกำหนดยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนเงื่อนไขจนเพิ่มภาระแก่ผู้บริโภคบอกเลิกสัญญาหรือริบเงินประกันทั้งที่ผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญรวมถึงให้สิทธิ์เก็บใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ส่งมอบสัญญาซึ่งมีข้อความและรูปแบบถูกต้องตามประกาศมีความผิดนะคะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมระหว่างโทษนะคะจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง
0: ครับอันนี้ก็คือในมุมของสคบกำกับดูแลสัญญาให้ผู้บริโภคผู้เช่าเนี่ยผู้เช่ารถเนี่ยเกิดความเป็นธรรม
1: ค่ะหรือว่าใครที่ไปเจอ ความไม่เป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบนะคะ1166นั่นเอง
0: ก่อนเดี๋ยวนี้มันง่ายมากน้องยานัทคร
1: ับ
0: ทุกท่านนะมันง่ายมากง่ายคืออะไรฮะถ้าเราไม่รู้ฟังรายการเราเสร็จปั๊บเดี๋ยววางแผนจะไปเที่ยวและจะต้องเช่ารถพอเช่ารถมันจะต้องมีข้อตกลงหรือสัญญาในการเช่ารถ
1: ค่ะ
0: ทีนี้สัญญาตอนนี้รู้จักเราแล้ว
1: รู้แล้ว
0: รู้จักท่านรัฐมนตรีแล้วว่า
1: ต้องมีอะไรระบุอะไรบ้าง
0: ว่าสคบกำกับในสัญญาจะต้องเป็นไปตามที่สคบกำหนดถ้าไม่เป็นไปตามนี้ถือว่าสัญญานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: กฎหมายเราก็แจ้งได้นะ
0: แล้วถามแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสัญญานั้นมันชอบหรือไม่ชอบถูกไปตามหลักที่สคบประกาศหรือไม่ อยู่ในมือถือนี่แหละครับ
1: Google ได้เลยนะ
0: เสิร์ชหาเลยครับนะว่าธุรกิจเช่ารถยนต์เนี่ยสคบกำกับควบคุมยังไงประกาศไว้ยังไงมีทั้งหมดกี่ข้อพอรู้เสร็จปั๊บก็ดูสัญญาสัญญาที่ผู้ประกอบการให้เรามาเซ็นเนี่ยต้องเป็นสัญญาสำเร็จรูปนะ
1: นะครับ
0: สัญญาสำเร็จรูปสัญญาสำเร็จรูปก็ต้องเป็นไปตามประกาศที่สคบกำหนดพอเราดูเสร็จปั๊บถูกต้องปั๊บก็โอเคเซ็นได้ไหม
1: เซ็นได
0: ้เซ็นได้
1: แต่อย่างบางท่านเนี่ยก็คือพอเห็นแบบโอ้ยมันเยอะไม่อยากอ่านเซ็นเลย
0: ต้อง
1: อันนี้คุณก็จะ
0: ต้องอ่านครับ
1: เวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องรับผิดชอบ
0: ใช่เดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนคืนรถ
1: ค่ะ
0: เพราะคุณไม่อ่านต้องอ่านในรายละเอียดนะครับแต่อีกด้านหนึ่งนี่ก็ต้องเห็นใจผู้ให้เช่ารถด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คนเช่าแล้วเอา
1: ไปชนเอาไป
0: ชนไม่เป็นไรเหรอคะไอชนไม่เป็นไรประกันจ่ายนะแต่ว่าเอาแล้วเอาไปขายอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้มีเคยทำ
0: เช่ารถไปขายเนี่ยโดยเฉพาะข้ามฝั่งชายแดนไปหรือบางคนไปเที่ยวตามนะรถเขาติด GPS เที่ยวตามเนี่ยน่าสงสารมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจเช่ารถยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังเสี่ยงอยู่เพราะว่ามิจฉาชีพก็แฝงตัวแล้วสวมรถที่นครศรีธรรมราชนั่นเมียตำรวจเลยนะ
1: เมียตำรวจเลย
0: ไม่ใช่เมียตำรวจเนี่ยมาเช่ารถแล้วหลอก
1: แล้วก็เอารถไป
0: แล้วไม่คืนนั่นเมียตำรวจเลยนะไม่ใช่ตำรวจรถตำรวจไม่ใช่นะ
1: ก็พลิกกลับกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นไว้ใจใครไม่ได้เพราะสัญญาก็ต้องเป็นธรรมครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนกันค่ะ

0: จิตรดาชื่อชุดมาจากพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อปีพุทธศักราช2456เพื่อเป็นที่ทรงพระราชนิพนธ์และใช้ราชเสวกเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชมณฑลสถานขึ้นใหม่และทรงย้ายไปประทับณพระตำหนักพญาไทเป็นการถาวรชุดไทยพิธีกลางวันใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: คุณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้ทักทายพี่น้องที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแนะนำช่องทางการที่คุณผู้ชมจะฝากเรื่องราวร้องทุกข์กันมาสักหน่อยนะคะมาได้ที่เบอร์022756848 022756848ทางเจ้าหน้าที่ของ NBT ของเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็พร้อมที่จะตอบทุกคำถามค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่สายแรกค่ะ
1: 0062
0: ด้วยเช่นเดียวกัน0626056609อันนี้โทรได้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเวลาเย็นเลยนะคะ
1: ก็โทรได้เลยนะครับโดยเฉพาะเน้นให้ช่วงเช้าเนาะสักประมาณ 8:30 ถึง 11:00 นะผมจะเป็นคนรับสายในช่วงเช้าเอง
0: ถ้าใครอยากคุยกับพี่ถนอมให้โทรมาช่วงนี้เลย
1: แล้วก็ถ้าจะส่งข้อความพร้อมหลักฐานก็ช่วยส่งผ่านทาง Facebook ถนอมอ่อนเกตพลเป็นภาษาไทยเนาะส่งเข้ามาได้24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะเอาล่ะไปที่สายแรกของวันนี้กันหน่อยนะคะสายแรกวันนี้มาจากราชบุรีคุณปทุมค่ะเรื่องของที่ดินค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
0: คือคุณปทุมเนี่ยบอกว่ามีที่ดินให้น้องๆกับแม่มาอยู่ทีนี้ก็ขายที่ดินให้น้องแบบชาวบ้านก็คือแบบชาวบ้านก็คือไม่ได้เซ็นสัญญากันอะ
1: ครับ
0: ปากเปล่าแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนทีนี้เขาก็ถามนะคะว่ามีสิทธิ์ที่จะเอาที่ดินคืนได้ไหมอีกฝ่ายเนี่ยอยู่มา20ปีแล้ว
1: ให้คนราชบุรีคุยกันให้คนราชบุรีคุยกัน
0: ก็จะเป็นคนราชบุรีทั้งรายการอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะ คุณปทุมมาหรือยังคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณปทุม
1: เป็นคนอำเภออะไรล่ะครับเนี่ย
2: วันโป่งค่ะ
0: ใกล้ๆกับโพธารามนะ
1: นี่สาวโพธารามนะคนงามบ้านโป่งนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วคุณปทุมเนี่ยยังไงล่ะขายที่หรือว่าซื้อของ
2: ป้าเนี่ยให้น้องกับแม่เขาอยู่แล้วแม่เขาเสียไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ขายไปไม่ได้ตังค์นะคะไม่ได้ตังค์ดินจะเอาคืนเอาได้ไหมคะ
1: ที่ดินของป้าใช่ไหม
2: จ้ะ
1: แล้วก็ให้น้องกับแม่อยู่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วแต่ว่าน้องยังอยู
2: ่ค่ะน้องยังอยู่2คน
1: น้องยังอยู่2คนแล้วที่ดินเนี่ยเป็นที่ที่ป้าซื้อมาเองหรือทรัพย์สินมรดกของแม่
2: ป้าเองค่ะป้าซื้อเงินผ่อน
1: ซื้อมาเองเนาะแล้วก็ใจดีให้น้องมาอยู่ด้วย
2: ค่ะ
1: น้องที่มาอยู่นี่มาอยู่ในบ้านเราเลยหรือว่ามาปลูกสร้างบ้านในที
2: ่ป้าปลูกบ้านแต่เป็นอิฐบล็อกให้เขาค่ะหลังคากระเบื้อง
1: ครับก็ทำให้เขาอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนแต่อยู่ในที่ของเราพอคุณแม่เสียแสดงว่าเขาอยู่ก็ช่วยดูแลคุณแม่ตอนคุณแม่อยู่ใช่ไหม
2: ใช่อยู่ก็ช่วยกันดูค่ะแม่ฉันก็ดูเขาด้วยแม่น้องก็ดูด้วย
1: ทีนี้พอคุณแม่เสียชีวิตไปปั๊บเราก็อยากจะเป็นสัตว์เป็นส่วนของเราก็เลยอยากจะให้น้องที่อาศัยอยู่ในที่ของเราเนี่ยได้ย้ายออกไปถูกต้องไหม
2: ป้ายังไม่ได้ให้เขาย้ายนะป้าบอกว่าให้เขาอยู่จนสิ้นชีวิตแล้วป้าจะเอาคืน
1: อ๋อเพียงแต่ป้ากังวลว่าถ้าเรายังให้เขาอยู่นี่เดี๋ยวที่เราให้เขาอยู่เดี๋ยวจะเป็นของเขาไปอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ก็คือรักน้องแหละพี่รักน้องอ่ะนะ
2: จ้า
1: แล้วน้องเป็นโสดเหรอ
2: ก็เขาก็มีครอบครัวค่ะมีลูกมีหลานกัน
1: ครับก็พี่ปทุมไม่มีปัญหาหรอกครับนะพี่น้องที่ดีต่อการดูแลแม่ด้วยกันมาน้องก็เป็นโสดนะครับแล้วก็พี่ก็มาทำบ้านให้เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ชัดเจนบ้านหลังนั้นเป็นของพี่น
2: ะ
1: แล้วก็น้องก็อาศัยอยู่ใช่ไหมอยู่ไปได้จนตลอดชีวิตอย่างที่พี่ตั้งใจนั่นแหละถูกต้องแล้วดีงามแล้วเนาะแล้วก็มันจะไม่ได้ตกไปเป็นของเขาเพราะหนึ่งเขาก็ไม่มีทายาทที่จะมาอ้างสิทธิ์ในภายหลัง
2: เขามีลูกกันทั้งสองคนค่ะ
1: อ๋อเขามีลูกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาอยู่อาศัยครับเขาอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยไม่เข้าข่ายเป็นการครอบครองปรปักษ์การจะเข้ามาครอบครองปรปักษ์สมมตินะถ้าเขาจะได้สิทธิ์แล้วเราเป็นห่วงเนี้ยนะสมมติว่าป้าเนี่ยมีบ้านหลังอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ๆก็มีน้องบุกเข้ามาอยู่เลยเห็นพี่สาวไม่อยู่นะพี่สาวไปไหนฉันไม่รู้ละน้องก็ชวนครอบครัวเข้าบุกเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยอยู่แล้วก็ไม่ออกพอพี่สาวบอกเอ้าแล้วมาอยู่ยังไงล่ะก็ฉันไม่มีที่ไปฉันจะมาอยู่อย่างนี้กับพี่ได้ไหมล่ะเราก็เห็นว่าเป็นน้องก็ไม่เป็นแล้วก็ปล่อยไปนะก็บุกไปอยู่เลยนะไม่ได้อนุญาตนะแต่มา
0: บุกเข้ามา
1: บุกก็ต้องบุกนะต้องบุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านเราเลยนะแล้วพอเราก็เห็นว่าเมตตาสงสารช่างมันเถอะมันไม่มีที่ไปก็ให้มันอยู
0: ่ก็ให้อยู่
1: อยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปครบ10ปี
0: ค่ะ
1: โทษนะทีนี้ก็ไปยื่นเรื่องเลยศาลเลยขอครอบครองปรปักษ์
0: เพราะว่าเขาบุกเข้าไปแล้ว
1: เริ่มมาเลยบุกมาเลยใครถามบ้างชั้นบ้าน
0: แต่ถ้าเดินเข้าไปโดยเราอนุญาตอันนี้ไม่ได้
1: ถ้าอนุญาตแต่ไม่ได้ไม่ได้บุกรุกเข้ามาแต่สมมุติมันก็จะมีประเด็นอีกน้องยานัทครับว่าสมมุติว่าพี่เข้าไปอยู่ในบ้านเธอเนี่ยนะครับเธออนุญาตให้ฉันเข้าไปใช่ไหมฉันก็ไปอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปเนี่ยนะครับเธอก็ใช้แล้วก็ถึงแค่เราไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะใครก็มาเที่ยวมาถามบ้านผมครับบ้านผมครับบ้านผมครับบ้านผมครับ
0: คือทุกคนรับรู้ว่าเป็นบ้านเรา
1: บ้านนี้บ้านคนที่เข้าเธอให้อยู่นี่แหละเริ่มจะแสดงตัวตนแล้วนะเปลี่ยนเจตนาไงเปลี่ยนเจตนาจากผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในฐานะผู้อยู่อาศัยเปลี่ยนเจตนาแสดงความเป็นเจ้าของ

0: ป็นเจ้าของบ้านแทน
1: เปิดเผยเลยแล้วเธอก็บอกไม่เป็นไรเราคงพี่น้องกันไม่เป็นไร
0: ถ้าอย่างนั้นก็เข้าข่ายนะ
1: มันก็เป็นข้อต่อสู้ที่จะหยิบยกเมื่อครบกำหนด10ปีกรณีที่โฉนดนะก็จะหยิบยกมาเป็นข้อต่อสู้แต่การจะได้ที่ดินได้บ้านได้ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นมันต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์นะทรัพย์มี2ประเภทเนาะ1ก็คืออสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ก็คือบ้านที่ดินที่ยึดติดอยู่กับที่อ่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนอันเนี้ยเป็นสังหามันเลื่อนไปไหนก็ได้รถยนต์เงี้ยน
0: ะ
1: เป็นสัง
0: เป็นทรัพย
1: ์เป็นสังหาริมทรัพย
0: ์
1: ก
0: ับ
1: อสังหาริมทรัพย
0: ์
1: บ้านที่ดินเป็นอสังหาทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นอสังหาอ่ะแปลว่าไม
0: ่
1: ส่วนที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยเป็นสังหา
0: สังหาริมทรัพย
1: ์อายุความมันไม่เหมือนกันสมมติว่าฉันเธอมีรถอยู่คันนึงแล้วฉันก็เอารถของเธอมาใช้ถึงก็ใช้นะฉันครอบครอง5ปีนะ
0: อ้าวได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: เออน
0: ั่
1: นครอบครองเหมือนกับครอบครองปรปักษ์อ่ะเรื่องของ5ปีสังหา5ปีสังหาต้อง10ปีเรื่องของพี่ปทุมไม่มีปัญหาหรอกครับพี่ครับนะเพราะว่าเราอนุญาตให้เขาอยู่นะถ้าพี่ไม่มั่นใจยังไงทำหนังสือฉบับหนึ่งก็ได้พี่น้องกันอย่าเกรงใจกันความเกรงใจกันนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากในภายหลังทำหนังสือขึ้นมาฉบับหนึ่งว่าเธอเอ๋ยน้องจ๋าพี่ให้อนุญาตให้หนูอยู่ในบ้านหลังนี้ไปตลอดชีวิตตั้งใจเลยนะ
0: ช่วยเซ็นหน่อยได้ไหม
1: เราบอกว่าเนี่ยพี่จะเขียนว่าให้เธออยู่แบบสบายใจนะคิดกลับข้างนะ
0: ค
1: ิดกลับข้างนะเดี๋ยวเธออยู่แล้วไม่สบายใจแม่ตายไปแล้วเดี๋ยวเธอจะกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่นะไม่เป็นไรพี่ทำหนังสือไว้ให้เลยว่าให้เธอกับลูกอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะแล้วก็เธอเซ็นชื่อไว้เลย
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องมา
0: อันนี้ก็ดีจะได้ป้องกันด้วย
1: เซ็นชื่อเสร็จปั๊บก็ผูกมัดไปตลอดเลยปัญหาก็จะไม่ตามมาโอเคไหมพี่ปทุม
2: จ้าค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะ
2: ป้าทำสัญญาไปแล้วนะป้าทำสัญญาเขาเซ็นกันแล้วสองคนพี่น้อง
1: ถ้าเซ็นแล้วก็จบไม่มีปัญหาละครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ส่วนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ที่พูดกันถึงเรื่องนี้
2: นะคะ
1: ครับที่เราพูดกันเรื่องนี้เพราะผลประโยชน์เดี๋ยวนี้มันไม่เข้าใครออกใคร
0: เหมือนพี่ถนอมเน้นย้ำบ่อยๆว่าคนใกล้ชิดนั่นแหละมักจะทำร้ายเรา
1: แล้วผมไม่ได้นึกเอาเองนะเกิดจากคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาเล่าแล้วเราก็บอกเอ้ยทำไมมันเยอะจังนิสัยผมอย่างนึงเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะๆเริ่มวิเคราะห์แล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ต้นตอใช่ไหมว่าปัญหามันคืออะไรต้องหยุดเรื่องจากเดิมเนี่ยโทษนะตอนแรกก็ทำรายการแบบคนโง่ๆนะโง่ๆก็คือว่าแจ้ง1คนรับ1คนแจ้ง2คนรับ2คนแจ้ง3คนแล้วก็รับบางทีเรื่องเดียวกันน
0: ะ
1: เรื่องเดียวกันนะนึกขึ้นได้ป่ะเอ้ย
0: ก็มันเคยเจอมาก่อนนี่นา
1: แล้วเจ้าของเรื่องคือใครที่ดินน่ะไปที่กรมที่ดินไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าประปาไปที่การประปาเลยต้นตอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนแจ้งเยอะจังเพื่อจะหยุดเลือดตรงนั้นนั่นแหละครับก็เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
0: ค่ะก็เราก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะให้คุณผู้ชมที่อาจจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะ คือก็เคยมีกรณีที่คุณลุงโทรเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรนะคะกังวลพอฟังรายการเรามากๆรู้สึกว่าอ้าวอะไรไงดี
1: คือ เราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใคร และอยู่แบบไหนแต่ว่าถึงยังไงกังวลไว้ดีกว่าไม่กังวลนะ
0: เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันไว้ดีกว่า
1: ป้องกันทำบันทึกไว้เถอะครับเพราะอนาคตคือความไม่แน่นอน
0: กันไว้ดีกว่า
1: เกรุ่นพี่น้องอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหารุ่นลูกหลานตามมาโดยเฉพาะเรื่องการปิดทางเข้าออกเห็นไหม
0: ตีกันมานักต่อนักเลยนะ
1: พอมารุ่นลูกหลานปั๊บเนี่ยปิดเฉยเลยนะพ่อแม่รุ่นพ่อแม่ตายไปรุ่นลูกไม่สนใจกันละปิดทางเอาฟ้องกัน
0: คือก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวเดี๋ยวนี้มันเป็นครอบครัวที่มีระยะห่างก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนก่อนนะ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปจากสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะคุณแสงจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของกยศ.เขาบอกว่าจ่ายกยศ.ไม่ครบต้องโดนปรับ800บาทใช่หรือไม่นะคะอ่ะพร้อมแล้วคุณแสงจันทร์สวัสดีค่ะ
3: จ้า
0: คุณแสงจันทร์นะคะ
1: ป้าแสงจันทร์ลูกหรือหลานล่ะครับที่กู้กยศ.
3: ลูกจ้ะ
1: ลูก
3: แต่เราเป็นคนทำประกัน
1: คุณแล้วลูกอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
3: 33
1: 33เรียนจบมานานแล้วใช่ไหม
3: จบปวจบวิไลการอาชีพ
1: จบนานหรือยังจบนานหรือยัง
3: จบนานแล้วแต่เขาไปต่อราชภัฏประคอจบแต่ก็ไม่จบจะจบแค่ปวชนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรครับที่ถามว่าจบแล้วทำงานแล้วตอนนี้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
3: จ้า
1: ทำงานแล้วแล้วผ่อนให้กับกยศ.ทุกเดือนไหม
3: ไม่ได้ผ่อนทุกเดือนมีแต่ครั้งแรกหนูไปจ่ายแต่ก็เงินลูกก็แหละ
0: ก็
3: เอาไปจ่าย 10,000 แล้วตอนหลังก็ 7,000 ประมาณเกือบ 20,000 หรือ 20,000 กว่าน
1: ่
3: ะ
1: แล้วมีหนี้ตอนนี้รู้ไหมว่าลูกมีหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
3: รู้มีจดหมายมาบอก
1: มาบอกเมื่อไหร่
3: 40,000 กว่าม
1: าบอกเมื่อไหร่ครับ
3: 2เดือนแล้วมั้ง
1: 2เดือนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกยศ.เนี่ยเขามีการปรับกฎหมายกยศ.ใหม่นะครับตั้งแต่ลดเบี้ยปรับจาก 18% เหลือ 0.5% ดอกเบี้ย 1% เท่าเดิมน
0: ะ
1: นะครับที่จะต้องจ่ายถ้าปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยแม่ที่เซ็นค้ำประกันก็หลุดนะปรับโครงสร้างแล้วหรือยังอ่ะ
3: ไปนครปฐม
0: ปร
3: ับ
0: โครงสร้างค
3: ่
0: ะ
3: แต่ตอนนั้นไม่ได้เอาตังค์ไปจ่าย
1: ไม่เป็นไรผมจะไม่ซักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถามไปก็ไม่ได้ข้อความที่ชัดเจนนะตอนนี้สงสัยเรื่องว่าพอจ่ายช้าแล้วโดนเบี้ยปรับถูกต้องไหม
3: พอดีแบบว่าถ้าจ่ายไม่ถึง12,000หมายถึงเดือนละพันต่อปีเนี้ย
1: ครับ
3: อยากทราบว่าเขายังปรับ
1: อยู่ครับ
3: ไม่
1: เดี๋ยวนี้ปรับ 0.5% ครับเบี้ยปรับอะครับลดลงมาจากเดิม 18% เหลือ 0.5%
3: แล้ว 40,000 กว่านี้ต้องโดนปรับเท่าไหร่
1: มันตอบไม่ได้ไงคุณยังชำระอยู่ปัญหาว่าคือคุณยังชำระหนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ชำระแบบต่อเนื่อง
3: ปรับโครงสร้างหนี้นี่ไหมอ๋อพอดีลูกก็จ่ายบ้านแต่เขาไปติดผ่อนรถนะสองตั้งนานแล้วที่ผ่อน
1: คุณป้าแสงจันทร์ป้าฟังผมนิดเดียวแล้วไปบอกลูกเสียอย่าให้พัดลมมันเป่าโทรศัพท์มือถือเสียงมันคลอกแคลกอยู่นะ
0: ค่ะปิดพัดลมแล้วนะคะ
1: ก็บอกลูกเสียว่าให้เข้าเว็บไซต์ของกยศ.และไปตรวจสอบสถานะหนี้ล่าสุดว่าเขามีหนี้เท่าไหร่หลังจากที่กยศ.เขาปรับโครงสร้างใหม่หมดแล้วว่าตกลงว่ามีหนี้เท่าไหร่เพราะแต่เดิมเนี่ยสมมตินะเขาจะมีหนี้อยู่ 40,000 แล้วเขาก็มีค้างชำระพอค้างชำระโดนเบี้ยปรับ 18%
0: เยอะทีเดียว
1: เพราะ 40,000 บวกกลับไปแล้วเรื่อยๆทบไปตัวมันก็จะสูงใช่ไหมทีนี้พอเขาลดเบี้ยปรับจาก18เหลือ 0.5
0: ต่อปี
1: ก็เหลือ 0.5 ต่อปีไอ้เงินตรงนี้มันจะลงมาพอลงมาเสร็จปั๊บเราจะได้ตรวจสอบรู้สถานะว่าขณะนี้เราเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่แล้วเขาให้เราจ่ายปีละเท่าไหร่อย่างเดือนละพันปีหนึ่งก็12,000ทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายครบตามหมดแล้วคนก็นิสัยก็คล้ายกันหมดเลยอะไอ้นี่กยศ.นี่จ่ายเลือกจ่ายรายสุดท้ายไปจ่ายรถยนต์ก่อน
0: จ่ายอย่างอื่นก่อน
1: จ่ายบ้านก่อนจ่ายรถก่อนกยศ.ไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคนที่กู้กยศ.จึงมีข่าวอยู่ 2-3 วันที่ผ่านมากู้ไม่ได้
0: เพราะว่ามันไม่มีเงินจากรุ่นก่อนมาให้นะ
1: กองทุนคนพิการก็กู้ไม่ได้เพราะ
0: ไม่มีเงินให้
1: กองทุนผู้สูงอายุ
0: ก็ไม่มีเงินให้
1: กองทุนการศึกษา
0: เพราะว่าไม่ยอมใช้ก
1: ัน ก็ไม่ค่อยคืนกันครับแล้วปัญหามันอยู่ที่ใครเราจะมานั่งโทษรัฐบาลก็ไม่ได้
3: กำลังหาที่อะไรที่
1: พี่แสงจันทร์ให้ลูกตรวจสอบเข้าในเว็บไซต์กยศ.นะครับแล้วจะได้เช็คสถานะหนี้ล่าสุดพอรู้สถานะล่าสุดฐานะหนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยถ้าจะปิดหนี้ให้ทักผมมาอีกทีเดี๋ยวผมจะประสานกยศ.ให้โดยตรงเบื้องต้นคุยกับพี่ตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงจันทร
1: ์ครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องหนี้กยศ.คือต้องอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆอยากจะกู้อยากจะอย่างผู้สูงอายุอยากจะกู้ไปทำทุนไปทำอาชีพผู้พิการแต่ว่าทำไม่ได้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช้หนี
1: ้ก่อนเดี๋ยวให้น้องเทคนิคช่วยเบาเสียงลำโพงลงนิดหนึ่งเนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเสียงสะท้อนเสียงจากลำโพงก็สะท้อน
0: ตอนที่ฟังในทีวี
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ใช
1: ่การลดลงนิด
0: ได้ขอบพระคุณสำหรับการให้คำแนะนำนะ
1: เทคนิคเราจะดูให้นะขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับ
0: ค่ะ ก็มีหลากหลายเรื่องราวคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ฟัง NBT รวมใจช่วยชาวบ้านเนี่ยก็จะมีปัญหาหลากหลายแล้วก็ใครที่อยากจะทักทายหรือว่าพูดคุยกับเราเนี่ยก็แนะนำมาได้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณสมชายจากกทม.อ่ะคืออย่างเราเนี่ยมีบ้านนะพี่ถนอม
1: ครับ
0: บ้านถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีก็สบายใจมีเพื่อนบ้านที่ทำให้เราอารมณ์เสียก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคุณสมชายเนี่ยบอกว่าอยากถามว่าคนข้างบ้านเขาตาบอดข้างนึงสามารถทำบัตรผู้พิการได้ไหมอันนี้เพื่อนบ้านที่รักกันนะอยากจะช่วยเหลือ

0: ัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชายสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับเป็นไงพี่สมชายจะทำบัตรคนพิการตาบอดคนตาบอดด้วยหรือว่ายังไง
2: ผมพี่ถนอมผมตาบอดข้างหนึ่งข้าง
1: ครับตาบอดหนึ่งข้าง
0: ครับอ๋อค่ะ
2: ตาบอดคนพิการไม่ได้ครับ
1: ตาบอดหนึ่งข้างทำบัตรคนพิการไม่ได้ถูกต้องแล้วครับต้องบอดสองข้าง
2: แล้วจะทำไงดีครับ
1: อะไรนะ
2: จะทำไงดีครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีรายได้เลยครับ
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการตาบอดข้างเดียวทำบัตรคนพิการไม่ผ่านครับยังไม่ได้ครับคุณพี่ครับแล้วพี่ถามว่าจะทำยังไงจะให้จิ้มบอดซะอีกข้างหนึ่งเพื่อจะได้บัตรคนพิการมันก็ไม่ได้อะครับพี
2: ่นะตกลงนี่ผมต้องทำยังไงต่อครับ
1: ต้องทำยังไงต่อหมายความว่าไงล่ะจะให้ทำอะไรอะครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่สมชายนะ
2: ตอนนี้ผมอายุ65 ปีครับ
1: 65ปีทำงานพี่ยังมีแรงสู้อยู่ตาบอดข้างเดียวยังทำงานได้ครับพี่ครับ
2: เพราะตอนนี้มีใครรับไหมครับ
1: เราอยากคิดว่าเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวอ่ะ
2: แล้วตอนนี้ผมไม่มีเงินไม่มีเงินทุน
1: อยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนอะเนี่ย
2: อยู่แถวหนองจอกครับ
1: หนองจอกแล้วทำอะไรเป็นมั่งอะครับ
2: ตอนแรกผมเป็นรปภ
1: ครับรปภไม่มีฝีมืออะไรไม่มีเลยใช่ไหม
2: ไม่มีเลยครับ
1: อายุ65ก็เดี๋ยวช่วยดูศูนย์ฝึกอาชีพหนองจอกให้พี่หน่อย
0: ค่ะได้เลย
1: ไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครพัฒนาฝีมือถ้าเราไม่เป็นน่ะถ้าเราทำอะไรไม่เป็นน่ะถ้าเราจะอายุที่มากขึ้นแล้วเราจะไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่รับครับ
2: ครับผม
1: เขาไม่รับพอเขาไม่รับแล้วจะทำยังไงล่ะเราจะรอให้เขารับเพื่อเราจะได้มีงานทำเราก็ต้องคิดกลับข้างว่างั้นเราทำอะไรเป็นบ้างล่ะครับวันนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้เคยทำอะไรเลยนับมีแต่เคยเป็นรปภ.อย่างเดียว
2: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ไม่รับพอไม่รับอายุมากขึ้นก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ตาดันบอดข้างเดียวอีกนะบัตรคนพิการก็ไม่ได้นะแล้วจะไปบอกให้บางคนก็บอกให้บางคนบอดข้างเดียวทำไมได้บางทีเนี่ยเราจะไปเห็นว่าเขาบอดข้างเดียวแล้วทำไมได้เนี่ยก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเขาดูเหมือนเขายังมองเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์วัดอยู่ว่าถ้าเห็นแค่ 20% อย่างเงี้ยอาจจะได้บัตรคนพิการก็ได้ของพี่ไปฝึกอาชีพครับศูนย์พัฒนาอาชีพของกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีไหมครับของกทม.มีแน่นอนครับ
0: ซึ่งกำลังจะเปิดอยู่นะขณะนี้นะคะ
1: ศู
0: นย์
1: พัฒนาไปฝึกอาชีพพี่ครับไปดูว่าทำอะไรได้บ้าง
2: ครับผม
1: นะงานช่างนะโดยเฉพาะช่างนะช่างไฟช่างประปาอะไรพวกนี้นะลองดูสิครับพี่ครับมีโอกาสครับเป็นงานช่างไม่ตกงาน
0: ลองจดเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรไปถามก่อน
1: จดไหมครับ
0: ค่ะคุณลุงคะ
2: ครับเดี๋ยวจะพูดครับ
1: เอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวคุณลุงฟังเรา
1: ค
0: ุ
1: ณโทรไปที่สายด่วนของกทม1555แล้วบอกว่าคุณอยู่ที่เขตหนองจอกต้องการจะฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครศูนย์ไหนที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็หนองจอกนั่นแหละครับพอคุณไปเสร็จปั๊บคุณไปดูก่อนว่าเขาฝึกอะไรก็ทำอะไรกันอยู่วันแรกคุณทำไม่เป็นหรอกครับแต่การไปฝึกไปดูไปทำซ้ำๆวันหนึ่งเนี่ยสมมตินะ
0: ค่ะ
1: อยากปะยางรถ
0: ก็ต้องไปเริ่มที่การฝึกก่อน
1: ใช่ครับงานทุกงานมันมีแน่แต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยยากครับนะเอาตามนี้นะโทรไป155สายด่วนกทม.นะแล้วก็
2: ไป
1: ครับใช่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วทั่วประเทศนั้นจะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกจากในกรุงเทพมีศูนย์โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.เนี่ยมีเกือบทุกเขตนะ
0: เขาจะมีแบบว่าฝึกตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่างานช่างอย
1: ู
0: ่ที่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเรียนรู้หรือเปล่า
1: เราสนใจเรื่องอะไร
0: ค่ะ
1: ไปตามความสนใจ
0: แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าของกทม.เขาก็มีเริ่มเรียนกันแล้วนะตอนนี้ภาคการเรียนที่2ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมา
1: เรียนฟรีครับ
0: ใช่
1: เรียนฟรี
0: แล้วหลากหลายอาชีพ

0: เราจะบอกว่าเราสนใจอะไรแล้วเราอยากจะเรียนอันนั้นบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกนะ
1: ค่ะยังไงคะ
0: ต้องดูตลาดครับ
1: มันไม่ใช่ว่าจะเรียนไปแต่ตลาดไม่ได้ต้องการเราจะไปให้ใครทำ
0: ใช่ไปเรียนวิชาช่างไฟช่างประปาช่างก่ออิฐช่างไอเนี้ยไอปูพื้น
1: กระเบื้อง
0: กระเบื้อง
1: กระเบื้องเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะ PVC ป่ะ
0: เดี๋ยวนี้มันหลากหลายรูปแบบ
1: ใช่
0: ไปฝึกนะครับเรามีโอกาสแล้วเราเพิ่งอายุ65หรือ60กว่าต้นๆเนี่ยเรายังอยู่อีก20ปี
1: จ
0: ะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าอยู่เพราะ1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่าอยู่เพราะหวังว่าจะได้บัตรคนพิการถ้าเราอยู่กับตรงนี้คุณภาพชีวิตทั้งหมดที่เราเหลืออยู่เราก็จะไม่มีความสุขได้เลยนะครับ
1: พอเราทำงานทุกวันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ผู้สูงอายุไปคุยกับคุณผ่องศรีกันหน่อยค่ะคุณผ่องศรีจากชลบุรีเนี่ยบอกว่าโดนเรียกเงินสูงอายุคืน 40,000 กว่าบาทต้องทำอย่างไรนะคะคุณผ่องศรีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะน้องพงษ์นัท
1: ค่ะคุณผ่องศรี
0: น้าผ่องศรีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: 81
0: ปีโดนเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนเหรอครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ป้าเป็นอดีตข้าราชการหรือเปล่าครับ
2: ไม่เป็นแต่ลูกรับบำนาญค่ะ
1: ลูกรับบำนาญเหรอคะ
2: ลูกชายรับบำนาญจ้ะ
0: ลูกชายรับราชการใช่ไห
1: ม
0: แล้วทำให้ป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหรอครับ
2: ค่ะ
0: เป็นข้อต้องห้ามเหรอครับ
2: ไม่ทราบก่อนลูกชายเป็นทหารเรืออยู่พระราชวังเมืองวัดสืบค
0: ่
2: ะ
0: ลูกชายเป็นทหารเรือคุณแม่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2: ลูกตายแล้ว
0: เดี๋ยวนั้นมันเงินอะไรอะครับป้า
2: คะ
0: เงินอะไรอะครับที่เขาเรียกคืนเนี่ย
2: เขาบอกว่าลูกคุณบำนาญคุณบำนาญลูกก็เลยเรียกคืนค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าลูกชายของคุณป้าเสียชีวิตใช่ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็สิทธิจากกองทัพที่ป้าคุณได้นี่คือกินบำนาญของลูกที่เสียชีวิตอยู่ทุกเดือนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: ป้าได้รับเดือนละเท่าไหร่ครับจากกองทัพเรือ
2: เดือนละ11,000
0: เพราะฉะนั้นเมื่อคุณป้าได้รับเงินจากกองทัพเรือบำนาญของลูกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหม
2: ถูกต้องค่ะ
0: ทีนี้ลูกของป้านี่เสียชีวิตยศอะไรอะครับโทษที
2: จ่าเอกค่ะจ่าเอก
0: จ่าที่นี่พอเสียชีวิตนี่เขาได้เลื่อนยศไหม
2: ได้เลื่อนเป็นร้อยเอกค่ะ
0: เป็นร้อยเอกทีนี้ก็แม่ก็จะเป็นคนรับบำนาญแทนลูกเน
1: ี่
0: ยเป็นสวัสดิการที่กองทัพนี่แหละที่ตัวทีนี้พอป้าจะมารับซ้ำซ้อนเนี่ยพอซ้ำซ้อนเสร็จปั๊บเพราะงั้นเบี้ยผู้สูงอายุมันถูกตัดสิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วเหมือนกับกรณีผู้สูงอายุถ้าอยู่ในบ้านพักของผู้สูงอายุอย่างสมมติอยู่ในบ้านสถานสงเคราะห์คน
1: พิการผู้สูงอายุ
0: อันนี้คุณก็จะไม่ได้สิทธิ์นะเพราะถือว่ารัฐดูแลแล้วในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วคนที่จ่ายก็คือกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางพอเห็นปั๊บอ้าวนี่รับสองต
1: ่อ
0: ก็ต้องคืนเบี้ยยังชีพก็ต้องคืนนะครับคุณป้าครับ
2: ค่ะและจะมีสิทธิ์ได้ไหม
0: ไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะครับป้าถ้าคืนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะครับป้า
2: เหรอ
0: ใช
1: ่แต่เพราะคุณป้าได้ทางนั้นแล้ว
0: ใช่ครับป้าได้สิทธิ์จากลูกแล้วครับมันเหมือนกับรับราชการแทนแล้วอ่
1: ะ
0: ข้าราชการเขาไม่ได้นะคนนี้เป็นข้าราชการรับบำเหน็จบำนาญไม่ได้เบี้ยยังชีพนะ
1: ใช่
2: ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะถนอม
0: คือ
2: เกี่ยวกัน
0: ป้าครับเข้าใจนะเข้าใจนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าลูกเป็นทหารแล้วเขายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ข้าราชการได้รับไม่เกี่ยวกันแต่นี่ป้าไปได้สิทธิ์ของลูกที่เสียชีวิต
1: ได้รับต่อจากลูก
0: ใช่ครับได้สิทธิ์ตรงนั้นรัฐดูแลแล้วไม่งั้นมันจะเกิดการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนนะครับเขาให้สิทธิ์เดียวไม่ให้สิทธิ์สองอย่างเนาะยกเว้นคนพิการกับผู้สูงอายุได้สองอย่างนะครับคุยกับคุณป้าผ่องศรีตามนี้นะป้านะข้อความชัดเจนแล้วนะป้านะเพราะว่าป้าใช้สิทธิ์ของลูกอยู่นะป้า
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
1: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการผู้สูงอายุคือหลายๆคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะ
0: ครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าด้วยนะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะ
1: อย่างน้อยก็จะได้เป็นเขาเรียกว่ากรณีศึกษาให้กับบ้านอื่นๆต่อไป
0: ใครที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญตกทอดหรือเงินที่เป็นสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือเนี่ยถ้าสงสัยนะนอกจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกองทัพเรือแล้วเนี่ยนะ ก็คือ

0: รมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งหมดนะครับสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับติดต่อกรมบัญชีกลางได้นะครับ
1: ใช่ค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะ022706400โทรกันเข้าไปได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปเรื่องของการซื้อที่ดินนะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายครั้ง
0: เดี๋ยวเตือนพี่นิดหนึ่งนะเมื่อวานจำได้ไหมคุยกับพี่เจี๊ยบจำได้ไหม
1: พี่เจี๊ยบ
0: เรื่องเงินที่ธนาคารมาทวงหนี
1: ้อ๋อที่ว่าเป็นบัตรเครดิตของสามี
0: ใช่อยากรู้ต่อไหม
1: อยากรู้ต
0: ่
1: อ
0: เดี๋ยว
1: มาคุยกันต่อ
0: ทวงหนี้แล้วกันนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณเทียนหอมจากจังหวัดน่านนะคะเรื่องของการซื้อที่ดินคุณเทียนหอมบอกว่าจ่ายเงินซื้อที่ดินแต่ไม่ได้รับที่ดินเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้จดทะเบียนด้วยคุณเทียนหอมสวัสดีค่ะ
2: จ้า
1: คุณเทียนหอมอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
2: อายุ67แล้ว
1: โอ้67
0: แล้วไปซื้อที่ดินจากใครอะครับ
2: ไม่ได้ซื้อขายที่ดินให้เขา
0: ขายแล้วมีปัญหายังไง
2: นี่เขาไม่ให้เงิน
0: ขายแล้วเขาไม่ให้จ่ายเงินเหรอ
2: จ้า
0: แล้วที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
2: นส3
0: นส3ขายให้เขาแล้วไม่จ่ายเงินแล้วตอนนี้เขาเข้ามาครอบครองที่ดินนั้นแล้วหรือยัง
2: เขามาครอบครองแล้ว
0: หลายปีแล้ว
2: หลายปี20ปีแล้ว
0: อ้าวแล้วตอนนี้นส3เป็นชื่อเขาหรือชื่อเรา
2: ตอนแรกเป็นชื่อเรา
0: ปัจจุบันเนี้ยครับ
2: ปัจจุบันเขารับโอนไปแล้ว
0: รับโอนไปแล้วแต่เขาไม่จ่ายตัง
2: ค์เขาไม่จ่ายเงิน
0: เอ้าแล้วเราโอนไปให้เขาได้ยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะ
2: เราไม่รู้ว่าไม่รู้เขาโอนน่ะ
0: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วเนื้อที่ดินจำนวนเท่าไหร่อ่ะครับ
2: เงินที่ดินแสนห้า
1: ราคาแสนห้า
0: คือมันจะไปทำอะไรล่ะครับมันผ่านมาตั้ง20ปีแล้วอ่ะครับ
1: ค่ะระยะเวลานานมาก
0: ใช่ครับมันเกินอายุความไปแล้วด้วยนะครับโอนนส3ให้เขาแต่เขาไม่จ่ายเงินแล้วไปโอนให้เขาแล้วจะมาทวงเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว20ปีมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะครับคุณพี่ครับต้องทำใจนะจะเรียกว่าเขาโกงเราไปแล้วก็ได้เราเสียรู้เสียท่าเสียทีเขาไปแล้วก็ได
2: ้
0: ก็ต้องทำอย่าบอกนะว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันนะ
2: ไม่ใช่อ่ะ
0: เป็นบุคคลภายนอกเหรอ
2: คนภายนอก
0: เออ
1: แต่เขาไม่คิดจะจ่ายคืนเลยใช่ไหมคะ
2: ฮะ
1: ได้เคยคุยกับเขาหรือยังคะ
2: คุยกับเขาแล้วเขาไม่ให้อ่ะ
0: เขาไม่ให้ลองไปคุยดูซิแสนห้าขอสัก50,000ได้ไหมอ่ะ
2: ไม่ต้องไม่คุยกับเขาแล้ว
0: เขาไม่ยอม
2: เขาไม่ยอมให
0: ้
1: เขาก็คิดว่ามันนานแล้วด้วยอ่ะ
0: คือคนจะเบี้ยวก็เบี้ยวคือเราก็ไม่รู้ลึกๆนะว่าเขาคุยอะไรยังไงกันนะเนาะเพราะว่าป้าแกก็ฟังอย่างเดียวพูดอย่างเดียวว่าเขาไม่จ่ายทีนี้ไปโอนให้เขาได้ยังไงล่ะนะครับเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของคุณป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือบุคคลภายนอกการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับต้องยื่นหมูยื่นแมว
1: ก่
0: อนจะไปโอนเนี่ยนะก่อนจะไปโอนที่ดินเนี่ยไปยืนเกาะเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยผู้ซื้อผู้ขายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะถามก่อนว่าซื้อขายกันราคาเท่าไหร่นะครับหนูก็ต้องตอบว่าขายตามราคาประเมินราคาประเมินเขาก็เช็คราคาประเมินเท่าไหร่เพื่อจะคิดคำนวณภาษีคิดคำนวณเรื่องของค่าโอนเสร็จแล้วก็ถามว่าอาจจะโอนกันแล้วเนี่ยจ่ายเงินกันแล้วหรือยัง
1: ค่ะ
0: ถ้าคนขายบอกว่ายัง
1: จะไม่ให้เราก็จะยังไม่ดำเนินการ
0: เขาจะไม่ทำให
1: ้คืออย่างน้อยเจ้าหน้าที่เขาเป็นหูเป็นตาให้เรา
0: เขาจะบอกเลยว่าเอาไปจ่ายเงินกันก่อน
1: ค่ะ
0: ไปจ่ายเงินกันก่อนแล้วมาพอจ่ายเงินกันเสร็จปั๊บก็จะถามว่าจ่ายกันแล้วหรือยังจ่ายแล้วค่
1: ะ
0: จ่ายแล้วเขาก็จะทำหนังสือหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ส่งกลับไปข้างหลัง

0: ค่ะ
1: อยากให้เขาอยู่แบบครอบครองปรปักษ์นะ
0: อันนี้เราได้ยินกันบ่อย
1: แย่งการครอบครองเขาเรียกแย่งการครอบครองแต่ถ้าเป็นโฉนดเขาเรียกครอบครองปรปักษ์ต้อง10ปี
0: 10ปีขึ้นไป
1: แต่ถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นปีเดียวนะเพราะงั้นประกันก็ต้องฟ้องขับไล่
0: อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้พอจะฟ้องขับไล่ก็ถามต่อจะไปหาทนายอาสาที่ไหนเรายังมีทรัพย์มีที่อยู่นะไปจ้างทนายเถอะครับป้าครับจ้างได้เราจ้างนะ
0: ดำเนินการได้
1: ถ้าจะไปขอทนายอาสาก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดครับอยู่จังหวัดไหนไปขอยุติธรรมจังหวัดนั้นมาทำไมมาขอทนายอาสาทำไมต้องมาขอฉันลำบากยากจนมีคนเอาเปรียบฉันโน่นนี่นั่นเขาตรวจสอบประวัติเสร็จปั๊บโอเคจัดทนายอาสาให้ตรวจไปตรวจมาขับรถเบนซ์มาจอดอยู่ฝั่งโน้นมาขอทนายอาสาฝั่งนี้นะเขาไล่ไปทั้งคนทั้งรถอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะถือว่าเรามีเงินแล้วอ่ะสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่
0: เดี๋ยวจากเรื่องของที่ดินไปเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการมรดกกันบ้างค่ะอย่างที่เราเน้นย้ำกันบ่อยๆนะว่าถ้ามีมรดกเยอะหรือว่ามรดกน้อยสำคัญคือการทำแต่ดีที่สุดคุณบุญนาจากอุบลราชธานีเนี่ยก็อยากจะปรึกษาค่ะว่าจะจัดการมรดกภรรยาที่เสียชีวิตซึ่งมีลูกติด3คนนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณบุญนากันค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: คุณบุญนา
1: คุณบุญนาครับ
2: ครับผม
1: เป็นคนอุบลแม่นบ่
2: คนอุบลครับตัวใหญ่ไม่อยู่ใช่ผมมารักษาตัว
1: มารักษาตัวอยู่ชัยภูม
2: ิครับผม
1: แล้วอ้ายเป็นคนบ้านไหนล่ะเนี่ย
2: บ้านท่านบ้านเกิดก็อยู
1: ่อำเภออย่างล่ะ
2: บางกู้สว่างเพื่อบริษั
1: ทตอนนี้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเสียชีวิตเมนบ
2: อครับ
1: ทีนี้ก่อนที่ภรรยาที่จดทะเบียนเสียชีวิตจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะมาอยู่กินกับพี่บุญหนาเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเคยมีครอบครัวมีลูกมาก่อนใช่ไหม
2: ครับผม
1: เขามีลูกจักคนล่ะ
2: 3คน
1: 3คนแล้วเขาก็เลิกกับคนโน้นมาแต่งงานสมรสจดทะเบียนกับบุญหนาแม่นบ
2: ่แม่นครับ
1: แล้วต่อมาเขาก็เพิ่นก็เสียชีวิตแม่นบ
2: ่ครับ
1: ทีนี้เขาก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นของภรรยามีอะไรบ้าง
2: นี่ที่หน้าฮะ
1: ที่นา
0: ที่นาค่ะ
1: มีที่นา
2: ของเขาอ่ะ
0: มี
1: ที่นาแล้วมีอะไรอีกครับ
2: แล้วก็นี่ให้ว่ามีหรอกมัน
1: เอามีนาอย่างเดียวนะ
2: มีแต่นาครับ
1: มีแต่นาถามว่าที่นาแปลงที่ว่าเนี่ยเป็นที่นาของภรรยาก่อนจะมาจดทะเบียนสมรสกับคุณบุญหนาหรือว่ามาอยู่กับบุญหนาแล้วซื้อที่นาแปลงนี้ครับ
2: เป็นเวลาที่เป็นเอารถสามไปเชียงไหวละบ้าน
1: ไม่ตอบให้ตรงคำถามครับผมถามว่าที่นาตอนนี้เป็นชื่อภรรยาใช่ไหมที่นาเนี่ย
2: ครับผม
1: ที่นาแปลงเนี้ยเป็นสินส่วนตัวของภรรยามีมาก่อนแล้วมาแต่งงานกับบุญหนาหรือเปล่าครับ
2: มีมาก่อนครับ
1: มีมาก่อน
2: ครับผม
1: แล้วคุณบุญหนาอยู่กับภรรยาคนนี้เนี่ยคุณสร้างอะไรกันไว้บ้างอ่ะมีไหมมีหรือไม่มีตอบว่ามีหรือไม่มี
2: นี่ครับ
1: สร้างอะไรครับ
2: สร้างบ้านให้เขาครับ
1: สร้างบ้านให้เขา
2: ครับ
1: สร้างบ้านให้เขาสร้างบ้านแต่ที่นานั้นเป็นของภรรยาถูกต้องไหม
2: ครับผม
1: ภรรยาเสียชีวิตนานหรือยัง
2: ได้10ปีแล้ว
1: ได้10ปีแล้ว
2: ครับ
1: 10ปีแล้วแล้วเขาไม่แล้วลูกของภรรยาเขาไม่จัดการมรดกไปแล้วหรอครับ
2: ผมโทรไปถามเขาบอกยังไม่ทำอะไรไป
1: พี่บุญหนาถามว่ามีสิทธิอะไรบ้างเราซึ่งเป็นสามีใช่ไหม
2: ครับผม
1: เอาละถ้าถามว่าสิทธิ์นะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยพี่แล้วพี่ไปมีภรรยาใหม่หรือยังเนี่ย
2: ยังเลย
1: ยังโสดอยู
2: ่ครับ
1: จริงๆมันเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเขาอะนะ
0: เพราะว่าที่นาภรรยาเขาซื้อมาด้วยเงินตัวเอง
1: แต่พี่บุญหนาบอกว่าเมื่อกี้ก็ซักแล้วว่าแล้วทำอะไรกับสร้างอะไรขึ้นให้กับการอยู่กับภรรยาคนนี้บ้างสร้างบ้านให้เขา
0: สร้างบ้านร่วมกัน
1: ถ้ามีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแบ่งที่ดินที่นาแปลงนี้พี่บุญหนาเนี่ยได้หนึ่งส่วนครับแบ่งจากลูกเขาสามคนบุญหนาหนึ่งคนเป็นสี่ส่วนเอาที่นาแปลงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนครับพี่ได้หนึ่งส่วนครับ
2: ครับผม
1: เข้าใจหมอครับ
2: เข้าใจครับ
1: ถ้าถามว่าผมจะได้อะไรไหมจากการมีทะเบียนสมรสนี่แหละประโยชน์ของทะเบียนสมรสถ้าไม่มีทะเบียนสมรสไม่ได้เลย
0: ไม่ได้สักอย่างนะ
1: แต่พอมีทะเบียนสมรสปั๊บ ได้เลยกลายเป็นทายาท

0: ัดคนหนึ่งของ
1: ภรรยา
0: แต่ว่ามันเป็น
1: มันจะได้แค่กึ่งเดียว
0: มันเป็นสิทธิ์มันไม่ใช่ทายาทโดยธรรมน
1: ะ
0: ทายาทโดยธรรมนี่คือลูกหลานใช่มั้ยแต่ว่านี่เหมือนกับเป็นทายเท่ากับทายาทคนหนึ่งอ่ะคู่สมรสอ่ะเพราะงั้นได้1ส่วนครับพี่ครับชัดเจนตามนี้นะ
2: ครับผมครับ
1: ค่ะคุณบุญหนาสวัสดีค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: ค่ะก็เรื่องมรดกก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะคะพี่ถน
0: อม
1: เพราะว่าเรื่องของสิทธิ์อย่างที่พี่ถนอมบอกว่าสิทธิ์ตามกฎหมายทายาทโดยธรรม
0: ใช่ครับมีคุณชัยจากคลองเตยนี่ตอบเอาเลยนะถามมา0626056609เดี๋ยวย้ำเบอร์นิดเพราะคนฟังทางวิทยุเนี่ยไม่รู้จะโทรมาทางไหน
1: ใช่
0: ไม่เห็นเบอร์หน้าจอทีวีเนาะนะ0626056609พี่ชัยคลองเตยถามว่าใบราคาประเมินโฉนดที่ดินอยากทราบว่าประเมินเป็นไร่หรือประเมินเป็นแปลงหนูยานัทว่าไง
1: ประเมินที่ดินใช่ไหม
0: ประเมินที่ดินที่ดินเนี่ย
1: เป็นแปลงหรือเปล่า
0: เป็นไร่หรือเป็นแปลงผิดทั้งสองข้อครับ
1: ไม่ใช่เลยทั้งคู่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ประเมินเป็นตารางวาเลยครับ
1: ประเมินอย่างที่เราได้ยินกันไปบ่อยเน
0: า
1: ะ
0: ตารางวาละเท่าไหร
1: ่
0: เพราะงั้นไร่หนึ่งมี400ตารางวาก็คูณจำนวนเข้าไป
1: ค่ะ
0: พ
1: อพี่ถนอมบอกว่าให้เลือกระหว่าง2อย่างก็คือเนี่ยคำตอบก็คือไม่1ก็2แต่ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: เป็นตารางวานะ
0: ครับเป็นตารางวา1ไร่มี400ตารางวาแล้วถามว่าแล้วก็ไปคูณก็แปลง1มีกี่ไร
1: ่
0: ใช่ไหมเพราะงั้นถ้าถามราคาประเมินเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าแอปกรมที่ดินนะอยากรู้ราคาประเมินอยากจะขอนัดเพื่อที่จะรังวัดสอบเขตหรือเข้าไปทำ
1: เรื่องธุรกรรมต่าง
0: ๆใดๆครับ
1: มันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเคยคุยกับท่านมท.
0: ท่านพลพี
1: มท.3
0: ค่ะพลพีมท.2
1: มท.2นะ
0: นี่กำลังขึ้นหม้อเลยตอนนี้นะใช่ไหม
1: ไปปราบปรามทุนจีนนะ
0: ชอบมากท่านกำลังไปปราบปรามพวกนอมินีอยู่น
1: ะ
0: เห็นว่าตั้งหลายหมื่นล้านนะที่ไปซื้อที่ดินอยู่ในประเทศไทย
1: เด
0: ี๋
1: ยวต้องมาคุยกับท่านอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้
0: เพราะงั้นเข้าแอปของกรมที่ดิน
1: เ
0: ข้าคำว่าสมาร์ทแลนด
1: ์
0: แอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์กรมที่ดินใส่พอลงแอปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไปนั่งไล่เลือกกันเลยอยากรู้เรื่องอะไรเราอยากจะไปจองว่าเราจะไปจดทะเบียนเราจะไปโอนจะไปรังวัดจะทำผ่านมือถือได้หมดเลยเดี๋ยวนี้
1: คือเขาบอกว่าค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินเช็คราคาประเมินก็ได้เช่นเดียวกัน
0: และบางทียังสามารถรู้ได้ว่าสมมติพี่ของพี่ตรงนี้น
1: ะ
0: ไอ้ข้างๆพี่เนี่ยไม่รู้ของใครนะบางทีเช็คได้ด้วยนะ
1: เช็คชื่อได้เลยหรอ
0: ยังรู้ได้เลยว่าของยานัทนะบางแปลงรู้นะ
1: ถ้าเราไปอยู่ข้างกันก็จะรู้กันทันที
0: แต่บางแปลงอาจจะไม่รู
1: ้
0: นะครับ
1: สะดวกสบายมากๆนะคะ
0: ครับ
1: เรื่องที่ดินยังคงอยู่กับรายการ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะคุณยายวันดีจากตรังค่ะบอกว่าซื้อที่ดินกับลูกเขยเป็นการซื้อโดยปากเปล่าอีกแล้วนะ มีพยานครบแต่ลูกเขยก็ไม่ยอมโอนเงินให้ทำอย่างไรดีล่ะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้า
1: คุณยาย
0: อยู่จังหวัดตรังอำเภออะไรล่ะครับ
3: อำเภอว่ายศจ้ะ
0: พูดภาษากลางนะตอนแรกลงใต้เลยนะพูดกลางเลยลงใต้ลงห้วยยอด
1: ห้วยยอด
0: ห้วยยอดไม่ใช่
1: ห้วยยอด
0: ห้วยยอด
1: อ
0: ันนั้นเธอออกเสียงภาษากลางในห้วยยอดอยู่อำเภอห้วยยอดซื้อที่ดินจากลูกเขย
3: ครับ
0: แล้วลูกเขยไม่โอนให้เหรอ
3: ครับ
0: ซื้อมากี่รายอ่ะ
3: ซื้อมาไม่ได้ทั้งอัน
0: ไม่ถึงงานซื้อมานานหรือยัง
3: ซื้อมาเล็กซื้อมาปีเดียวเล็กเจอกระดานตกตั้งอย่างรู
0: ้นานแล้วซื้อมานานแล้วเน
3: า
0: ะ
3: เป็นปีแล้วซึ่งไม่เชื่อลูกค้าอย่างรู้ซึ่งคิดว่าคือปลาเก่าก้อนกับโอนกับแม่อ๋อ
0: เข้าใจละเข้าใจละไอ้ตอนที่ซื้อตอนนั้นเขายังอยู่กินกับลูกสาวหรือตอนนี้ลูกสาวเสียชีวิตหรือเลิกกัน
3: เสียชีวิต
0: ลูกสาวเสียชีวิตก็ไว้ใจแล้วตอนแรกบอกว่าถ้าลูกเขยไม่โอนให้เอาลูกสาวคืนเอาลูกสาวเสียชีวิต
1: ทีนี้ทำไงล่ะ
0: แล้วเราซื้อแล้วเราตอนนี้เราครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ไหม
3: ตอนน
0: ี้
3: ท่
0: าน
3: ใหญ่จะยกมาดินมันเข้าซึ่งเขาจีบอายุซึ่งพอว่าพอว่าผู้ซื้อดินตรงนี้แค่ดินคุ้มแม่จะยกมาที่ตรงน
0: ี้ตกลงก็ไม่ได้ตกลงว่าป้าก็ไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นใช่ไหมตอนนี
3: ้ตอนนี้ยายยกบ้านอยู่ใน
0: โอ้ยกบ้านแล้วสร้างบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้นแต่ว่าลูกเขยอดีตลูกเขยไม่ยอมยกให้แล้วมีแล้วเขามีหลานไหมมีลูกไหม
3: มีลูกกันลูก

0: ก็วันแรกมาเล่นว่า
1: ลูกเขาคือหลานยายแล้วทำไมไม่คุยกับหลานไม่ได้ครับคุยกับพ่อไม่ได้ก็คุยกับหลานพ่อตาแม่ยายมันก็จะมีปัญหากันนะก็คุยกับลูกหลานนะหลานว่าไงอะครับ
0: หลานว่าไม่รู้ต้องซื้อยายพ่ออุดดินก็
1: พ่อดื้อทำดื
2: ้อหลานก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: เอาอย่างนี้คุณยายวันดียายอย่างนี้นะยายฟังนะยายนะ
0: ครับ
1: คือยายซื้อมีรักท่านกันมีพยานไหมมีไหม
0: น
1: ั่
0: นแหละลูกสาวแต่ว่าลูกสาวมันเที่ยงเที่ยงเลย
1: คนอื่นรู้ไหมมีพยานอื่นไหมเอาล้านก็ได้นะล้านก็รู้นะเอาหลานนี่แหละเป็นพยานน่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยอมโอนอันนี้มันเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
0: เป็นโฉนดก็ไม่โอนยอมโอนไม่ยอม
1: เป็นโฉนดถ้าเขาไม่ยอมโอนเนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องให้โอน
2: ค่ะ
1: แต่ปัญหาก็คือไม่มีนิติกรรมต้องใช้หลักฐานพยานอย่างอื่นนะพยานอย่างอื่นก็คือพยานบุคคลอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็ประเด็นก็คือเราเข้าไปอยู่แล้วสร้างบ้านแล้ว
2: ไปอยู่ได้
1: ครอบครองเสร็จปั๊บถ้าเราไม่ซื้อเราคงไม่ถือวิสาสะถูกไหมมันน่าจะต้องเป็นประเด็นข้อต่อสู้แต่ว่าก่อนจะไปสู่การฟ้องที่ศาลนะคุณยายนะยายไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดตรังนะไปห้าอัยการบอกอัยการช่วยเรียกลูกเขยชั้นทีอะฉันสื่อถีจากลูกเคยพอลูกเศร้าตายเนี่ยมันไม่โอนให้ฉันเนี่ยนะช่วยเรียกมาเจรจาที่นะนั่นแหละอัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้แล้วพออัยการเรียกแล้วไม่มาถึงต่างสมมุติไม่มาอัยการจะบอกใหญ่วันดีว่ะให
2: ้ใช้สิ
1: ทธิ์ในทางศาลฟ้องทีนี้ถ้าใหญ่บอกว่าใหญ่ลำบากอะให้อัยการประสานกับยุติธรรมจังหวัดตรังขอทนายอาสาฟ้องลูกเก้ยฟ้องให้เขาโอนถีนะไปพบอัยการนะคุณยายนะ
2: ค่ะชัดเจนค่ะคุณยายวันน
1: ี้ยังไม่ต้องไปฟ้องใครทั้งสิ้นแหละให้อัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะ
0: ค่ะซึ่งหายใจก็เหมือนกันว่าล้านนั้นมันหมายเลขว่า
1: จะได้ยายครับไม่ต้องพูดแล้วจบเท่านี้เรื่องเดิมเรื่องเดียวเรื่องนี้ไปให้อัยการเขาทำให้นะ
2: ค่ะทำตามคำแนะนำนะคะคุณยาย
1: จะได้ไม่ต้องพูดกลับไปที่เดิมแล้วนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็ทำตามคำแนะนำที่พี่ถนอมได้บอกไว้ก่อนนะคะไปคุยไกลเกลี่ยกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อน
1: ครับ
2: ก็จะได้
1: นี่มาคนไงพอเราพูดเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยนี่มาคนนะคุณนีจากปัตตานีซื้อที่ดินแบบปากเปล่าตั้งแต่รุ่นพ่อทีนี้ผ่อนจ่ายมาตลอดจนคนขายเสียชีวิตทายาทของคนขายอิดออดไม่ยอมรับค่างวดสุดท้ายอยากได้ที่ดินเป็นของตนเองอยากทราบว่าจะทำยังไงได้บ้างเรื่องผ่านมา 8-9 ปีแล้วจะดำเนินการยังไง
2: ค่ะ
1: คุณนีครับเห็นไห
2: ม
1: คือถ้าเราผ่อนเราต้องมีสัญญา
2: ต้องมีสัญญา
1: ถ้าเราผ่อนเรามีสัญญาถ้าเรามีสัญญาคนขายเสียชีวิตฟ้องทายาทครับฟ้องทายาทเลยนะฟ้องทายาททีนี้ก่อนฟ้องก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดปัตตานีนะครับให้ช่วยเจรจานะครับอย่างน้อยที่สุดเจรจาได้หรือไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จจะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไปเราอย่าไปมือเปล่าเอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆไปด้วยเพราะคุยกับผมเนี่ยเราแค่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังข้อเท็จจริงเนี่ยผมบอกได้เลยนะทุกท่านที่เขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ผมแค่ฟังนะยังเชื่ออะไรไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ด
1: ู
2: หลักฐานนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายครั้งที่อัยการเราคุยกับอัยการกับสิ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังคนละเรื่องเลย เจออัยการซักคนละเรื่องเลย
2: เป็นคนละแบบแบบพลิกหน้าพลิกหลังเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามจริงตอบจริงถ้าท่านถามไม่จริงแล้วหวังจะได้คำตอบที่ชอบเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้ไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: จากเรื่องของที่
1: ดินอย่าลืมนะ
2: อย่าลืมพี่เจี๊ยบนะคุณเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่าถ้าคุณเจี๊ยบนะเอาไปเรื่องของที่ดินกันบ้างคุณจากที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องของค่าส่วนกลางคือคนส่วนใหญ่ที่อยู่หมู่บ้านนะก็จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลคุณชื่นทีวีเนี่ยบอกว่าค่าส่วนกลางนิติเนี่ยคืออยู่ดีๆนิติเรียกค่าส่วนกลางผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มาถามก่อนนะคะว่าพอดีจ่ายเงินล่าช้าเขาก็มีการเรียกค่าปรับ แต่ว่าก็ไม่ตายตัวนะคุณชื่นทีวีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อยู่เขตไหนคะคุณชื่นทีวี
3: อยู่คณะยาวค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านหรือคอนโดอ่ะ
3: เป็นหมู่บ้านค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านนะแล้วทำไมเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางล่ะครับ
3: มันมีคนที่ติดค่าส่วนกลางอะค่ะ
1: เราตกลงเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกทวงค่าส่วนกลางหรือว่าเราเป็นฝ่ายนิติบุคคล
3: โดนติดกันหนึ่งนะคะ
2: หมายถึงว่าคุณชื่นทีวีติดด้วยใช่ไหมคะ
3: ติดเขาเดือนหนึ่งอะค่ะแล้วเขาคิด500อะค
1: ่
3: ะ
1: อยู่คณะยาว
2: ติดค่าส่วนกลาง
1: ค่าส่วนกลางถ้าเราค้างเนี่ยเขาจะมีค่าปรับอะครับ
3: ปกติมันร้อยกว่าบาทนะคะ
1: ค่าปรับเนี่ยมันเป็นไปตามข้อตกลงของ
2: มติของหมู่บ้าน
1: ของหมู่บ้านครับใช่เขาจะมีมติของหมู่บ้านครับพี่ครับพี่ต้องไปดูระเบียบของหมู่บ้านเพราะระเบียบของหมู่บ้านเกิดขึ้นจากที่ประชุมใหญ่ของลูกบ้าน
2: ทุกๆปีเขาก็จะมีการประชุมกัน
1: ใช่ทีนี้นะทีนี้ถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายตามกฎหมายเนี่ยนี่ไปเรื่องกฎหมายจัดสรรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะถ้าค้างชำระไม่เกิน6เดือนเนี่ยเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มเนี่ยตราร้อยละ12ต่อปี
2: ค่ะ
1: ทีนี้ถ้าเกิน6เดือนเนี่ยเจอ 20% เลยนะ
2: โอ้โ
1: หถ้าเกิน6เดือนค้างค่าส่วนกลางคอนโดหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเกิน6เดือนเนี่ยโดน
2: 20%
1: แต่ถ้าว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ย 12%
2: ก็ยังพอจ่ายได้อยู่นะ
1: ทีนี้สมมุติว่าไม่จ่ายอ
2: ะ
1: เก็บแพงเกินไม่จ่ายเนี่ยนิติบุคคลมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาบ้านลูกบ้านเนี่ยเอาห้องเช่าห้องคอนโดไปขายทอดตลาด
2: โอ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะสมัยนี้
1: ทำได้ไม่ใช่สมัยนี้ครับ
2: ตอนนี้มานานแล้วอ่ะ
1: ครับทำได้เลยครับเอาบ้านไปขายทอดตลาดเลย
2: บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะเนี่ย
1: ครับเนี่ยมีคนถามมาคนหนึ่งเนี่ยบอกบ้านเนี่ยมีปัญหาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยเขาจะยึดไหมเนี่ยถ้าค้างไว้นานๆเขาฟ้องยึดขายทอดตลาดครับ
2: เพราะฉะนั้น
1: อย่าว่าแต่บ้านคอนโดน้องยานัทเธอมีที่ดินต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาทวงไปเธอก็ไม่จ่าย
2: ไม่จ่ายไม่จ่ายเลย
1: สุดท้ายอบต.หรือเทศบาลเห็นว่าไม่จ่ายแน่ละแล้วก็ภาษีก็รกร้างก็สูงขึ้นเยอะแล้วตอนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนละฟ้องขายที่ดินเธอเลย
2: เราก็ไม่มีที่อยู่เลยทันทีแค่ไม่จ่ายแค่นิดเดียว
1: แต่ว่าเขาจะไม่ใจได้ใจดำสมมติว่าเรามีหนี้ค้างอยู่แสนหนึ่งภาษีที่ดินนะแล้วเรามีที่อยู่10ไร่เขาขอไปขายสักไร่เงี้ยพอภาษีเขาไม่ได้ขายทั้งหมด
2: พอเอามาจ่ายได้ส่วนต่างนะ
1: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องชำระนี้ชำระนะพี่นะมันจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับพี่ครับ
3: ไม่ค่ะลบถามเพื่อที่จะว่าถูกกฎหมายไหม
1: ถูกกฎหมายครับพี่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายครับพี่ครับแล้วเขาปรับเท่าไหร่มันจะมีระเบียบพี่ขอดูระเบียบครับพอเป็นไปตามระเบียบเสร็จปั๊บรู้เลยครับแล้วก็ตาม
3: เห็นบางคนติดเดือนหนึ่ง500 2 เดือน 1,000 3 เดือน 3,500
1: ไปดูระเบียบของลูกบ้านนะระเบียบหมู่บ้านนะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอ่ะพี่ถนอมเหลือ3นาทีเราคุยกันเรื่องคุณของคุณเจี๊ยบไหมคะ
1: ครับ
2: เรื่องของ
1: พี่เจี๊ยบเมื่อวาน
2: ต้องเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนไหม
1: ทวนให้ฟังนิดนึงเมื่อวานเนี่ยพี่เจี๊ยบบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตพอสามีเสียชีวิตเนี่ยลูกนะครับก็รู้ว่าพ่อเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตอยู่เห็นพ่อเคยพูดให้ฟังพอสามีเสียชีวิตเขาก็เมื่อต้นปีเนี่ยนะเขาก็ไปติดต่อที่ธนาคาร
2: ก็ไปจ่ายแล้ว1ใบ
1: ก็ไปเช็คก่อน
2: เช็คก่อน
1: ไปเช็คก่อนเอาพ่อมีหนี้จริงพอมีหนี้จริงปั๊บเช็คแล้วเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่2ใบรวมเงินทั้งหมด 144,000 บาทกลมๆประมาณนะก็ชำระเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอชำระเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านจำไว้เลยนะเวลาเราชำระหนี้หมดเนี่ยนะไม่ว่าเราจะหนี้ส่วนบุคคลหนี้ระหว่างเราด้วยกัน
2: เราสองคน
1: หรือหนี้กับสถาบันการเง
2: ิน กับบริษัท
1: เวลาเราชำระหนี้หมดแล้วเนี่ยขอให้เขาออกหลักฐาน
2: เป็นเอกสารให้เรา
1: ใบปลดหนี้เราด้วย
2: ค่ะ
1: จะคนจะโกงเนี่ย
2: ก็คือเซ็นกันทั้งสองฝ่ายว่าฉันเนี่ยปิดหนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เขาต้องเซ็นให้เราไม่ใช่เซ็นสองฝ่ายถ้าพี่
2: ถ้าเป็นส่วนบุคคลอ่ะ
1: เธอก็ต้องเซ็นว่าข้าพเจ้าคุณยานัทได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบปั๊บมาหมดหนี้แล้วนะให้มีคำว่าหมดหนี้แล้วนะเซ็นชื่อลงวันที่เอาไว้นะครับธนาคารก็เหมือนกันเวลาชำระหนี้หมดแล้วปิดหนี้เสร็จปั๊บให้มีหลักฐานการปิดหนี
2: ้
1: เอามาเก็บไว้ไม่จะมาได้มาเสร็จปั๊บแล้วทิ้งๆกว้างๆอยู่ๆเขาฟ้องเอามาพิสูจน์ไม่ได
2: ้
1: นะเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ยาวๆไปเลยนะครับทีนี้แกก็ได้รับการใบปิดหนี้กลับมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยนะไปวันที่สำเร็จวันที่1กันยาเนี่ยเขาทวงมา
2: โทรมาอีกแล้วเหรอ
1: โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยยังมีหนี้ก้อนหนึ่งนะ
2: เอ้าไม่เห็นรู้เรื่อง
1: ที่ทางธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได
2: ้ค่ะ
1: เพราะว่าบัญชีเงินฝากถูกปิดไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาไปชำระหนี้บัตรเครดิต2ใบ 104,000 นั่นน่ะนะครับพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยพอชำระหนี้เสร็จปั๊บเขาก็ให้ปิดบัญชีธนาคารแล้วถอนเงินที่เหลือออกมา 200,000 กว่าบาทให้กลับมากับทายาทเนี่ยออกมาเพราะงั้นกลายเป็นว่าหมดหนี
2: ้
1: อยู่ๆรุ่งเช้าอีกวันนึงเลยนะโทรมาเลยบอกยังมีหนี้อีกแสนอีก 300,000 กว่าให้ชำระหนี้อีก 300,000 กว่าแล้วก็ให้เลขที่บัญชี
2: ให้โอนไป
1: ให้โอนเป็นงวดละ 7,230 บาท
2: แล้วสรุปเป็นยังไงคะพี่ถนอม
1: ทีนี้เมื่อวานที่คุยกับเราก็ค้างไว้ตรงนี้นะก็สันนิษฐานว่าม
2: ิจฉาชีพ
1: มันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นธนาคารจริงๆกันแน
2: ่
1: เราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เลยให้เก็บข้อมูลแล้วไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะแล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารเช้านี้พี่ก็เลยโทรไปถามมาทำไม่ยังเขาบอกว่าลูกยังไม่ได้ทำเอางี้วิธีการอีกวิธีหนึ่งนะจะรู้ว่าของจริงของปลอมเนี่ยนะให้ใช้วิธีการโอนเงินไป1บาท
2: ค่ะ
1: ค่าบัญชีที่เขาให้มานะ
2: ทดสอบก่อน
1: ทดสอบอ่ะโอนไป1บาทเพื่อจะรู้ว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธนาคารถ้าบัญชีส่วนบุคคลมิจฉาชีพ 100% แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารเอ้าแล้วทำไมมันยังค้างอยู่ได้เงินเดือนเมื่อเราปิดหนี้แล้วนึกออกมั้ยเดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าให้เขาไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
2: เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยชุดไทยจักรพรรดินะคะซึ่งก็เป็นคลิปจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นอย่างไรนะคะไปรับชมพร้อมกันส่วนวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชทยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบทั้งหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: วงนี้กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับ NBT News เวลา 15:00 นค่ะสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบ Brent WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% คาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ายังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมกันนี้เชิญชวนประชาชนหันมาใช้น้ำมันทางเลือก E20 ซึ่งราคาถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ถึง5บาทต่อลิตรและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชพลังงานด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้ภารกิจในการดับเพลิงอยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยหลังจากสถานการณ์สงบแล้วจะต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างชัดเจนโดยกทม.พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างอาคารบริเวณชั้น2ได้พังถล่มลงมาทับพื้นที่ชั้น1ซึ่งเป็นบริเวณที่คาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในได้โดยตรงส่วนการรื้อถอนอาคารเป็นหน้าที่ของเจ้าของอาคารโดยกทม.จะทำหน้าที่ควบคุมและกำกับให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมประชาชนจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขอให้จังหวัดพิจารณาทบทวนระงับยับยั้งหรือยุติโครงการโรงไฟฟ้าขยะของอบต.ป่าหุ่งซึ่งจะก่อสร้างที่บ้านท่าลมหมู่ที่4ตำบลทานตะวันหรือบ้านสุขสันติหมู่ที่9หรือบ้านสันไม้หามหมู่ที่6ตำบลแม่เย็นทั้งนี้การชุมนุมเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยกลุ่มประชาชนเพียงแสดงจุดยืนและข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้พิจารณาถึงผลกระทบและความต้องการของประชาชนเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้ด้วยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ซึ่งเป็นการเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยมีประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีให้การต้อนรับที่สนามบินการเยือนครั้งนี้คาดว่าผู้นำจีนและอียิปต์จะหารือกันในประเด็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้อียิปต์จะเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ก็ยังสานสัมพันธ์ด้านกลาโหมและเศรษฐกิจกับจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายฐานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์เยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีสนามบินไลฟ์ซิกเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายอเล็กซานเดอร์โดบินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยผลการสอบสวนบ่งชี้ว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทำการในนามของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียและเพื่อเป็นการตอบโต้ทางการเยอรมนีได้สั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียในเมืองบรอนรวมถึงยุติสัญญาเช่าบ้านของชาวรัสเซียในกรุงเบอร์ลินที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งจารกรรมและปล่อยข่าวชวนเชื่อพร้อมเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบนอกจากนี้ยังยกระดับคุมเข้มการเข้าเมืองของชาวรัสเซียและเพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือเงาที่รัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปด้วยหมดเวลาของ NBT News เวลา 15:00 นแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการเคลียร์คัดชัดเจนสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่30สนทนาธรรมตามการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดทางธรรมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับพบกับรายการเคลียร์คัดชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับท่านผู้ชมครับในวันที่7 8และ9กันยายนนี้คือจันทร์อังคารที่จะถึงนี้นะครับที่สภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับในวาระที่2และวาระที่3ครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง NBT ของเราด้วยท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้หลังจากที่วาระแรกผ่านไปนะครับ3วันเต็มๆตั้งแต่29 30มิถุนายนและ1กรกฎาคมที่ผ่านมาพอวาระแรกผ่านก็จะมีการตั้งคณะกรรมการปรายยติต่างๆนะครับให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาชี้แจงเข้ามาดีเฟนในเรื่องของงบประมาณของตัวเองว่าจะถูกปรับลดอะไรหรือไม่จนมาถึงขั้นตอนนี้คือวาระที่2และ3ที่จะมีขึ้น7 8และ9กันยายนนี้นะครับขณะที่วุฒิสภาหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาเองนั้นเขาก็จะมีการพิจารณากันต่อเลยในวันที่10และก็11กันยายนนะครับแม้ว่าจริงแล้วตามหลักของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เวลาถึง20วันก็ตามทีคุยในภาพรวมนะครับการศึกษาแบบคู่ขนานกันมาตลอดในส่วนของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมุมมองของวุฒิสภาจะเป็นอย่างไรกันนะครับเราจะพูดคุยกับท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากับคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรครับสวัสดีครับท่านวุฒิชาติครับ
1: สวัสดีครับคุณเวศักดิ์ครับ
0: ครับอย่างที่บอกไปว่าวาระแรกผ่านไปสิ้นสุดไปตั้งแต่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทิ้งช่วงกันมาแปรยติกันมาแต่ละคนโอ้ดีเฟนกันดูเดือดแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานทีเดียวเพื่อจะรักษางบประมาณเอาไว้ตามที่มีการตั้งงบประมาณของแต่ละกรมแต่ละกระทรวงเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: สวเองเนี่ยก็มีการศึกษาในภาพรวมมาโดยตลอดจนถึงในขณะนี้ภาพรวมเป็นไงครับสำหรับงบประมาณปี70
1: เราประชุมกันทั้งหมด30กว่าครั้งนะครับคือประชุมคู่ขนานไปกับของทางสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับก็จนปิดจบหน่วยงานสุดท้ายกระทรวงสุดท้ายคือเมื่อวานนี้และวันนี้ก็มีการเสนอร่างรายงานเพื่อพิจารณา2วันก็คือวันที่วันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับเสนอร่างรายงานนะครับเพื่อที่จะส่งไปจัดพิมพ์ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นะครับแล้วก็เปิดให้ทางสมาชิกวุฒิสภาผู้มีความสนใจที่อยากอภิปรายในรายละเอียดของงบประมาณเนี่ยประมาณวันที่10กับ11
0: ลงชื่อไว
1: ้ครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ลงชื่อไว้นะครับครับ
0: แต่ที่ต้องยอมรับว่าใน3วันของวาระแรกเนี่ย29 30แล้วก็1กรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีการพูดคุยเขาบอกว่าเป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณที่เหมือนกับมิตรภาพกันมากคือแต่ละคนเนี่ยพยายามที่เอาเหตุผลถึงความจำเป็นต่างๆในมุมของกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเป็นการจัดงบประมาณที่ตึงที่สุดที่คุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังณขณะนั้นเนี่ยที่เป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจที่ต่างประเทศคุณเอกนิติมาแทนเนี่ยบอกแล้วว่ามันเป็นความจำเป็นมากๆมันอยู่ในสถานการณ์ที่1ตัวเลขอาจจะตึงตัวในหลายด้าน2ภาวะของเศรษฐกิจและพลังงานโลกเนี่ยกำลังรับผลกระทบเหมือนกันทางวุฒิสภาเนี่ยมองตรงนี้ยังไงครับตั้งแต่หลังจากที่วาระแรกผ่านมาตอนนั้น
1: เช่นกันครับก็คือในเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์

0: ติของตะวันออกกลางมันเป็นเหตุให้ในเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันผันผวนมากนะครับจนทำให้การจัดงบประมาณปีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วงบประมาณเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นการพิจารณาตามวาระปกติต้องเรียนถ้าเป็นไปตามวาระปกติเราจะมีเวลาพิจารณามากกว่านี
1: ้
0: นะครับนี่เรามีเวลาพิจารณาเต็มที่ประมาณ2เดือนแล้วก็เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาใครที่เป็นกรรมการงบประมาณก็ไม่ต้องไปไหนเลยครับผมนี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนั่งอยู่กันเรียกว่าทั้งหมดมีการแบ่งเวลากันเรียบร้อยนะผมนั่งอยู่ประมาณร่วมๆ 90% ของเวลาพิจารณา
1: โอ้โหคืออย่างที่บอกไปว่าไปไหนไม่ได้เพราะเวลามันกระชั้นและเวลามันจำกัดด้วยแต่เราต้องได้รายละเอียดอย่างมากที่สุดถูกไหมครับว่าเอ๊ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยอย่างกระทรวงนี้ได้มากสุด5อันดับกระทรวงนี้ได้น้อยสุด5อันดับแต่สุดท้ายงบประมาณต่างๆคณะกรรมการที่ตั้งกันมาเขาก็ต้องแปรยติเขาก็ต้องพยายามที่จะแบบเอ๊ะงบของคุณขอมาเนี่ยมีเหตุผลมีความจำเป็นพอไหมกรมไหนกระทรวงนั้นก็ต้องไปชี้แจงว่ามันเป็นอย่างนี้ในความจำเป็นอะไรต่าง
0: ๆ
1: มันก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าอย่างที่ท่านวุฒิชาติบอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนเหมือนกันอย่างงบประมาณปีนี้คุณเอกนิติบอกไว้แบบนี้ครับว่ามีข้อจำกัดด้านการคลังที่ตึงตัวที่สุดกับในรอบ10ปีและสิ่งที่รัฐบาลกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มี3หลักด้วยกันที่น่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนนั้นต้องมาจับตามองเป็นพิเศษอย่างแรกคือรายจ่ายประจำพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสองการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลงและประเด็นสุดท้ายคือหนี้สาธารณะถ้าพูด3ประเด็นหลักที่คุณเอกนิติเคยพูดไว้ฮะท่านวุฒิชาติสวมองไงอ่ะรายได้ประจำก่อนที่ตอนนี้หลายๆคนก็บอกว่า
0: ต้องบอกว่าสูงขึ้นขนาดนี้งบประมาณที่ตั้งมาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรายจ่ายประจำเนี่ยเข้าไป
1: 70%
0: เหลืองบลงทุนจริงๆที่ในใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 20% ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าไอ้เรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะโครงสร้างมันมาแบบนี
1: ้
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากให้คือกรรมการเนี่ยนะครับหลายครั้งมีความเป็นห่วงแล้วก็เน้นย้ำไปที่หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นคือประสิทธิภาพ การทำงานของบุคลากรที่โอเคคุณอาจจะได้พิจารณาเรื่องฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นตามระเบียบของแต่ละหน่วยงานแต่สิ่งหนึ่งคืออยากให้มีการวัดคุณภาพการทำงานของบุคลากรเหล่านี้ด้วยไม่ใช่ว่าเช้าชามเย็นชามไม่ทำอะไรแล้วก็เงินเดือนคุณก็ขึ้นไปขั้นสองขั้นตามปกติ
1: ยิ่งเงินเดือนสูงฐานเงินเดือนเวลาขึ้นแต่ละครั้งก็จะสูงตามไปด้วย
0: ถูกต้องครับเราก็เลยอยากให้เน้นในเรื่องการวัดประสิทธิภาพคนแล้วก็บอกว่าวันนี้คือ1แล้วก็พิจารณาบนพื้นฐานของข้อที่จริงในการควบคู่กันไปมีหลายหน่วยงานครับขอในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามานะครับที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบโจทย์ได้ว่าเมื่อเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาอะไรเอาเข้ามาแทนการทำงานของบุคลากรถูกไหมนะครับมันก็ควรจะต้องมีการปรับลดงบประมาณหรือลดการรับบุคลากรที่จะเข้ามาให้มันเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่า1คุณเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของงบรายจ่ายของบุคลากรคุณไม่ได้ลดลงเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์แล้วการบูรณาการของหน่วยงานคือบางทีไม่ใช่ต่างคนต่างเดือดในเรื่องของการสร้างระบบขึ้นมาบางทีหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายกันอย่างผมยกตัวอย่างพวกองค์กรอิสระปปง.ปปช.องค์กรอัยการที่มีเรื่องของการให้ความยุติธรรมองค์กรตำรวจหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมว่าบางทีมันอาจจะต้องมาบูรณาการในเรื่องของระบบสารสนเทศเนี้ยเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลเดียวกันแต่ไม่ใช่ต่างคนต่างไปตั้งแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรทำยังไงคือมันจะมิกซ์รวมแล้วก็แชร์ข้อมูลซึ่งกันและกัน
1: โอ้คิดถึงคำว่าdata center เลยนะ
0: ท่าน
1: วุฒิชาติ
0: ใช่ๆๆ
1: เราพยายามเห็นมาหลายรัฐบาลแล้วพยายามที่จะรวมให้เหมือนมีคลาวอันเดียวกันน่ะแล้วทุกคนสามารถเข้าไปได้ดูหมดว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีอะไรกันบ้างคือตอนนี้แต่ละหน่วยงานจัดเก็บกันเองทั้งหมดเพราะนั้นเหมือนกับต่างคนต่างทำเอ๊ะเวลาจะดึงไปดึงมาข้อมูลบางทีเข้าไม่ได้อีกด้วย
0: แต่เราเห็นความพยายามนะครับที่รัฐบาลเขามีความพยายามที่จะทำแต่ผมก็ต้องบอกว่าอันนี้มันตอนนี้เราเริ่มอย่างเมื่อวานเนี้ยการพิจารณาหน่วยสุดท้ายคือแผนบูรณาการมีสนทช.เป็นสภาพหลักอย่างเรื่องของด้านการตรวจ
1: เข้าขึ้นมาตำแหน่งสูงๆเงินเดือนสูงๆขั้นเงินเดือนก็จะมากขึ้นมันควรมีตัวชี้วัด
0: มีภาพวัดประสิทธิผลในการทำงานคือไม่ใช่คุณปล่อยขึ้นไปแล้วคุณก็แบบยังทำงานเหมือนเดิมมันไม่ได้ออกประสิทธิผลอะไรมาย
1: ิ่ง
0: ฐานเงินเดือนสูงขึ้นนั่นคือมันก็พัฒนาตามตำแหน่งหน้าที
1: ่
0: อายุการทำงานแสดงว่าคุณต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญคุณต้องมี

0: ความรับผิดชอบตรงนั้นมากขึ้นผมชื่นชมนะจ้าท่านรองปกรณ์นะที่ในเรื่องของโครงการ Early Retire วันนี้คือคุณต้องมาคิดแล้วว่าการที่ Early Retire ไม่ใช่ Early Retire คนที่ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแต่คุณต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขายังมีความรู้ความสามารถเนี่ยออกได้คือพูดง่ายอาจจะต้องลดอายุลงมาในเรื่องการ Early จากเดิมเอา55ขึ้นอาจจะต้องมา50มั้ยเดี๋ยวนี้45มั้ยเพื่อเปิดทางเลือกให้กับคนที่ยังมีขีดความสามารถในเรื่องการที่เขาอาจจะอยากออกจากระบบราชการนำประสบการณ์ในระบบราชการเนี่ยไปทำงานของตัวเองไปอยู่ในอะไรของตัวเอง
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ยังคงมีไฟมีอะไรอยู่เนี่ยออกไปเนี่ยเหมือนกับระบบราชการอาจจะเสียกำลังคนที่เป็นบุคลากรสำคัญไหมอันนี้มันเป็นอีกปัจจัยนึง และอีกปัจจัยนึงเหมือนกับบอกว่าคนที่อยากให้ออกที่เช้าชามเย็นชามนั่งกินเงินเดือนเนี่ยคนพวกนี้มักไม่ค่อยออกคนนี้มักจะอยู่จนเกษียณเลยเราเห็นหลายๆครั้งแต่คนที่ไม่อยากให้ออกเอาออกกันนักเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีวิธียังไงไหมครับท่านวุฒิชาติลองมองตรงนี้ไหมคร
0: ับ ใน
1: เม
0: ื่อ
1: ท
0: ่านอยู่ที่ผมบอกว่าเรื่อง KPI ของคนเนี่ยเราคือถ้าคุณว่าคุณเนี่ยถูกมีตัวชี้วัดกำหนดอยู่ถ้าคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องถูกคุณต้องไปไม่ว่าคุณจะออกหรือไม่ออกไม่รู้ล่ะแต่ว่าขีดความสามารถคุณทำไม่ได้แล้วผมอีกอย่างหนึ่งผมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่อยากให้ยึดติดกับคนหมายถึงว่าถ้าไอ้คนนี้ไม่อยู่งานต้องแย่แน่เลยไม่ใช่คือคุณต้องสร้างระบบที่ดีที่เข้มแข็งแข็งแรง
1: ครับ
0: วันนี้ถ้าคุณมีคนที่โอเคมีความคิดที่แบบค่อนข้างจะแบบเอ็กซ์เพิร์ทมีความแบบคิดที่มันค่อนข้างจะสืบวิไลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้องค์กรเนี่ยมันก้าวไปได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันระบบเนี่ยมันควรต้องทำให้องค์กรเนี่ยมันเดินไปได้
1: ก็คือต้องมีตัวตายตัวแทนในระบบนั้นๆถูกไหมครับไม่ต้องยึดติดกับใครคนใดคนหนึ่ง
0: ถูกครับถูกอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่ผมมองนะครับผมก็ผ่านระบบแบบและการมานะครับอยู่มาทั้งบริษัทขนส่งจุดทั้งการรถไฟประเทศไทยครับ
1: โอ้คือประสบการณ์ท่านอยู่ในระบบคือก็มองเห็นก็สะท้อนพอเอามาใช้ในมุมมองของวุฒิสภาเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนมากขึ้นนะว
0: ่
1: าวิธีการที่เขากำลังจะทำเนี่ยมันไปในแนวทางที่มันเหมาะและควรจะไปหรือเปล่า
0: ผมมีความเชื่อจากการที่ได้พูดคุยกับทางบรรดาหัวหน้าหน่วยที่เข้ามาชี้แจงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามองเห็นร่วมกันก็มีบางคนก็อาจจะมีแนวคิดแบบเดิมๆแต่หลายคนที่เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นคนรุ่นใหม่50กว่าก็แบบประสบความสำเร็จขึ้นไปสู่เขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งขององค์กรแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดของเขาที่ค่อนข้างจะมีมุมมองที่นั่นออกไปสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมองคือวันนี้คือเราอยากเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของบุคลากรอันนั้นนะแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยกันถ้าวันนี้คุณบอกคุณมีเครื่องมือช่วยมาช่วยคนทำงานเพราะฉะนั้นคนมันจะเยอะแบบเดิมไม่ได
1: ้
0: คนมันจะเพิ่มขึ้นแบบเดิมไม่ได้มันก็ต้องเป็นตัวเลขที่สอดรับกันถูกไหมครับเป็นสมการที่สอดรับกันว่าโอเคอ
1: ันนี้คือรายจ่ายประจำที่เราพูดลงไปอาทิตย์เป็นเรื่องของลงทุนบ้างตามมาที่ท่านบอกว่า20ตอนนี้ตัวเลขคือประมาณ 20.8% ราว 21% เท่านั้นที่เป็นรายจ่ายสำหรับงบการลงท
0: ุ
1: น
0: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คือในเรื่องของต้องการไปปรับเกณฑ์ในเรื่องของการดึงภาคเอกชนเข้ามาลงทุนบางทีข้อจำกัดมันเยอะไปต้องไปติดกฎหมายตัวนู้นไปติดกฎหมายตัวนี้ไปอยู่กฎหมายตัวนั้นคือเอกชนถ้าเขาขาดความคล่องตัวผมว่าเขาก็ยากที่จะมาลงทุนอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมถ้ารัฐต้องการจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะงั้นคุณคงจะต้องเพิ่มขีดความสามารถแล้วโอเคคุณไปเน้นในเรื่องของอย่างเช่นตัวเลขการลงทุนนะครับตัวเลขในเรื่องของโครงการที่คิดว่าคุณอยากให้มันเกิดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในด้านต่างๆเนี้ยแต่คุณก็ต้องลดข้อจำกัดด้านกฎหมายซึ่งจริงๆนะนิติบัญญัติผู้ที่สภาหรือสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะช่วยกันเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเอาระบบการตรวจสอบที่เป็นธรรมโปร่งใสเข้ามาดูผมว่าเชื่อว่ามันเดินต่อไปได
1: ้ก็คือให้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะบางทีข้อจำกัดมันเยอะนะบางทีต่างชาติมา
0: แบบจะมาลงทุน PPP เนี่ยครับต้องไปผ่านกรรมการไม่รู้กี่ชุดต้องไปผ่านข้อกฎหมายนู่นต้องไปอะไรทั้งหลายๆผมว่าบางทีลดหน่อยได้ไหมอย่างวันนี้เห็นละอย่างผมดูผมเป็นประธานพิจารณาเรื่องพรบ.ราง
1: คร
0: ับเขาก็เริ่มเห็นแล้วว่าการรถไฟจะต้องเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาเพราะว่าจริงๆวันนี้ flexibility เนี่ยเรื่องของรางเนี่ยคือมันอาจจะรถไฟใช้แค่ 30% มันยังมีสล็อตอีกตั้ง70ถ้าคุณเปิดให้เอกชนเข้ามามันก็เกิดการลงทุนคุณมีรายได้คุณมีอะไร
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งกรมรางเขาก็เริ่ม
1: มันต้องมีงบในการลงทุนแล้วก็ต้องมีอะไรที่อำนวยความสะดวกแล้วก็ดึงดูดใจเขา
0: เราจะเห็นนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ยังพอไหมท่านบุริชาติ BOI

0: ที่จะมีสิทธิพิเศษอะไรต่างๆที่ให้ในการ
1: ก็โอเคครับยังต้องมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องไปปรับเพราะบางกฎหมายบางเรื่องหรือระเบียบข้อบังคับบางอย่างเนี่ยที่ใช้มาผมว่ากับการปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับของเราอย่างเงี้ยไปปรับขีดเขาเรียกว่าปรับในเรื่องของเพิ่มการเพิ่มประสิทธิภาพให้รัฐวิสาหกิจอย่างพรบท่าเรืออย่างพรบรฟมอย่างเงี้ยก็ไปเริ่มแล้วว่าเฮ้ยคุณเริ่มเอาพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมาทำเรื่องเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นการหารายได้ได้บ้างนะอย่างงู้อย่างงี้ก็ไม่ใช่กฎหมายบอกห้ามนู่นห้ามนี่เพราะคุณไปรัฐวิสาหกิจต้องไม่ทำนู่นต้องไม่ทำนี่แต่ถามว่าบางทีมันมีพื้นที่อยู่แล้วคุณสามารถทำได้ทำไมไม่ทำแต่ว่าอย่างหลักเลยคือการให้บริการภาคสาธารณะเนี่ยคุณต้องมาก่อนนะอันนั้นคือนโยบายอันนั้นคือวัตถุประสงค์หลักอะไรอย่างพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ต้องทำ
0: แต่เรามองเห็นในงบ70นี้ถูกไหมฮะ
1: เห็นครับเห็นมันมองเห็นแต่ก็บอกเลยว่าก็ต้องบอกว่าเหนื่อยนะกับอย่างนี้ถ้าสถานการณ์มันยังไม่นั่นอย่างนี้การเปิดโอกาสให้ทางเขาเรียกว่าเรื่องพลังงานนะตอนนี้ผมเห็นเลยว่ามันเป็นต้นทุนของทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี
0: ้
1: ถ้ามันมีการยืดหยุ่นในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้เอกชนแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าใครอยากจะทำก็ได้นะมันต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องของความมั่นคงความอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณต้องทำ
0: แต่อย่างหนึ่งคือในตอนวาระที่หนึ่งเนี่ยคุณอิทธิติรองนายกรัฐมนตรีฟังท่านพูดถึงเรื่องของประเด็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานและสารรัฐธรรมนูญก็บอกแล้วว่าเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังจาก 400,000 แรกเนี่ยนะครับ 200,000 ล้านหลังเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งสถานการณ์ณวันนี้ที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นเมื่อตอน 05:00 ที่ผ่านมากลุ่มเบนซินเนี่ย60สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลเนี่ย75สตางค์ต่อลิตรแล้วราคามันยังไม่แน่เพราะว่าตอนออกกลางสหรัฐกับอิหร่านก็ยังไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่แน่นอนที่สุดว่างบประมาณต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็อยู่ในงบพรบ70นี้ด้วยทางสวศึกษาแล้วเป็นไงครับตรงนี
1: ้ผมดูครับแล้วผมก็บอกไปเลยว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรจะต้องเป็นเขาเรียกแม่แบบเป็นต้นแบบในเรื่องการอย่างเช่นมีงบประมาณเรื่องการเช่ารถเนี่ยเข้ามาแล้วถ้ายังเป็นในเรื่องของรถที่ใช้น้ำมันอยู่ผมก็บอกเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเชิญของกระทรวงพลังงานมาแล้วก็บอกว่าอยากให้กระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นเจ้าภาพคืออย่างน้อยคุณนำร่องในเรื่องของการติดสถานีชาร์จเพื่อเอามันมือคำสะดวกกับรถราชการที่จะต้องเช่ามาแล้วคุณเช่าเป็นระบบนี้หายไปต้องเท่าไหร่ครับคิดดูสิครับ
0: โอ้จริงเรื่องค่าน้ำมันด้วยนะไม่เติมไม่ต้องเบิกที่ถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ทีนี้การเปลี่ยนผ่านถ้าเกิดว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานเปลี่ยนผ่านหมดเลยโอ้โหงบประมาณตรงนี้อาจจะสูงนะ
1: ท่านเอาที่มีความพร้อมสิครับเอาที่มีความพร้อมหน่วยงานไหนที่มีความพร้อมก่อนเดินเลยคือผมไม่ได้บอกว่าต้องปุ๊บปั๊บอันนี้มันทำไม่ได้อยู่แล้ว
0: คืออันไหนที่เหมือนกับรถกำลังจะหมดระยะเวลาในการใช้งานถูกไหมมันจะมีกำหนดกรอบอยู่ไหมว่ารถใช้กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ
1: คือมันรถราชการมันไม่ใช่ว่าจะต้องวิ่งยาวทั้งหมดระยะสั้นมีคุณเอานี้เข้ามาระยะยาวที่คุณจะต้องวิ่งพวกนั้นคุณก็โอเคเอามิกซ์ได้ไห
0: ม
1: ระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ออกมาเยอะแยะแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ฮะผมเองผมก็ใช้อ่ะ
0: คือจริงๆแล้วคือมันต้องเป็นการนำไม่เห็นนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเนี่ยแสดงเห็นว่ามันคือความจำเป็นจริงๆที่เราต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานมันน่าจะเป็นส่วนที่ดึงดูดให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจในประเด็นนี้มากขึ้น
1: มันสร้างความเชื่อมั่นด้วยถ้าภาครัฐขยับก่อนอย่างหน่วยงานราชการถามว่ามีทั้งกี่เท่าไหร่กี่หน่วยเช่ารถเนี่ยนับรวมๆกันเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นๆคันนะถ้าคุณเอาเข้ามาทำให้เขาเห็นมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นถูกไหม
0: คร
1: ับ
0: แล้วนอกจากในส่วนของหน่วยงานราชการแล้วอย่างถ้าเกิดบ้านเรือนประชาชนที่เขาโซล่าเซลล์ล่ะพลังงานทางเลือกล่ะอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชาติมองไงครับตรงนี
1: ้ผมก็อย่างที่บอกครับว่าคือถ้าใครมีความพร้อมก็ควรจะเปิดโอกาสแต่ต้องภายใต้มาตรฐานที่ควบคุมได้นะ ไม่ใช่คุณอยากไปติดอะไรก็ไม่รู้ คุณไปทำแล้วมันก็ก่อให้เกิดอย่างเช่นความไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุณอาจจะขึ้นเป็นเวนเดอร์ไปสิว่ามันมีกี่ตัวที่คุณเอาไปติดได้อะไรได
0: ้
1: เหมือนกับผมจบมาใหม่ๆผมต้องงานไฟฟ้าผมเป็นเจ้าที่ตรวจสอบภายในของเวลาเราไปจ่ายกระแสไฟให้บ้านไหนเนี่ยเราต้องไปดูก่อนแล้วว่าโอเคอุปกรณ์คุณได้มาตรฐานไหมเป็นไปตามระเบียบที่การไฟฟ้าเนี่ยได้วางไว้ไหมโอเคนั่นโอเคปั๊บเราถึงอนุมัติให้เขาไปดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็นำมิเตอร์ไฟเนี่ยไปติดอย่างเงี้ยครับ เราทำได้ก็กำหนดมาตรฐานแล้วเราทำ
0: ครับคือแต่มันต้องเดินมันต้องไปข้างหน้าต่อนะเพราะจริงแล้วเราเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้มันเป็นจุดที่เหมาะที่สุดเลยไหมท่านวุฒิชาติว่าเราควรจะเปลี่ยนผ่านให้เห็นอย่างชัดเจนที่เป็นรูปธรรมสุดๆนาทีนี
1: ้วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตพลังงานเนี่ยคือมันมีความผันผวนมากครับแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้ไปเริ่มตอนไหนครับเริ่มตอนน้ำมันถูกอ่ะใครจะไปสนใจตอนนั้นนะถูกไหมเขาก็ใช้ของเก่าควรนะครับไม่รู้นะก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันผมในฐานะนิติบัญญัติคงลงไปชี้นำอะไรมากไม่ได้นะครับแต่พร้อมที่ให้การซัพพอร์ตในเรื่องของการแก้ไขกฎระเบียบข้อมครับข้อกฎหมายที่มันรู้สึกมันล้าหลังแล้วมันเกิดความยุ่งยากในการที่จะเปลี่ยนผ่านอะไรก็แล้วแต่
0: แล้ว7 8 9เนี่ยสภาเขาจะมาวาระ2วาระ3ก่อนที่จะส่งต่อมาถึงสว10 11เนี่ยในภาพรวมที่ท่านวุฒิชาติบอกเมื่อสักครู่จุดไหนที่ตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันต้องมีการขยับและต้องมีการปรับอะไรต่างๆมั้ยฮะเพราะว่าจริงแล้วสวนี่คือเสนอแนะถูกไหมฮะมีการชี้แนะว่าน่าจะเป็นแบบนี้ให้ข้อมูลอะไรต่างๆแต่เราไม่สามารถปรับอะไรได้งบประมาณสักบาทปรับลดก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตรงสื่อนี้อันนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: แต่อย่าลืมว่าข้อสังเกตของวุฒิที่จะทำไปเราทำถึงผู้แทนราษฎรได้ในการพิจารณางบประมาณปีถัดไปว่าโอเคพอเรามาดูคือถามว่าวันนี้วุฒิพิจารณาเนี่ยโอเคเราอะไรก็ไม่ได้ผมก็บอกหัวหน้าหน่วยในที่ประชุมแต่เรามีกลไกของกรรมาธิการตรวจสอบเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการใช้งบประมาณนะไม่ใช่คุณจะไปสุ่ม4สุ่ม5ทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ตรวจพบว่าหลายหน่วยงานบางทีเพิ่งเซ็นรับงานไปปรากฏว่าตั้งงบซ่อมบำรุงรักษามาแล้ว
0: นะแล้วก็งานยังไม่ทำเลย
1: แล้วเรามีเจ้าที่ของสำนักงบประมาณมีเจ้าที่สภาพัฒน์จะมีของจตงอยู่เราก็ตั้งข้อสังเกตพวกนี้ก็ต้องลงไปติดตามละว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรโอเคผลกระทบมันอาจจะเกิดจากอุทกภัยเวลาก่อสร้างเสร็จแล้วมันมีพวกอุทกภัยวาตภัยหรืออะไรทำให้มันจำเป็นจะต้องไปซ่อมแซมอันนั้นเรารับได้แต่ถ้ามันเกิดภาวะปกติแล้วคุณไปตั้งงบซ่อมแซมขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันก็ไม่ใช่ครับมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีว่าสสตัดอะไรไม่ได้มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบเราพิจารณากันเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ได้มีต้องตั้งกรรมาธิการพิจารณาวาระ2วาระ3เราตั้งกรรมาธิการพิจารณาควบคู่ไปแล้วก็มาเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกของวุฒิสภาเนี่ยอภิปรายตั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะว่างบประมาณตัวเนี้ยมันควรจะมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณอย่างไรแล้วมีข้อสังเกตอะไรไปอย่างเงี้ยครับแต่อย่าลืมว่าข้อมูลพวกเราเนี่ยสำนักงบสามารถเอาไปใช้ในปีถัดไปได้ในเรื่องของการพิจารณาให้หรือไม่ให้ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายโอเคไหม
0: ครับ
1: ครับประสิทธิภาพในการบริหารการงบประมาณในเรื่องของโอเคประสิทธิภาพของความโปร่งใสในเรื่องการใช้งบประมาณ
0: ครับ
1: คุณโอเคไหม
0: อย่างเช่นว่าวันนี้ปีนี้สวตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ1 2 3 4สภาผู้แทนอาจจะเอามาพิจารณาด้วยหน่วยงานอื่นๆปีถัดไปสำนักงบดูซิว่าเอ๊ะที่สวตั้งข้อสังเกตมาเออมันน่ามันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจ
1: สิ่งหนึ่งที่เวลาเราเชิญหน่วยงานเข้ามาชี้แจงเนี่ยแล้วเราถามและให้หน่วยงานต้องตอบ
0: ครับ
1: คืออะไรรู้ไหมครับว่าหนึ่งข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรแล้วคุณปฏิบัติตามแล้วได้รับผลกระทบอะไรไม่มีปัญหาอะไรไหมอะไรไหมทุกคนต้องตอบคือมาพรีเซนต์ว่าคุณของงบเท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่ผมบอกว่าโทษครับท่านช่วยกรุณาข้อสังเกตของงบประมาณปีที่ผ่านมาด้วยว่าคืออะไรเราก็ชี้พอเขาอธิบายมาเสร็จเอาเห็นไหมครับว่าอย่างเงี้ยขั้นข้อสังเกตของวุฒิมีประโยชน์ในการที่เอาไปเพราะหลายท่านก็บอกรับข้อสังเกตไปปฏิบัติตามมาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างดีเอาอย่างนั้นคุณแสดงว่าเป็นประโยชน์คุณก็ต้องเอาไปทำ
0: ใช่ท้ายที่สุดเนี่ยท่านอยากจะบอกอะไรว่าอย่างสภาเขาจะมี789วุฒิเองเนี่ยจริงแล้วมีวาระถ้าเกิดว่าสภาส่งมาจากวาระ2วาระ3แล้วเนี่ยถึงวุฒิแล้วมีเวลา20วันแต่วุฒิบอกไม่ต้องเลยนะ2วันพอ10 11อยากบอกอะไรกับน้องประชาชนในการตรวจสอบแล้วก็กลั่นกรองงบประมาณพรบ.ปี70นี้คร
1: ับก็อยากจะบอกว่าถึงแม้เราจะไม่มีอำนาจในการตัดลดงบประมาณใดๆแต่เรามีข้อสังเกตที่เราสามารถทำส่งไปยังผู้บริหารราชการในเรื่องของงบประมาณเพื่อการจัดทำงบประมาณในปีที่ผ่านมาเรามีกลไกของกรรมาธิการในการตรวจสอบการบริหารราชการการใช้งบประมาณซึ่งเรามีอยู่ที่เวคณะที่ครอบคุมหมดอยู่แล้วอย่างเช่นผมเป็นประธานคณะกรรมการคมนาคมด้วยผมก็ไปตรวจสอบว่าโอเคคุณได้โครงการตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปการบริหารการโอเคมันตอบโจทย์ไหมตามที่คุณตั้งคำของงบประมาณมามีความโปร่งใสมีความชอบธรรมเพียงพอไหมในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพไหมครับซึ่งผมบอกทุกครั้ง หลังจากที่หน่วยงานชี้แจงเสร็จผมบอกว่าหวังว่างบประมาณที่ถูกตัดลดไปมันคงไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของท่านลดลงตามงบประมาณที่ถูกตัดนะครับ
0: ครับเดี๋ยวเราลองติดตามดูนะครับ7 8 9สำหรับวาระ2วาระ3ของสภาผู้แทนราษฎรและ10 11ของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการของข้าราชการหลายๆท่านเหมือนกันนะครับเรียนขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาครับท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับเคลียร์คัทชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414 และ054-716-409
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
6: วิถีคน
7: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC 2 HD
8: มงคล38ประการประการที่31บำเพ็ญตบะฝึกฝนความอดทนควบคุมกิเลสและลดความฟุ้งเฟ้อ

0: สวัสดีครับพบกับรายการ100วัน100ใจไทยสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้หลากหลายช่องทางนะครับทั้งที่ NBT 2 HD แห่งนี้รวมถึงการรับชมสดๆทางแพลตฟอร์มออนไลน์ YouTube Facebook TikTok Instagram และยังสามารถรับชมย้อนหลังในแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่เว็บไซต์ nbtplus.prd.go.th ครับท่านผู้ชมครับพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้รวมไปจนถึงการให้ความสำคัญของแหล่งน้ำความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเพื่อที่พี่น้องประชาชนจะสามารถอยู่ได้อย่างสมดุลอย่างมีความสุขในการใช้ทรัพยากรและสามารถที่จะสร้างการทดแทนเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายได้ด้วยสำคัญเลยคืออยู่อย่างไรให้ยั่งยืนกับในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีอยู่และใช้งานอย่างคุ้มค่าวันนี้ครับเราจะพูดคุยในหนึ่งหน่วยงานที่สนองพระดำริและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั่นคือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับเป็นเกียรติอีกครั้งของรายการที่วันนี้เราได้รับเชิญแล้วก็พูดคุยกับท่านอธิบดีอัตพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับสวัสดีครับอธิบดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนหน้านี้ในรายการ100วัน100ใจไทยก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านทิพดีมาแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้มาครั้งก่อนเราพูดถึงในมิติของการอนุรักษ์คราวนี้มาพูดถึงพระกรณียกิจของพระองค์ท่านในมิติกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่าให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของทรัพยากรน้ำอันนี้น่าเป็นส่วนสำคัญที่ทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการสนองพระดำริของพระองค์ท่านด้วยครับ
1: น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินมันจะเห็นว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงชันที่เป็นพื้นที่ภูเขาหรือภูเขาหัวโล้นเนี่ยที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนรูปแบบการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นปลูกพืชลักษณะที่ให้ผลผลิตที่สร้างมูลค่าได้หรือระยะกลางหรือระยะยาวได้เพราะไม่มีน้ำ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับในพระมิตรพระองค์ท่านที่ท่านเสด็จไปหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอกาลยานิวัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากนะครับแถวแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือแม้ในพื้นที่ภาคกลางหลายๆพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งเนี่ยท่านพระองค์ท่านก็ได้เล็งเห็นถึงเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำแต่ว่าเป็นการพัฒนาแหล่งน้ำที่เป็นลักษณะเป็นน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภคในลักษณะที่เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก
0: ครับ
1: นะอย่างเช่นเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเป็นฝายเป็นบ่อพวงหรือเป็นระบบในการที่จะมีการกระจายน้ำในลักษณะที่เป็นธรรมชาติเพื่อที่จะการกักเก็บน้ำในพื้นที่ที่จะต้องมีการปลูกต้นไม้ในบางพื้นที่ที่ควรจะต้องเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารจนไปถึงแหล่งที่ควรจะต้องกระจายน้ำในการที่จะไปสู่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พระองค์ท่านได้พยายามที่จะนำแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ทำกินในเรื่องการเกษตรผสมผสานซึ่งก็คงไม่เพียงแต่เฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคจะมีเรื่องของน้ำเพื่อการพลังงานด้วยระบบไฮโดรพาวเวอร์ที่ท่านนำไปพัฒนาในหลายๆพื้นที่นะครับเพราะในหลายพื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำซับมีลำห้วยที่ไหลตลอดปีนะครับแม้แต่ในทุ่งใหญ่ในสวนก็มีนะครับที่พระองค์ท่านไปพัฒนาก็ไปทำระบบไฮโดรพาวเวอร์ในลักษณะที่ว่าให้น้ำเนี่ยมาสร้างพลังงานมาปั่นเป็นพลังงานไฟฟ้านอกจากการใช้พลังงานแสงแดดหรือโซลาร์เซลล์แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่มันถือว่าเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดอันนี้ก็เป็นอีกแนวพระดำริหนึ่งที่พระองค์ท่านได้พยายามที่จะเอาเทคโนโลยีแล้วก็เอาความชาญฉลาดในหลายๆเรื่องเนี่ยมาประมวลเพื่อพัฒนาให้กับชุมชน
0: ครับคือเราได้เห็นอย่างหนึ่งคือพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีรับสั่งที่สกลนครเมื่อปี2525ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าเพื่อยังประโยชน์แก่น้ำปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพระองค์ท่านก็ทรงสืบสานพระราชปณิธานนั้นคือทรงสืบสานมาแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระองค์ท่านเองก็มาดำเนินรอยตามพระยุคลบาทต่อในการทำให้ป่าอุดมสมบูรณ์

0: พื่อ น้ำที่จะอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ท่านอธิบดีอัตพลเองตั้งแต่เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ก็จะเรื่องป่าไม้พอขณะนี้มาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมันก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความสมบูรณ์ของธรรมชาติของป่าและของน้ำอย่างที่หลายๆโครงการที่ท่านอธิบดีบอกเมื่อสักครู่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ต่อในส่วนของทุกภาคส่วนในสังคมอย่างแท้จริงรวมกระทั่งแม้เรื่องของสัตว์ป่าด้วย
1: ใช่ครับ
0: อธิบายนิดนึงครับท่านอธิบดีครับ
1: เมื่อเราดูแลชุมชนได้ดีชุมชนเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ไปเป็นภัยคุกคามกับป่าเนี่ยป่าเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปถูกเข้าไปเก็บหมาของป่าจนมากเกินไปไม่เข้าไปตัดไม้ไม่เข้าไปล่าสัตว์ที่สำคัญที่สุดคือไม่ทำให้เกิดไฟป่าเพราะในแต่ละปีเนี่ยไฟป่าเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าลมปีหนึ่ง7-8 ล้านไร่บางปีถึง10 ล้านไร่นะครับที่เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นพอไฟป่าเข้าทุกปีทุกปีเนี่ยความอุดมสมบูรณ์น้อยลงพอความอุดมสมบูรณ์น้อยลงความสามารถในการกักเก็บน้ำก็จะน้อยลงปริมาณน้ำที่ออกมาจากป่าก็จะน้อยลงความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรเป็นพืชอะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ในระบบนิเวศที่มันเกื้อกูลกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดความสมดุลมันก็เลยทำให้ป่ามันเปลี่ยนไปพอป่าเปลี่ยนมันก็เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้ำที่ไหลมาจากเดิมที่เคยใสก็จะเป็นน้ำที่มีความขุ่นมีตะกอนดินมากในบางพื้นที่ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์มากๆความสามารถในการอุ้มดินอุ้มน้ำเนี่ยของดินเนี่ยน้อยลงก็มีโอกาสในการเกิดดินถล่มมีการแลนด์สไลด์ของพื้นที่เมื่อมีปริมาณน้ำฝนเยอะๆมันก็จะเกิดน้ำท่วมดินถล่มพี่น้องประชาชนก็จะเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลับมากระทบกับพี่น้องประชาชนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงนั่นก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้แล้วทีนี้มันจะลงมาจนถึงกลางน้ำปลายน้ำเหมือนที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองแม้ที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกน้ำท่วมก็เกิดจากผลกระทบที่เราไม่ได้มีการบริหารจัดการหรือการใช้ประโยชน์ป่าอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นคือโจทย์ทั้งหมดเนี่ยถ้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีดูแลรักษาป่าดีมันจะได้ประโยชน์ไปด้วยกันทั้งหมดเลย
0: ครับอย่างไฟป่าที่ท่านเดฟดีบอกถ้าพูดถึงในพื้นที่ภาคเหนือเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเหมือนกันที่เกิดไฟป่าในแต่ละปีแต่ละปีอาจจะเป็นไฟป่าที่เกิดจากคนในพื้นที่หาของป่าในการจุดไฟเพื่อที่จะหาของป่าหรือว่าเตรียมที่ทำการเกษตรบ้างหรือจะเป็นไฟป่าที่อาจจะไม่มีที่มามาจากในส่วนของลอยมาอันนี้เราก็ได้เห็นเหมือนกันมันก็เป็นภาพของสิ่งที่เกิดความแห้งแล้งอย่างหนึ่งที่มีการพูดถึงดังนั้นถ้าเกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำมีอย่างเพียงพอโอกาสที่จะเกิดไฟป่าก็น้อยพระองค์ท่านก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างหนึ่งในอำเภอที่ท่านที่เดียวเมื่อสักครู่นั่นคือที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยมากทีเดียว
1: ใช่ครับแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่รวมเป็นอำเภอเดียวกันคืออำเภอแม่แจ่มซึ่งใหญ่มากพอตอนหลังก็มาแบ่งเขตกันพื้นที่ตรงนี้เป็นมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับโดยเฉพาะมีพันธุ์ไม้ที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือป่าสนสน2ใบและ3ใบเยอะมากเป็นเค้าเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของระบบนิเวศที่เป็นพื้นที่ป่าสนจริงๆเลยงั้นตรงนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำที่เกิดจากป่าธรรมชาติมากแล้วเป็นน้ำที่มีคุณภาพแล้วก็ไหลตลอดทั้งปีพระองค์ท่านก็ได้นำแนวพระบริเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยไปทำโครงการไฮโดรพาวเวอร์นะครับไฮโดรพาวเวอร์หมายความว่าการผลิตไฟฟ้าจากน้ำนั่นแหละนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารที่ไฟฟ้าก็ไม่ถึงนะครับมันก็จะใช้ในเรื่องของไฟฟ้าได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอนามัยนะครับหรือว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กที่อยู่นั้นก็สามารถใช้ไฟฟ้าในการช่วยรักษาพี่น้องประชาชนการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็ดียิ่งขึ้น
0: จุดนั้นคือแสดงว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากถูกไหมครับถึงมีในส่วนของพลังงานเหลือที่จะมาเป็นผลิตเรื่องของพลังงานไฟฟ้าได้
1: ถูกต้องครับ
0: ครับชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เขาทำอะไรฮะที่กัลยาณิวัฒนาตรงนั้น
1: น่าจะเป็นปลูกพืชเกษตรทั่วไปเป็นพืชเป็นข้าวไร่นะครับแล้วก็เป็นปลูกพืชในลักษณะเป็นข้าวโพดบ้างแหละอันนี้แต่เดิมเพราะตอนหลังเนี่ยหลังจากที่โครงการเข้าไปเนี่ยก็จะมีการนำน้ำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการปลูกพืชที่เป็นไม้ผลเมืองหนาวมากขึ้นนะครับพวกแอปเปิ้ลพวกอะไรผลไม้เมืองหนาวเนี่ยมันก็ขึ้นได้ที่นั่นที่ได้ดีมากแล้วก็ในที่ระดับความสูงเนี่ยมันก็เหมาะนะครับบางพื้นที่ก็ปลูกกาแฟนะครับเพราะว่าถือว่าระดับความสูงที่เกิน800เนี่ยกาแฟอาราบิก้าก็สามารถที่จะโตได้ดีแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่มีราคาตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนที่จะทำให้มีรายได้ได้มากขึ้น

0: มความสมบูรณ์อย่างที่ท่านที่ดีบอกเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของกาแฟกาแฟเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์หรือว่าจะหนึ่งในพืชทางการเกษตรที่สามารถที่จะปลูกได้อย่างเมื่อสักครู่เราเคยคุยกันกับท่านที่ดีเรื่องของที่ไรโวสารวะอันเนี้ยก็จะมีเรื่องของกาแฟเพราะมันชื้นถูกไหมครับอันเนี้ยที่กาลยานิวัฒนาก็เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ปลูกกาแฟได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: กาแฟเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม้เป็นผลผลิตที่สร้างป่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นที่ที่มันให้มีต้นไม้เบิกนำให้ร่มสำหรับกาแฟอยู่ไม่ได้และกาแฟก็ต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสะอาดมีน้ำที่สะอาดแล้วก็อยู่ในร่มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็จะเริ่มด้วยการปลูกไม้พื้นถิ่นแล้วก็ปลูกกาแฟใต้ต้นไม้เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็กลายเป็นป่าโดยอัตโนมัติ
0: มันก็สร้างความสมบูรณ์ต่อมาน
1: อกจากนั้นแล้วยังมีชาชานะครับชาที่พี่น้องประชาชนเขานิยมที่เป็นชาราคาแพงอย่างเช่นชาอัสสัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นชาโบราณ
0: คร
1: ับแล้วเขาก็มีการอนุรักษ์ไว้แล้วก็ไปเก็บผลผลิตในลักษณะที่ให้มันตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องไปตัดฟัน
0: ครับการตลาดเป็นยังไงฮะอันนี้
1: พวกนี้มีราคาสูงมากใช
0: ่ครับ
1: ชาโบราณนี่ราคาแพงมาก
0: คือเป็นกาแฟด้วยไหม
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ครับการตลาดนี้ยังไงครับเพราะว่าแน่นอนว่าในพื้นที่นั้นน่าจะมีการแข่งขันกันก็จะสูงเหมือนกันท่านที่บดีส่งเสริมยังไงครับตรงนี
1: ้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพราะว่ามันก็สามารถที่จะส่งขายไปในโครงการหลวงต่างๆได้เพราะว่าณวันนี้นอกจากโครงการหลวงหรือโครงการผลิตต่างๆที่เขาเข้าไปส่งเสริมเนี่ยที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็มีการกระจายสินค้าในการที่จะออกไปอยู่ตามร้านต่าง
0: ๆ
1: ในตรงนี้ก็ถือว่าครบวงจรแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จะจำหน่ายหรือว่าจะขายใคร
0: ครับเพียงแต่ว่าคนซื้อเนี่ยกำลังซื้อมาอาจจะมากกว่ากำลังการผลิตด้วยซ้ำถูกไหม
1: คร
0: ับเพราะว่าทุกคนรู้ว่านี่คือของดีและของออกมาจากในพื้นที่ที่มีในเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีที่สุดด้วยถูกไหมครับและเป็นของที่มีคุณภาพ
1: ใช่ครับ
0: ครับนี่มันเป็นของโครงการหลวงในโครงการต่างๆที่การส่งขายอันนี้คือส่วนหนึ่งในโครงการในพระดำริของพระองค์ท่านที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาที่จังหวัดเชียงใหม่ปราจีนบุรีเมื่อสักครู่ท่านทวีพูดแตะมานิดนึงต้องให้รายละเอียดนิดนึงในเรื่องของเกี่ยวกับโครงการแหล่งน้ำที่ปราจีนบุรี
1: ก็เป็นเรื่องของการสร้างน้ำให้กับสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านก็ไปดูในเรื่องของระบบการกระจายน้ำเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยก็เป็นเมืองผลไม้เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นแหล่งในการผลิตพันธุ์ไม้ผลนะครับเป็นพันธุ์ไม้ดีๆหลายๆคนที่อยากจะซื้อพันธุ์ไม้ผลดีๆก็ไปซื้อกันที่ปราจีนเยอะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยใครจะไม่ทราบนะทุเรียนปราจีนบุรีเนี่ยอร่อยมากนะท่านที่บดีกับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปพัฒนาแหล่งน้ำว่าจะทำยังไงให้แหล่งน้ำเหล่านี้เข้ามาดูแลในพื้นที่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับไม่ให้มาน้ำเนี่ยมันไหลออกไปโดยที่ทิ้งเปล่าดังนั้นแหล่งน้ำขนาดเล็กก็เลยมีพระราชดำริในการที่ให้มีการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือเยอะ
0: ครับยังไงบ้างครับในการกระจายเราจะเลือกแหล่งพื้นที่ยังไงที่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำ
1: ทุกชุมชนเนี่ยควรจะต้องมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
0: ต้องมีกำหนดไหมครับกี่อ่าง
1: ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ขึ้นอยู่กับคือไม่จำเป็นต้องมาเป็นเหมือนกับเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าในแต่ละชุมชนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปีเนี่ยอันนี้คือความยั่งยืนแต่นี้มีอ่างเก็บน้ำไม่พอมันก็ต้องมีระบบกระจายน้ำนะครับน้ำเนี่ยจะต้องสามารถจะต้องมีคลองระบายน้ำมีการที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงน้ำตรงนี้ดังนั้นก็ต้องมีการกระจายน้ำเป็นลำรางอะไรต่างๆก็จะต้องมีการออกแบบอะไรให้มันครบถ้วนโดยที่ให้อยู่บนความสมดุลของความต้องการของประชาชนและแหล่งน้ำเหล่านี้ก็เป็นแหล่งน้ำที่สัตว์ป่าสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย
0: จะแยกไงครับท่านที่บดีระหว่างคนใช้กับสัตว์ป่าใช้เนี่ย
1: มันก็จะถ้าเป็นโซนที่เป็นบัฟเฟอร์โซนเนี่ยมันก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับมีระบบกระจายน้ำออกมาคนไม่ต้องไปอยู่ข้างในเพียงแต่ว่าช้างเขาก็จะเอาไปใส่กินริมๆนะครับแต่ว่าถ้าน้ำเพื่อการเกษตรมันจะไปอยู่ในชุมชนแล้วจะไม่ได้อยู่ในบริเวณป่า
0: น้ำอุปโภคบริโภคเหรอครับ
1: ใช่ครับ
0: และน้ำสัตว์บริโภค
1: น้ำสัตว์บริโภคก็จะไปอยู่ในป่าเขาอยู่แล้วอันนั้นคือเราแยกต่างหากอันนั้นเราไปขุดแยกต่างหาก
0: ครับครับ ปัญหาทางอย่างภาคตะวันออกอย่างปราจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำล้นหรือว่าน้ำแล้งไหมครับยังไงฮะอันไหนมากกว่ากันระหว่าง2 อย่างนี
1: ้ก็คือจริงๆแล้วที่ปราจีนบุรีเนี่ยลอยไปจนถึงฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็จะมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรต่างๆเนี่ยแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่สำคัญดูเหมือนว่าในภาคกลางเนี่ยปริมาณน้ำฝนดูเหมือนจะน่าจะพอแต่มันมีหลายพื้นที่บางพื้นที่ยังแล้งอยู
0: ่
1: โดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ที่ปราจีนบุรีในบางอำเภอ
0: แล้วแก้ปัญหาไงเพราะว่าอย่างฉะเชิงเทรา
1: แหล่งน้ำขนาดเล็ก
0: อย่างปราจีนบุรีเนี่ยมันก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพมันไม่น่าที่จะแล้งถูกไหมฮะในความคิดของคนหลายๆคนนะครับแหล่งน้ำขนาดเล็กน่าจะตอบโจทย์แล้วมันจะมีแหล่งใหญ่ๆนะที่กักเก็บไว้เยอะๆเวลาที่สุดท้ายน้ำแล้งจริงๆเนี่ยเราสามารถไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้มีศูนย์รวมอะไรตรงนี้ไหมครับมีการวางแผนไหมฮะ
1: ตรงนั้นก็คงน่าจะเป็นหน้าที่ของเขื่อนขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หรือเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องมีน้ำต้นทุนน้ำต้นทุนจะมาจากไหนก็มาจากพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนการดูแลความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ป่าถูกบุกรุกหรือไม่ให้เสื่อมโทรมลงมันก็จะทำให้น้ำเนี่ยเก็บได้มากอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเราจะเห็นว่าในแต่ละปีเขื่อนภูมิพลไม่สามารถเก็บน้ำได้เต็มปริมาณเท่าที่เขื่อนเก็บได้เลยนะครับบางปีก็ได้แค่ 50% 60% ว่าจะเห็นว่าพื้นที่ป่าข้างบนน่ะเป็นป่าแต่งหลังไม่ใช่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นป่าดิบเขาหรือป่าดงดิบหรือป่าดิบชื้นเพราะฉะนั้นความสามารถในการเก็บน้ำเนี่ยมันจะน้อยกว่าป่าแต่งหลังน้ำก็เลยน้อยแต่นี่ถ้าเราพยายามที่จะดูแลรักษาป่าไว้แล้วให้ป่าเขาค่อยๆพัฒนาให้ชุ่มชื้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำต้นทุนเก็บไว้เยอะๆเพราะน้ำต้นทุนจากเขื่อนเนี่ยมาจากป่าทั้งหมดในแต่ละปีเนี่ยป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์เรา74 ล้านไร่เนี่ยเราสามารถเก็บน้ำไว้ที่อยู่ในป่าได้ประมาณเกือบ4 เขื่อนภูมิพล
0: โอ้
1: ใช่ครับที่อยู่ในป่าของเรา
0: ครับ
1: เพราะป่าเนี่ยเป็นแหล่งซับน้ำอย่างดี
0: จากความสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญที่จะซับน้ำอุ้มน้ำไว้
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกับ4 เขื่อนภูมิพลรวมกันเลย
1: ใช่ครับแล้วก็พอป่าดุมสมบูรณ์แล้วเนี่ยฝนต่างๆมันก็ไปตกในป่ามากขึ้นเนี่ยความชุ่มชื้นมันก็จะดึงดูดกันเพราะฉะนั้นเมื่อปริมาณน้ำฝนมากขึ้นน้ำก็จะมากขึ้นแต่ถ้าข้างบนแล้งปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงน้ำในเขื่อนก็น้อยลง มันก็เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน
0: ครับเราเลยได้เห็นเรื่องของการทรงงานของแต่ละพระองค์ท่านในพระบรมวงศานุวงศ์นะครับทั้งล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่9องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและองค์ล้นเกล้าในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในโครงการต่างๆมาและสุดท้ายนี่คือพระองค์พาเองท่านก็ทรงงานในการสืบสานเดินตามรอยพระยุคลบาทของแต่ละพระองค์กันมาที่ทรงชี้เห็นถึงความสำคัญของความสมบูรณ์ของธรรมชาติถ้าป่าสมบูรณ์น้ำก็จะตามมา
1: ต้องใช่ครับ
0: ดังนั้นคนก็จะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำจากป่าดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารักษาความสมดุลนี้ได้ก็จะช่วยให้เรื่องของเรามีทรัพยากรธรรมชาติใช้ได้อย่างตลอดไปอย่างยั่งยืนสำคัญเลยคือแต่ว่ามันก็หมดไปเหมือนกันทรงให้ความสำคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรนี้ยังไงบ้างครับท่านทิมดีครับ
1: ใช้อย่างประหยัดการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นปรัชญาที่เรามาใช้ได้เลยนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะอยู่จะกินทำมาหากินอยู่อาศัยแบบพอเพียงเดียวการใช้ทรัพยากรก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นแล้วทุกพฤติกรรมในการดำรงชีวิตจะต้องไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่มันเกื้อกูลที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยได้ทรงเห็นมาตลอดนะครับถึงได้เกิดโครงการป่ารักน้ำขึ้นมาแล้วน้ำกับป่าเนี่ยคู่กันเขาก็เป็นโครงการในพระบรมเดชของพระเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในเรื่องของที่จะทำไงให้ป่าอยู่กับคนแล้วเสร็จแล้วน้ำก็จะมาช่วยคนในการที่จะอยู่อาศัยทำกินไปอย่างยั่งยืน
0: ครับป่าสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์การใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยก็มีอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่มีการขาดแคลนอันนี้เป็นส่วนสำคัญในโครงการในพระดำริของพระองค์หลายๆโครงการทีเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าป่าสมบูรณ์แล้วน้ำสมบูรณ์แล้วถูกจัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุทยานแห่งชาติบ้าง อันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรับสนองพระดำริของพระองค์ท่านในการดูแลอุทยานต่างๆยังไงบ้างครับ
1: ภารกิจที่สำคัญคือต้องคุ้มครองให้ได้คุ้มครองไม่ให้ถูกบุกรุกทำลายไม่ให้ถูกทำให้เสื่อมสภาพนะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าป่าเนี่ยจะให้ประโยชน์ยังไงกับคนบ้าง
0: ครับ
1: ประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทางตรงทั้งในเรื่องของน้ำที่ได้จากป่าเรื่องของของป่าในบางพื้นที่ที่เราจะผ่อนปลนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เอื้อประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถือเป็นอีกภารกิจของกรมอุทยานที่ต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะจัดระเบียบพี่น้องประชาชนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะป่าอนุรักษ์เนี่ยกว่า 4,042 หมู่บ้านในพื้นที่กว่า 4.257 ล้านไร่เนี่ยที่มีชุมชนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลชุมชนเหล่านี้เขาดีเนี่ยเขาก็จะเป็นประการสำคัญในการที่จะดูแลป่าให้เราในอนาคตเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยไล่จับการบุกรุกป่าการทำลายป่าเหมือนต่างประเทศที่เขาเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่จำเป็นเขาไม่มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องมาไล่จับเพราะว่าทุกคนเขาเข้าใจวิถีชีวิตที่การพึ่งพิงกับธรรมชาติพึ่งพิงกับป่าหลายๆประเทศเขาไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไปคอยไล่จับอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับแล้วก็ดำรงชีวิตในลักษณะที่เกื้อกูลกันและกันเนี่ยผมว่าอันนั้นคืออนาคตที่เราจะได้ทุกอย่างได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่เกิดผลกระทบที่จะต้องมาแก้ไขเยียวยาต้องใช้งบประมาณในการที่จะมาแก้อนาคตที่เราจะต้องทำให้ได้สำหรับในภารกิจของกรมอุทยาน
0: ก็คือทุกคนเข้าใจและรู้สึกหวงแหนด้วยความเป็นเจ้าของ
1: ถ
0: ูกไหมครับอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการพิทักษ์ป่าเพราะว่าทุกคนรักแล้วก็หวงแหนในผืนธรรมชาติของตนเองคืออยากให้มันอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยๆเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์มันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานระหว่างอุทยานแห่งชาติที่เป็นป่ากับอุทยานแห่งชาติที่เป็นทางน้ำอันนี้การดูแลแตกต่างกันไหมครับท่านอธิบดี
1: ทรัพยากรทางทะเลก็สำคัญ
0: ครับ
1: นะครับทรัพยากรทางทะเลเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรที่สร้างมูลค่าให้ประเทศไทยเยอะด้วยนะครับเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นพีหาดเจ้าไหมอะไรต่างๆเนี่ยชาวใต้เพียงแต่เฉพาะวิวทิวทัศน์ที่มีทรัพยากรใต้ทะเลที่หลายๆคนชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งดำน้ำที่มีความสวยงามระดับโลกกองหินที่สวยงามแหล่งปะการังสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเหล่านี้ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของกฎกติกาการท่องเที่ยวอย่างมากการท่องเที่ยวที่จะต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องผลกระทบทั้งในเรื่องของขยะหรือผลกระทบในเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลเนี่ยเราต้องละเอียดอ่อนแม้แต่เรื่องการใช้ครีมกันแดดกันแดดที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปะการังอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็มีการขอความร่วมมือการดำน้ำที่ต้องถูกวิธีจะต้องมีผ่านหลักสูตรดำน้ำตามมาตรฐานในกรณีที่ไปดำน้ำในพื้นที่ที่มีความเซนซิทีฟมากๆมีความสวยงามต่อการถูกทำลายมากๆก็จะต้องมีการควบคุม
0: ครับการฟื้นฟูทีนี้มันจะยากกว่าในส่วนของในป่าเรายังเห็นว่ามันโตแล้วนะมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วนะการดูแลการคุ้มครองมันก็ง่ายแต่พอไปอยู่ใต้ทะเลมันมีข้อจำกัดเยอะแล้วที่ท่านที่บอกว่ามันมีราคาแพงและสูงมากในมูลค่าที่มันประเมินไม่ได้แบบนี้การฟื้นฟูมันก็น่าจะยากด้วยเช่นเดียวกัน
1: ยากมาก
0: ครับยากเรามีวิธีในการ
1: ที่ฟื้นฟูที่สุดเขาต้องฟื้นฟูด้วยตัวเอง
0: นั่นสิฮะ
1: มันต้องใช้เวลาปิดพื้นที่และใช้เวลามากเนี่ยอย่างปะการังฟอกขาวเนี่ยต้องใช้เวลานะเป็นสิบปีกว่าเขาจะกลับมานะครับหลายพื้นที่แล้วมันเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นจะบอกว่าต้นน้ำที่อยู่บนภูเขาส่งผลกระทบถึงทะเลไหมถึงเพราะว่าในเมื
0: ่
1: อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลคุณภาพน้ำไม่ดีไหลมาสู่ทะเลนะครับเกิด climate change เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศก็ส่งผลกระทบต่อทางทรัพยากรทางทะเลอุณหภูมิน้ำทะเลมากขึ้นปะการังก็ฟอกขาวมากขึ้นนี่อย่างในปีนี้นะอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นมากกว่าปีที่แล้วอีกสัดส่วนในการฟอกขาวก็มากขึ้นกว่าปีที่แล้วที่อุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์ที่มีปะการังน้ำตื้นเยอะๆตอนนี้ก็ฟอกขาวไปหลายพื้นที่เหมือนกันนั่นนี่จะเห็นว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมันถึงได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำหรือแม้แต่ทะเลทุกคนต้องช่วยกัน
0: สภาวะอากาศโลกร้อนหรือว่า climate change อันนี้หลายๆคนน่าจะได้ยินกันบ่อยแล้วก็หนาหูกันมากขึ้นแล้วดูเหมือนตอนนี้ท่านอธิบดีครับเขาบอกว่าเหมือนธรรมชาติกำลังจะเอาคืนแล้วหรือเปล่า

0: ับเราได้เห็นเรื่องของเดี๋ยวเอลนีโญก็จะมาเรื่องของแผ่นดินไหวในหลายๆประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยก็เยอะแล้วก็ถี่กันมากขึ้นอากาศก็เปลี่ยนแปลงควรจะร้อนกลับหนาวควรจะหนาวกลับร้อนอะไรต่างๆมากมายทีเดียวปรากฏการณ์ที่เราต้องระวังมากน้อยแค่ไหนนะขณะนี้ครับท่านเจ้าดี
1: ถึงเวลาต้องปรับตัวแล้ว
0: ครับ
1: เราถึงเวลาที่จะต้องปรับตัวแล้วปรับทั้งในพฤติกรร
0: ม
1: ของทุกคนต้องกลับมาดูตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราดำรงชีวิตอยู่การทำมาหากินการประกอบอาชีพอยู่เนี่ยเราทำลายสิ่งแวดล้อมไหมนะตอนนี้พอมันเป็นมองในเรื่องของในแต่ละนโยบายต่างๆรัฐบาลก็เริ่มให้ความสำคัญแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวเนี่ยเราสูญเสียงบประมาณกับการที่จะต้องมาช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติมาก
0: ครับ
1: ณวันนี้งบประมาณที่เราไปจะต้องไปดูแลบำรุงสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นดูแลป่าให้ดีขึ้นเนี่ยไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องมาสูญเสียงบประมาณกับการที่จะต้องมาแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมดินถล่มอะไรต่างๆในแต่ละครั้งที่น้ำท่วมหาดใหญ่แต่ในท่วมเมืองใหญ่สูญเสียงบประมาณมากเพราะเราต้องปรับตัวเพราะงั้นการปรับตัวก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราเริ่มจากที่ครอบครัวเราเริ่มจากที่ลูกหลานเราต้องคิดเสมอว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันกระทบกับสิ่งแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานเริ่มตั้งแต่การทิ้งขยะการคัดแยกขยะการที่จะต้องไม่ไปก่อให้เกิดมลพิษมลภาวะเกิด PM 2.5 ต้องช่วยกันทำคนละไม้เมื่อมันก็จะค่อยๆเบาลงมันก็จะทำให้มันจะดีขึ้น
0: ครับไม่ใช่แล้วโครงการในพระราชดำริแล้วโครงการในพระดำริต่างๆที่ทรงก่อตั้งขึ้นมาแล้วมีการสืบสานดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องมาอย่างจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันอาจจะสูญเสียไปโดยที
1: ่
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยประโยชน์จริงๆที่พระองค์ท่านทรงสร้างขึ้นเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนคนไทยแต่ถ้าคนไทยไม่ร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันในการทนุถนอมและใช้อย่างมีคุณค่าที่สุดอันเนี้ยมันก็จะเปล่าประโยชน์ไปนะครับในฐานะอีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้สนองในโครงการพระดำริของพระองค์ท่านหลากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะในมิติในการที่พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากจะฝากอะไรในรายการนี้บ้างครับท่านอธิบดี
1: ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์พาที่พระองค์ท่านได้นำแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาแล้วก็มาพัฒนาในหลายๆพื้นที่นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้นะครับแม้แต่เยาวชนหรือรุ่นหลังๆเนี่ยอยากจะให้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในลักษณะในเรื่องของการพัฒนาการทำงานในลักษณะที่จะต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์นะครับเพื่อวิถีชีวิตของคนที่เราจะต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เยาวชนรุ่นหลังๆเราเรียนรู้ให้มากครับ
0: ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับท่านอธิบดีอรรถพลเจริญชันสาครับขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับ100วัน100ใจไทยในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: Breaking News เวลา 16 นาฬิกาที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดเหตุยิงในโรงเรียนแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้ได้เกิดเหตุในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมตำบล นครชุมอำเภอเมืองเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยเยาวชนชายอายุ15ปีพกอาวุธปืนขนาด9มิลลิเมตรเข้าไปในโรงเรียนและยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าเยาวชนรายดังกล่าวมีอาการซึมเศร้าและหยุดพักการเรียนในระหว่างรักษาตัวก่อนเกิดเหตุได้ใช้ปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดหลังเกิดเหตุครูตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเพจและสามารถควบคุมตัวเยาวชนไว้ได้พร้อมปืนส่วนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยทั้งหมดและไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดสำหรับปืนและกระสุนยังต้องรอการยืนยันจากตำรวจอีกครั้งจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนรับชมข่าวช่วงต่อไปได้ในข่าวภาคค่ำค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่32ประพฤติพรหมจรรย์รักษาความประพฤติให้บริสุทธิ์ทั้งด้านกายวาจาและใจตามหลักธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วันที่11มีนาคมเป็นวันที่อากาศแจ่มใสผมนั่งอยู่หน้าคอมกำลังเขียนรายงานอยู่นะครับก่อนหน้านั้นเกิดแผ่นดินไหวประมาณ4แมกนิจูดผมคิดว่าเวลาประมาณบ่าย 2:46 นาทีผมรู้สึกว่ามีเสียงดังมากจากพื้นดินผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
1: แผ่นดินไหวที่สั่นสะเทือนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะในอิจิปต์นั้นเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นบริษัทที่ดูแลโรงไฟฟ้าเทปโก้ได้สั่งห้ามคนงานไม่ให้เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแต่หนึ่งปีต่อมาพวกเขาเริ่มเปิดเผยเรื่องราวบางคนปิดบังตัวตนเพื่อไม่ให้ถูกไล่ออก
2: ผมเห็นท่อที่ยึดกับผนังขยับและแตกออก
0: มันเริ่มแรงขึ้นและแรงขึ้นนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหวธรรมดาธรรมดาครับ
3: พวกเราทุกคนคุกเข่าเกาะอยู่กับราวลูกกรงแล้วไฟฟ้าก็ถูกตัด
1: คนงานยังใจเย็นเพราะพวกเขารู้ว่าโรงงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นถูกออกแบบมาให้ทนต่อแผ่นดินไหวเรื่องปฏิกรณ์ปิดตัวลงอัตโนมัติแต่แท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงยังคงร้อนอยู่แม้ว่าเครื่องจะปิดไปแล้วเรื่องปั่นไฟสำรองจึงถูกใช้เพื่อเปิดระบบหล่อเย็นไม่ให้แท่งเชื้อเพลิงร้อนจนหลอมละลายทาคาชิซาโต้เป็นผู้ดูแลเรื่องปฏิกรณ์ซึ่งเขาไม่ได้ทำงานที่โรงไฟฟ้าแล้ว
0: ผมไม่ได้กังวลถึงสภาพของโรงไฟฟ้าเลยผมคิดมาตลอดว่าพลังงานนิวเคลียร์จะปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างนั้นนะครับ
1: เวลาเดียวกันที่ชายหาดชาวประมงที่ฟุกุชิมะรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น
4: เป็นที่รู้กันว่าหาดนี้จะเกิดสึนามิหลังจากแผ่นดินไหวตลอดผมไปที่ท่าเรือและมุ่งหน้าออกทะเล
1: โยชิโออิชิดะอย่ารักษาเรือเอาไว้เขาเรียบแล่นเรือเข้าหาคลื่นสึนามิที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายร้อยปีของญี่ปุ่นหวังว่าจะถึงสันคลื่นก่อนที่มันจะปะทุ
4: มันเหมือนกับภูเขาเลยเราผ่านคลื่น3ลูกที่มาจากทางตะวันออกมันสูงราวๆ15เมตรได้เป็นแบบนี้เลยนะครับ
1: คลื่นที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า40ฟุตและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมง
4: เมื่อผมมองกลับไปที่หาดมันเหมือนกับทะเลหมอกเลยผมรู้ว่าต้องแย่แน่ๆ
1: ที่โรงงานไฟฟ้าคนงานได้บันทึกภาพขณะที่เพื่อนร่วมงานได้หนีขึ้นสู่ที่สูง
5: โอ้เร็วเข้ามันมาแล้ว
6: สึนามิกำลังมาแล้ว
5: เร็วเข้าเร็ว
1: เวลา 15:35 นาทีคลื่นยักษ์ได้เข้าปะทะมันสูงกว่ากำแพงกั้นของโรงไฟฟ้าถึง2เท่า ได้มีการเปิดเผยว่าเทปโก้ได้ถูกเตือนโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลในปีค.ศ.2009ว่าการป้องกันสึนามิยังไม่ได้มาตรฐานทางบริษัทได้บอกว่ากำลังตรวจสอบจนกระทั่งหายนะได้เกิดขึ้นตอนนี้สึนามิได้เข้าท่วมโรงงานไฟฟ้า
7: ท่าเรือนั้นเสียหายยับเยินผมรู้สึกได้ว่ามีสิ่งที่น่าเหลือเชื่อกำลังจะเกิดขึ้น
1: ชายคนนี้คือวิศวกรนิวเคลียร์ระดับสูงที่ยังคงทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าร
7: ถยนต์ถูกคลื่นซัดไปทั่วอาคารและถังเชื้อเพลิงกว่า 5,000 ตันได้ถูกทะเลถล่มไปและจากนั้นผมก็มองมันค่อยๆจมลงช้าๆ
1: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ต้องใช้เพื่อเปิดระบบทำความเย็นส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินพวกมันถูกทำลายด้วยคลื่นสึนามิหมายความว่าคนงานไม่สามารถหยุดการละลายของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้เลย
0: ตอนนั้นเมื่อผมรู้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันเสียหายผมก็ทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นผมตกใจมากๆเลยครับ
1: มีลายมือวัดๆของวิศวกรเขียนไว้ที่ไวบอร์ดในห้องควบคุมขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังจะกลายเป็นภัยพิบัติเวลา 15:42 นประกาศเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์เวลา 15:58 สูญเสียการควบคุมระดับน้ำเวลา 16:36 ระบบรอเย็นฉุกเฉินเสียหายไม่สามารถอัดน้ำเข้าระบบได้เทปโก้ปฏิเสธคำขอการสัมภาษณ์คนงานในโรงไฟฟ้าของฟรอนไลน์แต่ให้กรรมการผู้จัดการแผนกนิวเคลียร์ออกมาแทนเขายอมรับว่าบริษัทนั้นไม่เคยคิดว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของพวกเขาจะเสียหายมากขนาดนี้ได
4: ้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับผมรู้ลึกๆว่าทางเลือกของเรามีไม่มากนัก
1: ภายใน90นาทีหลังจากเกิดสึนามิรัฐบาลญี่ปุ่นได้ดิ้นรนเพื่อจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพวกเขานายกรัฐมนตรีได้แถลงว่าระบบรอเย็นที่ฟุกุชิมะนั้นล้มเหลว
8: เมื่อผมรู้ข่าวผมรู้สึกเลยว่าสถานการณ์มันแย่มากๆนะครับแผ่นดินไหวและสึนามิสร้างความเสียหายมหาศาลยิ่งไปกว่านั้นได้เกิดเหตุไม่คาดคิดจากนิวเคลียร์ผมรู้ว่าหากเราปล่อยไว้มันจะละลายและรั่วออกตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากๆเลย
1: นายกรัฐมนตรีขอให้รายงานเหตุการณ์ในฟุกุชิมะอย่างต่อเนื่องแต่ในตอนนี้ฝ่ายบริหารที่ศูนย์ใหญ่ของเทปโก้ในโตเกียวได้รับมอบหมายให้แก้ไขเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร์2ชั่วโมงผ่านไปหลังจากเกิดสึนามิชายฝั่งทะเลได้รับความเสียหายยับเยินประชาชนประมาณ 20,000 คนเสียชีวิตและสูญหายโนริโอคิมูระชาวไร่จากฟุกุชิมะอาศัยห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพียง2ไมล์เขากำลังทำงานอยู่ในขณะที่คลื่นเข้าปะทะตอนนี้เขากำลังตามหาครอบครัวผู้รอดชีวิตถูกพามารวมกันที่ศูนย์กีฬาส่วนท้องถิ่นไม่รับรู้ถึงวิกฤตนิวเคลียร์รั่วไหล
7: ผู้คนมากมายถูกพามารวมกันครอบครัวของผมหายไป3คนและผมรู้สึกตัวเย็นเฉียบเหมือนเลือดในร่างกายถูกสูบออกไปหมด
1: พ่อของโนริโอหายไปเช่นเดียวกับภรรยาและยูนะลูกสาวคนเล็กของเขา
7: ผมไม่อยากจะยอมรับว่าพวกเขาอาจเสียชีวิตจากสึนามิผมได้ออกตามหาไปทั่วไม่ใช่แค่บริเวณบ้านแต่ว่าทั่วทั้งหมู่บ้านเลย
1: พอตกค่ำรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้มีการอพยพผู้คนที่อยู่ในอาณาเขต2ไมล์จากฟุกุชิมะไดอิจิแต่โนริโอและคนอื่นๆนั้นไม่สนใจและยังคงตามหาครอบครัวของพวกเขาต่อ

0: ตามแนวชายหาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงขาดพลังงานคนงานไม่มีเครื่องมือที่จะเปิดดูว่าภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์เสียหายตรงไหนพวกเขาจนปัญญา
1: ตอนนั้นพวกเราทุกคนถูกใช้ให้ไปนำแบตเตอรี่รถของตัวเองหรือว่าแบตเตอรี่รถของบริษัทมาเพื่อฟื้นฟูพลังงานนะครับ
0: กองแบตเตอรี่ได้ถูกต่อกับอุปกรณ์ตรวจสอบในห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์เพื่อให้ใช้งานได้อีกครั้งก่อนเที่ยงคืนคนงานได้ฟื้นฟูพลังงานให้กับเครื่องวัดแรงดันระดับนั้นอยู่ในขั้นวิกฤต
2: ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆและทุกคนคิดว่านี่มันอันตรายไม่ใช่เหรอเราต้องแย่แน่
0: ๆวิศวกรตระหนักว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นของแท่งเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณ์นั้นสร้างไอกัมมันตรังสีและไฮโดรเจนจำนวนมากด้วยความดันระดับนี้คนงานไม่สามารถใส่น้ำเข้าไปในเชื้อเพลิงได้แน่นอนแย่ไปกว่านั้นรูบรรจุอาจระเบิดได้เป็นวิกฤตที่ทำให้ส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นไม่สามารถอาศัยได้นับ10ปีเทปโก้นั้นรู้ว่าจะต้องปล่อยแก๊สกัมมันตรังสีสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องปฏิกรณ์ระเบิดแต่ด้วยปริมาณมากขนาดนั้นบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
3: ผมได้รับรายงานจากเทปโก้ว่าแรงดันสูงขึ้นเรื่อยๆการระบายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเราควรทำยังไง
0: การแผ่กัมมันตรังสีเป็นเรื่องอ่อนไหวมากในญี่ปุ่นหลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิในปีค.ศ. 1945ผู้คนล้มตายนับหมื่นจากการป่วยด้วยกัมมันตรังสีและมะเร็งแต่ในตอนนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีทางเลือกนอกจากการอนุญาตให้ปล่อยกัมมันตรังสีออกมา
3: ทุกคนเห็นด้วยว่ามันต้องมีการระบายผมจึงบอกว่าผมเข้าใจจัดการได้เลย
0: แต่มีบางอย่างที่เทปโก้ไม่ได้บอกนายกรัฐมนตรีบริษัทไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะต้องทำการระบายโดยไม่มีไฟฟ้าพวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไร
2: วาล์วระบายถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ดังนั้นเมื่อไม่มีไฟฟ้ามันจะไม่เปิดมันพอจะเป็นไปได้ที่เราจะเปิดด้วยตัวเองแต่ว่ามันยากมาก
0: ๆในความมืดของห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ที่หนึ่งคนงานนำพิมพ์เขียวออกมาเพื่อดูว่าจะเปิดช่องระบายได้อย่างไรบันทึกที่เขียนด้วยลายมือแสดงให้เห็นว่าระดับของกัมมันตรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
3: การได้เห็นตัวเลขขนาดนั้นเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับและนั่นไม่ใช่แค่ในเครื่องปฏิกรณ์เท่านั้นมันรวมถึงออฟฟิศด้วยนะครับมันคือหายนะชัด
0: ๆวิศวกรสงสัยบางอย่างที่นายกรัฐมนตรีและเทปโก้ไม่รับรู้มาเป็นเดือนการละลายของนิวเคลียร์ได้เริ่มขึ้นแล้ว
2: ผมรับรู้ได้ว่าเชื้อเพลิงเริ่มละลายเราใส่หน้ากากและเตรียมตัวเพื่อที่เราจะสามารถหนีได้ตลอดเวลาก
0: ลับไปที่โตเกียว6ชั่วโมงหลังจากคำสั่งการระบายเครื่องปฏิกรณ์ยังไม่มีข่าวจากโรงไฟฟ้านายกรัฐมนตรีสงสัยว่าเทปโก้ได้ปิดบังความจริงเขาตัดสินใจไปที่ฟุกุชิมะไดอิจิด้วยตนเองเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์ในภายหลังว่าเข้าไปรบกวนการทำงานในภาวะฉุกเฉินที่โรงไฟฟ้าแต่เขาบอกว่าเขาต้องไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
3: ทุกคนเห็นด้วยว่าควรจะระบายออก แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเล่นเกมโทรศัพท์กับศูนย์เทพโก้เลยนะครับช่วงนั้นมันเป็นแบบนั้นจริง
0: ๆที่ฟุกุชิมะไดอิจินายกรัฐมนตรีไปพบกับวิศวกรของเทพโก้โดยตรงเขายืนยันว่าเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์แล้ว
2: ข้างโกรธมากรัฐบาลได้ออกคำสั่งแล้วแล้วเทพโก้ทำอะไรอยู่แต่ว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดวาล์วนั้นเปิดยากมากเราพยายามแล้วจริงๆแต่ว่าเรายังจัดการไม่ได้
0: ผู้จัดการโรงไฟฟ้ามาซาโอะโยชิดะนั้นเป็นคนที่รู้เรื่องชัดเจนเขารู้ว่ากัมมันตรังสีที่ใกล้ช่องระบายนั้นอยู่ในระดับอันตรายมากแต่เขาบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าเขาจะส่งคนที่ยอมสละชีพเข้าไปหากมันจำเป็น
3: เขาบอกว่าเข้าใจแล้วและเขาก็บอกแผนกับผม
0: นายกรัฐมนตรีรู้ว่าคำสั่งของเขาอาจทำให้คนงานที่เข้าไปสู่เครื่องปฏิกรณ์เสียชีวิตได้เขารู้สึกว่าอนาคตของญี่ปุ่นอยู่บนเส้นได
3: ้สำหรับผมมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่ผมคิดว่ามันจำเป็นต้องทำและผมก็ลงมือ
0: แต่หลังจากนั้นเทปโก้ได้ข่าวมาใหม่ซึ่งทำให้การระบายต้องล่าช้าออกไปการอพยพผู้คนรอบๆยังไม่เสร็จสิ้นหากเปิดระบายเครื่องปฏิกรณ์ผู้อยู่อาศัยบริเวณนี้อาจได้รับรังสีมากจนถึงระดับอันตรายโนริโอคิมูระอยู่ห่างไป2ไมล์จากโรงไฟฟ้าพร้อมกับลูกมาอยู่ลูกสาวคนโตของเขายังคงตามหาลูกสาวคนเล็กภรรยาและพ่อของเขาตอนนี้เขาต้องเลือกยกเลิกการค้นหาหรือเสี่ยงกับการที่ลูกสาวได้รับรังสี
2: หัวหน้าหมู่บ้านของผมบอกว่าโรงไฟฟ้ากำลังมีปัญหาเขาเกลี้ยกล่อมให้ผมออกไปจากที่นี่เขาบอกกับผมว่าคนเป็นสำคัญกว่าคนตายนั่นทำให้ผมความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปและผมเหลือลูกสาวเพียงคนเดียวและผมต้องปกป้องเธอ
0: ประมาณ9โมงเช้าวันที่12มีนาคมชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าได้อพยพออกไปในที่สุดเทปโก้ได้สั่งให้ทีมระบายเข้าไปบันทึกของโรงไฟฟ้าได้บอกว่าอาสาสมัคร2คนได้เข้ามาในเวลา 9:04 น
2: พวกเขารู้ว่าจะต้องได้รับกัมมันตภาพรังสีแต่พวกเขาก็เข้าไป
4: ท่อดูปกติดิ50มิลลิกัมมันตภาพรังสีกำลังเพิ่มขึ้น
0: วิดีโอนี้ถูกบันทึกโดยเทปโก้7เดือนต่อมาเมื่อระดับกัมมันตรังสียังคงอยู่ในขั้นอันตรายมันแสดงให้เห็นว่าทีมระบายนั้นจะต้องทำการซ่อมแซมเครื่องปฏิกรณ์อย่างไร
2: มันไม่ใช่ที่ที่มนุษย์ควรจะเข้าไปอุณหภูมิสูงกว่า100องศารอบๆปกคลุมไปด้วยความมืดและมีการควบแน่นกัมมันตภาพรังสีมันสูงมากๆถ้าเป็นผมคงจะเข้าไปไม่ได้แน
0: ่ทีมงานแต่ละคนมีเวลาจำกัดเพียง17นาทีในการซ่อมเครื่องปฏิกรณ
5: ์67มิลลิ
0: หลังจาก9นาทีทีมงานได้เจอที่เปิดวาล์วของช่องระบาย พวกเขาเปิดมันช้าๆแล้วถอยออกมาเมื่อหมดเวลาสำหรับคนงานอื่นที่ตามมานั้นแต่ละคนใช้เวลาอยู่กับเครื่องปฏิกรณ์แค่ไม่กี่นาที
2: พวกเขาแสดงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวชีวิตของพวกเขาอยู่บนเส้นได
0: ้บ่ายวันนั้นกลุ่มแก๊สบางๆได้ส่งสัญญาณว่าความดันในแกนเครื่องปฏิกรณ์ได้ลดลงทีมระบายนั้นได้ช่วยทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นไว้จากภัยพิบัติคนงานของฟุกุชิมะเริ่มคิดว่าเรื่องเลวร้ายกำลังจะจบลง
3: ผมเริ่มผ่อนคลายและผมหวังว่าเครื่องปฏิกรณ์จะเสถียรเร็วนี้นะครับแล้วเราจะออกไปได้
0: เมื่อการระบายเสร็จสิ้นคนงานสามารถโฟกัสไปที่การเพิ่มน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ทันใดนั้นแผ่นดินไหวก็สั่นสะเทือน
2: ผมรีบวิ่งไปทันทีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นแผ่นดินไหว
3: แผ่นดินสั่นไหวเหมือนกับafter shock ครับมันเหมือนฟ้าผ่าเลย
2: จากนั้นโยชิดะก็พูดว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่หนึ่งระเบิดหรือเปล่าเราทุกคนเครียดกันทันทีเลย
0: วิศวกรกลัวว่าแกนเครื่องปฏิกรณ์ระเบิดกับบรรทภาพรังสีจะกระจายไปทั่วโรงไฟฟ้าที่ห้องควบคุมกลางพวกเขาดูระดับกัมมันตรังสีและรอดูว่าพวกเขาจะรอดชีวิตหรือไม
2: ่พวกเราหลายคนคิดถึงเรื่องนี้แต่ว่ามันไม่มีทางที่จะหนีได้หากว่าคุณหนีคุณจะได้รับกัมมันตภาพรังสีอย่างแน่นอน
0: 1ชั่วโมงผ่านไประดับกัมมันตรังสีก็คงที่วิศวกรนั้นพบสาเหตุการรั่วของไฮโดรเจนทำให้เกิดระเบิดส่วนหลังคาของเครื่องปฏิกรณ์แต่แกนเครื่องปฏิกรณ์ยังคงสมบูรณ์ดี
4: ระดับกัมมันตภาพรังสีไม่เปลี่ยนไปมากนักหลังการระเบิดขอให้อยู่ในความสงบ
0: ในโตเกียวหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังพยายามลดวิกฤตความวุ่นวาย
4: เรายังไม่เห็นร่องรอยความเสียหายใดๆจากแผงกักกัมมันตภาพรังสี
0: นายกรัฐมนตรีและทีมงานได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเนื่องจากปิดบังความสาหัสของความเสียหายของภัยพิบัติครั้งนี้จากชาวญี่ปุ่นและทั่วโลกเบื้องหลังนั้นพวกเขารู้ดีว่าสถานการณ์เริ่มจะควบคุมไม่ได้การระเบิดทำให้ไม่สามารถนำน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ได้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับเวลาว่าเชื้อเพลิงจะละลายออกมาตอนไหนและจะมีกัมมันตรังสีรั่วออกมามากขนาดไหนเท่านั้น
3: เราเริ่มคิดว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะขยายใหญ่ไปมากขนาดไหนผมขอให้เริ่มทำการจำลองกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือการอพยพผู้คนในอาณาเขต20ถึง190ไมล์รอบๆโรงไฟฟ้าหากมันเกิดขึ้นโตเกียวจะหยุดนิ่งประเทศญี่ปุ่นจะหยุดนิ่ง
0: กลุ่มกัมมันตรังสีจากก๊าซที่ถูกปล่อยออกมาจากการระเบิดได้กระจายไปทั่วญี่ปุ่นรัฐบาลขยายพื้นที่การอพยพออกคำสั่งให้ทุกคนในพื้นที่12ไมล์รอบโรงไฟฟ้าหลบหนีโนริโอคิมุระและลูกสาวผู้รอดชีวิตยังอยู่ในพื้นที่อันตรายเมื่อพวกเขาได้รับข่าว
2: ผมมีความคิดว่ามันอันตรายที่จะอยู่ยาเม็ดไอโอดีนถูกแจกทั่วหมู่บ้านเลยและผมให้ลูกสาวกิน1เม็ดผมจะต้องพาเธอไปในที่ปลอดภัยและนั่นเป็นอะไรที่ผมคิดออกเราต้องไปให้ไกลจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

0: กลับไปที่โรงไฟฟ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงเรื่อยๆการระเบิดทำให้ไม่สามารถนำน้ำเข้าไปในแกนเครื่องปฏิกรณ์ที่1และ2ที่กำลังละลายได้ตอนนี้เครื่องปฏิกรณ์ที่3กำลังละลายเทปโก้ต้องการความช่วยเหลือหน่วยเฉพาะกิจได้รับคำสั่งให้ลงพื้นที่ไฮโดรเจนที่กำลังเพิ่มขึ้นนั้นหมายความว่าเครื่องปฏิกรณ์ที่3อาจจะระเบิดได้ทุกเวลา
1: ผมคิดอย่างหมดหวังที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จโดยเร็วผมเครียดมากแม้ว่าเราจะถูกฝึกมาสำหรับงานนี้แต่มันเป็นครั้งแรกของ

0: ที่รั่วออกมาผ่านเข้าสู่หน้ากากของพวกเรา
1: ที่จะได้รับรังสีจนถึงแก่ชีวิต
0: ผมรู้สึกสิ้นหวังที่จะหนีออกมาแต่เราโชคดีมากๆเราโชคดีแค่โชคดีจริงๆ

0: ส่วนหนึ่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ระดับกัมมันตภาพรังสีใกล้ๆเครื่องปฏิกรณ์อยู่ที่ 1,000 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงหากรับรังสีที่สูงในระดับนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงจะเสียชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงถัดมา
1: ในห้องควบคุมผู้คนต่างบอกกันว่าเราจบเฮแน่นอนพวกเขาพูดกันเบาๆแต่พวกเขาก็พูดออกมาเรารู้สึกว่าเราต้องหนีมันถึงจุดจบแล้ว
0: คืนเดียวกันในโตเกียวนายกรัฐมนตรีได้ถูกปลุกด้วยข้อความรบกวนเทปโก้บอกกับพวกเขาว่าวางแผนที่จะถอนคนงานออกจากโรงไฟฟ้า
1: ผมคิดว่าการถอนคนออกมานั้นเป็นไปไม่ได้หากพวกเขาถอนกำลังออกเครื่องปฏิกรณ์6เครื่องและซากเชื้อเพลิงทั้ง7ซากจะถูกทิ้งร้างทุกอย่างจะละลายกัมมันตภาพรังสีมันมากกว่าที่เชอร์โนบิลกว่า10เท่าจะแพร่กระจาย
0: ช่วงเวลาเดียวกันที่ฟุกุชิมะผู้จัดการโรงไฟฟ้ามาซาโอะโยชิดะได้เรียกรวมคนงานทั้งหมด
2: โยชิดะพูดว่าเราจะเริ่มอพยพตั้งแต่ตอนนี้และในตอนนั้นโยชิดะได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเพราะมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะตายได้แต่เขาไม่สามารถฆ่า250ชีวิตได้เขาบอกว่ากลับบ้านซะเราทำมามากพอแล้วเราทำอะไรไม่ได้แล้วกลับบ้านไปเถอะ
1: มันแย่ที่จะยอมรับแต่ผมรู้สึกสบายใจผมแค่อยากจะออกไป
0: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้มาถึงศูนย์ใหญ่ของเทปโก้ในโตเกียวออกคำสั่งให้ยกเลิกการถอนตัวคนงานเขาต้องการคุยกับฝ่ายบริหารของเทปโก้มีการเฝ้าดูจากวิศวกรในฟุกุชิมะผ่านทางวิดีโอลิงก
1: ์ผมพูดว่าผมรู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่คุณทิ้งโรงไฟฟ้าไม่ได้ชะตาของประเทศญี่ปุ่นถูกแขวนอยู่บนเส้นได้คนกว่า60คนพร้อมที่จะเข้าไปในพื้นที่อันตรายในทางกลับกันเรากำลังพาประเทศไปพบกับศัตรูที่มองไม่เห็นมันไม่ได้ส่งผลเพียงในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าเป็นทั้งโลกเลยทีเดียวครับ
0: จนกระทั่งวันนี้ยังมีการโต้เถียงกันว่าเทปโก้มีเจตนาอะไรฝ่ายบริหารของบริษัทกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยวางแผนที่จะทิ้งโรงไฟฟ้า
3: เราไม่เคยบอกว่าคนงานทั้งหมดจะถอนตัวเราบอกว่าเราต้องการที่จะพิจารณาเรื่องการถอนกำลังเราคิดที่จะถอนกำลังออกบางส่วนนะครับ
0: เช้าวันนั้นเทปโก้ได้อพยพคนงานทั้งหมดยกเว้นทีมงานที่นำโดยผู้จัดการโรงไฟฟ้าโยชิดะคนที่เหลือนั้นถูกเรียกว่าฟุกุชิมะ50ตอนนี้พวกเขาขังตัวเองอยู่ในห้องควบคุมกลาง
2: ระดับกัมมันตรังสีสูงมากๆเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเครื่องปฏิกรณ์นั้นไม่มีคนประจำการไม่มีเลย
0: คนงานร้อยกว่าคนที่เตรียมพร้อมอยู่ห่างออกไปไม่กี่ไมล์พร้อมที่จะวางท่อเพื่ออัดน้ำเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์แต่ระดับกัมมันต

0: รังสีนั้นสูงเกินกว่าที่พวกเขาจะเข้าใกล้โรงไฟฟ้าได้ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์จากอเมริกาที่เพิ่งมาถึงญี่ปุ่นนั้นกังวลว่าเทปโก้และรัฐบาลจะหมดหนทางแล้ว
1: เราได้รับจำนวนเป็นจำนวนน้อยมากๆของคนที่อยู่ในสายงานและเรารู้ว่ามันไม่เพียงพอสำหรับงานที่ต้องทำในตอนนั้นนะครับ
0: ในวันนั้นเมื่อได้รับข้อมูลที่น่าหมดหวังจากนายกรัฐมนตรีชาวอเมริกันจึงตัดสินใจใช้โดรนบินสำรวจเหนือโรงไฟฟ้าข้อมูลที่ได้นั้นกวนใจอย่างมากไฮโดรเจนระเบิดครั้งที่3ได้ทำให้สารเก็บกัมมันตรังสีรั่วออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเชื้อเพลิงยังคงเต็มไปด้วยกัมมันตรังสีที่สูงมากหากสารเก็บเดือดจนแห้งมันสามารถติดไฟได้และการปนเปื้อนนั้นจะยิ่งแย่กว่าการระเบิดของเครื่องปฏิกรณ์
1: เราเห็นได้ชัดว่ามีความเสียหายที่เกิดจากเชื้อเพลิงในสายเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วจะกร่างน้ำและพวกเขากังวลถึงประชากรชาวญี่ปุ่นแล้วก็กังวลถึงประชากรชาวอเมริกันและเราคิดว่าการจัดการกับมันต้องใส่น้ำเข้าไปให้ได
0: ้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอย่างหมดหนทางให้เทน้ำลงไปในสระเชื้อเพลิงใช้แล้วทางอากาศกลุ่มแรกที่ออกไปนั้นรู้ว่านักบินชาวโซเวียตที่ปฏิบัติการเช่นนี้ในเชอร์โนบิลนั้นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในเวลาต่อมา
2: เช้าวันนั้นก่อนที่ผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์ผมเรียกภรรยามาเธอบอกว่าหากมีใครสักคนต้องทำมันคุณทำเถอะและทำให้ดีที่สุดฉันจะภาวนาให้คุณเธอให้กำลังใจผมเธอร้องไห้ในตอนนั้นและผมเองก็ร้องไห้เช่นกันครับ
0: ภารกิจสำรวจในตอนแรกถูกยกเลิกเนื่องจากระดับกัมมันตรังสีที่สูงเหนือเครื่องปฏิกรณ์ทางสเตนถูกติดกับเฮลิคอปเตอร์เพื่อป้องกันนักบินจากรังสีแก่มาทีมงานรู้ว่าพวกเขาจะต้องเทน้ำลงไปที่ความสูง300ฟุตหากสูงกว่านั้นพวกเขาจะพลาดหากต่ำเกินไปก็จะได้รับอันตรายจากปริมาณกัมมันตภาพรังสี
2: ในตอนนั้นผมรู้สึกเหมือนมันจบแล้วนะครับถึงเวลาแล้วรู้สึกเสียวสันหลังมากเลยครับในตอนนั้น
0: เป้าหมายอยู่ด้านล่างของพวกเขา
2: ผมจะไม่ลืมสิ่งที่เห็นเลยโครงของอาคารกำแพงนั้นพังเละไปหมดเหลือเชื่อมากๆเลยครับ
0: ทั้งโลกเฝ้าดูภารกิจครั้งนี้ผ่านกล้องที่ถูกตั้งอยู่ห่างไป20ไมล์จากโรงไฟฟ้า
2: ลมทำให้น้ำเปลี่ยนทิศเราเลยสาดมันลงไปแบบนั้นนะครับเราเห็นไอ้น้ำผมรู้ได้ว่ามันเข้าไปแล้วเราทำได้เราทำได้เราทำเพื่อทุกคนครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมรู้สึก
0: แต่ในภารกิจที่สองพวกเขาพลาดเฮลิคอปเตอร์อีกลำตามมาแต่ลมแรงเกินกว่าจะเล็งเป้าได้ทีมนิวเคลียร์ของอเมริกาได้เฝ้ามองภารกิจครั้งนี
1: ้เราได้วัดการแผ่รังสีด้วยตัวเองดูว่าหลังจากการเทน้ำลงไประดับการแผ่รังสีจะลดลงไหมแล้วมันไม่ลด
0: รัฐบาลสหรัฐได้เริ่มวางแผนอพยพประชากร 90,000 คนออกจากญี่ปุ่นในตอนนี้พวกเขาได้บอกให้ชาวอเมริกันอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าอย่าง

0: 250ไมล์พื้นที่อพยพของชาวญี่ปุ่นอยู่ที่12ไมล์หน่วยเฝ้าระวังของสหรัฐกังวลว่าจะมีการล้มตายจำนวนมากกัมมันตภาพรังสีแผ่กระจายรอบๆเครื่องปฏิกรณ์นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เข้าใกล้โรงไฟฟ้าจะต้องเสี่ยงชีวิตเนื่องจากความอันตรายรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งให้ทีมนักดับเพลิงของโตเกียวนำน้ำเข้าไปใส่สระเชื้อเพลิงโดยวิธีใดก็ได้คนเหล่านี้ไม่เคยทำงานในพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีมาก่อน
1: หน่วยงานของพวกเราถูกเรียกรวมอย่างแรกเราเลือกคนที่อายุมากกว่า40ปีคนพวกนี้จะไม่มีลูกเพิ่มอีกแล้วผมไม่ได้พูดกับครอบครัวผมเคยบอกพวกเขาว่าผมอาจไปเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ในเวลาใดก็ได
0: ้หนึ่งในนักดับเพลิงได้มุ่งหน้าไปเพื่อวางแผนเส้นทางแต่ด้วยกัมมันตภาพรังสีที่เขาได้รับทำให้เขาไม่สามารถร่วมงานกับคนอื่นๆในภารกิจได
2: ้ผมกังวลเรื่องกัมมันตภาพรังสีและสภาพจิตใจของทีมแต่ว่าผมต้องปล่อยให้พวกเขาจัดการผมทำได้แค่รอแล้วก็ภาวนาเท่านั้น
0: แผนของนักดับเพลิงคือจอดรถที่ทะเลเพื่อสูบน้ำขึ้นมาจากนั้นใช้สายยางยาว800หลาเพื่อพ่นน้ำไปสู่สระเชื้อเพลิง
3: ทุกคนมีไฟฉายในตัวแล้วใช่ไหม
4: มีแล้วว
0: ิดีโอนี้ถูกถ่ายในคืนนั้นจากเหตุการณ์จริงของภัยพิบัตินิวเคลียร์เพื่อแสดงให้เห็นว่านักดับเพลิงพร้อมจะเข้าไปสู่เครื่องปฏิกรณ์
3: รถบรรทุกจะขับไปตามกำแพงกันคลื่นจนถึงทะเลนะโอเคโชคดีทุกคน
4: โอเค
3: ลุยกันเลย
4: โอเคไปแล้ว
0: พวกเขาให้เวลาตัวเอง60นาทีเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จหากนานกว่านี้จะทำให้ได้รับกัมมันตภาพรังสี
1: เมื่อเราไปถึงฟุกุชิมะไดอิจิมันเงียบมากๆไม่มีลมเงียบจนหน้าขนลุกสิ่งแรกที่เราเห็นคือซากความเสียหายจากสึนามิถนนพังยับเยินผมกังวลว่าเราจะไม่สามารถจบภารกิจได้ในหนึ่งชั่วโมง
4: เอาล่ะผมได้รับ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
5: โอเค 0.4 มิลลิซีเวิร์ตไม่มีปัญหา
4: โอเค
0: ท่านะวัดการแผ่รังสีเคลื่อนนำหน้าพวกเขา
5: โอเคเรากำลังไปต่อ 0.4 มิลลิซีเวิร์ต 0.4 มิลลิซีเวิร์ต
4: ทราบแล้ว
0: ในนาทีนั้นทางก็ถูกปิดด้วยซากความเสียหายจากสึนามินักดับเพลิงต้องวางสายยางด้วยมือและพกเครื่องวัดการแผ่รังสีไปด้วย
1: เคลื่อนจากตรงกลางอีกระวังหลุมด้วย
4: หลุมอยู่ทางซ้ายใช่ไหม
1: ใช่ทางซ้าย
4: โอเค
3: หยุดเกือบถึงแล้วมาอยู่ตรงนั้นละตัวของคุณเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: ผมอยู่ที่70มิลลิซีเวิร์ต
0: เสียงเตือนจากเครื่องวัดการแผ่รังสีได้ส่งสัญญาณว่าความอันตรายเพิ่มมากขึ้น
4: ผมไปถึง100มิลลิซีเวิร์ตแล้ว100มิลลิซีเวิร์ต
1: ทุกคนที่ไม่ได้ทำงานเข้าไปหลบในรถเข้าไปหลบในรถ
4: ถอยก่อนเร็วทุกคนถอยก่อนถอยก่อนเร็ว
3: โอเคออกห่างจากอาคารให้เร็วที่สุดนะเร็วเข้า
0: หลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปสายยางก็ถูกเชื่อมต
1: ่อผมได้รับรายงานจากวิทยุว่าเริ่มฉีดน้ำแล้วผมคิดว่าภารกิจของเราสำเร็จแล้วผมอยากออกไปจากที่นั่นเราวิ่งไปที่มินิบัสและออกไป
0: ขณะที่นักดับเพลิงถอนกำลังระดับกัมมันตรังสีที่โรงไฟฟ้าเริ่มลดลงพวกเขากำลังกลับโตเกียวบางคนไม่ได้บอกครอบครัวว่าออกมาทำอะไร
1: เมื่อผมถึงบ้านผมก็โดนบ่นภรรยาผมบอกว่าคุณไปอยู่ไหนมาโทรมาบอกกันบ้างก็ยังดี
0: ยระดับการแผ่รังสีที่ลดลงเทปโก้ได้คว้าโอกาสทันทีคนงานหลายร้อยคนที่เตรียมพร้อมมุ่งหน้าไปที่โรงไฟฟ้าภารกิจของพวกเขาคือวางท่อยาวหลายไมล์ที่จะปล่อยน้ำเข้าไปสู่แกนเครื่องปฏิกรณ์พวกเขาต้องทำงานให้เร็วไม่อย่างนั้นระดับการแผ่รังสีจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
1: ตอนนั้นในเดือนมีนาคมเราไม่ได้ใส่เครื่องวัดการแผ่รังสีเทปโก้ไม่ได้บอกเราตรงๆว่าการแผ่รังสีอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
0: เทปโก้กล่าวว่าเครื่องวัดการแผ่รังสีส่วนใหญ่ของพวกเขาพังไปกับสึนามิแต่พวกเขาทำให้แน่ใจว่าคนงานแต่ละกลุ่มมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่อง
1: มันเป็นปฏิบัติการฉุกเฉินและเราต้องรีบไม่มีใครบ่นพวกเราเข้าใจดีแม้ว่ามันจะแหกกฎแต่เราก็เก็บเงียบไว
0: ้เมื่อท่อถูกวางน้ำได้เริ่มไหลและลดอุณหภูมิแกนเครื่องปฏิกรณ์ลงหลังจากหลายวันที่โหดร้ายคนงานในห้องควบคุมกลางเริ่มมีความหวัง
2: ผู้คนรอบๆผมนั้นพวกเขาเริ่มมีความหวังเสียงตะโกนด่าเริ่มเงียบไปหัวหน้าสงบมากยิ่งขึ้น
0: ความยากลำบากอีกหลายอาทิตย์และงานเสี่ยงอันตรายรออยู่แต่วิกฤตที่อันตรายที่สุดได้จบลงแล้ว
6: เราถูกผลักโดยศัตรูที่มองไม่เห็นในที่สุดระบบก็กลับมาทำงานการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้น
0: นายกรัฐมนตรีถูกบีบให้ลาออกเนื่องจากถูกกล่าวโทษในวิกฤตที่เกิดขึ้นเทปโก้ต้องจ่ายเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สำหรับค่าเสียหายบริษัทเกือบล้มละลายเหล่าคนงานที่ได้ต่อสู้เพื่อรักษาโรงไฟฟ้านั้นได้ประสบกับอนาคตที่ไม่แน่นอนไม่มีใครเสียชีวิตจากการได้รับกัมมันตรังสีแต่คนงานกว่าร้อยคนนั้นได้รับกัมมันตรังสีในปริมาณที่เสี่ยงจะเป็นมะเร็งในอนาคต
6: หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนในญี่ปุ่นไม่มีใครตายเพื่อประเทศในกรณีนี้การหนีไม่ใช่ทางเลือกการต่อสู้คือหนทางเดียวที่เหตุการณ์ไม่แย่ไปกว่านี้คงขึ้นอยู่กับพระเจ้าในอาทิตย์แรกนั้นเราเหมือนเดินอยู่บนเส้นได้บางๆ
0: กัมมันตภาพรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากการล่มสลายของฟุกุชิมะได้ปนเปื้อนพื้นที่หลายร้อยตารางไมล์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นคนกว่าแสนคนต้องอพยพหนีโนริโอคิมุระย้ายไปที่ภูเขาที่ฮาคุมะมีเพียงที่นี่ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของประเทศที่เขารู้สึกว่าลูกสาวที่รอดชีวิตนั้นปลอดภัยจากการแผ่รังสีหลายอาทิตย์หลังจากเกิดสึนามิศพของภรรยาและพ่อของเขาถูกพบแต่ยูนะลูกสาวคนเล็กยังคงสาบสูญ

0: 4เดือนหลังจากเกิดภัยพิบัติโนริโอได้เดินทางกลับไปที่ฟุกุชิมะพื้นที่ต้องห้ามยังคงอยู่ที่12ไมล์รอบโรงไฟฟ้าสัตว์ต่างๆถูกทิ้งโดยเจ้าของและอดตายบ้างก็หนีเข้าป่าบางเขตนั้นมีการปนเปื้อนอย่างมากและมันไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกนับสิบปีเพียง2ไมล์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เหล่าผู้อพยพจากหมู่บ้านของโนริโอได้จัดงานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุสึนามิสำหรับโนริโอนั้นเขาไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้บอกลาครอบครัวที่เขาทิ้งไว้ข้างหลัง
1: เป็นเวลา4เดือนแล้วตั้งแต่พวกคุณจากไปอย่างกระทันหันผมสงสัยว่าทำไมมันเกิดขึ้นวันหนึ่งเราจะกลับมาอยู่ที่นี่มองไปที่ท้องทะเลที่พรากพวกคุณไปจากเราเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไรแต่เราจะกลับมาอย่างแน่นอนในนามของบุคคลที่สูญเสียครอบครัวไปโนริโอคิมูระ

0: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
1: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
0: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
1: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
2: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
1: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
3: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: สวัสดีครับตอนรับสู่ NVT ทั่วไทยนะครับกับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุนักเรียนคนหนึ่งครับที่อยู่ระหว่างหยุดพักการเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าไปในโรงเรียนครับได้ยิงปืนขึ้นฟ้าและข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับและอยู่ระหว่างสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมอำเภอนครชุมอำเภอตำบลนครชุมครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับนักเรียนชายอายุ15ปีได้พกอาวุธปืนขนาด9มม.เข้าไปในโรงเรียนและได้ยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองจากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่านักเรียนคนนี้ได้หยุดพักการเรียนในช่วงที่รักษาอาการป่วยนะครับก่อนเกิดเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและมีการยิงขึ้นฟ้าหลายนัดหลังเกิดเหตุครูนักเรียนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวไว้ได้พร้อมอาวุธปืนเหตุการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจเบื้องต้นทั้งนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปลอดภัยครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงรวมถึงตรวจสอบสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุอย่างละเอียดขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธจำนวนกระสุนและพฤติกรรมทั้งหมดขณะนี้ต้องรอการยืนยันจากการสอบสวนจากตำรวจอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับทางตำรวจและโรงเรียนระบุว่าข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้นะครับล่าสุดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: ท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนตอนนี้ข้อมูลบางส่วนที่ถูกเผยแพร่ผ่านสังคมออนไลน์มีการอ้างนะครับว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ท่านผู้ว่ายืนยันข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์นี้ครับสรุปว่ามีผู้บาดเจ็บหรือไม่ครับ
1: ไม่มีครับก็ขออนุญาตนำเรียนทางสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรับฟังนะครับไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
0: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอเมื่อทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีเลยทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับก็เรียนนั้นว่าไม่มีการบาดเจ็บและผู้สูญเสียอย่างใดนะครับแต่ว่าข่าวที่ออกไปในปัจจุบันเนี่ยสังคมมันเร็วมากนะฮะโซเชียลเนี่ยก็ขณะผมเป็นผู้ว่ายังได้รับรายงานมาทีแรกว่ามีการกราดยิงที่โรงเรียนนี้เลยผมว่าต้องรีบไปนะฮะแล้วพอไปถึงก็สั่งเช็คทั้งหมดว่าประชุมด่วนนะครับประชุมเพื่อที่จะสรุปว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่เมื่อรับคำยืนยันอย่างนั้นผมเองก็ต้องมาชี้แจงกับผู้ปกครองซึ่งรออยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเราต้องการผู้ปกครองออกก่อนยังไม่ให้เข้ามาโรงเรียนนะครับเพราะโรงเรียนกำลังโดนตรวจสอบเช็คชื่ออยู่ว่าขาดใครบ้างอยู่กันครบหรือไม่แต่ละชั้นนะครับเพราะโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมีถึงม.1 ถึงม.6นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีนักเรียนอยู่ 1,500 คนด้วยกันนะเราต้องตรวจสอบว่าไม่มีผิดพลาดอะไรนะครับแต่ว่าที่ได้รับรายงานเพราะว่าเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาทางโรคภาวะซึมเศร้านะครับ
0: ครับ
1: แล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับเพราะปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วย แล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่แรงนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผม
0: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุเมื่อสักครู่ได้เห็นท่านผู้ว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุและได้พูดคุยกับน้องนักเรียนคนที่ก่อเหตุด้วยนะครับพอจะมีข้อมูลใดที่จะสามารถเปิดเผยได้ไหมครับว่ามูลเหตุหรือว่าการก่อเหตุที่เท่าที่ได้คุยกับน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้เล่าอะไรบ้างครับท่านครับ
1: ก็เรียนท่านตามตรงนะครับว่าผมไม่ได้คุยอะไรมากนักนะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทางสหวิชาชีพซึ่งตำรวจเดี๋ยวเขาก็เข้าไปสอบสวนร่วมด้วยสหวิชาชีพก็จะมีนักจิตวิทยาคลินิกจิตแพทย์ต่าง
0: ๆ
1: นักสังคมสงเคราะห์นะครับที่เข้าไปร่วมกับพนักงานสอบสวนผมเองก็ไม่ใหญ่ไปก้าวล่วงแต่ที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียดสะสมมานะครับ

0: แล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้วนะว่ามีอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้นี้นะครับที่มันไม่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรอ่ะไปว่ากล่าวเด็กนะฮะเพราะว่าเด็กอายุน้อยเพราะว่ากระบวนการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ครับ
0: กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจเพื่อความสบายใจของตัวนักเรียนกับผู้ปกครองที่ยังเรียนอยู่นะพันกว่าคนเนี่ยผมก็เลยปรึกษากับทางพอโรงเรียนกับทีมงานของกระทรวงศึกษาว่าให้เราน่าจะหยุดการเรียนไว้ชั่วคราวก็เลยได้ข้อสรุปกันมาว่าก็ไม่หยุดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียน2วันคือพฤหัสกับศุกร
1: ์ครับ
0: นะครับเรียนทางออนไลน์แทนซึ่งโรงเรียนก็มีระบบเรียนออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็เหมือนว่าปิดไป4วันแล้วก็เพื่อให้ทางเจ้าที่ต่างๆได้ดูพื้นที่ต่างๆให้ครบถ้วนและให้ทางโรงเรียนทําความสะอาดอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยวันจันทร์ก็ถึงเริ่มมาเรียนใหม่ครับผม
1: ครับท่านผู้ว่าครับหลังเกิดเหตุปฏิกิริยานักเรียนคุณครูผู้ปกครองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ก็ขวัญเสียกันจำนวนเยอะนะฮะเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กออกจากเราคือพอเราเคลียร์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมาพบปะกับผู้ปกครองก็ผู้ปกครองบางคนก็อยากจะเอาเด็กกลับทันทีซึ่งมันจะทำให้เกิดปัญหาอะไรวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเราก็เลยจัดระบบว่าให้ออกทีละชั้นก็เริ่มแต่ชั้นม.1ก็มีกี่ห้องก็ไล่ไปนะครับม.1 ม.1 ม.2 ม.3 อะไรไปจนม.6นะครับแล้วก็เกิดใครเด็กไม่มีผู้ปกครองมารับเราก็จัดรถเพื่อไปส่งให้ยังพื้นที่ที่เด็กเขาอยู่นะครับขณะการเด็กที่เขามารถโรงเรียนรถโดยสารเนี่ยเราก็จัดทีมงานเพื่อรอส่งเด็กให้ถึงที่นะครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าก็มีผู้ปกครองถามผมที่โรงเรียนนะครับเพราะผมอยู่หน้างานตลอดตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็ถามผมว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่มีการก่อเหตุซ้ำเพราะข่าวมันลือไปต่างๆนานานะครับในโรงเรียนท่านนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลือไปต่างๆนานามั่นใจได้ยังไงจะไม่เกิดเหตุเพราะว่ามีข่าวว่าเด็กคนนี้เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวเลยมาแต่เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็กที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเป็นธรรมนั้นมันก็จะมาลบล้างความผิดอันนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงปรึกษากับทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดกับสพม.นะครับว่ากับโรงเรียนนะครับว่าควรจะหยุดการเรียนที่โรงเรียนไปชั่วคราวก่อนแล้วคุณไม่วางรูปออนไลน์และให้แจ้งเด็กกันทันทีเพราะว่าตอนเด็กเดินออกไปเนี่ยเด็กยังไม่ทราบว่าจะมีการหยุดโรงเรียนพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่างๆก็ต้องฟื้นฟูขวัญกำลังใจเด็กนะครับซึ่งผมก็ย้ำทางเจ้าหน้าที่ไปนะครับว่าต้องทำให้มันถูกต้องรัดกุมนะครับไม่มีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเป็นเยาวชนก็จริงอยู่ครับแต่ว่าที่สิ่งที่เขาไม่มั่นใจในภาครัฐก็คือว่าเด็กคนนี้เขาก็เป็นลูกของเจ้าที่คนหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เพราะผมที่ผมกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าเพราะเอาไปลงในโซเชียลหมดแล้วแหละนะครับแต่ผมไม่อยากไปกล่าวหาท่านใดนะครับก็ให้ความมั่นใจท่านได้ว่ากระบวนการยุติธรรมต้องรันไปตามกระบวนการยุติธรรมไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ
1: ครับท่านผู้ว่าครับทราบมาว่าทางโรงเรียนก่อนหน้านี้โรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศได้ซักซ้อมแผนระงับเหตุนะครับในส่วนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมทราบมาว่าวันนี้มีการใช้มาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์มาถึงจังให้นักเรียนหลบอยู่ในห้องเรียนหลบอยู่ในที่ปลอดภัยและล็อกประตูห้องเรียนไว้ก่อนที่จะมีการระงับเหตุ เหตุการณ์วันนี้ได้สะท้อนสิ่งที่ได้ซ้อมแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับสำหรับการระงับเหตุไว้ได้ทันนะ
0: ใช่ฮะก็เหตุการณ์นี้ถือว่ามาจากผลของการซ้อม
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนถ้าเกิดแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าจะ 70-80% เลยแต่ในเดียวกันก็ต้องให้เครดิตเจ้าหน้าที่ที่เข้าไประงับเหตุ

0: เราก็ทราบดีว่าโรงเรียนเนี่ยอย่างมากก็มีแค่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมซึ่งก็ไม่มีวุฒิอะไรต่ออะไรหรอกถ้าเกิดเด็กมากข้างมากกว่านี้เนี่ยผมมันก็เอาไม่อยู่ครับแต่ว่าในการเซฟที่โรงเรียนเขาซ้อมแล้วเขาเซฟเด็กส่วนใหญ่ไว้ได้เนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมก็เรียนท่านว่าการเข้าระงับเหตุเร็วมากนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนได้แจ้งปุ๊บทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็เข้าไปทันทีพอดีโรงเรียนนี้เนี่ยมันอยู่ในเขตชุมชนด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ว่าอยู่ในเขตชุมชนทำให้เจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นได้เข้าไประงับเหตุด้วยความรวดเร็วแล้วก็พูดตรงว่าทั้งคนกระทำความผิดเนี่ยก็ไม่ได้ไปถูกอะไรต่ออะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นไปทุบตีต่างก็แค่ให้คุมตัวแล้วก็ให้วางอาวุธแล้วคุมตัวแล้วเข้าไปอยู่ในรถห้องขังนั่นเองครับผม
1: ครับ
0: ครับเรื่องสิ่งต่างๆนี้ผมว่าคิดว่าทางรัฐบาลก็ที่มอบหมายมานะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็มอบหมายมาว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยมีการซ้อมแผนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราร่วมกับทั้งโรงเรียนทั้งกระทรวงมหาดไทยทั้งสำนักตำรวจแห่งชาติทั้งกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดีครับผม
1: ครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านคร
1: ับ ครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณชาทิพย์รุจนะเสรีนะครับท่านผู้ว่าได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุทันทีนะครับหลังจากมีรายงานว่ามีการก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าขู่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรสิ่งหนึ่งที่สะท้อนได้จากที่ท่านผู้ว่าให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลจากการซ้อมแผนระงับเหตุหรือว่ารับมือกรณีการก่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะครับทางโรงเรียนใช้แผนที่น่าสนใจคุณผู้ชมเขาเรียกว่าแผนล็อกดาวน์นะครับหมายความว่าให้นักเรียนล็อกห้องเรียนครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ล็อกห้องล็อกประตูห้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าระงับเหตุและเป็นการระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นส่วนการสอบสวนนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าบอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเนื่องจากตัวนักเรียนที่ก่อเหตุเขาเป็นเยาวชนอายุเพียง14ปีครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอาละครับไปดูข่าวต่อไปกันบ้างนะครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายที่จังหวัดชลบุรีถือเป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญนะครับหลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยกระจายการใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวขณะที่หลายหน่วยงานที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งเมืองพัทยาร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและต้อนรับกำลังพลที่มาเยือนครับเมืองพัทยาได้ขึ้นป้ายไฟขนาดใหญ่ครับย่านกลาง Walking Street นะครับพร้อมข้อความต้อนรับกำลังพลจากสหรัฐอเมริกาครับเมื่อแปลเป็นภาษาไทยคุณผู้ชมครับเนื้อหาระบุว่าเมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและบุคลากรซึ่งหมายถึงกำลังพลบนเรือสู่เมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาระบุว่าช่วงที่กำลังที่มีมากกว่า 5,000 นายมาพักผ่อนเมืองพัทยาพร้อมต้อนรับดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับขณะเดียวกันฝ่ายสหรัฐมีระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาในการเดินทางนะครับที่กำหนดสำหรับกำลังพลของตนเองเพื่อความปลอดภัยระหว่างขึ้นพักผ่อนที่ฝั่งนะครับซึ่งในบางแห่งหรือว่าบางสถานที่บางกิจกรรมจะมีข้อห้ามตามระเบียบของกำลังพลสหรัฐนะครับเช่นร้านกัญชาหรือกิจกรรมทางน้ำเมืองพัทยามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่ต่างๆในเมืองพัทยาประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในพื้นที่ใช้การได้เที่ยวได้ตามปกติครับพร้อมทั้งเชิญชวนชาวพัทยาร่วมเป็นชาวบ้านที่ดีสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนและเรือรบสหรัฐที่เดินทางมาพร้อมกันเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับจะอยู่ในไทย5วันครับคุณผู้ชมเพื่อให้กำลังพลกว่า 5,000 นายได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายหลังปฏิบัติภารกิจอยู่กลางทะเลติดต่อกันนานหลายเดือนนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังระบุว่าทางแหลมฉบังได้เตรียมรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนซึ่งมีกำหนดเข้าเทียบท่าระหว่าง

0: วันที่2ถึง6กันยายนครับจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการด้านความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลอย่างรอบด้านโดยในช่วงที่ประมาณ7วันครับเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับ
1: ไม่ใช่เพียงท่าเรือแหลมฉบังเป็นผู้รับเรืออย่างเดียวนะครับแต่เป็นภาพรวมของจังหวัดชลบุรีซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมไปเรียบร้อยแล้วนะครับในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาเป็นทหารที่ลงมาในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีรวมถึงในส่วนของพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังเองนะครับก็คงจะต้องแยกนะครับแยกประตูนะครับในส่วนของรถต่างๆที่เคยออกประตู3ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะชะลอเป็นการชั่วคราวสัก7วันนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์ปกติก็จะเริ่มเดินทางตามช่องทางประตูต่างๆที่ทางท่าเรือแหลมฉบังได้กำหนดไว้นะครับในส่วนที่ทางเรือนะครับได้เลือกท่าเรือแหลมฉบังได้มาจอดที่ท่าเรือแหลมฉบังมันเป็นความโชคดีนะครับที่ทางจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากสิ่งที่เรือมาเยี่ยมเยียนในการเป็นสัมพันธภาพระหว่างกันนะครับก็ขอให้ชาวจังหวัดชลบุรีนะครับทหารก็เหมือนนักท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเรามีสมายยิ้มเรามีการช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวยังไงก็ถือว่าทหารคือนักท่องเที่ยวเช่นนั้นนะครับ
0: คุณผู้ชมครับการเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับดุลฮามลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญนะครับภาคส่วนต่างๆเช่นท่าเรือและภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่างจับตานะครับโดยเฉพาะเมืองพัทยาที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในพื้นที่ครับขณะที่กลุ่มพัฒนาดนตรีเมืองพัทยาครับช่วยกันประดิษฐ์พวงมาลัยผ้าไทยครับเป็นของที่ระลึกและเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับกำลังพลสหรัฐชุดแรกซึ่งกำหนดเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในวันนี้นะครับนางนวรัตน์ค้าขายตัวแทนกลุ่มพัฒนาดนตรีพัทยาบอกว่าทางนายกเมืองพัทยาและผู้บริหารเมืองพัทยาได้มอบหมายกลุ่มพัฒนาดนตรีเมืองพัทยาทำมาลัยจากผ้าไทยครับแทนคำต้อนรับจากชาวบ้านโดยจะมอบเป็นของที่ระลึกให้กำลังพลชุดแรกประมาณ50นายครับพวงมาลัยจากผ้าไทยเป็นการนำผ้าพันคอลายไทยครับคุณผู้ชมมาทำเป็นรูปพวงมาลัยด้วยการม้วนและผูกผ้าเป็นลูกต่อการตกแต่งด้วยโบและป้ายข้อความภาษาอังกฤษว่าอาซูเวเนียร์ from พัทยาซิตี้หรือว่าของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแต่ละชิ้นจัดทำอย่างประณีตและสวยงามด้วยครับบรรดาอินฟลูเอนเซอร์และเจ้าของเพจสังคมออนไลน์ในพื้นที่ภาคอีสานเขาร่วมกันลงพื้นที่สวนส้มโอในอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิครับเรียนรู้การทำสวนส้มโอและประชาสัมพันธ์ส้มโอหวานบ้านแท่นสินค้า GI ของจังหวัดชัยภูมิให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลครับ
2: กลางพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นและสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีบ้านแท่นด้วยรสชาติที่หวานหอมมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของพื้นที่ทำให้ส้มโอทองดีบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นที่นี่มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่เกือบทั้งหมดเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รวมตัวการพัฒนาการผลิตผ่านโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40รายภายใต้ยี่ห้อส้มโอหวานบ้านแท่นเป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอที่อยู่ตรงหน้ามีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในส่วนที่เปิดให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีการปลูกส้มโอโดยตรงคือสวนโชคบัณฑิตของคุณมัชชาโชคบัณฑิต
3: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะ

0: อันทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้เลยค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
1: จากต้นส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอทองดีบ้านแท่นครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่ติดตามเรื่องราวของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคที่แอนจอสซึ่งเป็นคนในพื้นที่พาบิกกี้แครีโจอี้สีเมืองขอนเรยาฟ้าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์เข้ามาร่วมสัมผัสสวนส้มโอตั้งแต่เรียนรู้เรื่องราวของผลผลิตไปจนถึงการชิมส้มโอจากสวน
2: ก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
3: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แรงที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบานแท่นจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบานแท่นใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบานแท่นจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าบานเท่าเฮ็ดได้นะคะ
4: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วครับเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถานเมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
1: การเดินทางครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงจุดหมายปลายทางคือการได้ชิมส้มโอหวานๆจากสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ว่าผลไม้หนึ่งผลกว่าจะกลายเป็นสินค้า GI ต้องมีทั้งแหล่งกำเนิดคุณภาพและเอกลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ส้มโอหวานบ้านแท่นความเป็น GI จึงไม่ได้หมายถึงเพียงการมีชื่อบนฉลากแต่หมายถึงการรับรองอัตลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นจากพื้นที่บ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเพราะผู้บริโภคเห็นว่าตั้งแต่ต้นทางส้มโอหนึ่งผลมาจากไหนใครเป็นคนปลูกและอะไรคือความพิเศษที่ทำให้ผลผลิตจากพื้นที่แห่งนี้ได้รับการรับรอง GIจากพื้นแผ่นดินของบ้านแท่นสู่มือเกษตรกรจากสวนสู่ผู้บริโภคและจากผลไม้ท้องถิ่นสู่สินค้า GI ที่มีเรื่องราวของพื้นที่เป็นส่วนประกอบสำคัญส้มโอทองดีบ้านแท่นจึงไม่ได้มีเพียงรสชาติหวานหอมและอร่อยแต่ทุกผลยังบอกเรื่องราวของบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่วันนี้พร้อมให้ทุกคนจากทุกพื้นที่ได้รู้จักผ่านรสชาติและเรื่องราวที่มีต้นกำเนิดจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้หวานหอมอร่อยมีที่มาส้มโอหวานบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิทันชนิดอุตมังถ่ายภาพณัฐพงษ์เรืองวิริยะนุกุลทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
5: และทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตาคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ชมกันได้ทั้งครอบครัวนะคะไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทมีลักษณะเด่นที่เน้นการโชว์งานฝีมือการทอและการปักผ้าและเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามทำให้ชุดนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่กลับดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันข่าวแรกวันนี้เริ่มด้วยการแสดงดนตรีคลาสสิกซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6ในคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ดโรงละครแห่งชาติจัดการแสดงดนตรีออเคสตราวงใหญ่เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าล้นเกล้ารัชกาลที่6พระผู้ทรงเห็นถึงความสำคัญของกิจการดนตรีสากลมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และสัมผัสกับดนตรีตะวันตกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวงเครื่องสายฝรั่งหลวงในราชสำนักขึ้นเป็นครั้งแรกสังกัดกรมมหรสพในกรมมหาดเล็กหลวงและสถาปนาให้เป็นวงดนตรีวงใหญ่เต็มรูปแบบซิมโฟนีออร์เคสตราที่เปิดการแสดงครั้งแรกเมื่อปี2470สุคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในปัจจุบันตามวิสัยทัศน์และภารกิจของกรมศิลปากรในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกของศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปสำหรับคลาสสิคอลคอนเสิร์ตรำลึกวงเครื่องสายฝรั่งหลวงประจำปี2569นี้เปิดการแสดงด้วยบทเพลงกราวในเพลงไทยเดิมที่มีท่วงทำนองสง่างามและมีเอกลักษณ์สะท้อนเสน่ห์ของดนตรีไทยที่เต็มไปด้วยจังหวะและสีสันได้รับการเรียบเรียงและถ่ายทอดในรูปแบบวงออร์เคสตราทำให้เกิดมิติของเสียงที่กว้างและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการเชื่อมโยงมรดกทางดนตรีไทยเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบสากล

ต่อด้วยเพลง The Mask ชวนผู้ฟังเดินทางผ่านโลกแห่งเสียงดนตรีเปรียบเสมือนการเดินทางเข้าไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยทางแยกความลึกลับและเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้เหมือนเขาวงกตซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศและการดำเนินเรื่องทางดนตรีผู้ฟังจะได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงของจังหวะสีสันของเสียงและอารมณ์ที่ค่อยๆเคลื่อนไปจากช่วงหนึ่งสู่อีกช่วงหนึ่งราวกับกำลังค้นหาเส้นทางเพื่อออกจากเขาวงกตนั่นเองค่ะ

และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ต้องการเดี่ยวทรัมเป็ตโดยวรรณชัดศรีปานศิลปินทรัมเป็ตผู้มากประสบการณ์ในทรัมเป็ตคอนแชตโตในบรรเลงเสียง E flat major เป็นการประพันธ์ของโยฮันเนโปมุกฮุมเมลชาวออสเตรเลียผู้เชื่อมต่อระหว่างยุคคลาสสิกสู่ยุคโรแมนติก

จากการแสดงดนตรีคลาสสิกนะคะเราเปลี่ยนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันบ้างดีกว่าเพราะด้านนักแสดงสาวแถวหน้าของวงการซีรีส์ Girl Love อย่างสาวสวยมากความสามารถฟรีนซาโรชาก็ประกาศสารต่อกระแสพบปะกับแฟนๆเตรียมจัดแฟนมีตติ้งทัวร์ลาตินอเมริกาในชื่อฟรีนลาตินอเมริกาทัวร์ Velvet Dream ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลังก่อนหน้านี้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าเกิร์ลฟรีนในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบในชื่อว่า Room Number Fren Concert เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยผู้จัดนะคะเผยว่าสาวฟรีนซาโรชาเตรียมที่จะบินลัดฟ้าไปจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวถึงลาตินอเมริกาพร้อมกับพาแฟนๆเชื่อมเส้นแบ่งระหว่างจินตนาการและความเป็นจริงดำดิ่งสู่โลกแห่งความฝันที่ไม่อยากจากไปไหนซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกในวันที่3พฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่เมืองลิมาประเทศเปรูในวันที่5พฤศจิกายนค่ะตามมาด้วยเมืองเซาเปาโลนะคะประเทศบราซิล7พฤศจิกายนก่อนจะปิดจบริดแรกที่เมืองซานดิเอโกประเทศชิลีค่ะสำหรับสาวฟรีนซาโรชานะคะเรียกว่าเป็นนักแสดงสาวมากความสามารถมากฝีมือที่เคยมีผลงานสร้างชื่อมาแล้วมากมายอาทิซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูแก๊ปติซีรีส์และปิ่นพักรวมถึงผลงานภาพยนตร์อย่างยูเรนัส2324และราคีค่ะอีกทั้งเธอยังเคยจัดงานแฟนมีตติ้งนะคะและก็ขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วมากมายอีกด้วยเรียกว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของฟรีนซาโรชากับการสร้างสรรค์ผลงานจนไปที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถจัดทัวร์แฟนมีตติ้งได้ในหลายประเทศค่ะ

0: ถึงการทัวร์ลาตินอเมริกาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันส่วนใครที่เป็นทาสของเจ้าตูบสีขาเพื่อนรักนะคะวันนี้เตรียมฟินกันต่อได้เลยค่ะกับงานใหญ่สุดน่ารักที่จัดขึ้นเนื่องในวัน World Dog Day 2026ทางสยาม Discovery ชวนคนรักสัตว์มาเปิดมุมมองใหม่ของ Pet Lifestyle เปลี่ยนพื้นที่ของ Powrap ค่ะให้กลายเป็นรันเวย์สุดพิเศษพร้อมกับพลังของ Pet Community รวมมาไว้บนเวทีเดียวกันกับงานสยาม Discovery World Dog Day 2026 Powrap The First Event Fashion Show ค่ะ
1: เมื่อพันธุ์สีขาไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัววันนี้ค่ะโลกของน้องหมานะคะจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การดูแลและความน่ารักอีกต่อไปแต่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และคอมมูนิตี้อย่างเต็มตัววันนี้ค่ะพลอยเลยมีความน่ารักสดใสของน้องหมานะคะที่น่าจะถูกใจเหล่าทาสคนรักน้องหมามาฝากกันด้วยตามพลอยเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งของศูนย์การค้าสยาม Discovery ให้กลายเป็นรันเวย์แห่งความสนุกและสร้างสรรค์เต็มไปด้วยคาแรคเตอร์ความน่ารักและสไตล์เฉพาะตัวสำหรับคนรักสัตว์และเหล่าเจ้าตูบเพื่อนซีสีขากับแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของ Powrap ที่ผสมผสานระหว่างไลฟ์สไตล์แฟชั่นและพลังของ Pet Community เข้าไว้ด้วยกันในงานสยาม Discovery World Dog Day 2026 Powrap The First Ever Fashion Show เนื่องในวัน World Dog Day 2026เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความสำคัญของสุนัขพร้อมรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกเห็นคุณค่าของสุนัขภายใต้แนวคิดแวร์แฟชั่นมีดเพทไลฟ์สไตล์โดยแบรนด์สินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงและเจ้าของในสไตล์แฮนด์เมดถ่ายทอดผ่านคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตร่วมกับสัตว์เลี้ยงผ่านเสื้อผ้าและอิสเซสซอรี่ที่มีดีไซน์โดดเด่นสวมใส่ง่ายและสามารถนำสไตล์ของเจ้าของและสัตว์เลี้ยงมาสร้างลุคที่เข้ากันได้อย่างสนุกสนานไม่ว่าจะเป็น Animal Go Roundหรือกีเตอร์พูกับคอลเลกชันที่เติมสีสันและคาแรคเตอร์ให้กับเพชรลักสไตล์ได้ในทุกวันซึ่งนอกจากรันเวย์แฟชั่นแล้วภายในงานยังเต็มไปด้วยกิจกรรมสำหรับเพชรคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการดูแลสัตว์เลี้ยงเกมแสดงความสามารถของเจ้าตูบสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงตลอดจนการเวิร์กช็อปทำผลิตภัณฑ์ DIY และการจำหน่ายสินค้าโปรโมชั่นพิเศษให้เหล่าเพชรเลิฟเวอร์ทั้งหลายที่ช็อปชิลๆในราคาพิเศษนับเป็นการสะท้อนแนวคิดของสยาม Discovery ในการสร้างพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทดลองค้นพบและแสดงตัวตนผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายพร้อมขยายประสบการณ์ของ Pet Lab ให้เป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงแต่คือพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนแฟชั่นครีเอทีฟและ Pet Community เข้าไว้ด้วยกันค่ะ
0: เราชมความน่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าตูบสีขากันไปแล้วนะคะเปลี่ยนมาชมผลงานสุดสร้างสรรค์ของน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและงานนิเทศศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดการศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยกันบ้างค่ะ
1: สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการส่งสารจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสะท้อนความคิดความรู้สึกและมุมมองของคนแต่ละยุคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมากับเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลซึ่งนี่เป็นที่มาของ Converse Showcase Signal of Tomorrow เวทีนำเสนอผลงานของนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลที่เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านการสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวที่พวกเขาสนใจเรียนรู้และลงมือทำจริงผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบทั้งนิทรรศการภาพถ่ายที่เปิดโอกาสให้นักเรียนถ่ายทอดสิ่งที่พบเห็นผ่านมุมมองของตัวเองผลงานกราฟิกแสดงให้เห็นถึงการนำความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับการออกแบบที่น้องๆได้มีโอกาสร่วมเปิดประสบการณ์จากการเรียนรู้และการทำงานจริงมิวสิกวิดีโอหรือ MV เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิดคอนเซปต์การเล่าเรื่องการถ่ายทำไปจนถึงการตัดต่อทำให้เห็นว่าเบื้องหลังผลงานหนึ่งชิ้นไม่ได้มีเพียงความสนุกหรือความ

0: ังกรพันแบบกรุงเทพมหานคร
1: หรือเคยถูกสอนมา
2: ผู้ขอเสนอคนหนึ่งกูเองก็เป็นคนในใจเหมือนกันกูว่ากูควรจะเป็นวะกูว่ากูควรจะเป็นวะจะมีดีอะไรกูรวยหรือกูดูแลคนอื่นนะรวยรวยแล้วมึงทำอะไรได้มึงดูกูดูแลได้จริงอย่างเช่นมึงอะโง่ๆอะแต่กูทำให้มึงฉลาดได้นะ
1: นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโพสต์ทอล์กกับสเปเชียลเกสเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกของการสื่อสารรวมถึงแนวโน้มและความเปลี่ยนแปลงของงานนิเทศศาสตร์ในอนาคตอีกด้วย
3: โปรเจกต์นี้ครับผมจะอยู่ภายใต้แทร็กหนึ่งแทร็กคือแผนการเรียนมันจะคล้ายๆกับแบบวิทย์คณิตหรือว่าศิลปศาสตร์ศิลป์คำนวณแต่ว่าเราจะเรียกว่าแทร็กโดยที่มันคือแทร็กนิเทศศาสตร์ครับผมก็จะดึงหลักสูตรที่แบบหลักสูตรคล้ายๆกับมหาวิทยาลัยมาลองให้แบบน้องๆมัธยมได้ลองเรียนกันอะไรแบบนี้ทีนี้พอตัวหลักสูตรอะครับมันเป็นเข้านิเทศศาสตร์ก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในตัวหลักสูตรมันก็จะมีกิจกรรมต่างๆหรือวิชาต่างๆหรือเทอมต่างๆที่มันจะมีเนื้อหาให้เด็กๆทำแล้วก็สุดท้ายครับอยากจะให้เด็กๆได้ลองโชว์เคสสักอย่างนึงก็เลยจัดเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมา
4: การทำสื่อได้กับการทำสื่อที่ดีหลังจากได้เรียนมาผมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนนะครับทั้งมุมกล้องแสงเสียงองค์ประกอบทุกอย่างของมันต้องผ่านการเรียนรู้จากคนที่มีความสามารถในส่วนรับผิดชอบของงานวันนี้ครับผมจะอยู่พาร์ทของหนังสั้นซึ่งก็คืองานวันนี้ครับจะมีการฉายหนังสั้นแล้วก็มีละครเวทีซึ่งตัวหนังสั้นนะครับมีหนังสั้นที่ผมเนี่ยได้รับรางวัลมารวมถึงการผ่านการคัดเลือกก็คือได้นำมาฉายเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับมัน
1: จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงผลงานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนสนามทดลองที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ก้าวออกจากตำราและสัมผัสกับกระบวนการทำงานแบบมืออาชีพงานนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแต่พวกเขากำลังกลายเป็นผู้สร้างสารและผู้กำหนดบทสนทนาของสังคมนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สัญญาณจากวันพรุ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นของน้องๆนักเรียนแผนการเรียนนิเทศศาสตร์โรงเรียนเซนคาเบียนค่ะ
5: และแฟนๆท่านไหนที่ยังคงคิดถึงนะคะและประทับใจในฟรีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเดินทางมาตลอด3ปีในเกือบ30คอนเสิร์ตค่ะที่ปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแต่เพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆผ่านภาพบรรยากาศแห่งความทรงจำเหล่านั้นอีกครั้งนะคะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์จะนำเทปบันทึกการแสดงมาออกอากาศให้ชมกันอีกครั้งทุกๆวันเสาร์เวลา 22:00 นถึง 23:00 นค่ะซึ่งในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้นะคะก็เป็นการแสดงถนนดนตรีไลฟ์ใช่เลยขอให้เหมือนเดิมกับรักปอนปอน3พี่น้องบนเวทีเดียวกันกับศิลปินน้ำเสียงคุณภาพเจ้าของเพลงดังมากมายไทยธนาวุฒิศิลปินหญิงน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์อินบูโดกันและร็อกรุ่นเก๋ามือกีตาร์ชื่อดังของไทยอีกคนพี่กบไมโครค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วค่ะวันนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับ2กอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่การประกาศความพร้อมในส่วนของ Middle Place Asian Game ค่ะคราวนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะมีอีก6สมาคมกีฬามาแถลงความพร้อมแล้วก็ล่าสุดค่ะเราหวังเพิ่มอีก4เหรียญทองนะคะจากกีฬาเทคบอลแล้วก็อีสปอร์ตสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Middle Place กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อเป็นการแถลงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยก่อนที่จะไปร่วมชิงชัยที่จังหวัดไอจิโนโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะจัดการวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะคะมี6สมาคมกีฬามาประกาศความพร้อมได้แก่ฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาสมวยปล้ำอีสปอร์ตและเทคบอลค่ะโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง

0: ประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมาดูความพร้อมของแต่ละชนิดกีฬานะคะเริ่มกันที่มวยสากลค่ะพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าคราวนี้นักชกไทยส่ง11รุ่นแบ่งเป็นมวยชาย6รุ่นมวยหญิง5รุ่นหากว่าเราจับสลากดีมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลนะคะส่วนภาพรวมตอนนี้ทีมมวยเชื่อว่าน่าจะติดเหรียญค่ะและหวังเยอะจากประเภทมวยหญิงค่ะ
1: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดหน่อยตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที่
2: ด้านพลตรีหญิงปรียาพัฒน์จรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเผยครั้งนี้ส่งนักกีฬาแข่ง5คนครับสำหรับ3อีเวนต์มีคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมซึ่งเรามีดีกรีระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้มีแรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมเราหวังจะคว้าหมดทั้ง3เหรียญทองครับ
3: การเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
0: ขณะที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาอื่นๆค่ะนายพานุพงษ์องคุณารักษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยบอกว่าเราส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะคะโดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกค่ะส่วนเกมอีฟุตบอลมีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองเอาไว้ได้นะคะมีโอกาสลุ้นเลยทีเดียวแต่ว่าทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นแล้วก็จีนมีลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยค่ะดังนั้นตั้งเป้าก่อนไป1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเน้นความหวังอยู่ที่ e-football ค่ะ
2: ขณะที่ราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเผยถึงนักกีฬาเบรกกิ้งของไทยว่าซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับล่าสุดได้เหรียญเงินกับทองแดงซีเกมแต่ในเอเชียนเกมตัวเต็งคือญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ยังมีจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงครับส่วนกีฬามวยปล้ำโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยุรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกมส์2026มีชิงชัย4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็คือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนะครับนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งครับตั้งความหวังสูงสุดเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัมครับ
0: สรุปความหวังจาก6สมาคมกีฬาวันนี้นะคะตั้งเป้าภาพรวมอยู่ที่4เหรียญทองค่ะจากเทคบอล3เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงมวยปล้ำลุ้นเหรียญทองแดงนะคะส่วนมวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลก็ลุ้นว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดง breaking หรือลีลาสลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงค่ะขณะที่ฮอกกี้หวังจบอันดับที่5ในประเภททีมหญิงและจบอันดับที่9จากทีมชายสรุปภาพรวม Middle Press Asian Game คราวนี้นะคะผ่านไปแล้ว5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาทีมชาติไทยตั้งเป้ารวมทั้งหมด14เหรียญทองเป็นอย่างน้อยค่ะ
2: เอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นใกล้เปิดฉากเข้ามาทุกทีแล้วนะครับมีเรื่องอะไรที่แฟนๆกีฬาควรรู้บ้างไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

รียมนับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการมาเยือนแดนอาทิตย์ไทยในครั้งนี้มีเรื่องที่เราต้องรู้อะไรบ้างทางเจ้าภาพเตรียมอะไรไว้ให้และทัพนักกีฬาไทยของเรามีเป้าหมายอะไรนี่คือครั้งแรกที่เอเชียนเกมใช้ชื่อเจ้าภาพแบบแพ็คคู่ไอจิดาโกย่าแทนการใช้ชื่อเมืองเดียวๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็เพื่อสะท้อนการผนึกกำลังกันระหว่างจังหวัดไทจิและเมืองดาโกย่าในการแชร์ทรัพยากรและลดภาระงบประมาณที่ต้องนำมาใช้ในการจัดงานในครั้งนี้และที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกและถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์คือหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งเป็นโครงการที่ทางเจ้าภาพคิดขึ้นมาเพื่อป้องกันปัญหาตึกร้างหรือว่าไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกซึ่งเป็นปัญหาหลังจบงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่

0: ที่เป็นปัญหาให้ชาติเจ้าภาพมาหลายต่อหลายครั้งประเทศญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพเลือกใช้วิธีที่แสนชาญฉลาดและมีความยั่งยืนกว่าด้วยการเช่าเรือสำราญสุดหรูสัญชาติอิตาลีที่มีชื่อว่าคอสตาเซเลน่ามาจอดเทียบท่าที่เมืองนาโกย่าเนรมิตเป็นที่พักระดับเอ็กซ์คลูซีฟกว่า571ห้องพร้อมสระว่ายน้ำ7สระและห้องอาหาร8แห่งสามารถรองรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 4,600 ชีวิตส่วนนักกีฬาอีกราว 2,400 คนจะเข้าพักที่หมู่บ้านตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอยู่ที่บริเวณลานจอดใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักกีฬาลอยน้ำซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถประหยัดงบประมาณมากกว่าการก่อสร้างตึกใหม่หลายเท่าตัวแม้จะมีกีฬาบางชนิดที่อาจจะต้องใช้สมาธิและความแม่นยำอย่างสูงอย่างเช่นกีฬายิงธนูหรือกีฬายิงปืนซึ่งก็สามารถที่จะขอจองโรงแรมบนบกได้แทนถ้าหากมีการกังวลเรื่องความโค้งเคงของเรือที่จะทำให้นักกีฬาเสียสมาธินอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่มีการกระจายสังเวียนชิงชัยแบบข้ามภูมิภาคซึ่งมีมากถึง53แห่งครอบคลุมทั้งไอจิกิฟูโอซาก้าชิซูโอกะและโตเกียวแฟนกีฬาจะได้ติดตาติดใจกับ IG Arena สนามกีฬาสุดอัจฉริยะที่อยู่ข้างกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างปราสาทนาโกย่าหรือชมกีฬาเรือพายที่แม่น้ำนายาระงาวะซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงการเชียร์กีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์แบบในส่วนของการชิงชัยนี่คือครั้งแรกของการนำกีฬาสมัยใหม่เข้าสู่เวทีเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMAกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเซิร์ฟบอร์ดและเบรกดันส์กีฬาเลสเกตสุดฮิตอย่างปาเดลไปจนถึงอีสปอร์ตซึ่งครั้งนี้ญี่ปุ่นจัดเต็มถึง11เกมสุดฮิตสมกับการเป็นประเทศแห่งเกมสุดๆและที่ล้ำมากๆคือเทควันโดเสมือนจริงที่นักกีฬาต้องสวมแว่น VR ปะทะกันในโลกดิจิทัลและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือน้องโฮนาฮอนมัสคอตประจำการแข่งขันที่ไม่ได้มีดีแค่ความน่ารักเท่านั้นแต่ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างทาจิโฮโกะหรือปลาเสือทองเทพผู้พิทักษ์เมืองมาประสานกับคำว่าโอโนโฮที่แปลว่าเปลวไฟและที่น่าสนใจคือขอบตาสีแดงของโมโนโฮนได้แรงบันดาลใจมาจากการแต่งหน้าของละครคาบุกิและวิถีซามูไรผู้กล้าเพื่อสะท้อนสายตาอันดุดันของนักกีฬาที่พร้อมลงชิงชัยขยับมาดูความพร้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยกันบ้างซึ่งเอเชียนเกมในครั้งนี้เราได้ติดอาวุธล้ำสมัยด้วยการนำเทคโนโลยี AI มาประมวลผลสถิติเจาะลึกจุดอ่อนของคู่แข่งแบบรายบุคคลพร้อมสวมใส่ระบบฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะติดตามสภาพร่างกายแบบเรียลไทม์เพื่อรีดเลนส์ศักยภาพและลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยและนักกีฬาไทยคือการตรวจสอบพาวเวอร์ของไทยผ่านชุดพิธีการทางการซึ่งออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณรวลีโดยดึงเอาภูมิปัญญาผ้าฝ้ายย้อมคามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครมาดีไซน์ด้วยคัตติ้งที่สุดเนี้ยบร่วมสมัยและทรงพลังสะท้อนศิลปะความเป็นไทยสู่สายตานานาชาติอีกหนึ่งแรงใจสำคัญคือเงินรางวัลอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยฮีโร่นักกีฬาไทยที่คว้าเหรียญทองจะได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเป้าหมายของนักกีฬาไทยภายใต้แคมเปญ Hashtag มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game คือการทวงบัลลังก์เบอร์1อาเซียนและก้าวขึ้นไปยืนหยัดในท็อป6ของทวีปเอเชียมีการยืนยันช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการแล้วแฟนกีฬาชาวไทยเตรียมล็อกคิวหน้าจอรอชมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในทางช่องทีวีดิจิทัลที่เข้าร่วมถ่ายทอดความสุขให้แฟนกีฬาถึง7ช่องด้วยกันซึ่งแน่นอนรวมถึงช่อง NBT ของเราด้วยและรวมถึงสตรีมมิ่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและกล่อง ASA Box ที่จัดเต็มยิงสดความคมชัดระดับ Full HD ให้ชมกันถึง17ช่องสัญญาณเอเชียนเกมส์ IG นาโกย่า2026จะเปิดฉากความยิ่งใหญ่พร้อมกันตั้งแต่วันที่19กันยายนไปถึง4ตุลาคมนี้มาร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไปสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กระหึ่มเอเชียไปพร้อมกัน
1: ทีมข่าวกีฬาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรายงาน
2: มาต่อกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะล่าสุดประกาศรายชื่อนักฟุตบอลชุดลุยศึกเอเชียนเกมแล้วค่ะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยล่าสุดมีการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยเตรียมลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะซึ่งทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะเพื่อคัดเอาทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปค่ะ
3: สำหรับรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับผู้รักษาประตูมีสรวัตรโพสมันชมพัฒน์บุญเลิศศิรัตน์วุฒิวงเรือนคำกองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินทรามพิชิตชัยเสียนกระโทกชนพัฒน์บัวพันธ์ชานนท์ธรรมมานาธานเจมทีกวินจันทร์ศรีอุซามาเทียงคามพลเอกมณีกรกองกลางมีกฤตพักแสงสวัสดิ์ปฏิภาณชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกฤตโชติเมืองปักปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีชวันวิทย์แซ่เล้ากองหน้ามียศกรบุรพาเจฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยวรวุฒิน้อยศรีทั้งนี้นักฟุตบอลทีมชาติไทยจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่13กันยายนต่อไปครับ
2: สำหรับโปรแกรมรอบแรกค่ะทีมชาติไทยนะคะจะประเดิมวันที่16กันยายนพบกับคีร์กีสถานเวลา14นาฬิกาค่ะต่อด้วย20กันยายนพบกับฮ่องกงนะคะเวลา14นาฬิกาเช่นเดียวกันจากนั้นวันที่23กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในเวลา17นาฬิกา30นาที
3: เมืองไทยประกันภัย BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับนายวสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับนายสินปรัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนและนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงความร่วมมือสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องมุ่งสร้างระบบนิเวศทางการพัฒนานักฟุตบอลให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเยาวชนสโมสรฟุตบอลระดับประเทศไปจนถึงทีมชาติไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาฟุตบอลไทยได้พัฒนาศักยภาพผ่านการแข่งขันจริงและต่อยอดสู่การเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยในปีนี้ทั้งสององค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน21ปี PEA Youngster League U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรในไทยลีก3ต่อไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นะครับ
2: ค่ะสำหรับการสนับสนุนงบประมาณในการแข่งขัน PA Youngster League U21 ครั้งนี้เพื่อให้ทุกทีมมีความพร้อมมากขึ้นค่ะหวังให้การแข่งขันมีความเข้มข้นซึ่งจะเกิดประโยชน์กับนักกีฬาทั้ง16ทีมนะคะเวทีนี้จะช่วยยกระดับน้องๆนักฟุตบอลเยาวชนได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะได้มีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบริษัทแจ๊สและโมโนแม็กซ์นะคะล่าสุดมีการเปิดบ้านรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแฟนบอลร่วมชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะบริษัทแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกับโมโนแม็กซ์แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดจัดกิจกรรมแจ๊สแฟนคอนเน็กซ์พรีเมียร์ลีกทรอฟฟี่เอ็กซ์เพรียนซ์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดพรีเมียร์ลีกทรอฟฟี่ของจริงเลยค่ะนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาลใหม่นะคะที่อาคารแจ๊สมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
3: โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของฟุตบอลอังกฤษและความคึกคักของเหล่าแฟนบอลที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษครั้งนี้ครับซึ่งมีแฟนบอลให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องไฮไลท์สำคัญอยู่ที่พรีเมียร์ลีกทรอฟี่ที่ตั้งโดดเด่นกลางพื้นที่จัดงานเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ชมถ้วยแชมป์ของจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและความประทับใจของแฟนบอลที่มีต่อการแข่งขันฤดูกาลใหม่สำหรับการนำถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงมาสู่ประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่ทำให้แฟนบอลได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากการรับชมผ่านทางหน้าจอภายใต้แนวคิดเชื่อมทุกเสียงเชียร์สู่โมเมนต์ใกล้ถ้วยแชมป์ของจริงพร้อมเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกให้แฟนบอลไทยได้ใกล้ชิดกับพรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นครับ
2: ข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปชมผลงานของบาสเตียนทรอนชงนักปั่นจักรยานชาวฝรั่งเศสนะคะคว้าแชมป์ในสเตจที่10ในการแข่งขันจักรยานทางไกลรายการราโบต้าที่ประเทศสเปนค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งานราชการนั้นต้องอาศัยความรู้3ส่วนในการปฏิบัติคือความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้องแม่นยำลึกซึ้งกว้างขวางความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชาและหลักธรรม
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณคมคิดสรรสนาเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เยาวชนชายอายุประมาณ14ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าได้พกอาวุธปืนเข้าไปพยายามจะ

0: ก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรแต่ว่าเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็คุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะยืนยันว่าไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุเยาวชนชายอายุประมาณ14ปีพกอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและก่อเหตุยิงปืนหลายนัดสร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุทางคณะครูตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพลเมืองดีได้เข้าระงับเหตุและสามารถควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีซึ่งในข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่าเยาวชนที่ก่อเหตุอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการซึมเศร้าทั้งนี้ในช่วงเวลาเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการล็อกดาวน์นะคะให้นักเรียนหลบอยู่ภายในห้องเรียนอย่างมิดชิดจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่จนเกิดความปลอดภัยสูงสุดก่อนจะทยอยอพยพนักเรียนออกมาจากอาคารเรียนสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายตำรวจได้คุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อประสานทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำหามูลเหตุจูงใจตามขั้นตอนขณะที่ทางโรงเรียนนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนก็ประกาศให้เรียนออนไลน์2วันและจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ปกครองซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีการสูญเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็ขอท่านรายงานว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดวันนี้ตอนประมาณบ่ายสองกว่า
2: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็ได้รับรายงานขณะนั้นผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรอยู่นะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยประชุมอยู่พอมาทราบข่าวเราก็ลงพื้นที่แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางทีมงานของทั้งโรงเรียนทั้งของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดตรงนั้นนะครับที่เข้าไประงับเหตุได้ทันท่วงทีไปทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายนะครับเด็กที่ก่อเหตุนะครับอายุประมาณ14ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่โรงเรียนนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีปัญหาดังโรคภาวะซึมเศร้านะครับแล้วโรงเรียนก็สั่งหยุดพักรักษาตัวซึ่งอันนี้การพักรักษาตัวเนี่ยทางโรงเรียนไม่สั่งเองนะครับก็ปรึกษากับทางผู้ปกครองแล้วก็ให้เรียนออนไลน์แทนนะครับไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนหรือออนไซต์นะครับเด็กก็เข้ามาประมาณใกล้ๆบ่ายสองพอมาถึงก็นำอาวุธปืนมาด้วยแล้วก็ยิงก็ลักษณะการยิงก็เหมือนกับเบิกทางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่โดนใจนะครับแต่แรงนั้นก็ยิงขึ้นฟ้าเป็นการขู่ซะมากกว่าครับผมที่ทราบจากเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
2: ครับ
1: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอย่างที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเรียนแบบไปแล้ว
3: กลับเข้ามาที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีประเด็นร้อนเรื่องของศูนย์ข้อมูล Data Center นะครับเนื่องจากว่ามีการทยอยเข้ามาสร้างในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชนก็เกิดความกังวลว่าจะมีความปลอดภัยไหมมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่งน้ำไฟอะไรต่างๆในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหรือเปล่าล่าสุดครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงนะครับระบุว่า Data Center ขนาดใหญ่ในเมืองหลวงตอนนี้มีเพียงแค่3แห่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้ไฟและน้ำของคนกรุงเทพมหานครครับนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าทางกทมไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นนี้นะครับ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งครับใน6แห่งนี้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี66ส่วนอีก3แห่งที่เหลือรวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กทมได้สั่งชะลอไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซะก่อนในส่วนข้อกังวลที่ผ่านมาคือในทางกฎหมาย Data Center ยังไม่มีนิยามที่ชัดเจนนะครับทำให้การยื่นขออนุญาตจัดตั้งเนี่ยถูกตีความตามลักษณะอาคารทั่วไปเช่นไปยื่นเป็นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งไม่ได้อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตแบบพวก

0: โรงงานอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองรัฐบาลประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ออกมาชัดเจนแล้วครับดังนั้นต่อไปกทม.ก็ต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างเช่นเรื่องเสียงดังจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนแล้วก็ความเหมาะสมของการที่ตั้ง Data Center อยู่ใกล้สถานพยาบาลด้วยลองฟังเสียงผู้ว่าครับ
1: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างData Centerใกล้โรงพยาบาลพระรามเกล้าแล้วแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า data center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล data center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า data center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับData Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
0: แล้วเรื่องน้ำไฟจะมีไปแย่งชุมชนใช้ไหมหน่วยงานสาธารณสุขยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนอย่างนายเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงบอกว่า Data Center ในกทม.ใช้ไฟอยู่ประมาณ20เมกะวัตต์ครับใช้จริงประมาณแค่8เมกะวัตต์น้อยกว่าห้างขนาดใหญ่ซะอีกแล้วกฟน.ก็ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยแล้วส่วนทางด้านน้ำนายสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงก็ระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลใหญ่อีกครับโรงพยาบาลใหญ่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรห้างสรรพสินค้าใช้อยู่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
1: data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจาก data center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน data center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะประปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
2: ส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
1: 100เมกะวัตต์ใช่
2: 100เมกะวัตต์ครับ
0: อีกประเด็นคือมีการกักเก็บน้ำมันลักลอบหรือเปล่าเพราะว่าต้องสำรองไฟนะครับนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าขอสยบข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่ากักเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดและหากตรวจพบว่าที่ไหนลักลอบกักเก็บน้ำมันเกินที่รับอนุญาตก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
3: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต data center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด data center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน Data Center ที่พราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
4: และหลังจากการแถลงข่าวในจุดนี้นะคะทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวทิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9นะคะซึ่งก็จะอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้โรงพยาบาลด้วยนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะพบว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณสัก 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้ประกอบการเขาก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปแล้วการกระทำดังกล่าวก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงทางกรมธุรกิจพลังงานก็จะเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center นะคะปัจจุบันทางกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
5: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพรบ.ควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอทางเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง Data Center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะ
6: นี่เอกสาร
5: ตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี Data Center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลยนะคะของผู้บริหารนะคะผู้บริหารก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยินดีให้ตัวของกรมธุรกิจพลังงานดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะเขาแจ้งว่าเขาได้เข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี65หรือ63นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าในระหว่างการดำเนินการเนี่ยเขาก็มีการวางถังน้ำมันแล้วก็มีการเก็บน้ำมันเอาไว้นะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินซึ่งอันนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตฉะนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายโดยหลักการนะคะแล้วปัจจุบันก็หยุดทั้งหมดหลักการคือหยุดก่อนนะคะหยุดก่อน
4: ทางนี้ในวันศุกร์นี้นะคะคณะกรรมการ Data Center ก็จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงด้วยในขณะเดียวกันค่ะระหว่างมีการลงพื้นที่วันนี้นะคะก็มีประชาชนผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบเนี่ยมาสะท้อนปัญหานะคะบอกว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานสักพักแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักก็กังวลกันว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเปล่านะคะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพถ้ามีเหตุรุนแรงมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นดังกล่าวเนี่ยอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมไปตรวจสอบแล้วก็แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
6: เราต้องมาตรวจสอบว่าน้ำมันปล่อยน้ำมันลงในคูคลองหรือเปล่าว่ามีอะไรตกค้างลงในท่อหรือเปล่าอันตรายกับพวกที่พักอยู่ด้านบริเวณข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: จะมาบอกทางนี้นะคะว่า
6: ตอนก่อสร้างก็เสียงดังก็แจ้งไปไม่เห็นเคยตังเกตก็มาดูแลทางอะไรเลยครับไม่มีมาตรวจสอบ
8: ยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องพอพี่ก็ยังไม่สบายใจกัน
6: หรือว่าเกตมาเราไม่เห็นนะแต่ผมอยู่ตรงนี้นานไม่เห็นเขามาดูนะ
8: เขาเริ
6: ่
8: มเป
6: ิ
8: ดดำเน
6: ิน
8: การ
6: เพิ่งเปิดจากเดือนนี้มั้งที่เสร็จนี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเสร็จเนี่ยครับผม
8: เริ่มทำเดือน2เดือนนี้เหมือนกัน
6: ครับผม
8: ช่วงพอดีที่เราได้กลิ่น
6: โอ้โหกลิ่นแรงมากๆ
4: ทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนะคะวันนี้ที่ลงไปทั้งทีมข่าวทั้งเลขานุการรัฐมนตรีนะคะก็ลงไปอย่างจุดนี้เนี่ยบอกว่าก็ได้กลิ่นออกมานะคะมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะก็สอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนเพราะฉะนั้นทางกระทรวงพลังงานก็ยืนยันว่าจะลงพื้นที่ติดตามแล้วก็ตรวจสอบปัญหานี้ต่อเนื่องค่ะ
0: ขณะที่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ Data Center ย่านรามคำแหงยืนยันว่าไม่รู้สึกถึงสิ่งผิดปกติใดๆนะครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งอาคาร Data Center แห่งหนึ่งในย่านรามคำแหงเขตหัวหมากครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีพนักงานจำนวนมากและพื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศรวมถึงมีแหล่งชุมชนรายล้อมด้วยนะครับเท่าที่สอบถามประชาชนในย่านนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าบริษัทตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันว่าบริษัทประกอบธุรกิจอะไรเนื่องจากบริเวณกล่าวตรงนี้ก็มีทั้งโรงงานบริษัทมีออฟฟิศเป็นจำนวนมากแล้วก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆไม่ได้รู้สึกกลัวหรือว่ากังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยครับ
9: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
7: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทกันก็เยอะ
9: ใช่ค่ะ
7: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนกับใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบอะไร
9: ไม่กระทบค่ะ
7: เรื่องกลิ่นอะไรอย่าง
9: นี้ไม่มี
7: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี
9: ้
7: ย
9: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
7: ปกติ
9: ไม่ได้รับค่ะ
7: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
9: ไม่กลัวไม่กังวล
10: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
7: เดินเข้ามาคือเข้าออกเหมือนเดิมตอนนี้อยู่
9: จ้ะ
7: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจากตรง
10: ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
7: ก็เห็นว่าเหมือนเป็นบริษัทประกอบกิจการทั่วไป
10: จ้ะก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเอ้ยเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
7: ้เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
10: ไม่มีจ้ะไม่มี
7: ก็ใช้ชีวิตกันได้อย่าง
10: จ้าปกติ
4: มาดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่โดยการนำซากเหล็กออกมาเพื่อจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะขณะที่ทางกรุงเทพมหานครก็มีประกาศให้พื้นที่โดยรอบรัศมี30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้ห้ามเข้าเป็นเวลา45วันซึ่งตอนนี้มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว228คนค่ะนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับโครงสร้างบริเวณตัวอาคารชั้น2ที่พังถล่มลงมาทับพื้นที่ชั้น1ซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เร่งเข้าควบคุมและกำกับดูแลการรื้อถอนโครงสร้างตัวอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยก่อนจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทา าธารณภัยกำลังเร่งใช้เครื่องมือตัดชิ้นส่วนเหล็กและโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในบล็อก5โซน4ที่มีโครงสร้างเหล็กซ้อนทับกันหลายชั้นส่วนสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพยายืนยันว่าเพลิงและกลุ่มควันนั้นดับลงหมดแล้วขั้นตอนต่อไปจะเร่งใช้รถแบคโฮและเครื่องมือตัดเหล็กเข้ารื้อถอนและเคลียร์ซากโดยพื้นที่เกิดเหตุและโดยรอบในรัศมี30เมตรจะถูกกำหนดให้เป็นเขตเพลิงไหม้เป็นเวลา45วันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยมีตำรวจสน.พลับพลาชัย1คอยดูแลความปลอดภัยสำหรับยอดการลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมจนถึงเมื่อวานมีผู้ลงทะเบียนแล้ว228คนในจำนวนนี้เอกสารครบถ้วน137คนผู้เสียหายรายหนึ่งบอกว่าเพิ่งกลับมาเปิดร้านได้ไม่กี่วันแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นควันและกลิ่นไหม้ซึ่งก่อนหน้านี้บริเวณคลองถมเคยเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรช่วงตอนกลางวันแต่ว่าไม่รุนแรงมากแล้วก็ดับได้ทันส่วนเหตุการณ์ล่าสุดมาเกิดในช่วงกลางคืนร้านก็เสียหายไปประมาณ2ล้านบาท
11: มีใครที่แบบว่าเข้ามาช่วยเหลือได้ตรงนี้บ้างไหมคร
12: ับตั้งแต่วันแรกเลยผู้ว่าชัดชาติเข้ามาครับเพราะตอนไฟไหม้ปุ๊บผมก็เห็นผู้ว่ามาก่อนเพื่อนเลยในเรื่องของไฟไหม้ตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ากลิ่นควันอะไรพวกนี้มันฟุ้งฝุ่น PM อะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ทยอยน้อยลงไปเรื่อยๆ
11: แล้วบริเวณตรงนี้มีพื้นที่ไหนที่น่าสนใจ
12: บ้างตอนนี้ยังไม่ค่อยมีครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังจัดพื้นที่กันอยู่มันหาที่อื่นไม่ได้แถวนี้เขาก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันกับตรงนั้นด้วยเขาก็เลยให้มาอยู่กันถ้าเป็นคลองถมส่วนใหญ่ก็จะมีบ้างครับก็แทบทุกปีแหละยังแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกไฟฟ้าลัดวงจรตอนกลางวันมันก็จะดับได้ทัน
11: คร
12: ั้
11: งนี้ถือว่ารุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาไหมคะ
12: ใช่ครับมันต้องบอกว่าเพราะว่ามันดึกด้วยพอมันดึกด้วยแล้วไม่มีคนอยู่ดูแลกันก็เลยลามทั่วเลย
0: ยังอยู่ที่เรื่องไฟแต่ว่าเป็นไฟไหม้ป่านะครับที่จังหวัดสงขลามีไฟไหม้ป่าพรุพื้นที่อำเภอขวดเนียงเสียหายสะสมไปแล้วกว่า900ไร่ครับทางจังหวัดสงขลาก็ตั้งศูนย์ประชาการเหตุการณ์ระดมทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟซึ่งล่าสุดสามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วครับนี่คือภาพมุมสูงนะครับทำให้เห็นไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งบางนกออกที่ตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ป่าพรุสลับกับสวนปาล์มครับยังคงเกิดไฟไหม้อย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่6หมู่บ้านคือหมู่ที่4 5 6 8 10และ11ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไป250ครัวเรือนรวม750คนขณะที่ความเสียหายสะสมมาตั้งแต่30สิงหาคมจนถึงปัจจุบัน900ไร่แล้วเบื้องต้นระบุว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากการลักลอบเข้าพื้นที่เพื่อหาของป่าครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูมอบหมายให้นายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าและนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และประสานการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนประชาชนโดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุไฟไหม้ป่าที่วัดบ่อว่าหมู่ที่11ตำบลควนโสเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางอำนวยการประสานงานและระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆเข้าควบคุมสถานการณ์และประกาศให้ทั้ง6หมู่บ้านเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วครับ
13: วันนี้สถานการณ์ก็ยังทรงๆอยู่แต่ว่ามันมีปะทุอยู่2จุดนะครับเดี๋ยวก็จุดนั้นน่ะคือรถดับเพลิงเราเข้าไม่ถึงก็จะใช้ทางฮอ AK 32ของทางพพเนี่ยไปดับนะครับพอได้รับการตำรวจมีภารกิจอยู่ที่ป่าผู้วนเคงด้วยใกล้ๆกันคงจะมาช่วยเราจนสิ้นภารกิจ
0: อย่างที่เมื่อสักครู่บอกนะครับการควบคุมเพลิงยังคงมีอุปสรรคอยู่เพราะว่าพื้นที่เป็นป่าพรุรกทึบเข้าถึงยากรถดับเพลิงเข้าไม่ถึงจุดเกิดเหตุได้โดยตรงครับประกอบกับลมก็แรงและเปลี่ยนทิศทางตลอดเวลาด้วยบางจุดมีลักษณะเป็นไฟใต้ดินก็ต้องใช้น้ำปริมาณมากเพื่อสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ลดความร้อนสะสมในชั้นดินอย่างไรก็ตามขณะนี้สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับอำเภอควนเนียงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนครับ
4: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

0: นายกรัฐมนตรีลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยหลังจากเสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมพรรษา89พรรษาโดยสำนักพระราชวังในกรุงออสโลระบุว่าพระองค์เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันที่28สิงหาคมณโรงพยาบาลแห่งชาติในกรุงออสโลหลังจากทรงเข้ารับการรักษาจากพระอาการประชวรภาวะความผิดปกติของพระโลหิตชนิดหายากการลงนามถวายความอาลัยครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์รวมถึงการส่งผ่านความเคารพและความอาลัยต่อราชวงศ์นอร์เวย์และประชาชนชาวนอร์เวย์ในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ในรอบ11ปีต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์วางรากฐานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558สำหรับการหารือครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทางด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์ได้เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากว่า10ปีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมการพัฒนาชุมชนคนพิการสตรีเด็กและครอบครัวตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมและเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญได้แก่1ด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานอาหารเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์2ด้านเศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลกระชับการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและโลจิสติกรวมถึงสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย3ด้านกลาโหมและความมั่นคงเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์4การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าสำหรับสถานการณ์ในเมียนมาทั้งสองฝ่ายยืนยันบทบาทสำคัญของอาเซียนในการสนับสนุนให้เมียนมามีสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองโดยไทยพร้อมมีบทบาทช่วยเป็นสะพานเชื่อมควบคู่กับการส่งเสริมพัฒนาการเชิงบวกในเมียนมาส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นแก้ไขความแตกต่างอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่
0: มาดูเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะซึ่งทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของวุฒิสภาได้สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่างงบประมาณในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้จ่ายและผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังค่ะ นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงสรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามันโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทโดยทางคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตต่อโครงสร้างงบประมาณเนื่องจากพบว่ารายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 2.786 ล้านล้านบาทคิดเป็น 73.6% ของวงเงินงบประมาณและเพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ที่ประมาณกว่า 780,000 ล้านบาทหรือว่า 20.8% ของวงเงินงบประมาณซึ่งลดลง 8.4% จากปีงบประมาณก่อนเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ควรติดตามเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณต้องสร้างสมดุลระหว่างภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันกับการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในอนาคตโดยทางคณะกรรมการมีข้อสังเกตสำคัญหลายประการทั้งเรื่องการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลังเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐการจัดทำงบประมาณให้แม่นยำและตรงเป้าหมายการติดตามงบประมาณจากการเบิกจ่ายไปสู่ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทางภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบและการกระจายผลประโยชน์ของงบประมาณสู่ประชาชนและพื้นที่หลังจากนี้จะเสนอรายงานผลพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมวุฒิสภาและหากวุฒิสภาเห็นชอบด้วยก็จะดำเนินการแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไปตามกระบวนการ
1: ด้านฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151นะครับโดยเบื้องต้นล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดีอีพร้อมตั้งคณะทำงานโดยมีนายรังสิมันต์โรมเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำยติครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าสมัยประชุมนี้มีพรรคฝ่ายค้านเข้ามาเพิ่มนะครับคือพรรคไทยรวมพลังซึ่งการประชุมเมื่อวานนี้ก็มีความเห็นตรงกันจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คือการอภิปรายที่มีการลงมติด้วยโดยให้แต่ละพรรคไปทำกันบ้านว่าจะอภิปรายใครบ้างที่แน่ๆตอนนี้ล็อกเป้าแล้ว2ชื่อคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยมีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นหัวเรือหลักที่จะไปพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยติเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ครับ
2: เมื่อวานก็เป็นการประชุมร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้าน6พรรคซึ่งก็มีความเห็นตรงกันครับว่าเราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็เป็นการยื่นยัตติตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจนะครับก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วนะครับเมื่อวานก็มีการริเริ่มการพูดคุยว่าครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการตกลงกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: ด้านฝั่งรัฐบาลครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายค้านอยู่แล้วมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ทุกประเด็นเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือสอบไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบส่วนประเด็นหัวสวที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นก็

0: ัดเลี้ยงอาหารแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลวันที่6กันยายนนี้บอกว่าไม่ได้จะหารือแล้วไม่ได้อยู่ในมือของพรรคเพื่อไทยหรือว่าก็มีองค์กรและหน่วยงานดำเนินการอยู่ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกลไกผลออกมายังไงก็ต้องยอมรับ
1: การกินข้าวเนี่ยมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้มีทุกคนได้มีโอกาสมีเวลานั่งพูดคุยกันในบรรยากาศที่มันอาจจะรีแลกซ์ขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการประชุมในหน้างานเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยโอกาสที่จะมีโอกาสไปพูดคุยกับนายกก็อาจจะไม่มากนักจะได้ไปเล่าหน้างานภารกิจงานว่ามีอะไรติดขัดและมีอะไรกำลังขับเคลื่อนอยู่เพื่อที่การทำงานของรัฐบาลมันจะได้สามารถเดินหน้าได้อย่างราบรื่นในเรื่องของการหัวสวนะครับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เคยเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเราขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วเราก็เดินไปจนสุดทางแล้วนะครับก็ส่งไปต่อยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระกับหน่วยงานที่ต้องรับมีหน้าที่รับผิดชอบเราต้องเชื่อมั่นในกลไกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของพรรคผมหรืออยู่ในมือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนแต่กระบวนการตรวจสอบมันมีองค์กรและหน่วยงานที่ดำเนินการเราก็ต้องให้เขามีอิสระในการที่จะดำเนินการให้ครบถ้วนนะครับส่วนผลจะเป็นอย่างไรกลไกการตรวจสอบเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าผลออกมาแล้วเป็นคุณกับผมแล้วผมก็เห็นด้วยแต่พอไม่เป็นคุณแล้วผมกลับบอกว่ามันไม่ถูกต้องเงี้ยถ้าเราพูดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยบ้านเมืองมันเดินไม่ได้นะครับเราก็ต้องยึดมั่นในกรอบแล้วก็ยึดมั่นในกระบวนการนะครับผลออกมาอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเช่นนั้น
2: มาดูความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะซึ่งมีการกล่าวอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่ของ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าไปเกี่ยวข้องทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยนะคะว่าในกรณีนี้มีเจ้าหน้าที่ DSI 2นายถูกตำรวจดำเนินคดีไปแล้วแล้วก็โดนต้นสังกัดสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากรายงานเบื้องต้นพบเจ้าหน้าที่2นายมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการดำเนินคดีไปแล้วและในส่วนของ DSI ก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นวินัยร้ายแรงด้วยโดยรายละเอียดต้องให้ DSI เป็นผู้ชี้แจงเนื่องจากอยู่ในอำนาจของอธิบดี DSI ส่วนจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า DSI จะทำเรื่องของการสืบสวนสอบสวนส่วนเรื่องคดีหลักเป็นหน้าที่ของปปช.และทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้ไปแล้ว
3: มี2นายนะครับมี2นายซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วนะครับส่วนในส่วนของ DSI เนี่ยทางอธิบดีเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวในเรื่องของวินัยนะครับผมครับผมทางคดีอาญาก็คือทางตำรวจอ่ะดำเนินคดีในอาญาในภาพรวมไปแล้วครับผม
4: ก็คือมีเจ้าหน้าที่สองคนใช่ไหมครับเจ้าวินัยในสอบวินัยธรรมดาหรือวินัย
3: ต้องเป็นวินัยร้ายแรงต้องเป็นวินัยร้ายแรงครับผมรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องให้ทางดีเอสไอเนี่ยได้ชี้แจงนะครับอาจจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นหรือไม่ยังไงเนี่ยคงเป็นอำนาจของทางท่านอธิบดีดีเอสไอครับผม
2: ขณะที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบลักษณะการทุจริตสอบท้องถิ่นทำกันเป็นระบบจึงไม่ควรให้แค่ข้าราชการไม่กี่คนรับผิดชอบส่วนประเด็นการเพิกถอนรายชื่อผู้สอบท้องถิ่นนายรังสิมันต์โรมระบุว่าทางคณะกรรมการยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
0: ส่วนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้แล้วคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะมีอะไรบ้างไปดูกันอีกรอบนึงครับอย่างแรกเลยก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับโดยนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39และ40ต้องขึ้นทะเบียนทางกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนและส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งและเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับสามารถตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งได้ง่ายๆผ่าน2ช่องทางอันที่1ก็คือสแกน QR Code เพื่อไปที่ลิงก์เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข02 956

0: 2929ในวันและเวลาราชการหรือจะเป็นสายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ส่วนการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะทางรัฐบาลก็ย้ำนะคะว่าขอให้ผู้ที่ประสบอุทกภัยเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านก็ได้นะคะและเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจะได้รับเงินได้อย่างรวดเร็วค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทประเด็นสำคัญที่รัฐบาลอยากจะเน้นย้ำก็คือเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วขอให้ไปลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐก็จะเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ช่องทางที่2ก็คือเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมก็คือตรวจสอบผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารจะได้ทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นทั้งนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบในทันทีโดยไม่ต้องรอให้รวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
0: มาดูการเตรียมพร้อมฐานข้อมูลรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติล่าสุดทางกรมการปกครองก็ขานรับมติครม.ครับออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยที่ไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ครับนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะครับประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทางนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนนี้เพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามสำรวจพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนด้วยและนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอต่อไปอธิบดีกรมการปกครองย้ำครับว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเวลาเกิดภัยพิบัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็วครับ
1: มาดูการนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมผลักดันเทคโนโลยี Time to Go นวัตกรรมสำรวจน้ำใต้ดินจากเดนมาร์กค่ะโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสแกนชั้นใต้ดินเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีเทมทูโกเปิดมิติใหม่ของการสำรวจและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชที่ปรึกษาโครงการพร้อมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำเข้าร่วมสำหรับเทคโนโลยีนี้เป็นนวัตกรรมด้านธรณีฟิสิกส์จากประเทศเดนมาร์กซึ่งใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำรวจโครงสร้างใต้พื้นดินก่อนนำข้อมูลมาแปลผลทำให้สามารถประเมินชั้นดินแหล่งน้ำใต้ดินรวมถึงระดับความเค็มของน้ำได้อย่างละเอียดคุณหญิงกัลยาระบุว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและงบประมาณในการสำรวจเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนการแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้ง
2: ปีที่ผ่านมาเราพิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องนี้ใช้ได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งบน้อยแล้วก็ทำได้เร็วแล้วง่ายต่อการใช้มีมือถือเครื่องเดียวไอ้เครื่องนี้มันเดินผ่านมันก็แปลออกมาในมือถือเราแล้วเป็นกราฟเป็นสีสันต่างๆว่าชั้นดินลงไป100เมตรหน้าตามันเป็นอย่างไรมันเป็นทรายเป็นหินเป็นกรวดเป็นน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำจืดอะไรเนี่ยนะฮะแล้วเราก็เลยใช้เครื่องนี้ให้แต่ให้ทุ่งกุลาร้องไห้ตำบลกุกาสิงไปสำรวจให้เข้า14จุดขุดได้10จุด
0: สหรัฐกับอิหร่านกลับมาตุ้มตามกันอีกครั้งนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิดตัวขึ้นทันทีทางภาคเอกชนเขามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามจากคุณดีจตุรงค์ครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคเอกชนนะครับในวันที่การสู้รบในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดและราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นอีกครั้งครับกกต.ประเมินผลกระทบหลังจากที่สหรัฐกลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้งตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกขยับจาก84เมื่อปลายเดือนก่อนขึ้นมาเป็น95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนนี้นอกจากนี้ในภาพรวมเริ่มมีการจำกัดการส่งออกน้ำมันและกระทบผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นเช่นพวกพลาสติกและเคมีภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งภาคเอกชนยังเตือนสถานการณ์เศรษฐกิจไทยนะครับที่เติบโตในรูปแบบของ K-shape นะครับเส้นบนที่เติบโตอยู่ในกลุ่มธุรกิจใหม่ได้อานิสงส์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกธุรกิจคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินะครับเช่นจีนสหรัฐและสิงคโปร์ขณะที่เคเส้นล่างที่ตกต่ำลงครับเป็นธุรกิจไทยที่เผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าต่างประเทศเช่นกลุ่มยานยนต์ปิโตรเลียมและวัสดุก่อสร้างและแม้ว่าภาคเอกชนจะปรับประมาณการ GDP เพิ่มขึ้นนะครับเป็น 2.1 ถึง 2.5% แต่ก็ยังเป็นห่วงภาคส่งออกและการลงทุนนะครับที่ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในประเทศตัวเลขมันลดลงอย่างชัดเจนซึ่งก็สะท้อนว่าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศได้น้อยลงจากการที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนอกประเทศมากขึ้นขณะที่การลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานได้ค่อนข้างจำกัดนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกโจทย์ใหญ่ๆที่ต้องเร่งแก้ไขครับ
1: ผู้ประกอบการที่สามารถผงกหัวขึ้นไปได้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเป็นหัวหอกนะครับอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีของโลกเนาะและประเทศไทยเมื่อเทียบกับคอนเท็กซ์ของโลกเราก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นพลวัตการเปลี่ยนแปลงเนี่ยกระทบทุกประเทศในโลกนะครับ

0: การที่เราโดนท้าทายด้วยการผลิตที่ต้นทุนที่ถูกมากที่เราเรียกว่าเป็นโรงงานของโลกเนี่ยประเทศอื่นๆในโลกโดนหมดประเทศไทยหนีไม่พ้นคำถามคือเราจะเกาะเกี่ยวกับกระแสนี้เผชิญกับมันได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเร่งรวมพลังกันขับเคลื่อนอันที่สองนะครับตัวพลวัตตรงนี้มันเข้ามานะครับเข้ามาก่อนเริ่มการผลิตแต่ส่งผ่านได้ไม่เยอะเราต้องเร่งในเรื่องของผู้ประกอบการไทยนะครับทั้งในเรื่องของทักษะทั้งในเรื่องของห่วงโซ่ประทานนะครับทั้งในเรื่องของ workforceนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นระบบนิเวศที่จะต้องไปทั้งองคาพยพ
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ปรับประมาณการ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นขยายตัว 2.1 ถึง 2.5% จากเดิม 1.6 ถึง 2.0% และเพิ่มคาดการณ์การส่งออกเป็น 12 ถึง 16% จากเดิม 8 ถึง 10%ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังคงคาดการเดิมนะครับที่ 2.5 ถึง 3.0% พร้อมเสนอให้ภาครัฐเปิดทางให้เอกชนส่งออกน้ำมันได้นะครับหลังจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดขณะที่สต๊อกน้ำมันดีเซลของไทยยังสูงสวนทางกับตลาดโลกเพื่อที่จะบริหารจัดการสต๊อกในประเทศลดการฝืนกลไกตลาดซึ่งสุดท้ายก็จะกระทบมาถึงผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งรักษาการลงทุนและต่อยอดให้เต็มศักยภาพเช่น Data Center ซึ่งทุกการลงทุน100เมกะวัตต์คิดเป็นมูลค่ากว่า 60,000 ล้านบาทกกร.จึงแต่งตั้งคณะทำงาน Data Center ขึ้นมานะครับเพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยกกร.ยังร่วมกับทุกภาคส่วนครับจะจัดงาน The Bangkok Business Summit 2026ในวันที่3กันยายนนี้นะครับเพื่อผนึกกำลังภาครัฐเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยจัดงาน GCNT Expo 2026นะครับภายใต้แนวคิดจากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับมือกับความท้าทายรอบด้านครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน GCNT Expo 2026ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคมนี้โดยระบุว่ารัฐบาลพร้อมทบทวนและวางแผนย้อนกลับต่อแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG เนื่องจากแต่ละเป้าหมายมีความเร่งด่วนและห่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่ส่งผลรุนแรงต่อเศรษฐกิจรัฐบาลจึงต้องเร่งฟื้นฟูและกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตการดำเนินงานสำคัญจะมุ่งเน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธรรมชาติหรือ Nature Positive นะครับควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสถาบันการเงินและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยรัฐบาลพร้อมเข้ามารับความเสี่ยงการลงทุนด้านการวิจัยเชิงลึกก่อนจะขยายผลสู่ภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์นะครับ
2: ผมเรียนว่างานวิจัยเชิงลึกที่เป็นความเสี่ยงรัฐบาลต้องเป็นคนทำพวกท่านไม่ต้องเสี่ยงแบบนี้แต่พวกท่านสามารถที่จะขยายผลสเกลเรื่องนี้ขึ้นมาได้ทำให้ biodiversity ของแต่ละจุดในประเทศไทยเนี่ยกลับมาเท่าเดิมแค่นั้นนะครับเราเรียกว่า nature positive ทำต่อยอดจาก net zero ขึ้นมาเพราะว่าบางจุดของประเทศไทยไม่สามารถที่จะรับได้หากเราไม่มีธรรมชาติอยู่ผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็วในบางที่
1: ด้านคุณสุภชัยจิรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดงาน GCNT Expo 2026สะท้อนให้เห็นว่าความยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญต่อระบบการเงินโลก ขณะที่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเผชิญกับความท้าทายรอบด้านท่ามกลางวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศและช่องว่างทางเทคโนโลยีทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งมือพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนครับกรมสรรพากรจัดงานสถาปนาครบรอบ111ปีเดินหน้าใช้เทคโนโลยียกระดับการจัดเก็บภาษีนะครับมั่นใจปี2569จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย 2.447 ล้านล้านบาทพร้อมปรับภารกิจในปี2570ควบคู่กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ111ปีคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มาร่วมแสดงความยินดีซึ่งรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์แก่มูลนิธิรามาธิบดีอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าภาษีอากรถือเป็นรายได้หลักของชาตินะครับซึ่งจะนำไปใช้จัดทำงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาประเทศผลการจัดเก็บภาษีช่วง11เดือนของปี2569ยังเป็นไปตามประมาณการจึงเชื่อว่าทั้งปีจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 2.447 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายขณะที่ทิศทางการทำงานในปี112จะเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการให้บริการประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแต่ก็ย้ำว่าแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นบุคลากรยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายภาษีได้อย่างถูกต้องครับ
3: ในปีถัดไปนะครับทางกรมสรรพากรก็ยังมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องจัดเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศและขณะเดียวกันก็จะต้องกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในตามนโยบายที่รัฐบาลได้รับมอบหมายนะครับเพราะฉะนั้นข้าราชการกรมสรรพากรถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับนะถึงแม้กรมสรรพากรจะใช้เทคโนโลยีในการทำงานเยอะก็ตามแต่บุคลากรมีความสำคัญ
1: สำหรับปี2569นี้กรมสรรพากรมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น177คนซึ่งรวมถึงคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรด้วยครับไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Vita Foods Asia 2026นะครับงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารเสริมระดับเอเชียคาดว่าจะมีผู้เข้าชมจากทั่วโลกกว่า 16,000 คนสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับงาน Vita Food Asia 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพนะครับปีนี้มีผู้แสดงสินค้ากว่า800บริษัทจาก40ประเทศขณะที่ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกว่า50บริษัทสะท้อนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคทุกช่วงวัยภายในงานจัดแสดงสินค้าครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบสารสกัดวิตามินสมุนไพรการรับจ้างผลิตไปจนถึงอาหารฟังก์ชันและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรวมถึงนวัตกรรมอาหารสัตว์นะครับพร้อมกับเวทีนำเสนอผลงานและการสัมมนาอีกกว่า60หัวข้อครอบคลุมเทคโนโลยีการสกัดงานวิจัยกฎระเบียบและกลยุทธ์การตลาดคุณมนูเลียวไพโรจน์ประธานบริษัทอินฟอร์มามาร์เก็ตประเทศไทยซึ่งเป็นผู้จัดงานกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสในการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเสริมอาหารในภูมิภาคและช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงกับผู้ผลิตวัตถุดิบผู้พัฒนาเทคโนโลยีและแบรนด์ระดับโลกเพื่อต่อยอดธุรกิจสุขภาพและเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยเช่นกระชายดำขมิ้นชันและใบบัวบกสู่ตลาดโลกคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานนี้กว่า 16,000 คนนะครับจากทั่วโลกและก็สามารถสร้างรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาทครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NDT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: รมประชาสัมพันธ์เดินหน้าจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570เพื่อเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2570ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2570หรือสื่อสารแผน2570จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มอบนโยบายว่ากรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องกำหนดจุดยืนและบทบาทขององค์กรให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมั่นคงทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในส่วนกลางและการสื่อสารภารกิจในระดับพื้นที่ผ่านสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตและจังหวัดพร้อมย้ำว่าการจัดทำแผนงานและงบประมาณปี2570ต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมแต่ต้องมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงและเป็นรากฐานสำหรับการปรับรูปแบบการทำงานในอนาคต
1: วันนี้กรมเราอยู่ในมือของน้องๆทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนไม่ได้อยู่ในมือพี่ไม่ได้อยู่ในมือของท่านที่ปฏิแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าอยู่กับพวกเราทุกคนนั้นจึงต้องมาช่วยกันออกแบบงานของกรมเรานะครับให้มันดีที่สุดผ่านการขับเคลื่อนงบประมาณต้องมาช่วยกันดูว่างบที่จะได้ไปทำในงบในพื้นที่ที่เป็นงบฟังก์ชันที่จะส่งตามท่อลงไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ต้องปรับให้มันยืดหยุ่นท่านเขตช่วยกันคิดนะครับว่าจะยืดหยุ่นได้อย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มันอาจจะเกิดแผน B แผน C ในอีก6เดือนข้างหน้าในอีก12เดือนข้างหน้า
0: ทั้งนี้ที่ประชุมกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการซึ่งเป็นตัวแทนสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต1ถึง8และผู้แทนเขตร่วมนำเสนอโครงการเพื่อแสดงความชัดเจนความเป็นไปได้และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโดยทุกโครงการต้องสามารถตอบคำถามสำคัญว่าประชาชนได้อะไรและสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะนำไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและคุณภาพของแผนงานโดยทุกหน่วยต้องสามารถแสดงแผนด้านแผนงานชิ้นงานและเนื้อหาที่สามารถแสดงให้เห็นผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน
2: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8มุ่งส่งเสริมทักษะการบริหารและการสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8ณสถาบันพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์โดยมีข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เลื่อนขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสจำนวน32คนเข้าร่วมโดยได้ให้โอวาทถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นข้าราชการโดยเฉพาะระดับบริหารขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สมกับความไว้วางใจและโอกาสที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่นเพราะผู้นำที่ดีต้องสามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรและดึงศักยภาพของทุกคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน
3: ์อยากให้พวกเราตระหนักให้ดีว่าในเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับให้ตั้งใจทำงานให้ดีให้ตั้งใจทำงานให้สมกับที่วันที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชานะครับกำลังอยากจะบอกว่านะครับให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างตั้ง

0: จงานราชการไม่ใช่งานเล่นๆที่เนื่องอยากทำก็ทำหรือไม่อยากทำก็ไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะทั้งหมดมันเป็นเกียรติยศของชีวิตเราเอง
1: หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่13สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการระดับกลางก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารงานตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำและแนวคิดการทำงานให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินให้เต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินกว่า 85,000 บาทโดยสคบ.เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวเริ่มจากบุตรสาวได้โพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบจึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียว
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามนะครับเรารวบรวมมาให้ในช่วง NBT Recap ครับ

คมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569พร้อมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีทั้งการบรรยายพิเศษเรื่องสื่อมวลชนไทยในศตวรรษที่21จริยธรรมความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่อสังคมสะท้อนความท้าทายของสื่อมวลชนในยุคปัจจุบันการเสวนาพิเศษในหัวข้อโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนมาแรงปลุกเศรษฐกิจฐานรากจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดและการมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นองค์กรดีเด่นและนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ในอนันต์ นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยระบุว่ารางวัลดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในจริยธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมบริษัทฟินเจติกจำกัดผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI สำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจเปิดตัวฟินด้าแพลตฟอร์ม AI ผู้ช่วยค้นหาอสังหาริมทรัพย์ด้วยการสนทนาภายใต้แนวคิด Connecting Property to Possibility โดยนำ AI มาเชื่อมกระบวนการตั้งแต่การค้นหาและการคัดเลือกทรัพย์การนัดชมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมด้านสินเชื่อไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันนางสาวเรวดีเกตแก้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟินเจติกระบุว่าจุดเด่นของฟินด้าคือผู้ใช้งานสามารถพูดคุยกับอวตารด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติเหมือนคุยกับเพื่อนช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาบ้านที่เหมาะสมเมื่อเลือกทรัพย์ที่สนใจได้แล้วระบบจะเชื่อมต่อกับตัวแทนขายที่ดูแลทรัพย์ในพื้นที่เพื่อยืนยันวันนัดชมนอกจากนี้ฟินด้ายังมีเครื่องมือช่วยประเมินข้อมูลสินเชื่อเบื้องต้นด้วยเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถประเมินความพร้อมทางด้านการเงินควบคู่กับการเลือกทรัพย์ผู้สนใจสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนนี้ที่เว็บไซต์ finda.com ฟรีไม่มีค่าบริการอาจารย์ดร.กนกพรชิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดกิจกรรมตลาดคูณสุขภายใต้แนวคิดคูณสุขกรีนเดย์เพื่อผลักดันให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์พัฒนาตลาดให้เป็นมากกว่าสถานที่ซื้อขายสินค้าสร้างรายได้ควบ

ู้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนผู้ประกอบการนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่พร้อมต่อยอดองค์ความรู้และงานวิจัยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก

0: าตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่จะส่งผลกระทบในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายนนี้นะคะส่วนพายุที่ก่อตัวตอนนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NVT ค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ำนี้มี2เรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาค่ะทั้งพายุและฝนระลอกใหม่ที่จะเข้ามาในบ้านเราค่ะเริ่มจากสถานการณ์พายุกันก่อนนะคะขณะนี้มีพายุหมุนเขตร้อนนะคะอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะอยู่ในระดับพายุโซนร้อนชื่อว่าโซเดลค่ะสำหรับพายุลูกนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3-5กันยายนนี้พายุลูกนี้นะคะมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเร็วเพราะว่าจะถูกพายุนะคะทางแปซิฟิกตะวันตกลูกนี้ค่ะดูดดึงเอาพลังเข้ามานะคะพายุกลอวานจะดูดเอาพายุโซเดลเข้ามารวมกันพายุทั้ง2ลูกไม่เข้าไทยนะคะแต่บ้านเราไม่พ้นเรื่องฝนค่ะต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าร่องฝนนะคะจะกลับเข้ามาในบ้านเราอีกครั้งซึ่งตอนนี้เริ่มขยับสูงขึ้นจากบ้านเราไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนภัยค่ะให้เตรียมพร้อมรับมือฝนหนักที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนบนช่วงวันที่4-7กันยายนนี้สิ่งที่ต้องระวังในรอบนี้ไม่ใช่เฉพาะฝนที่ตกลงมาในแต่ละวันแต่คือฝนตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำท่วมขังได้ค่ะ
2: 24ชั่วโมงข้างหน้านี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่สหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในอิหร่านอีกระลอกท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมได้ออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางทหารทั้งทางอากาศและทางทะเลระบบเรดาร์และขีดความสามารถในการวางทุ่นระเบิดขณะเดียวกันมีรายงานเสียงระเบิดจากการโจมตีของสหรัฐดังสนั่นในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้านสภาเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านระบุว่าสะเก็ดระเบิดตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองคูเฮสทักซึ่งกำลังจัดงานแต่งงานและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางโดยอ้างว่าได้ถล่มฐานทัพสหรัฐในบาเรนและจอร์แดนซึ่งในจอร์แดนกองทัพจอร์แดนสามารถยิงสกัดขีปนาวุธอิหร่านได้10ลูกส่วนในคูเวตระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ระดมยิงสกัดโดรนและขีปนาวุธจากอิหร่านหลังตกเป็นเป้าโจมตีเมื่อเช้าตรู่วันนี้ทั้งนี้จากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขากลับมารุนแรงอีกครั้งทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมากกว่า4ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรล
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์แล้วในการเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านโดยมีประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซีซีผู้นำอียิปต์ไปคอยให้การต้อนรับที่สนามบินการเยือนครั้งนี้คาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันในประเด็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รวมถึงการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกทางนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแม้อียิปต์จะเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ก็ยังสานสัมพันธ์ด้านกลาโหมและเศรษฐกิจกับจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการกระจายฐานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ทางนี้ประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนอียิปต์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ครั้งที่26ในคีร์กีสถานซึ่งเวทีนี้มีรัสเซียอินเดียปากีสถานและอิหร่านเข้าร่วม
0: รัฐบาลเยอรมนีกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุโดรนโจมตีสนามบินไลป์ซิกเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีมหาดไทยเยอรมนีเปิดเผยว่าผลการสอบสวนบ่งชี้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทำการในนามของหน่วยงานรัฐบาลรัสเซียและเพื่อเป็นการตอบโต้ทางการเยอรมนีได้สั่งปิดสถานกงสุลรัสเซียในเมืองบอนรวมทั้งยุติสัญญาเช่าบ้านของชาวรัสเซียในกรุงเบอร์ลินที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งจารกรรมและปล่อยข่าวชวนเชื่อพร้อมเรียกตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียเข้าพบนอกจากนี้ยังยกระดับคุมเข้มการเข้าเมืองของชาวรัสเซียและเพิ่มแรงกดดันต่อกองเรือเงาที่รัสเซียใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปด้วยด้านรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาและประกาศว่าจะใช้มาตรการตอบโต้ในลักษณะเดียวกันอีกทั้งกล่าวหาเยอรมนีว่าสนับสนุนการก่อการร้ายจากการส่งความช่วยเหลือให้ยูเครน
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายเกือบ 4,500 คนขณะที่ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยคนที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนรางส่วนภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลทำให้เจ้าหน้าที่กังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตจะสูงอีกทางนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยแตกออกและพังถล่มโดยกวาดเอาหินน้ำแข็งและน้ำจากการละลายของธารน้ำแข็งปริมาณมหาศาลไหลทะลักลงสู่หุบเขาเบื้องล่างก่อนก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงในพื้นที่ท้ายน้ำ
0: นายโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงถูกนำตัวขึ้นศาลวันนี้โดยรับสารภาพผิดในข้อหาสมคบต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนและฮ่องกงซึ่งศาลจะประกาศบทลงโทษอีกครั้งทางนี้นายหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติจีนที่บังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันเขากำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐซึ่งเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายสิบคนที่ถูกตัดสินความผิดในคดีความมั่นคงแห่งชาติครั้งใหญ่ที่สุดจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2563และมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้า ส่วนข้อหาใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่นี้มีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการตั้งข้อหาเพิ่มอาจเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุด
1: อาริอานากรันเดนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ต Eternal Sunshine แล้วหลังขึ้นเวทีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเตรียมถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะตามที่ประกาศไว้โดยเธอได้กล่าวลาแฟนๆด้วยความซาบซึ้งหลังจบคอนเสิร์ตทั้งนี้เธอประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะพักงานและหยุดปรากฏตัวต่อสาธารณะท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดเดาไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสุขภาพและรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปการพักงานครั้งนี้จะรวมถึงการถอนตัวจากละครเวทีเรื่อง Sunday in the Park with George ที่ศูนย์ศิลปะบาร์บีแคนในกรุงลอนดอนช่วงฤดูร้อนปีหน้าด้วย
0: ช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยภารกิจเปลี่ยนเกมประเทศไทยด้วย Visitor Economy กับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจผู้มาเยือนครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.pd.go.th ครับและผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณณวัศกร
1: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรานั้นนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับพอเราเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาผู้ประกอบการรวมถึงพวกเราที่เป็นชาวไทยก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะถือว่าเราเนี่ยจะได้มีเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วผ่านการท่องเที่ยวนั่นเองแต่หลายต่อหลายครั้งอาจจะเป็นคำถามของทางพวกเราของทางรัฐบาลนะครับว่าจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั้นนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องมีการพัฒนาประเทศสิ่งใดที่เราจะต้องมาเน้นเราต้องการนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวิรศักดิ์โคสุรัตน์นั่นเองนะครับสวัสดีครับท่านครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับครับ
2: ต้องขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งนะครับ
3: ดีมากครับ
2: ที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอาจารย์ครับคราวที่แล้วสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องควิกบิ๊กวินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งอาจารย์ก็เป็นประธานทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการค้าระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์กำลังเล่าหลายเรื่องแล้วพอเจอกันวันนี้ครั้งแรกอาจารย์บอกว่าเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้มีความคืบหน้าคุณวัศก
3: ร
2: โดยเฉพาะเรื่องสุวรรณภูม
3: ิ
2: ซึ่งเป็นประตูบ้านหลักของประเทศมันมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังบ้างครับ
3: เราจะเห็นนะครับว่าสมัยก่อนเรารู้แต่ว่าคิวของสนามบินสุวรรณภูมิยาวเวลาขาเข้า
2: ครับ
3: แต่คนก็ไม่เคยรู้แล้วมันเวลาไหนเหร
2: อ
3: ที่มันเป็นประจำเพราะเที่ยวบินประจำมันเข้าอยู่เราไปทำการบ้านจนกระทั่งพบว่าอ๋อบ่ายวันจันทร์
2: บ่ายวันจันทร
3: ์ทุกๆวันจันทร
2: ์ครับ
3: เวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นจะเป็นช่วงที่คิวคนมารอสแตมป์ตอมอเนี่ยเยอะที่สุดยาวที่สุด
2: ครับ
3: ยาวจนกระทั่งท้ายคิวเนี่ยมองมาต้องเลี้ยวแปลว่าไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเขาเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นคำถามที่เขามีในใจทำไมเกิดอะไรขึ้น
2: ครับเหมือนชื่อรายการนี้เลย
3: เหมือนชื่อรายการ
2: ทำไมคิวยาวจัง
3: ผมประสบเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมบินเข้ามาจากปูตานเครื่องลงมาผมกล่าวว่าโอ้ผมรู้แล้วว่าถ้ามาตอนเช้าตรู่จะมีเครื่องจากยุโรปเข้าเยอะ
2: ครับ
3: คนจะแน่นเรามาถึงลงเที่ยงกว่าเพราะนั้นเดี๋ยวเราออกสบายแน่นอนก็เดินมาเรื่อยๆผมก็ตกใจว่าอ้าวทำไมมีคนยืนเข้าคิวยาวขนาดเนี้ยแต่ของคนไทยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เดินแซงคิวนั้นมาได้เรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องเข้า

0: ห้องเดียวกับเขา
1: ครับ
0: เราไปเข้าสิ่งที่เรียกว่าออโต้เกตเข้าไปแล้วก็เอาหนังสือเดินทางเสียบมันถ่ายรูปหน้าเราแล้วมันก็ทบทวนความจำว่ามันจำเราได้ไหมได้ปุ๊บมันก็พาเราเข้าไปแล้วเราพิมพ์นิ้วมือซะหน่อยแล้วก็ไปต่อได้หันกลับมาอีกทีโอ้โหคิวมันยาวจริงๆเลยก็ตรงนี้แล้วครับก็เลยชวนท่านรองนายกสุภจีท่านไปดูตรงนี้กันเถอะเพราะถ้าเราจะทำเรื่องเศรษฐกิจผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจผู้มาท่องเที่ยวหรือมาเยือนด้วยเหตุอื่นเลยนี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราจะต้องส่งมอบอันแรกสุดเลยให้ได้ดีท่านบอกไปแล้วท่านก็เลยชวนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยอีก2ท่านของกระทรวงคมนาคมไปด้วยกันเลยแล้วก็ไปเจอกันที่นั่น
1: คือว่าถ้าติดปัญหาอะไรกระทรวงไหนกระทรวงหนึ่งแก้ได้เลย
0: ใช่ก็ไปกันแล้วก็ได้เห็นว่าคิวยาวจริง
2: ๆเห็นกับตา
0: แล้วก็ผู้บริหารของAOT ค
1: ือ
0: บริ ษ
1: ั
0: ทการท่าแล้วก็ผู้บริหารของตม.ก็มาอยู่ดูแลด้วยเขาก็อธิบายว่าทางออกที่พวกเขาคิดเป็นอย่างไรเราบอกอันนั้นเป็นต้องโหมันเรื่องใช้เงินไม่มีปัญหาหรอกว่าเขามีเงินแต่ว่ากว่าจะลงทุนกว่าจะจัดการขั้นตอนต่างคงอีกนานนะกว่าจะได้อาคารผู้โดยสารหลังเพิ่มเติมขยายทิศตะวันออกบ้างทิศใต้บ้างเอาเป็นว่า2ปีนับจากนี้คงยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็เลยชวนคุยว่าเอาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในฤดูท่องเที่ยวเนี่ยเราทำไงถึงจะให้มันดูแล้วมันดูดีขึ้นในสุดตม.เขาเห็นด้วยเขาบอกว่าที่ท่านเห็นออโต้เกตและคนไทยใช้อยู่นั้นเนี่ยออโต้เกตที่ตั้งเอาไว้ออกแบบมารับอ่านหนังสือเดินทางได้แค่3ประเภทหนังสือเดินทางคนไทยหนังสือเดินทางชาวฮ่องกงหนังสือเดินทางชาวสิงคโปร์ที่เหลือแล้วไม่อ่าน
2: แล้วทำไมมันอ่านได้แค่3ประเทศ3ภาษา
0: ก็เลยนำมาสู่ข้อตกลงกันณที่ตรงนั้นว่าแล้วขยายได้แค่ไหนในสุดก็เป็นอันว่าภายในตุลานี้ที่จะถึงเนี้ยจะขยายไปอีก31สัญชาติ
1: เป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ
0: ่ครั้งยิ่งใหญ
1: ่แต่ไม่อยากจะถามว่าทำไมตอนเริ่มต้นทำไมถึงเริ่มต้นแค่3นะจะเป็น31ประเทศ
0: 31เราก็ถามด้วยทำไมจึงเป็น31นี
1: ้
0: คำอธิบายคือว่ามันมีระบบสากลอยู่ในการบอกว่าเขาทำสถิติกันเก็บไว้ในระดับสากลเลยว่าหนังสือเดินทางของประเทศอะไรบ้างที่จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามแต่คนไทยรู้ว่าหนังสือเดินทางญี่ปุ่นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะเดินไปประเทศไหนก็ส่วนใหญ่ก็โอเคโอเค
1: ครับ
0: เขาก็ไปไล่ดูเขาบอกว่านี่ไง31นี่แหละใช่ไปไหนก็จะไม่ค่อยถูกปฏิเสธงั้นเอา31เนี่ยเข้าให้ออโต้เกตมันเคี้ยวซะก็จะเริ่มละ
1: แล้วใน31ประเทศนี้เป็นประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาไทยด้วย
0: มาไทยด้วยแล้วเป็นลูกค้าเก่าแก่ของเรามานานนะอังกฤษเยอรมันญี่ปุ่นประเทศสแกนดิเนเวียและอื่นๆนะรวมทั้งรวมมาเลเซียด้วยนะในอาเซียนเนี่ยก็มีมาเลเซียสิงคโปร์นะเข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าอย่างน้อย31สัญชาตินี้มาถึงถ้านี่ไม่ใช่การเยือนประเทศไทยครั้งแรกของคุณเพราะมันต้องเก็บสิ่งที่เรียกว่าไบโอเมตริกก็คืออ่านความห่างของลูกตาอ
1: ่
0: านทรงใบหน้าอ่านอะไรต่างๆถ้าเป็นมาไม่ใช่ครั้งแรกแต่นี้ไปที่ออโต้เกตเลยก็อย่างน้อยคิวที่ยาวเหยียดนั้นมันคงหดลงมาได้จำนวนหนึ่งละนะแต่ถ้าเขายังมาครั้งแรกอยู่เรายังไม่ได้เก็บออโต้เกตอันนั้นคุณก็ต้องไปเข้าคิว
2: กัน
0: ก่อนนะเราเข้าใจได
1: ้ครับ
0: อย่างน้อยเราตอบคำถามได้ว่าทำไมนี่เรื่องที่หนึ่งนะ
1: อันที่พูดถึงเนี้ยจะเริ่มเมื่อไหร่อาจารย์
0: เนี่ยฤดูท่องเที่ยวนี่เลย30ภายในเดือนตุลาเนี่ยต่อมาบอกว่าจะเริ่มเลย
2: เร็วมากก็อีกเดือนนึงประมาณเดือนนึง
0: สำหรับผมก็ถือว่าม
1: ีพัฒนาการ
0: มีพัฒนาการอย่างน้อยก็ควิกวินหรือไม่ไม่รู้แต่ควิกก่อนละนะครับ อย่างที่2ก็คือเห็นด้วยว่าถ้าคิวมันต้องยาวเพราะเข้าใจเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความช้าของการตรวจนะแต่เป็นเรื่องว่ามีเครื่องบินใหญ่ๆลงมาเยอะพร้อมๆกัน
1: ลงมาพร้อมๆกัน
0: ลงมาพร้อมกันแล้วบางไฟล์ดีเลย์มาจากช่วงเวลาสายมันเลยมาลงตอนบ่าย
1: ม
0: ันก็มาเติมเข้าไปอีกเข้าใจได้แล้วเขาก็ขอว่าขอไม่ย่อหย่อนในเรื่องการตรวจความปลอดภัยนะถ้าอาจจะมีคนที่มีบุคลิกที่ลักษณะที่น่าสงสัยเขาก็ต้องกักไว้นะ
2: ครับ
0: ระบบไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่กำลังยืนคิวเนี่ยเขารอแบบไม่รู้อันชะตากรรมเลยจะหาเขาจะต้องสมมติว่ามากับคุณแม่ของเขาแม่เขาจะต้องกินยาก่อนอาหารปัญหาคือแล้วจะกินอาหารตรงไหนก่อนจะกินยาก่อนอาหารปรากฏว่าในระหว่างช่วงรอตรงนั้นเนี่ยไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามไม่มีอาหารให้ซื้อทานแม้กระทั่งฮอตดองฮอตดอกอะไรก็ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีอย่างหน้ามีตู้กดน้ำเอาเท้าเหยียบแล้วก็ดื่มน้ำเอา
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าเออถ้าเขาต้องคอยตรงนั้นทำไมเราไม่ทองทำวิธีเดียวกับที่เราไปซื้อข้าวกินอยู่ตามในมอต่างๆสั่งอาหารปุ๊บเขาก็จะให้หน้าตาคล้ายจานรองแก้วถือไปเลย แล้วเดี๋ยวมันเป็นไฟฟ้ามันก็จะสั่นมันก็จะ
1: เรียกมาถึงกันเถอะ
0: เขาก็จะ

0: เรียกคุณไปที่ไปรับของนั่นเนี่ยทำนองแบบนั้นได้ไหมถ้าไม่มีของพวกนี้แจกออกแบบเป็นแอปไหมให้เขามาถึงเขาเอากล้องของเขาถ่าย QR code ที่ติดอยู่บนฝาผนังสูงๆจะได้ไม่มีใครบังใครนะกดปั้งไอ้เจ้านี้มันก็จะนับเลขให้เลยว่าคุณเป็นลำดับที่เท่าไหร่ระยะเวลาในการตรวจขนาดนี้อีกประมาณ32นาทีถึงจะเป็นคิวคุณไปไหนก็ไปจะไปห้องน้ำจะไปเปิดกระเป๋าเพื่อค้นข้าวของจะไปนั่งพักผ่อน
1: ได้หมด
0: จะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกเดินนะไม่ต้องมายืนคิวต่อคิวคิวต่อคิวอย่างนี้ไปอีก32นาทีซึ่งอึดอัด
1: ครับ
0: ลากกระเป๋าคนข้างหน้าไม่ขยับไม่ขยับสักทีเราจะเนี่ยมันจะมีคำถามทำไมตลอดเวลานะแล้วทำให้การเดินทางมันเครียดแต่ถ้าเกิดอ๋อของเธออีก32นาทีแล้วค่อยมาที่ทางเข้า H14 เธอก็ไม่ต้องไปจ้องอย่างอื่นแล้วเธอก็ไป H14 นะและในระหว่างนั้นเออจะกินอะไรดีเพราะไม่มีอะไรขายผมก็แนะนำว่าเอางี้ไหมในสนามกีฬาในต่างประเทศเขามักจะมีพนักงานขาย
1: เดินเลย
0: ของเล่นๆอ่ะใส่หมวกแล้วก็มีถาดใส่แซนด์วิชใส่น้ำดื่มนิดหน่อยแล้วก็เดินห้อยค้อยคล้องคอเดินผ่านมาซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็ไม่ขายไม่ว่าอะไร
1: ครับ
0: มันไม่ต้องลงทุนมากขายไม่หมดก็เดินกลับไปที่ร้านได้ไหมเขาบอกเออทำได
1: ้ครับ
0: อ้าวก็ดีแบบนี้ครับอาจารย์ที่ว่าเราอยากจะทำให้คนที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าไม่ต้องถามว่าทำไม
1: วันแรกนาทีแรกพอเท้าแตะพื้นประเทศไทยมันต้องมีความประทับใจ
0: นะครับนั่นสิมันควรจะเป็นอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งนะผ่านมาแล้ว20ปีเพราะสนามบินสุวรรณภูมิเปิด2ใช้2549
1: ครับ
0: บัดนี้2569มันยังไม่มีการขยายอะไรเพิ่มไปนอกจากมีรันเวย์ที่3นะซึ่งก็เพิ่งเสร็จแล้วก็ไปมีอาคารสิ่งที่เรียกว่าอาคารแซตเทไลท์คือคนเอาเครื่องบินเข้าไปกัปตันเอาเครื่องบินไปจอดอยู่ที่ตรงที่มันห่างไกลออกไปแล้วผู้โดยสารก็ออกมาเข้าไปในอาคารนั้นแล้วลงใต้ดินไปนั่งรถไฟใต้ดินมาแล้วก็มาขึ้นที่เดิมที
1: ่ค
0: น
1: กำลัง
0: รอคิว
1: มาต่อคิวต่อมอเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้ตอนสมัยผมเริ่มแต่ก็เคยขอแบบตอนพิมพ์เขียวอยู่ว่าช่วยเอามาแบ่งกันดูทีเถอะจะได้คนวงการท่องเที่ยวเขาช่วยคิดว่ามันน่าจะเติมอะไรบ้างสิ่งที่เราอยากจะชวนเติมก็คือเติมตู้ต่อมอที่นู่นได้ไหมจะได้ตรวจกันมาเสร็จเลยไม่ต้องมาอุดกันอยู่ตรงนี
1: ้
0: แต่ในสุดมันก็ไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้มาให้ถึงสายตาเราเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้ความเห็น
1: บ
0: ัตรนี้เขาสร้างเสร็จแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยเข้าไปดูกันแล้วก็เราเห็นแล้วละว่าโอ้ตรงโถงที่เขากำลังรอคอยกันยันแน่นๆนะเพดานมันสูงมากเลยครับอาจารย
1: ์
0: มันสูงขึ้นไปเท่ากับตึกอย่างน้อยถ้าเป็นห้องแถวก็เท่ากับห้องแถวเกือบ3ชั้นอะแปลว่าสามารถทำสะพานลอยข้ามได้นะสำหรับคนที่ไปตรวจมาแล้วจากที่สิ่งที่เรียกแซตเทไลท์เทอร์มินอลก็เอาตู้ต่อมอไปเติมที่นั่นตัวสแตมป์ตุ่มแล้วถ้าขึ้นจากรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วตอนนี้ก็ทำให้ช่องของเขาเนี่ยขึ้นบันไดไปเลยต่อไปเลยแล้วก็เกาะข้างฝาผนังยกตัวแล้วเดินข้ามสะพานลอยข้างล่างเขากำลังคลาข้ามไปด้วยผู้คนกำลังรอคิวนั้นเนี่ยเขาจะข้ามไปเลยแล้วไปลงที่ตรงสายผ่านกระเป๋าก็ได้กระเป๋าแล้วไปเลยจะได้ลดภาระของพื้นที่นั้นในการต้องรับอย่างน้อยเนี่ยทั้ง AOT ตม.บอกว่าไอเดียนี้เขารับได้แต่ขอไปเช็คทางวิศวกรรมมันจะทำยังไงมันคงไม่เกิดในระยะในปีนี้หรอกแต่ผมคิดว่าแค่สัญญาณแค่นี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออนะมันมีอะไรที่ทำให้เรามีความหวังกับมันได้มากขึ้น
1: ที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยต่างประเทศถ้าเป็นต่างประเทศป่านนี้เขาแก้จบไปแล้วนะอาจารย์
0: เขาทำ Terminal 4ไปแล้วเรามี Terminal 1อย่างเดียว
1: อันนี้แปลว่าอีกหน่อยเครื่องบินที่ไปลงชัตเตอร์ไลท์ก็สามารถตรวจตราลงไปตม.ได้เลยตรงนั้นแล้วก็มีบายพาสข้ามไปเอากระเป๋ากลับเข้าเมืองมาช้อปปิ้งมาพักผ่อนเลย
0: ใช่และณขณะที่เรากำลังออกอากาศอยู่นี
1: ้ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขากำลังเอาเรื่องของระเบียบการเข้าประเทศประกาศของคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเอาร่างนั้นมาส่งลงในออนไลน
1: ์
0: เพื่อให้ทุกฝ่ายไทยและเทศสามารถให้ความเห็นต่อหลักการเรื่องการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศ450บาท17 US ดอลลาร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมื่อคุณเข้ามาแล้ว17 US ดอลลาร์จะถูกเก็บเพื่อจะเอาไปซื้อประกันคุ้มครองพวกท่านทั้งหลาย 3-40 ล้านคนที่เข้ามาท่านไปเหยียบอ่างกะปิท่านไปหกล้มที่ไหนก็จะมีบริษัทประกันจ่ายให
1: ้
0: ที่ผ่านมา 20-30 ปีชาวต่างประเทศมาบาดเจ็บอุบัติเหตุใดๆรถชนล้มริมเสาไฟ
1: ครับ
0: เราต้องรีบอุ้มเขาไปส่งโรงพยาบาลและดูแลอย่างดี
1: ครับ
0: เขาเป็นแขกถ้าเขาไม่มีประกันทำไงจะไม่รักษาเหรอ
1: ครับ
0: ก็ต้องรักษาอยู่ดีเพราะนั้นเข้าเนื้อเ

0: เราก็ผมก็นั่งคิดของพวกนี้แล้วก็เลยเสนอไว้แล้วไปแก้ในกฎหมายจ่ายแต่พอไปเช็คดูว่าโอ้ประเทศอื่นเขาเก็บเท่าไหร่เฮ้ยเขาเก็บแบบแถวๆนี้แหละ
1: ครับ
0: ดังนั้นตัวเลขจำนวนเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ
1: ่ครับ
0: ประเด็นที่ผมห่วงก็คือแล้วมันจะเกิดคอขวดไหมล่ะสำหรับคนที่จะบินเข้ามาแล้วจะต้องจ่ายไอ้17เหรียญเนี่ย17เหรียญถ้าเธอไม่ยอมจ่าย17เหรียญมาเที่ยวบ้านฉันเธอไม่ต้องมาก็ได้นะ
1: ครับ
0: ถ้าแค่นี้เธอไม่ดูแลตัวเองนะแต่17เหรียญนั้นมันไม่ซื้อประกันทั้งหมดหรอกครับอาจารย์
1: ครับ
0: มันคือซื้อประกันจำนวนหนึ่งแล้วที่เหลือมันจะเก็บไว้ในตุ่
1: ม
0: ตุ่มของกระทรวงท่องเที่ยวนั่นแหละแล้วตุ่มนั้นจะเอาไว้ใช้ทำอะไรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตรงไหนที่มันทรุดโทรมจะได้เอาไปดูแลกันนะฮะเอาละเรื่องใช้เงินมีเป้าประสงค์
1: ครับ
0: การเก็บมีตัวเลขตอนนี้กำลังเกิดรับฟังความเห็นสาธารณะไทยและเทศ
1: ครับ
0: ว่าอยู่เห็นยังไงก็เป็นโอกาสนะครับในการที่ท่านทุกคนน่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามไทยหรือเทศท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นนี้ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะมีช่องให้ท่านไปทั้งติ๊กถูกติ๊กผิดเขียนพิมพ์อะไรต่างๆเข้ามา
1: ครับ
0: เพื่อจะบอกเป็นน้ำหนักสิ่งที่ผมอยากจะเรียนอยู่เป็นยังไงครับนี่จะเป็นครั้งแรกละวงการท่องเที่ยวอยู่ดีๆจะมีตุ่มเงินถ้าเก็บไปแต่ละปีนะจะมีเงินเติมเข้ามาโดยเงินของชาวต่างประเทศนั้นไม่ใช่เงินคนไทยประมาณเกือบหมื่นล้าน
1: เพราะมันประมาณ30ล้านคนตัวเลข
0: ของสิงคโปร์ประมาณ30ล้านคนกลมๆนะ
2: 17เหรียญ
1: อาจารย์ตรงนี้มันฟังดูน่าสนใจแต่มันจะกระทบเพื่อนบ้านที่ข้ามมาช้อปปิ้งมาเที่ยวบ้านเรามั้ยเพื่อนสปป.ลาวมาเพื่อนมาเลเซียมาอย่างเงี้ย
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติเห็นว่าเก็บเฉพาะส่วนของคนที่มาทางอากาศก่อนแล้วกันส่วนมาทางบกเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันและจะเก็บด้วยอัตราเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันที่กลัวก็คือคอขวดอีกแล้วถ้ามาแล้วก็ยังไม่ทันได้จ่ายแล้วก็เลยต้องไปหาตู้ไปหาอะไรต่างๆกดจ่ายทอนตังกันโอ้โหโกลาหลสนามบิน
1: คร
0: ับ ผมเห็นว่าก็ไปดูตัวอย่างสิงคโปร์สิครับสิงคโปร์ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องจากเมืองไทยไปหรือผมไปบรูไนมาแล้วผมจะกลับบินกลับเข้าไปสิงคโปร์ถ้าผมขึ้นเครื่องผมยังขึ้นเครื่องไม่ได้ถ้าผมจะบินสิงคโปร์จนกว่าผมจะต้องเช็คอินออนไลน์ใบตม.6ของสิงคโปร์
1: ต้องกรอกออนไลน์
0: ต้องกรอกให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นเขาไม่ออกบัตรที่นั่งให้ท่านไทยก็ควรจะทำอย่างนั้นซะ
1: ครับซึ่งจริงๆระบบพวกนี้มันเชื่อมกันหมดถูกไหมอาจารย์ตั๋วเครื่องบินตม.มันเชื่อมกันหมดนะเท่าที่ผมรู้ทั้งโลกเนี่ยมันข้อมูลไม่ต้องมาขอจากเราจะบินคุณรัศกรจะบินไปไหนเนี่ยพอซื้อตั๋วปั๊บทั้งระบบก็เชื่อมกันหมดเขารู้ด้วยแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณเป็นใครเป็นอาชญากรหรือเป็นนักข่าวใช่ไหมครับอาจารย
2: ์แต่นี่ต้องมากรอกใหม่อีกก็เสียเวลาก
0: รอกใหม่ก็กรอกไม่ว่ากันนะกรอกกันซะเพราะผมก็กรอกใหม่ไปสิงคโปร์ผมก็ต้องกรอกใหม่ทุกทีนะแต่ถ้าไม่กรอกไม่มีสิทธิ์ขึ้นเครื่องไงในการกรอกนั้นก็จะได้มีคำถามต่อไปว่าคุณจะจ่ายไอ้ค่าธรรมเนียมเข้าเมืองเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยหรือไม
1: ่
0: ถ้าคุณไม่อยากจะไปเข้าคิวคุณก็จ่ายมันซะเดี๋ยวนี้เลยแล้วคุณก็เดินทางมาทุกอย่างมันอยู่ในมือถือคุณแล้วคุณเดินผ่านมามันก็ผ่านให้คุณได
1: ้ครับ
0: อย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่เราเริ่มจะเชื่อมกันสักที
1: ครับ
0: แล้วจะได้ทำให้มันไม่เกิดการทำไมต้องมีคิวนี้และทำไมต้องมีคิวนั้น
1: คุณนักสกอร์เห็นท่านอาจารย์วิศักดิ์เล่าแบบนี้เห็นแล้วโชคดีที่อาจารย์เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนเห็นเพนพอยต์แก้ทะลุจุดมาได้แล้วทั้งหมดที่แก้ตรงนี้ขนาดเพิ่งเริ่มนะอาจถือว่าเป็นควิกวินให้คำถามคือมันจะช่วยเรื่องวิสิเตอร์อีโคโนมีที่อาจารย์ผลักดันและเป็นคำใหม่ของพวกเราได้มากน้อยแค่ไหน
0: คำว่าวิสิเตอร์อีโคโนมีเป็นคำที่คนไทยไม่คุ้นเคยระบบราชการไทยไม่รู้จักแต่ถ้าจะอธิบายต้องบอกว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นคนที่ใช้ตัวนี้มาอย่างช่ำชองไอซ์แลนด์ใช้มาอย่างช่ำชองเพราะเขาพบแล้วว่าไอคนไปเที่ยวเมืองเขามันไม่เยอะหรอกแต่คนที่มาเพื่อการเรียนในออสเตรเลียเยอะเลยแล้วเขาอยากจะมีนโยบายกับคนเหล่านั้นเพราะนั้นเขามีนโยบายไม่ใช่เขาไม่ได้เห็นนักเรียนต่างประเทศมาเรียนบ้านเขาเป็นนักท่องเที่ยวซะหน่อยเพราะนั้นเขาเรียกว่าวิสิเตอร์อีโคโนมีเศรษฐกิจผู้มาเยี่ยมเยือนจริงๆสสปนทีเซ
1: ็ปเ
0: ขาก็ทำเรื่องนี้มานานแล้วล่ะเพราะเขานับไม่นับทุกคนเป็นนักท่องเที่ยวเขานับเฉพาะคนที่เดินทางเข้ามาเพื่อประชุมสัมมนามาบริหารธุรกิจมาประชุมทางธุรกิจหรือมาแสดงนิทรรศการสินค้านานาชาติเท่านั้นที่จะเป็นลูกค้าเขาน
1: ั
0: ่นแหละเป็นวิธีการเก็บตัวเลขคนละชุดกับนักท่องเที่ยวและเมื่อเก็บไปเก็บมาถึงได้รู้ว่าโอ้นักเดินทางฝ่ายธุรกิจนะเขาใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยว
1: ใช้เงินเยอะ
0: เท่าตัว
1: ใช้เงินเยอะ
0: เพราะแกมาด้วยกระเป๋าตังค์สองใบไงใบหนึ่งเนี่ยเท่าแก่ให้มาเธอไปที่นี่เธอก็ต้องเบิกนั่นเบิกนี่ได้เธอต้องเบิกค่าโรงแรมเพราะฉะนั้นของเธอไม่มีการไปนอนโรงแรมพัดลมนะเธอนอนโรงแรมชั้นดี
1: อ
0: ันนี้เท่าแก่จ่ายให้แล้วเธอต้องมีงบในการเลี้ยงดูลูกของลูกค้างบเท่าแก่จ่ายให้แต่กระเป๋าใบหนึ่งกระเป๋าส่วนตัวกระเป๋าที่ภรรยาให้มาเธอกลับมาเธอซื้อของฝากให้ฉันด้วยนะแล้วก็เธออย่าลืมไปทำนู่นทำนี่ให้ฉันด้วย พราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงใช้จ่าย

0: มากกว่านักท่องเที่ยวทั่วๆไปเนี่ยสามเท่าตัวคำถามคือว่าแล้วเรารู้หรือยังว่านักเรียนต่างชาติไม่ว่าจะมาเรียนเพราะอยากเรียนเมืองไทยหรือกำลังหนีอะไรมาเช่นมีนักเรียนที่เข้ามาเรียนในเมืองไทยหนีการแข่งขันในจีนเพราะในจีนมีเด็กแข่งขันเยอะมากเขาบอกว่าโอ้โหนั่นไปเรียนเมืองไทยดีกว่าใกล้บ้านราคาไม่แพงมากแต่ราคาที่เก็บอยู่ก็หลักแสนนะเราเรียกเขานักท่องเที่ยวได้ไหมไม่ได้
1: เขามาเรียนหนังสือ
0: เขามาเรียนหนังสือไงอ้าวมีลูกของยูเครนลูกชายคนโตยูเครนกลัวถูกเกณฑ์ทหาร
2: ครับ
0: แม่ส่งมาเรียนเมืองไทยดีกว่าแกยังอยู่ในวัยเรียนถ้าแกอยู่ในวัยเรียนที่ยูเครนป่านนี้แกถูกเกณฑ์ไปลบไปแล้ว
1: มาเรียนเมืองไทยปลอดภัย
0: รัสเซียก็เหมือนกันในสุดพวกรัสเซียยูเครนก็มาอยู่ที่นี่เยอะนะฮะ
2: ครับ
0: แต่ส่งลูกชายที่กำลังจะใกล้เกณฑ์ทหารมาอยู่ที่นี่จะได้ไม่ต้องอยู่ในการเกณฑ์ทหารเราจะเรียกเขานักท่องเที่ยวไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เขาคือใคร
2: ผู้มาเยือน
0: ผู้มาเยือนดังนั้นเนี่ยแล้วเรามีนโยบายอะไรที่เราไม่มีแล้วเคยเก็บข้อมูลไหมก็ไม่ได้เก็บแล้วเขาอยู่ไหน
3: ผมไปฟังอาจารย์พูดบอกนักเรียนต่างชาตินี่แหละเป็นคนที่ใช้จ่ายเยอะมากในประเทศไทย
0: พ่อแม่มีตังค์ถึงจะส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศได้ส่งมาเรียนอินเตอร์ในต่างประเทศพ่อแม่มีตังค์ดังนั้นเนี่ยโรงเรียนอินเตอร์เราก็รู้อยู่แล้วเขาไม่ได้บ้าวิชาการขนาดนั้นเขาให้ทำกิจกรรมก็ไปทำกีฬาสีก็ไปทำกิจกรรมสำรวจแมลงหรืออื่นๆเนี่ยพวกนี้ซื้อข้าวของใช้นี่แบบไม่อั้นซื้อของแต่งเนื้อแต่งตัวที่ไหนเขาว่าอร่อยท้องถิ่นอาหารดีมีเมชลินที่ไหนรีบไปกินพ่อแม่จ่าย
3: อาจารย์จะไปต่อยอดพวกนี
0: ้ใช่
3: สร้างโอกาสทำให้เขาใช้จ่ายเงินรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
0: ใช่จริงๆต้องสอนเขาประหยัดด้วยซ้ำนะมัธยัสถ์ให้เป็นนะลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่เธอมีฐานยังไงเธอก็จบมาเนี่ยเธอมีงานของกิจการของที่บ้านเราอยากจะเห็นคุณเนี่ยสนและคุณรู้จักประเทศไทยแล้วคุณกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปแล้วคุณปรุงอาหารคุณกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันไปแล้วคุณชวนเพื่อนคุณเนี่ยทำธุรกิจด้วยกันเลยฐานของพ่อแม่ที่มีในประเทศคุณทำมาค้าขายกับประเทศไทยแล้วคุณก็ชวนเพื่อนคุณที่ร่วมเรียนกันเนี่ยรักกันนี่แหละทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยช่วยเด็กไทย
3: อันนี้ก็เข้าขายวิสิเตอร์อีกคนนึงมีพวกรักษาพยาบาลมาทำสวยทำงาม
0: โอ้นี่อีกเยอะอีกก้อนใหญ่ๆเลย
2: แล้วพวกข้อมูลต่างๆที่เราจะเก็บจากนักท่องเที่ยวว่าเขาชอบแบบไหนสไตล์ยังไงอย่างเงี้ยเราได้มีการวางแผนเรื่องข้อมูลตรงนี้ยังไง
0: เก็บข้อมูลด้านท่องเที่ยวนั้นก็แบบหนึ่งเก็บข้อมูลของผู้มาเยี่ยมเยือนก็แบบหนึ่ง
2: คนละแบบ
0: คนละแบบของนักท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ผมได้ก่อนมาเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งได้คุยกับผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ก็คือ Big Data
2: ครับ
0: ขณะนี้เขาร่วมทำงานกับทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะรับงานด้านท่องเที่ยวไปอยู่ด้วยนะฮะได้คุยทั้งหมดละและได้เริ่มดึงข้อมูลทั้งข้อมูลตม.คนเข้าเมืองชนิดต่างๆทุกวันและสามารถบอกได้ว่าวันไหนจะมีคนเข้ามากมากน้อยเท่าไหร่และในช่วงไหนของปีและดึงข้อมูลจากบริษัทมือถือโดยไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรแต่รู้ว่าเพศอะไรสัญชาติอะไรอายุเท่าไหร่พอข้อมูลมันเข้าเป็นถังข้อมูลอย่างนี้เน
2: ี่
0: ยเราจะเริ่มรู้แล้วว่ามีซิมการ์ดที่มันเปิดโรมมิ่งมาจากต่างประเทศของประเทศนี้ไปกระจายอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศณเวลาใดก็ตามแล้วอยู่นานไหมเขาสังเกตนะเขาพบว่าเอ๊ะทำไมคนจากภาคที่ไปเที่ยวทั้งภาคตะวันออกมาแล้วไปเที่ยวพัทยามาเถอะพัทยาระยองเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยต้องมากลับมาที่สมุทรปราการแล้วก็อยู่ใช้จ่ายอยู่หลายชั่วโมงที่สมุทรปราการก่อนจะไปเที่ยวภาคใต้
1: มันมีอะไรดีที่นั่นเราจะเริ่มรู้แล้ว
0: มีอะไรเหรอที่สมุทรปราการ
1: เราจะเริ่มรู้แล้ว
0: นี่เป็นตัวอย่างฮะเพราะว่าซิมมันไปเบรกอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยนี่เราจะเริ่มลงไปส่องแล้วอะไรนะแน่นอนข้อสันนิษฐานที่หนึ่งก็คืออ๋อเขากำลังไปรอขึ้นเครื่องบินเพื่อจะบินได้ทั้งประเทศนะแล้วก็ไปดอนเมืองนะเลยกินอาหารที่นั่นถ้าอย่างนั้นเรารู้แล้วว่าตกลงมีชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยไปใช้จ่ายอยู่ตรงนั้นไอ้เรื่องเราไม่ได้อยากรู้ว่าใช้เท่าไหร่ตัวเลขเป๊ะเราแค่อยากจะรู้ว่าคุณอยู่เวลาสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะนึกถึงภารกิจที่จะให้คุณทำได้เอาเด็กต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยออกไปใช้จ่ายแล้วหนูแทนที่จะใช้แต่การบริโภคหนูไปทำเรื่องของการเป็นอาสาสมัครในประเทศไทยไหมมีให้ไปทำ108เลยไปช่วยดูเด็กไปช่วยดูคนพิการไปช่วยดูผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งไปช่วยซ่อมแซมสาธารณะอะไรต่างๆนะคุณจะมีคุณค่าเราก็ได้พลังความสามารถของคุณในทั้งศิลปะและความสามารถในการสื่อสารของคุณทำไปแล้วคุณก็จะเอาไปลงอินสตาแกรมลงไปลงอะไรของคุณนะแล้วคนในบ้านคุณเองก็ภูมิใจในตัวคุณดีไม่ดีก็ส่งพลังอะไรต่างๆเติมเข้ามาด้วยเนี่ยเงินมันไม่ได้เป็นทีละเป็นพันเป็นหมื่นล้านหรอกแต่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยจากความรู้

0: รู้และข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไปสร้างเมกะโปรเจกต์อะไรเลย
1: ครับ
0: อาจารย์ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามเดียวนะนี่ขนาดเราบ่นๆเขานะมีคนเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ออกมาจากสนามบินเลยเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องแล้วจะบินต่อไปเนี่ยปีละ4ล้านคนนะ
2: ที่อยู่ในสนามบินอย่างเดียวเลยไม่ได้ออกนอกพื้นที
1: ่ถ้าชวนเขาใช้จ่ายได้คนละหมื่นก็40,000ล้านต่อปี
0: นี่ไงว่าอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะสามารถจัดอะไรให้เขาได้เป็นบ้างคนเดินทางมาอย่างหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีและอยากได้มากเวลาเดินทางแล้วต้องมาพักนานนะห้องอาบน้ำครับจะให้เขาพกค่าเจ้าตัวมาก็ใช่ทีเราก็ต้องมีพื้นที่สำหรับการอาบน้ำจ่ายเลยนะผมเดินทางต่างประเทศนี่ผมทำเป็นประจำแหมได้อาบน้ำสดชื่น
1: ก่อนขึ้นเครื่องหรือ
0: ก่อนขึ้นเครื่อง
1: มาเนี่ยสบายอาจารย์สั้นๆตรงนี้ผมเหลือครึ่งนาทีเท่านั้นเองฟังเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมผู้มาเยี่ยมเยือน Visitor Economy เนี่ยมันจะช่วยยกระดับประเทศไทยพลิกฟื้นประเทศไทยได้สักมากน้อยแค่ไหนในมุมของอาจารย
0: ์ในระยะเวลาให้มันเวลาทำงานนะกินยาอะไรก็ตามมันให้เวลามันออกนิดหน่อยนะแต่ในเวลาอีกเพียง10ปีนับจากนี้ตัวเลข3ล้านล้านของนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเศรษฐกิจนี้จะกลายเป็น6ล้านล้านบาทครับเมื่อนับตัวเศรษฐกิจผู้มาเยือนแล้ว
1: โอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นนี่
2: เท่า
1: ลืมตาเรียกว่าลืมตาอ้าปากกันได้ทุกคนเลยนะอาจารย์
0: ครับผมก็ว่าอย่างนั้น
1: สงสัยต้องมีอีกต่อเรื่องต้องเชิญอาจารย์เป็นระยะเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นคำใหม่เป็นเรื่องใหม่แต่เราเห็นแล้วว่ามีศักยภาพสูงมาก
2: ครับวันนี้เราก็เริ่มได้เห็นแล้วนะครับกับคำใหม่ Visitor Economy นะครับที่สำคัญเรายังได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเริ่มเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับปัญหาต่างๆที่เคยผ่านมานะครับวันนี้หลังจากที่ท่านที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นจากนี้ไปนะครับก็ได้มาดูความคืบหน้าความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านประธานที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับนี่เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: กรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มื้อแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
1: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่2กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอยในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความพัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบความผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2วันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ซึ่งโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อทำการฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานณชั้น2ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขจำนวน2ตัวส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้และสุนัขเพศผู้ของประชาชนรวม5ตัวโดยส่งวางยาสลบเพื่อคงภาวะการสลบให้กับสุนัขติดตามสัญญาณชีพส่งประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดทรงติดตามอาการของสุนัขเข้ารับการผ่าตัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและมีแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน119ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้เวลา 18:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันธุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุขเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามลงมาอย่างมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและประทานกระดาษเงินกระดาษทองแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จข้ามสะพานโอคสงสาร3เที่ยวโดยทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณขึ้นประทับนั่งดุสิตมหาปราสาทบรรพชิตจีนในกายสวดพระพุทธมนต์เมื่อพิธีแล้วเสร็จทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรทรงกราบที่หน้าพระโกศลแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในเวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย45รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระดำมาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระดำมาพิไทยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุคนขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในการนี้ทรงจุด

ทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยข้างทองพุ่มทรงจุดทูบเทียนเครื่องมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระเก้าอี้เมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ทองพุ่มต่อจากนั้นทรงดำเนินไปถวายพระกริยาหารที่หน้าพระโกศบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในทองพุ่มเสร็จแล้วบรรพชิตจินนิกาย25รูปเดินนำหม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญทองพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเดิมเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีประทับเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกในพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณบรรพชิตจินในการ45รูปสวดพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยประธานบรรพชิตจิตนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนมาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนมาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตนกต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกถวายส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาในการนี้หม่อมหลวงณัฐภากิติยากรเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญห่อพระภูษาสำรับใหม่กระดาษถวายเพื่อส่งอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจินนิกายสิบบรรพชิตจิตนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์

ณในเวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วบรรพชิตจินนิกาย15รูปยืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวายุหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต็กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาและบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระนามาภิไธยและพระนามของพระบรมวงศ์ที่ทรงอุทิศถวายลงในเทวทูตม้าชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่ชาวพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผา

่อจากนั้นทรงดำเนินไปยังโต๊ะสังเวยทรงคมและประทับพระเก้าอี้แล้วบรรพชิตจินนิกายส่วนอุทิศส่วนบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญกระทงถวายแล้วทรงจุดธูปเทียนที่กระทงทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญอ่างปลาถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาต่อจากนั้นบรรพชิตจินนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการนี้ทรงดำเนินไปยังปารามเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าท่านบูชาทรงคมเมื่อบรรพชิตจินนิกายสวดพระพุทธมนต์จบทรงดำเนินไปถวายเครื่องสังเวยทรงคมและเสด็จกลับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีวันนี้เวลา 17:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตรจำนวน19ไตรสำหรับถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนตร์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายเนื้อทองคำและพระสัมพุทธพันนีณไพฑีหน้าพระอุโบสถพระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามว่าพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและมีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประดิษฐานบนพุทธบัลลังก์เมื่อดำเนินการจัดสร้างแล้วเสร็จจะมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปและมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นอีก18องค์สำหรับพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงพระผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารภายหลังเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติมีพระราชกระแสให้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขึ้นอีกองค์หนึ่งเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารโดยอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับ
ขัดสมาธิราบและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย

ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าตามที่ได้รายงานให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง4ประการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นนับว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งเพราะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในการหล่อล้อมบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำนึกตระหนักถึงหน้าที่ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติเชื่อได้ว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้จะเป็นทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าของสังคมผู้สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ดีการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานในโลกปัจจุบันซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้านจำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมีวิจารณญาณที่ถูกต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองให้ตลอดต่อเนื่องเพื่อสร้างสมคุณสมบัติทั้งนั้นให้เจริญงอกงามจะได้สามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติสมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้อย่างสมบูรณ์จากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,861 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเสริมสมรรถนะวิชาชีพสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเป็นพลังปัญญาของสังคมเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนแล้วร่วมขยายผลการพัฒนาสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งพัฒนากำลังคนและยกระดับชุมชนท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมีพื้นที่บริการวิชาการในกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ up skill re skillและ new skill พร้อมขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และนำงานวิจัยมาใช้เพิ่มมูลค่าทรัพยากรและวัสดุเหลือใช้ในชุมชนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน4คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,281 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีสมรรถนะวิชาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยในปี2568ได้รับรางวัลอันดับที่3จากการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตนานาชาติหรืออาเซียนไชน่าเจแปนเซาท์โคเรียอีสปอร์ตทัวร์นาเมนต์แคมปัสแชมเปี้ยนชิพณมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเปิดโอกาส

โอกาสให้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำรับใช้สังคมของภาคตะวันออกจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติจริงพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อสร้างนักศึกษาต้นแบบที่มีทักษะการเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืนองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครวันนี้ที่วัดดิษฐ์หงสารามเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญถุงสิ่งของพระราชทานและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กรวม37ถุงไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากเขตอัคคีภัยบริเวณชุมชนนิคมมักกะสันแขวงมักกะสันเขตราชเทวีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย23หลังคาเรือนรวม35ครัวเรือนจำนวน92คนมีผู้เสียชีวิต1รายในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่านที่สำนักงานเขตราชเทวีได้ตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยดังกล่าวณวัดดิษฐ์หงสารามและประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสถานีตำรวจนครบาลพญาไทสภากาชาดไทยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและภาคเอกชนอื่นๆเข้าไปให้ความดูแลและให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยในเบื้องต้นองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมหนุมานสำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีคณะสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวิรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีให้การต้อนรับจังหวัดปราจีนบุรีมีปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2569จำนวน 1,038.65 มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 14.45 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดปราจีนบุรีมีความจุกักเก็บรวม314ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำกักเก็บรวม135ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ43ของความจุรวมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเดียวการของปี2568และยังสามารถรองรับน้ำได้อีก179ล้านลูกบาศก์เมตรจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีเพื่อพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาซึ่งการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดปราจีนบุรีใช้มาตรการต้นเก็บกลางหน่วงปลายระบายเตรียมทุ่งหน่วงน้ำท่าแหและทุ่งบางพลวงรวมกว่า 5.6 แสนไร่พร้อมเร่งระบายน้ำผ่านคลองลัดและติดตั้งเครื่องสูบผลักดันน้ำกรมชลประทานเตรียมดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งใน3โครงการย่อยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่อำเภอกบินบุรีและทุ่งบางพลวงอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดิน

การไปติดตามการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธุรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรีและพบปะประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรด้วยต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังห้องประชุมอาคารรวงผึ้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทร์ธุรจินดารับฟังรายงานสถานการณ์น้ำและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากผู้แทนกรมชลประทานรวมถึงรับฟังรายงานการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพจากผู้แทนจังหวัดประจีนบุรีโครงการอ่างเก็บน้ำฤบดินทร์ธุรจินดาเดิมชื่อว่าโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนและเกษตรกรใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาทุกข์ภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแก่พื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางสีดานอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์ธุรจินดาเพื่อต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่อสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ27โครงการองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาเดชธิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปว
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดตรังเทศบาลตำบลราวัยจังหวัดภูเก็ตประชาชนตำบลแม่ห้อยเงินจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงจังหวัดสงขลาและเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วจังหวัดชัยภูมิท่านิสนพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานกปร.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมาด้วยการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างสำนักงานกปร.และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสสก.เพื่อพัฒนาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนมีการดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถสะท้อนประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกรักแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT สื่อสื่อส
5: ติมงคล38ประการประการที่33เห็นอริยสัจเข้าใจความจริงของชีวิตได้แก่ทุกข์เหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์และทางดับทุกข์มงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนครับผมนิกนันทิพัฒน์โปตาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทางหน้าจอทีวีนะครับทาง NBT 2 HD นะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ก็จะเป็น Facebook เป็น YouTube ช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ข่าวสารกันได้เลยนะครับ
0: ครับวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรานี่มีประเด็นสำคัญสำคัญหลายประเด็นเลยนะครับแต่ที่ประเด็นที่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงคุณนิกเรื่อง Data Center
1: ใช่
0: Data Center เนี่ยถ้าเป็นทีละคำ Data Center ศูนย์รวมข้อมูล
1: ใช
0: ่แล้วมีการพูดไปจนถึงเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องน้ำมันมันยังไงคุณนิก
1: ตอนแรกหลายคนอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะครับ แต่ทั้งหมดนี้มันเกี่ยวหมดนะครับอย่างเรื่องของน้ำนะครับที่คนกังวลบอกว่าถ้ามี Data Center เข้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่แล้วมันจะมีผลกระทบเรื่องของน้ำท่าที่อาจจะไม่เพียงพอไปถึงพื้นที่รอบๆหรือเปล่าเพราะว่าด้วย Data Center เนี่ยมันเป็นแหล่งในการที่ประมวลผลข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลมันมีพวกคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประมวลผลอะไรต่างๆที่มากมายมหาศาลถ้ามันเป็นสถานที่ที่มันเป็นใหญ่นะที่เป็น Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นพี่เล็กคุณผู้ชมพอมีเรื่องของความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเหมือนใช้น้ำมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยระบายความร้อนเขาถึงบอกว่ามันอาจจะกระทบเรื่องของทรัพยากรเกี่ยวกับเรื่องของน้ำก็เพราะแบบนี้นี่แหละนะครับ
0: เรื่องน้ำเรื่องไฟนี่ก็ปกตินะท่านผู้ชมนึกก็จะนึกถึงว่าการที่มีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หลายๆเครื่องมากองรวมกัน
1: ครับ
0: หลังคอมพิวเตอร์ไอ้ฮาร์ดดิสก์เครื่องใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วตัวบอร์ดไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีระบายความร้อนใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของความร้อนไอความร้อนออกมาน้ำก็อาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบหรืออะไรยังไงที่เขาใช้ไฟเนี่ยแน่นอนไฟนี่ต้องใช้พลังงานเยอะนะครับกับการที่ต้องใช้เครื่องที่ต้องมีการเก็บ Data ขนาดใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ
1: ่
0: ทีนี้น้ำมันแหละคุณนิกโอ้โผล่มากลางกรุงเลยเขาบอก
1: น้ำมันเนี่ยที่หลายคนกังวลก็เพราะว่าด้วยความที่ Data Center มันเป็นแหล่งในการจัดเก็บข้อมูลมันอาจจะมีการประมวลผลการทำงานมันทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้น
0: 24ชั่วโมง
1: ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินสมมติว่าไฟดับขึ้นมา
0: ไฟดับไฟตก
1: ใช่
0: ต้องมีเครื่องสำรอง
1: ถูกต้องเพราะว่ามันจะส่งผลต่อความเสียหายเราอาจจะนึกภาพถึงเรื่องเวลาเราใช้อินเทอร์เน็ตสมมติว่าเราใช้แอปพลิเคชันหนึ่งที่มันจะต้องมีการรันตลอดเวลา
0: จะใช้อยู่นะ
1: ปรากฏว่าวันหนึ่งใช้ไม่ได
0: ้
1: มันก็อาจจะสอดคล้องกันแบบนี้ที่ต้นทางในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องป้องกันที่พูดง่ายไม่ให้มันล่มเพื่อให้มันเดินหน้าอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นน้ำมันเอามาใช้ในเรื่องของการปั่นไฟในกรณีฉุกเฉินแต่ด้วยความที่ถ้ามันเป็นขนาดใหญ่มากๆเนี่ยการปั่นไฟก็คงจะไม่ได้มาเก็บแบบ2ลิตร3ลิตร4ลิตรเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่มันก็มากมายมหาศาลนะหลายคนก็เลยกังวลเรื่องของน้ำมันที่จะมาจัดเก็บอยู่ตรงสถานที่แบบนั้นนะครับ
0: ทีนี้ด้วยความที่ว่ามีมิติขนาดใหญ่อย่างที่ว่านี
1: ้
0: หลายส่วนนี่ก็เป็นการเอามารวมกัน
1: ครับ
0: บางที่หรือบางจุดมันใหญ่กว่าคำว่าโรงงานอุตสาหกรร
1: ม
0: แต่มันก็ไม่ได้ถูกขออนุญาตแบบโรงงานอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ฉะนั้นเรื่องนี้วันนี้ทางรัฐบาลเขาก็เอาจริงนะครับล่าสุดนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งชะลอการอนุญาตใหม่นะครับประกาศระงับการออกใบอนุญาตการก่อสร้าง Data Center รายใหม่ชั่วคราวนะครับเพื่อรอความชัดเจนในเรื่องของกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปรัฐบาลเองก็มีการสั่งให้มีการตั้งบอร์ดเครื่องการเรื่อง Data Center ขึ้นมา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการพูดคุยกันนะครับน่าจะสักประมาณวันศุกร์นี้นะพี่เล็กเพราะว่าจะได้เอามาดูว่าไอ้ช่องโหว่ของกฎหมายที่ทุกวันนี้มันมีอยู่แล้วก็อาจจะทำให้สถานประกอบการธุรกิจเหล่านี้สามารถตั้งขึ้นได้เลยโดยที่อาจจะไม่ได้คำนึงเรื่องของผลกระทบชุมชนสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวจะต้องเอาข้อมูลกฎหมายตรงนี้มาดูกันว่าถ้าเราจะต้องสร้างกฎสร้างระเบียบขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันอุดช่อง

0: ที่พัทยาเห็นบอกว่าทหารอเมริกันจะยกพลขึ้นบกจะยกพลขึ้นบกบางทีมีดราม่า
1: สร้างสรรค์นะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับทางกำลังพลที่เป็นทหารเรือของสหรัฐนะครับได้นำเรือ USS Abraham Lincoln นะครับมาเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีกำลังพลนะครับที่เป็นทหารจริงๆทหารเข้ามาเนี่ยเขามีทั้งเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะพี่เล็กรวมๆแล้วประมาณสัก 5,000 นายเนี่ยนะครับที่มาขึ้นฝั่งมาพักผ่อนที่เมืองพัทยาเพราะว่าเขาอะไปอยู่กลางทะเลไปปฏิบัติภารกิจกันมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยอ่ะ200กว่าวันพี่เล็ก
0: เห็นบอกว่าภารกิจสำคัญก็คือที่ตะวันออกกลางนะ
1: ใช่
0: น
1: ั
0: ่นแหละตะวันออกกลางที่เป็นปัญหาอยู
1: ่
0: ในเรื่องราคาพลังงานอะไรต่างๆแล้วเขาก็นึกถึงบ้านเราเอางี้ดีกว่าหลายคนจะบอกว่าอ้าวแล้วทหารอเมริกันมาเกี่ยวอะไร
1: ครับ
0: นะฮะก็เขานึกถึงบ้านเราเพราะในอดีตตั้งแต่ปี250204
1: ครับ
0: แต่สงครามเวียดนามอะไรนู่นนะครับเขาก็เคยคือเรียกว่ามักคุ้น
1: ก็เดินทางมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมากัน
0: ก็นึกถึงพัทยา
1: ใช่แล้วก็ท่านนายกเมืองพัทยาเนี่ยนะครับก็ไปต้อนรับด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางนักข่าวด้วยบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันแน่นอนมันจะเกิดการใช้จ่ายเกิดขึ้นพี่เล็กนะนี่แหละครับก็เนี่ยท่านนายกเมืองพัทยาไปต้อนรับเองเลยนะครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยานะครับให้การต้อนรับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐนะครับนี่เดินทางไปเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นใส่ชุดสีขาวๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
0: แน่นอนเลยทหารเรือ
1: นาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS Abraham Lincoln นะครับอันนี้เขาไปเจอกันที่โรงแรมที่มีการมารวมตัวกันแล้วก็ทางกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขามาพักกันอยู่ที่นี่ซะส่วนใหญ่บางคนคือบางคนเขาก็ไปพักบนเรือนะพี่เล็กก็คือมาเที่ยวแล้วก็กลับไปพักบนเรือบางคนก็ไปพักที่เกสต์เฮาส์แต่ว่าหลายคนส่วนใหญ่ก็จะพักที่นี่นะครับที่ฮาร์ดร็อกนะครับก็เป็นโรงแรมชื่อดังอยู่ที่พัทยาเนี่ยนะครับโดยท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่ากำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เข้าท่าเทียบเรือนะครับที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเมื่อช่วงสักประมาณสายๆแล้วก็เดินทางมาถึงเมืองพัทยาช่วงบ่ายๆนะครับเขาก็จะมาพักผ่อนนะครับหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจเวียนในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก100ล้านบาทในช่วงระยะเวลา5วันถือว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะราคาต้องเป็นธรรมอย่าโกงราคาภาพเสียนะครับไปสู่สายตาชาวโลกท่านนายกเมืองพัทยาบอกว่าพัทยามีเรื่องของกีฬามีการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวนะครับทีนี้ครับที่เขากำกับดูแลกำลังพลอย่างเข้มงวดเขามีข้อห้ามนะพี่เล็กนะครับ
0: อ้าวเลยครับ
1: เพราะว่ามันอาจจะมีผลก็จะมีข้อห้ามเลยนะครับรวมไปถึงของ2ถึง6กรกฎาคมนะครับมาพักผ่อนฟื้นฟูแล้วก็ย่นนะครับ
0: ก็นะสำหรับการเทียบท่าครั้งนี้คุณนิกถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยเนื่องจากเป็นการแวะพักเต็มรูปแบบครั้งแรกของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนนะครับ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ออกปฏิบัติการเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568คิดเป็นระยะเวลายาวนานถึง250วันอย่างที่คุณนิกเล่าให้ฟัง8เดือนกว่านะครับอยู่ในทะเลอย่างเดียวไม่มีการจอดเทียบท่าณท่าเรืออย่างใดเลยทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าพัทยานั้นมีความผูกพันกับทหารอเมริกันอย่างลึกซึ้งนะครับเริ่มต้นเติบโตจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆสู่เมืองการท่องเที่ยวระดับโลกในยุคสงครามเวียดนามเมื่อกองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศของอู่ตะเภานะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดเริ่มต้นก็แม้จะว่าไปก็ตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามปี0204ประมาณนั้น
1: ครับ
0: ผมยังประเมินเลยนะครับว่าทหารอเมริกันชุดนี้ไม่น่าจะทันเมื่อยุคนู้นนะฮะจะเป็นยุครุ่นลูกรุ่นหลานแล้วแต่สิ่งที่ตามมาคุณนิกแน่นอนครับการยกพลขึ้นบกครั้งนี้ของบรรดาทหารอเมริกันถึง 5,000 นาย
1: ครับ
0: สิ่งที่จะตามมาก็ว่ากันในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของภาพลักษณ์แต่มันมีภาพลักษณ์หนึ่งเราก็คงจะต้องคุยกันนะครับกับทางท่านนายกเมืองพัทยาภาพลักษณ์หนึ่งที่ตามมาในเรื่องของโอ้โหดราม่า
1: ครับ
0: คุยกันอ่ะดราม่ายังไงเดี๋ยวเราไปสนทนากับทางคุณปรเมศงามพิเชษนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับท่านนายกครับ
2: สวัสดีครับปรเมศนายกเมืองพัทยาครับ
1: ครับท่านนายกเมืองพัทยา

0: ขอถามก่อนเลยนะครับว่าในเรื่องของการควบคุมดูแลตอนนี้ครับเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการท่องเที่ยวการคุมเข้มผู้ประกอบการเอ่ยในพื้นที่เพื่อให้ต้อนรับนะครับกำลังพลของทหารเรือซึ่งก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเรามีการพูดคุยยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีการประชุมกันประชุมแรกก็ท่านจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็พูดคุยในด้านของการดูแลเรื่องความปลอดภัยครับนะครับที่ตำรวจท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็คือส่วนนี้ก็ได้พูดคุยกันแล้วก็มีการกำชับนะครับแล้วก็วันนี้ก็เพิ่งไปปล่อยแถวนะครับที่จะมีการสนที่กำลังในการเดินเท้าดูแลความปลอดภัยตั้งแต่ชายหาดพัทยาจนถึง walking street แล้วก็จะมีชายหาดจอมเทียนด้วยตั้งแต่หกโมงเย็นถึงตีสองอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีการใช้กล้องโดรนของตำรวจท่องเที่ยวกล้องวงจรปิดนะครับระบบ AI อันนี้ก็จะดูแลความปลอดภัยในส่วนของการเกิดเหตุนะครับแล้วก็ยังมีการแจ้งทางส่วนของ US Navy นะครับว
0: ่
1: าถ้ามีเหตุก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ของตำรวจท่องเที่ยวได้1155ซึ่งเขามีล่ามล่ามถึง8ภาษานะครับ
0: ครับ
1: เกิดเหตุก็ไม่อยากให้มีการปะทะกันก็คือให้มีการพูดคุยกันก็เป็นการติดต่อทางเนี่ยให้ทางเจ้าที่ตำรวจเป็นคนมาดูแลเรื่องให้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางท่านอำเภอกรมการปกครองก็ร่วมกับทางพาณิชย์จังหวัดไปตรวจสอบเรื่องสินค้าให้ได้คุณภาพไม่โกงราคานะครับวันนี้ก็มีการดำเนินการกันอย่างครบถ้วนในแง่มุมของการดูแลเรื่องความปลอดภัยและก็การดูแลเรื่องคุณภาพของสินค้าการให้บริการครับ
0: ครับช่วงนี้ค่ำพอดีเลยได้รับรายงานจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจตาดูเป็นยังไงบ้างครับคึกคักขนาดไหนฮะ
1: ก็มีคึกคักนะตั้งแต่พลตั้งแต่กำลังพลออกจากโรงแรมฮาร์ดล็อกตั้งแต่ในช่วง4โมงเย็นนะครับเขาก็สามารถไปได้ทั่วเลยนะครับในพื้นที่ที่เขาได้ไม่ห้ามนะ
0: ครับ
1: ก็กระจายกันไปนะครับกระจายกันไปแต่เนื่องจากว่าต้องยอมแล้วว่าพัทยาเองก็มีนักท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยก็ผสมกันไปครับอาจจะดูกันไม่ค่อยออกมากเพราะว่าทหารของเขาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องตัดผมสั้นแต่ว่าก็ดูจากรูปร่างนี่ก็จะพอรู้ครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่วันนี้เห็นท่านนายกครับพูดคุยกับผู้บังคับการเรือ USS Abraham Lincoln มีการพูดคุยอะไรกันบ้างเขาได้บอกอะไรบ้างไหมครับ
1: ท่านก็ท่านนาวเอกแดนคิลเลอร์นะท่านก็น่ารักมากท่านก็ชื่นชมพัทยานะขอบคุณเราที่ให้การต้อนรับให้การดูแลแล้วก็บอกว่าก็กำลังพลก็ใช้เวลายาวนานที่อยู่บนเรือนะแล้วก็เลือกว่าที่จะมาพักผ่อนนะครับในพื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยานะครับก่อนที่จะเดินหน้ากลับสู่อเมริกาครับ
0: ก็
1: เป็นการพูดคุยกันแล้วก็ผมก็ได้มอบเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราและเป็นพวงมาลัยที่ทำจากผ้าพื้นถิ่นนะ
0: ครับ
1: ท่านก็ได้กรุณามอบของที่ระลึกที่เป็นรูปเรือUSS Abraham Lincoln ให
0: ้ครับ
1: ก็เป็นการพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่อง
2: ในการเตรียมตัวในการต้อนรับกำลังพลกว่า 5,000 นายซึ่งจริงๆเรื่องนั้นนะ
0: ครับ
2: นานไหมครับเขามีการประสานงานมานานแค่ไหนครับกับการเตรียมตัวครั้งนี
1: ้จริงๆต้องยอมรับว่าเมืองพัทยาเองก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วขนาดแบบเนี้ยนะครับก็มีมาเป็นระยะนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปแล้วก็ประชาชนโลกก็ว่าได้เนื่องจากว่าหนึ่งก็เยอะเกือบ 5,000 คนนะ
2: ครับ
1: แล้วก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ออกจากฝั่งไปเป็นระยะเวลายาวนานนะ
2: ครับ
1: แล้วก็ไปที่ช่องแคบฮอร์มูซที่ทุกคนรู้จักกันดีครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีประเด็นที่ทางครอบครัวของกำลังพลเหล่านี้ก็เป็น

0: US Navy ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยก็สปอตไลท์ตอนนี้ก็จะฉายมาที่วันเนี้ยก็ต้องดูแลให้ดีครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้แหละ
0: ครับ
2: ใช่ๆครับท่านนายกเป็นที่น่าสนใจมากก็คือได้เท่าที่ได้พูดคุยสนทนาได้มีโอกาสพูดคุยไหมครับว่าทำไมเขาตัดสินใจโอ้250วันอยู่
1: กลาง
2: จริงๆกลางทะเลสงครามด้วยนะตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแล้วเขาเลือกที่จะตัดสินใจเลือกที่จะมาบ้านเราโดยเฉพาะที่พัทยาเนี่ยเขาคิดถึงอะไรครับ
0: ก็ผมว่าที่ได้คุยกันนะที่ท่านบอกแล้วก็คือท่านก็แล้วก็จริงๆเราก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะตั้งแต่ทหารอเมริกัน
2: สงครามเวียดนาม
0: นะตอนสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยแล้วก็มาพัทยาเมื่อ60ปีที่แล้วเลยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าไล่ตลอดระยะ60ปีเนี่ยก็มีการทุกคนก็น่าจะรู้จักพัทยาดีนะครับแล้วก็มีการมาท่องเที่ยวพัทยาอยู่เข้าไปมีภารกิจปฏิบัติการหรือแม้กระทั่งการฝึกคอมบ้าโกนี่ก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกนึงที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับเขาในช่วงที่จะมาพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกับ อเมริกาครับ
1: พื้นที่เป็นยังไงบ้างครับท่านนายกได้มีการพูดคุยไหมครับเพราะว่าก็คาดการว่าเงินน่าจะสะพัดแบบเป็นร้อย
0: นะครับแล้วที่ผ่านมาเราก็ทราบดีว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจสูงขึ้นทำให้การเดินทางราคาสูงขึ้นก็คนก็มาน้อยลงที่ได้รับแจ้งมาว่ามีเงินกันอยู่เต็มกระเป๋านะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าที่จะมาพักผ่อนที่นี่ไม่ว่าจะพักผ่อนทานอาหารแล้วก็ซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็มีการคาดการณ์ทางแจ้งมาว่าใช้คนหนึ่งน่าจะ100-150 USDนะครับแล้วก็ในช่วง5วันนี้ก็น่าจะมีเงินที่มากับจ่ายใช้สอยหรือกระจายอยู่ใน100ล้านบาทนะครับ
2: ครับท่านนายกครับเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับบรรดาผู้ประกอบการอะไรต่างๆไหมครับว่าเอ้ยมารอบนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ขึ้นราคาโกงราคาหรือว่าทำยังไงให้มันมีทำให้เขากลับไปแล้ว
1: ประทับใจ
2: พูดถึงด้วยความประทับใจของบ้านเราครับ
0: ใช่ครับตรงนี้ผมก็อยากจะสื่อสารผ่านทีวีด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าอาจจะพูดคุยไม่ได้ทั้งหมดนะครับอย่างวันนี้ผมก็ชวนห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆของพัทยามาด้วยกันที่มาต้อนรับนะทั้งเทอร์มินอล 1ทั้งเซ็นทรัลก็มาต้อนรับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการไปสุ่มตรวจกันด้วยนะครับของทางท่านนายอำเภอกับพาณิชย์จังหวัดนะครับดังนั้นก็เป็นการส่งสัญญาณอยู่แล้วละว่า1การที่มาครั้งเนี้ยเราต้องทำโอกาสของเราเนี่ยไม่ให้เป็นวิกฤต
2: ครับ
0: ความหมายคือว่าเมื่อเขาเลือกมาพัทยาแล้วเนี่ยภาพข่าวต่างๆเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยก็ไปที่ต่างประเทศด้วยพัทยาเองที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาปรับปรุงไปหลายอย่างเลยโดยเฉพาะยิ่งชายหาดพัทยาทำทางเท้าใหม่เสริมทรายชายหาดติดตั้งเสาไฟไฮแมสอะไรต่างๆครับ
2: ครับ
0: มันก็เป็นภาพที่สวยงามที่เวลานักข่าวมาถ่ายมาอะไรเนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าภาพเมืองมันเปลี่ยนแปลงทันสมัยขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการให้บริการเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญถ้ามีเหตุอะไรนิดเดียวเองก็เป็นปัญหาได้คร
2: ับ ครับครับ
0: ก็อยากให้ทุกคนเป็นบริการที่เรามีเอกลักษณ์อยู่แล้วของคนไทยนะครับแล้วก็ต่างนะครับก็ต้องให้ขายให้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ไปโกงราคาเขาอะไรแบบนี้นะครับก็ทุกคนก็เอาแนวคิดของการที่เป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยนะครับใจเขาใจเรามานะเวลาเราไปต่างประเทศเราก็อยากจะได้รับการบริการที่ไม่ถูกเอาเปรียบนะครับแล้วก็ได้รับบริการที่
1: คือฝากบอกผู้ประกอบการไปแล้วทีนี้ฝากบอกนักท่องเที่ยวชาวไทยบ้างดีกว่านะครับเผื่อว่าเพราะว่าช่วงนี้คนอาจจะนึกถึงเมืองพัทยาอะไรเงี้ยนะครับอยากจะให้บอกหน่อยว่าตอนนี้เมืองพัทยาเนี่ยการท่องเที่ยวอย่างที่ท่านนายกบอกว่าการท่องเที่ยวค่อนข้างหลากหลายอาจจะไม่ใช่แสงสีเฉพาะแค่ตอนกลางคืนแล้วการท่องเที่ยวมันหลากหลายมากขึ้นอยากให้ท่านนายกฝากบอกนิดนึงครับ
0: ครับก็พัทยาจริงๆวัน

0: วันนี้ก็เป็นถึงจุดที่ว่าเราสามารถบอกได้แล้วว่าความเป็นพัทยาเนี่ยไม่ใช่คิดถึงแต่เรื่องไนท์ไลฟ์เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์กลางคืนอย่างเดียวแล้วนะครับเราแน่นอนที่สุดเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นสปอร์ตทัวริซึมนะครับการเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬาการที่เราเป็นเมืองไมซิตี้ที่มีหน่วยงานประชาชนและกลุ่มบริษัทมาพัทยาด้วยการมาจัดประชุมสัมมนาเป็นไมซิตี
1: ้
0: แล้วนะแล้วก็การเป็นหมุดหมายของครอบครัวเนี่ยอันนี้ชัดเจนขึ้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการของเอกชนเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงแรมหรือที่พักต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของครอบครัวสวนน้ำสวนสนุกอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าตลาดตรงนี้ก็เกิดขึ้นมันมีความหลากหลายแล้วนะครับถึงแม้ว่าเราต้องยอมแล้วเราอาจจะเติบโตมาจากความเป็นเมืองด้านไนท์ไลฟ์ด้านบาร์เบียมาก่อนนะซึ่งวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็จำกัดอยู่ในพื้นที่ไม่กี่พื้นที่ละนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าพัทยาเนี่ยอย่างที่ทางทหารอเมริกันมาเนี่ยก็คือเขาเข้าใจว่ามาที่นี่คือมีทุกอย่างนะครับเรื่องอาหารเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเรื่องมิติในการได้รับบริการที่มีความหลากหลายในครบทุกมิตินะครับ
2: ครับครับ
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับยังไงก็ช่วงนี้เป็นกำลังใจท่านนายกน่าจะต้องทำงานหนักอีกนิดนึงเพราะว่ากำลังพลจะยังอยู่ไปอีกหลายวันอยู่นะครับ
3: ครับต้องให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ถือว่าวันนี้พัทยาเป็นด่านหน้าในการต้อนรับชาวต่างชาติแล้วก็เป็นคนที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบ้านเราด้วยนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากนะครับ
0: ครับครับขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านนายกเมืองพัทยานะครับคุณปรเมศงามพิเชษนะครับนักท่องเที่ยวถ้ามองเขาว่าเขาไม่ใช่กำลังพลนะพี่เล็กก็ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มาพร้อมกันซึ่งปกติเขาอาจจะทยอยมาจากแต่ละประเทศทยอยมาแต่นี้คือเขามาพร้อมกันเลย
3: ทัวร์ระดับพันระดับ 5,000 มันไม่มีเนี่ยไม่ได้ปรากฏนะคนนิ่งนะ
1: ครับแล้วก
3: ็นี่เขามาแบบกำลังพลมาชุดใหญ
1: ่คือลอยทะเลมา250วันมาขึ้นที่บ้านแล้วผมเห็นนะมีพ่อแม่บางคนที่เป็นพ่อแม่ของกำลังพลน่ะ
3: มา
1: เดินทางมาที่ประเทศไทยเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มุ่งกลับไปที่สหรัฐเลยเขามารอเจอที่นี่ก่อนเพราะว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสขึ้นฝั่งแล้วก็สำหรับบางท่านที่บาดจะบอกว่าอุ๊ยอยากจะไปเห็นจังเลยเรือที่เขาแบบเป็นเรือใหญ่ๆขนาดที่บรรทุกเครื่องบินเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นเรือแบบเรือทหารเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมั่นคงตรงท่าเรือแหลมฉบังเขาก็จะมีการตรวจตราอย่างเข้มงวดแล้วก็ป้องกันพื้นที่เอาไว้ตรงนั้นนะ
3: แบบนี้ถ้าเราจะสันนิษฐานได้ว่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นไปได้ว่าที่เขาเลือกอย่างที่ท่านนายกบอกว่าจริงๆเขาก็มีการประสานงานมาได้สักที่เดียวเองนะ
1: ครับ
3: แสดงว่าก็ประมวลพอสมควรนะว่าเฮ้ยเราจะไปพักกันที่ไหนดีจะมียกพลขึ้นบกที่ไหนกันดีนะครับประเทศไทยก็มายาวนานและอย่างน้อยก็คือน่าจะเชื่อมั่นนะครับว่าบ้านเราเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องการต้อนรับเรื่องของอาหารเนี่ยครบโดยเฉพาะในส่วนหนึ่งเนี่ยกำลังคนของนาวิกโยธินของสหรัฐเองครอบคลายอะไรนะครับ
1: เพราะฉะนั้นเรานะครับในฐานะคนไทยก็ต้องเป็นเจ้าภาพนะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่เอาเปรียบเขานะครับเพราะว่าครั้งนี้เขาเสร็จจากการปฏิบัติภารกิจมาแล้วก็มาแวะพักผ่อนถ้าเราทำให้เขาประทับใจคราวหน้าเขาก็จะหวนเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกนะครับจากเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชมมาดูเรื่องที่เป็นเขาเรียกว่าดราม่าได้ไหมดราม่าร้อนๆนะในแวดวงการเมืองนะครับที่สืบเนื่องมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างที่พี่เล็กเกิดไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับเมื่อวันจันทร์อังคารนะพี่เล็กที่เขามีการไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลากันนะครับแล้วก็จะมีเป็นการเป็นมื้ออาหารอะมื้ออาหารเย็นมื้ออาหารค่ำ
3: เป็นธรรมดา
1: ใช่
3: ของการประชุม
1: เพราะว่าจังหวัดที่สัญจรไปเขาก็ต้องอยากจะนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการแสดงหรืออะไรให้กับผู้ที่ร่วมประชุมเพื่อให้แบบว่าได้เห็นนะครับเขาก็อยากจะพรีเซนต์แหละนะครับก็จะมีเรื่องที
3: ่
1: มีการแสดงแล้วมีการร้องเพลงที่เราเห็นกันนะครับท่านนายกมีการร้องเพลงท่านอาจารย์เชนก็มีการร้องเพลงแต่ปรากฏว่าที่มันเป็นดราม่าเพราะมีนักวิชาการเนี่ยนะครับไปโพสต์ข้อความเทิงสัญจรมีการกินดื่มเที่ยวอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเรื่องนี้

สิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เลยมีการโพสต์ Facebook จะเรียกว่าเป็นการชี้แจงได้ไหมชี้แจงด้วยตอบโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูในรายละเอียดอันนี้คือที่ท่านรัฐมนตรีโต้งเป็นคนโพสต์นะครับโพสต์ Facebook กรณีที่นายพิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตนักวิชาการนะครับโพสต์วิพากษ์วิจารณ์นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือว่าครม.สัญจรแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในประโยคของอาจารย์พิชัยมีเรื่องของที่บอกว่าบันเทิงสัญจรนะครับคุณเห็นอะไรได้ไม่ครบครม.สัญจรคราวนี้น่าจะเป็นครั้งแรกตอบกับประชาชนในพื้นที่โดยจะมีดำเนินการประชุมทุกโครงการแบบไม่ตัดโอกาสคนในพื้นที่เลยหลายกิจกรรมล่วงเลยเวลาท่านนายกบอกเอาให้เต็มที่ทั้งที่ฝ่ายจัดหาคมนาคมปัญหาน้ำท่วมและรับรองครม.ท่านนายกเนี่ยเลทจากการรับ

0: มก็ถือว่าเป็นการประชุมเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้และปัญหาที่ค้างคาของประเทศคุณสิริพงษ์บอกอย่างนี้คนก็อาจจะไม่เห็นภาพเหล่านั้นที่กำลังทำให้สิ่งทั้งหมดเนี่ยดูได้ท่านรัฐมนตรียังบอกอีกนะครับว่าการจานที่ปราศจากข้อเท็จจริงและใช้ภาพแคบลงด้อยค่าผู้อื่นยกตัวนี้อะไรคุณนิกเดี๋ยวเข้าข่ายอะไรผมว่าไปคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่า
1: ครับ
0: พูดคุยสนทนากับทางคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับคุณมิกครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีงั้นขออนุญาตถามก่อนเลยนะครับกรณีที
0: ่ปกติท่านรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์เนี่ยปกตินิ่งสุดแล้วนะ
1: ครับ
0: เกิดอะไร
1: ว่าโอ้โหเป็นเหมือนแบบบันเทิงสัญจรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากครม.สัญจรที่ผ่านมาครับ
2: ผมคิดว่าก็มีการดำเนินการเป็นขบวนการการทำงานของท่านนายก
1: ครับ
2: แล้วก็การทำงานของรัฐบาลโดยการที่มักจะหยิบยกภาพที่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกร้องเพลงท่านนายกไปมีกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านไปมีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนในการเล่นดนตรีแล้วก็มักจะมาเทียบว่าเนี่ยประเทศกำลังมีปัญหาทำไมนายกเนี่ยยังแบบมาทำกิจกรรมสันทนาการอะไรอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็คิดว่าภาพเหล่านี้เราเห็นจากคนกลุ่มเดิม
1: ๆครับ
2: แล้วก็ขยายผลขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่ามันลดทอนคุณค่าของการทำงานและก็ความตั้งใจจริง
1: ครับ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมคิดว่า
1: ครับ
2: นะครับผมเชื่อว่ามันมีการดำเนินการหลายอย่างนะครับที่ครม.ทำแล้วมาจากความต้องการของประชาชนจริง
1: ๆครับ
2: เพราะว่าในความต้องการครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยท่านนายกเนี่ยมีจุดประสงค์ว่าการไปครม.สัญจรคือการออกต่างจังหวัดครั้งแรกในครม.ของท่านนายกเนี่ยไม่อยากจะให้เป็นลักษณะที่ว่าไปถึงแล้วก็ไปถึงขอถนนได้ถนนขอนั่นขอนี่ได้นั่นได้นี
1: ่
2: ใช่ไหมครับขอเงินจัดเทศกาลนั้นเทศกาลนี้ได้เงินไม่ใช่แต่ท่านนายกเนี่ยอยากจะให้มันเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับดังนั้นรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยต้องไปก่อนบัตรประชุมครม.เนี่ยวันที่บันอังคารที่หนึ่งนะฮะ
1: ครับ
2: แต่รัฐมนตรีเนี่ยต้องไปตั้งแต่วันที่30กลุ่มต่างๆรับฟังปัญหาว่าการแก้ปัญหาทั้งภาคใต้นะครับทั้งจังหวัดสงขลาบริบทในภาพรวมเนี่ยจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรทีเนี้ย
0: คร
2: ับพอผมมาเจอแบบนี้บ่อยทำไมนะเขาทำตั้งเยอะนะผู้สื่อข่าวก็เสนอข่าวเยอะมากนะครับ
1: ครับ
2: คราวนี้เนี่ยมีเรื่องสำคัญกับประเทศนี่เยอะมาก
1: ครับ
2: อย่างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับครม.อนุมัติหลักการในเรื่องของการเยียวยาภัยพิบัติภ
1: ั
2: ยธรรมชาติซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดงบประมาณเนี่ยน่าจะสัก60,000 ล้านได้มั้งครับพี่นิก
1: ครับ
0: ครับ
2: น่าจะสัก60,000 ล้านนะฮะแล้วก็ปีเนี้ยท่านนายกก็เลยมีแนวคิดว่าเอ๊ะประเทศอื่นๆที่เขามีภัยพิบัติมากๆอ่ะทำไมเขาทำใช้วิธีไหนก็เลยไปดูโมเดลของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นประเทศที่มีภัยธรรมชาติตลอดเลยสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเวลามีภัยพิบัติเนี่ยรัฐบาลเขาไม่ได้จ่ายเงินอุดหนุนไม่ได้จ่ายเงินเยียวยาโดยตรงแต่เขาผ่านระบบประกันซึ่งบริษัทประกันเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นเอกชนเนาะแล้วเขาดำเนินการเนี่ยเร็วกว่าเขาไม่ต้องมาใช้ระเบียบของราชการนะครับคราวนี้ท่านนายกก็ไปคุยให้คปภ.ไปนำเสนอในที่ประชุมครม.จนเป็นที่มาว่าต่อไปนี้เนี่ยระบบ

0: 3บาทประภัยนะครับที่เมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยประกันจ่ายก่อน 10,000 นะครับแผ่นดินไหวกับพายุเนี่ยเสียหายแล้วความเสียหายเนี่ยก็จะจ่ายให้ไม่เกินแสนสูงกว่าเกณฑ์ที่ปภ.มีอยู่คือปภ.เนี่ยมีอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้รู้สึกจะ 49,000 แล้วตอนหลังเนี่ยก็มาปรับเป็น 90,000 นะครับแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยจะจ่ายสูงกว่าและเมื่อมีการเสียชีวิตนะครับก็จ่าย2ล้านเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยสูงกว่าทุกเกณฑ์คือเรามาเริ่มใช้เกณฑ์2ล้านเนี่ยกรณีสงขลาเป็นกรณีแรกแต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นมาตรฐานเลยสำหรับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาภัยพิบัติ
1: ครับ
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีสาระที่สำคัญมาก
1: ครับ
0: แต่ก็โดนบิดเบือนว่าเอ๊ะนายกไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากของประชาชนหรือนะครับหรือแม้แต่จังหวัดชายแดนใต
1: ้ครับ
0: นะครับที่เขาก็ขออนุมัติไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีการเตรียมกันก่อนแต่เขาบอกว่าเนี่ยจำเป็นน่าจะต้องมีการติดกล้องดูคนป้องกันลักลอบเข้าทุกคนเห็นสงขา
1: ครับ
0: ที่ขออภัยเทศบาลหาดใหญ
1: ่ครับ
0: ที่ก่อนหน้านี้เมื่อส
2: ักคร
0: ู่นายกพูดอย่างนึงครม.ท่านพลดอนพูดอย่างนึงใครว่าเราก็พูดตามเอกสารที่เราได้รับแต่ท่านนายกไปถึงท่านนายกบอกเรื่องการเมืองช่างมัน
1: ครับ
0: เอาเรื่องชาวบ้านก่อนคุณจะเอาอะไร
2: ครับ
0: อยากทำแก้มลิงท่านนายกก็ไปอนุมัติงบกลางให้ก็ไม่ได้เยอะมากครับก็40กว่าล้านแต่นี่คือการแก้ปัญหาที่ไปแก้ให้กับชาวบ้าน
1: ครับ
0: หรือแม้แต่รถไฟรางคู่เฟส2
1: ครับ
0: ที่ตั้งแต่ชุมพรมานครนครมาหาดใหญ
1: ่ครับ
0: หาดใหญ่ไปถึงปาดังเบซาครม.ก็อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นหลังจากเนี้ยไม่เกินน่าจะสักปีหน้านะครับก็น่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดหาละและอีก3สายคือสายเหนือ2สายก็คือปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม
1: ่ครับ
0: อีกสายหนึ่งก็คือชุมทางกีฬาจากโคราชไปถึงอุบลราชธานีอ
1: ัน
0: นี้ครม.ก็อนุมัติในหลักการ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนไทยรอคอยรอคอยมานานมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามระบบบูรเนี่ยมันหมายถึงโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่ถูกลงประหยัดเวลามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้นถึงขั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่ถูกคนเหล่านี้พูดเลยคนเหล่านี้กลับไปพูดเรื่องนายกร้องเพลงนายกเป่าแซ
1: บ
0: ผมถามหน่อยว่าถ้าพี่ใหม่เป็นเด็กๆเป็นเยาวชนเนาะแล้วคนระดับนายกรัฐมนตรีเดินมาแล้วบอกขอเล่นด้วยสิเป่าแซ
2: บจะปฏิเสธ
0: หรือของเด็กเขาคืออะไร
1: ครับ
0: เขาต้องดีใจมากแน่ๆ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะอันนี้คือเราคิดแบบในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ
2: ครับ
0: แต่ก็งงว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี
1: ครับ
0: หรือแม้แต่งานเลี้ยงท่านนายกเนี่ยกำชับครม.เลยบอกว่าวันนี้นะคนจัดเขาตั้งใจจัดมาก
1: ครับ
0: กลุ่มหนึ่งนะครับเวลาเขาได้ไปเล่นให้นายกรัฐมนตรีดูให้ครม.ดูเนี่ยเขาเล่าจนเขาโตเป็นผู้ใหญ่จนเป็นพ่อเป็นแม
2: ่
0: นะครับท่านนายกบอกคนจัดเขาตั้งใจมากฉะนั้นเราต้องอยู่ท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่เหนื่อยที่สุดในครม.ชุดในการเดินทางไปครม.สัญจรครั้งนี้แน่นอน
1: ครับ
0: เพราะท่านป่วยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วท่านบินไปเซ็น MOU เกาะลันตาเซ็น MOU เกาะลันตาเสร็จท่านไปพบชุมชนท่านทานข้าวเที่ยงน่าจะประมาณบ่ายสองแล้วท่านก็มารับฟังกลุ่มต่างๆรับฟังเวิร์กช็อปกดพอเขารายงานทุกคนก็อยากจะพูดเยอะ

0: ฝ่ายจัดก็บอกกระชับเวลากระชับเวลาพอแล้วไม่ต้องพูดท่านนายกบอกไม่ต้องคุณอย่าเบรกเขาผมอยากฟังผมอยากฟังปัญหาชาวบ้านวันนั้นท่านนายกทานข้าวเย็นก็สองทุ่มกว่าเนี่ยอันนี้คือก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมก็ถือโอกาสเล่าให้ทุกท่านได้ฟังแล้วกันว่าในการไปประชุมครม.คราวนี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ครม.ทำนะครับคือเราทำหน้าที่อย่างเต็มที
1: ่ครับ
0: ท่านนายกทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวใต้แต่หมายถึงคนไทยทั้งประเทศ
2: ครับ
1: ครับ
2: ท่านรัฐมนตรีที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเอ้ยเอาให้เต็มที่เลยฟังชาวบ้านเขาหน่อยใครอยากพูดถึงใครอยากเล่นก็เราฟังก็คงจะเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะ
1: ครับ
2: เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นอันนี้ก็เหมือนกันเวลาไปทำงานใช่ไหมท่านรัฐมนตรีครับ
0: คือผมคิดว่า เวลาไปงานเลี้ยงเนี่ยนะครับอย่างแรกคือเจ้าภาพอันนี้คือผมว่ามันเป็นหลักสากลนะครับที่การเป็นเจ้าภาพก็ต้องมีการสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนไม่ใช่เฉพาะว่าผู้ว่าจะมารับนายกนะครับ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สากลเขาดำเนินการกันนะครับแต่บางคนเขาอาจจะเหมือนกับว่าถ้าแขกมาบ้านก็ไม่ต้องเลี้ยงข้าว
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่เขาค่านิยมอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าสำหรับระดับผู้นำระดับประเทศเนี่ยเขาก็มีการดำเนินการกันแต่อย่างหนึ่งท่านนายกก็ยังใช้เวทีนี
1: ้
0: นะครับที่บอกว่าให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเนี่ยทำความรู้จักกันไว้เพราะในอนาคตเนี่ยจะต้องมีโอกาสทำงานร่วมกันและการขับเคลื่อนหลายอย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้จักกันนะครับมันก็สามารถดำเนินการได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
1: ครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการสไตล์การทำงานสไตล์การทำงานของแต่ละคนนะครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่ได้เป็นผลรบหรือกระทบ
0: วันนั้นเลิกไม่เกินสี่ทุ่
1: ม
0: แล้วท่านนายกจะไม่ร้องเพลงด้วยผมนี่แหละว่าให้เรียกท่านนายกให้เชิญท่านนายกไปร้องเพราะอยากจะกลับบ้านแล้ว
1: คร
2: ับเลยดูน้ำเสียงท่านรัฐมนตรีเองก็ไม่สบายเหมือนกันใช่ไหมครับเนี่ย
0: ก็โอ้ผมว่าทุกคนทำงานหนักหมดนะครับเพราะว่าทุกคนก็ลงพื้นที่กันเต็มที่นะครับ
1: ครับ
0: อย่างรัฐมนตรีมหาไทยนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านเจเสศท่านชัยชนกนะครับท่านวรศิษฐ์เนี่ย
1: ครับ
0: ลงพื้นที่ไปยี่ปอแหละฮะชลบนี
2: ่
0: ถึงตีหนึ่งนะฮะ
1: ครับ
0: ถึงตีหนึ่งกว่าเขาจะเดินทางกลับเข้ามาแล้วเข้าใจว่าน่าจะไปที่นราธิวาสด้วย
1: ครับ
0: นะครับคือทุกคนลงพื้นที่นี่เต็มที่หมดเลยไปดูแนวทางแก้ปัญหาไปให้กำลังใจเขาครับ
1: ครับไหนๆก็ได้คุยกับท่านรัฐมนตรีแล้วผมก็ขอถามไปอีกเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจครับตอนนี้เห็นฝ่ายค้านก็บอกทุกวันเลยยิงเป้าไปที่มีรัฐมนตรีหลายคนที่อาจจะโดนแน่ๆนะครับว่าจะมีการซักฟอกในส่วนตรงนี้มีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมครับในส่วนของรัฐบาลเองในการที่จะชี้แจงในครั้งนี้ครับ
0: ผมคิดว่าก็คงถ้าพูดกันที่เนื้อหาข้อที่จริงเนี่ยผมคิดว่าคงจะไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยทางที่เราเห็นฝ่ายค้านดำเนินการอยู่ในช่วงของมาดำเนินการแล้วก็ทำเหมือนกับว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำมีข้อสอบเขาก็อาจจะมาพูดเรื่องขั้วสวประเด็นก็คือว่าผมไม่มั่นใจนะว่าเขาสามารถอภิปรายได้ไหมเพราะการหัวสวเนี่ย
2: ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
0: เลือกตั้งสวเนี่ยมันเกิดในสมัยรัฐบาลที่นายกเนี่ยไม่ใช่ชื่อนายกอนุทิน
1: ครับ
0: แต่เป็นยุคก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ในการกำกับทำงานของกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ได้อยู่ในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี
1: อ
0: ันนี้จะอภิปรายในประเด็นไหนอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: AI THAI นะครับที่ AI Passport ที่อาจจะมีการอภิปรายตอนนี้ผมก็เห็นเขาบอกว่ามันเนี่ย AI ราคา 1,600 ล้าน AI ราคา 1,600 ล้านอันนี้ผมเรียนท่านด้วยความเคารพเลยนะครับว่าประชาชนก็จะไปเข้าใจผิด
1: ค
0: ือวงเงินที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณ 1,500 1,600 ล้านแต่ที่จ่ายจริงเนี่ย

0: คือเขาจ่ายตามประชาชนที่ใช้23บาทต่อคนต่อเดือนกรอบของเขาคือเพดานของเขา
1: ครับ
0: นะครับแต่ในความเป็นจริงคือใช้เท่าไหร่ก็เท่านั้น
2: ครับ
0: แล้วคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าจะคิดบอกว่าเนี่ย AI ทั้งหมดที่ใช้ 1,600 อย่างนี้เนี่ยคนที่ใช้ฟรีไม่ว่าจะ Gemini ChatGPT ถ้าท่านไปดูว่ามูลค่าของเขาเท่าไหร่ท่านก็ต้องบอกว่าเขาเป็นหมื่นล้าน
2: อ
0: ่ะใช่ไหมครับคือผมคิดว่าถ้าเป็นกรณีเป็นประเด็นที่มันเป็นข้อเท็จจริงผมคิดว่ารัฐบาลตอบได
2: ้
0: นะครับแต่ส่วนฝ่ายค้านก็ธรรมดาอยู่แล้วครับฝ่ายค้านก็คือตอบยังไงก็เขาก็คิดว่าผิดนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนส้มจะมีโอกาสได้รับรู้รับทราบสิ่งที่เราหวังอยากจะฟังคือเราอยากจะฟังเรื่องใหม
1: ่ครับ
0: เราไม่ได้อยากจะฟังเรื่องเก่าที่พูดอยู่ทุกวันเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านเวลาอภิปรายเอาแต่เรื่องเก่าๆที่พูดกันหรือดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยผมคิดว่าไอ้ตัวเนี่ยประชาชนก็จะเสียโอกาสครับเสียโอกาสในการรับฟังครับ
1: ครับอ่ะไว้เดี๋ยวรอทางฝ่ายค้านยื่นยติเมื่อไหร่หรือว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นเดี๋ยวเราได้พูดคุยกับรัฐมนตรีกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับ
1: เดี๋ยวน่าจะได้คุยกันอีกเยอะแหละเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทีนี้มาดูเรื่องใหญ่บ้างพี่เล็กเรื่องdata center ที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการ
2: ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนนะครับสำหรับวันนี้เลยนะครับเรื่องของการผุดขึ้นของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า data center นะครับแล้วก็กำลังถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของการกักตุนน้ำมันนะคร
1: ับ
2: เป็นการกักตุนน้ำมันสำรองเยอะมากเลยล
1: ่
2: าสุดนั้นทางผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติ สิทธิพันธ
1: ์
2: ก็ได้มีการผนึกกำลังกับทางกระทรวงโครงการใหม่ชั่วคราวนะครับแล้วก็มีการลุยปูพรมทุกแห่งที่มีกระแสข่าว Data Center ในกรุงเทพตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วมีอยู่2รูปแบ
1: บ
2: ก็คือแบบเดิมครับแบบดั้งเดิมแบบดั้งเดิมนี่เปิดมานานกว่า10ปีแล้ว มีประมาณ 30-40 แห่ง
1: มันจะไปอยู่ในออฟฟิศที่แบบปนๆกับที่ทำงานทั่วไป
2: หรือเต็มที่ก็อาจจะมีการเช่าโกดังขนาดไม่ใหญ่มากประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบ stand alone แบบเดียวเลยครับ
1: คือตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเลยอ่ะ
2: ตั้งเพื่อการนี้โดยเฉพาะครับก็เกิดขึ้นใหม่และแต่ไอ้ตรงที่ว่านี้ไอ้เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเช่าขึ้นมาสร้างกันขึ้นมามันเป็นขนาดใหญ่คุณนิก
1: ครับ
2: คือไอ้ที่ไปอยู่ตามออฟฟิศเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่จำกัด
1: ใช่เป็นแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ทีนี้ไอ้ขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็จะมีการขออนุญาตไว้6แห่งนะครับว่าขนาดนี้ก็ได้มีการสั่งระงับใบอนุญาตทั้งหมดไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทบทวนมาตรฐานแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับปัจจุบันก็มีการตั้งบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งเรื่องผังเมืองและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันแล้วก็ยอมรับนะครับว่ากฎหมายเดิมนั้นยังมีช่องโหว่ไม่ครอบคลุมนิยามของคำว่า data center ยุคใหม่ในประเด็นที่ประชาชนกำลังกังวลกับเรื่องของการแย่งใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทางการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงครับก็ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางครับไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไปส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือการกักตุนน้ำมัน
1: ครับ
2: เลขานุการรัฐมนตรีก็จะถูกดำเนินคดีสูงสุดทันทีทั้งโทษจำคุกและปรับก่อนหน้านั้นผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าทางการยืนยันนะครับว่าได้รับอนุญาตครับถ้าหากว่าพบเกินกว่านั้นก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับและก็จะเร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดสุดท้ายสิ่งที่ทำได้ทันทีก็คือชะลอทุกโครงการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเข้มข้นหากประชาชนในพื้นที่ใดพบความเดือดร้อนรำคาญเช่นกลิ่นน้ำมันหรือเสียงเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินสามารถแจ้งกทม.ได้ทันทีครับฟังเสียงท่านผู้ว่าครับ
3: ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า data center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล data center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเอง

0: เองไม่ใช่ว่า data center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับ data center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66ห้องก่อนนะครับนี้จะมีข้อกังวลอยู่ประมาณ4เรื่องว่าอย่างที่บอกว่า data center เนี่ยมันไม่เคยมีนิยามในกฎหมายถ้าเวลาขออนุญาตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก็จะว่าเป็นเรื่องคลังสินค้ามันเรื่องผังเมืองเราถามแล้วก็ไม่ต้องมีการยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทํา EIA เรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตใบโรงงานอุตสาหกรรมนะก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องพวกนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องมีการทบทวนรายละเอียดนายกเองได้ประกาศเรื่องคำนิยามของ Data Center มาแล้วก็จะว่าจะเป็นกระบวนการที่มีการทบทวนรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นผังเมือง EIA ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลังแถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นภาพเนาะหลังจากนั้นนะครับคุณโอ๋ธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะครับหรือว่าที่รู้จักกันก็คือคุณโอ๋ทีมสุดซอยนะครับเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็นำทีมกรมธุรกิจพลังงานไปลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นอาคาร Data Center ตรงเนี้ยจุดเนี้ยที่ไปก็คืออยู่ตรงพระราม9เพราะว่าก่อนหน้านี้มีชาวบ้านเขาร้องเรียนเข้ามาบอกว่ามันมีกลิ่นน้ำมันเหม็นค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ก่อนได้ออกมาจากท่อระบายน้ำเขาก็เลยร้องเรียนมาเพราะว่ากังวลเหลือเกินเรื่องของความปลอดภัยโรงแรมแล้วก็โรงพยาบาลด้วยพี่เล็กนะเขาก็เลยเหมือนต้องมีการร้องเรียนกันมา
2: แต่ก็พบว่าอาคารแห่งนี้มีการจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินถึง 200,000 ลิตรนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา68แห่งพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเบื้องต้นก็มีการสั่งการให้ผู้ประกอบการเนี่ยขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีนะครับและก็ได้รับรายงานว่าขณะนี้ได้มีการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วครับคุณนิครับ
1: ครับ
2: ส่วนผู้ประกอบการจะต้องถูกดำเนินคดีไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับโดยจะเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันในวันพรุ่งนี้เลขานุการรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าจุดยืนชัดเจนก็ความชัดเจนเรื่องผลกระทบต่อชุมชนแล้วก็เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือที่ประชุมคณะกรรมการ
3: ซึ่งจากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสิ้นไม่ได้รับอนุญาตนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่านะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุกบางท่านน้ำตีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง Data Center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดนะคะนี่ก็คือหลักการค่ะ
1: เมื่อสักช่วงประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาใน Facebook นะครับทีมสุดซอยทุบทุนเทานะครับก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคุณโอสุดซอยเนี่ยนะครับเตรียมจะไปแจ้งความเรื่อง Data Center นี่แหละนะครับที่มีการลักลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรนะครับซึ่งก็ยืนยันอย่างชัดเจนว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตคลังเก็บน้ำมันจากทั้งกรุงเทพมหานครและกรมธุรกิจพลังงานแต่อย่างใดซึ่งการลักลอบประกอบกิจการในลักษณะนี้ก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับในการเดินทางไปแจ้งความเพราะว่าถ้าน้ำมันเนี่ยนะครับเก็บเกิน 15,000 ลิตรนะครับจะต้องได้รับอนุญาตนะครับทีนี้ไปดูของกรณีของคุณเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: นะครับท่านก็บอกว่า4กันยายนนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมพูดภาพรวมทั้งหมดแล้วท่านก็ยอมรับบอกว่าโครงการ Data Center ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาในตอนนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับไทยนะเพราะว่ามันเกิดจากกรณีที่มีคนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้หรือว่ากฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมเนี่ยเข้ามาดำเนินการเดี๋ยวการประชุมวันที่4ที่จะถึงนี้นะครับจะมีการเอาช่องโหว่ของกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาพิจารณาไปพร้อมกันเพราะว่าหัวใจสำคัญของโครงการ Data Center เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายว่าจะมีกฎหมายอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ากำกับดูแลหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะต้องใช้ความร่วมมือระหว่างกันในการบูรณาการข้อมูลกำกับดูแลในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้แนวทางการดำเนินการสำหรับโครงการ Data Center ที่ตอนนี้เป็นปัญหาอยู่คุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวจะต้องใช้กฎหมายเข้าไปจัดการในส่วนของรายที่ไม่ได้ทำตามกฎหมายหรือมีการขออนุญาตไม่ถูกต้องแล้วล่าสุดก็คือสั่งการให้ทาง BOI ก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสนอกี่รายเพราะถ้าไปดูข้อมูลจาก BOI ก็จะพบว่า BOI เนี่ยอนุญาตไปไม่อื่นเนี่ยที่ไม่ได้มีการกำกับดูแลเข้ามาดำเนินการมาทำธุรกิจในส่วนนี้เช่นเดียวกันกับประเด็นเรื่องของการกักตุนน้ำมันกระทรวงพลังงานจะเข้าไปตรวจสอบและทำงานรัฐบาลจะต้องเร่งเข้าไปจัดการรื้อระบบอย่างจริงจังสำหรับการดำเนินนโยบายโดยเฉพาะการให้แรงจูงใจในการลงทุนโครงการ Data Center ในระยะถัดไปนะครับคุณเอกนิติยืนยันบอกว่าก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบล้อมรวมไปถึงประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้อย่างไรนี่เป็นสาระสำคัญหลักที่จะมีการพูดคุยนะครับแล้วเขาก็ต้องขอน้ำก็ไปขอประปาขอไฟก็ไปขอไฟฟ้าขอที่ตั้งก็ไปขอก็ท
1: ำแบบไหนยังไงกำกับดูแลยังไงบ้าง มันไม่เหมือนระบบคลาวด์นะครับที่เป็นการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งแต่ Data Center เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยแต่ละส่วนของเขาเองนะครับ
0: เดี๋ยวรอติดตามกันศุกร์นี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาดูภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับใช้โอกาสในช่วงที่ไปครม.สัญจรก็เลยถือโอกาสไปลงพื้นที่ไปดูร้านนะที่เป็นเต็นท์เช่ารถยนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับ

0: ้าสลัวมัวแสงแห่งระวีทั้งปัตตภีวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าครานี้เป็นสีเทาอกประชาผ่าเศร้าระทมสวงพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำให้จากใจไทยทุกดวงทุกหนักหน่วงน้ำตานองแผ่นดินเสด็จกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

ปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ที่คุณนิกได้เกริ่นไว้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีสุภมานะครับก็ใช้เวลาในช่วงเย็นครับหลังจากที่มีการประชุมกันเนี่ยไปพบปะไปตรวจดูธุรกิจให้เช่ารถยนต์ในหาดใหญ่ที่ไปตรวจนี่เพราะอะไรครับคุณนิกเพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียในช่วงวันหยุดยาวนะครับที่จะเดินทางเข้ามานักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่เยอะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยมีความเป็นห่วงนะครับหลังจากที่อาจจะมีการร้องเรียนบางส่วนนะครับแล้วก็ไปเน้นย้ำกับผู้ประกอบการนะคร
1: ับ
0: ท่านย้ำว่าผู้ประกอบการต้องทำสัญญาให้เป็นธรรมนะครับถ้าหากว่าพบเข้าข่ายการเอาเปรียบหรือไม่มีสัญญาที่เป็นมาตรฐานมีโทษหนักนะครับทั้งจำทั้งปรับถือว่าเป็นการไปเยี่ยมไปให้กำลังใจและก็ให้ข้อมูลที่สำคัญว่าจะต้องมีการทำข้อมูลทำสัญญาที่เป็นธรรมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแสดงความไม่พอใจถือว่าสร้างความประทับใจให้กับบรรดานักท่องเที่ยวด้วยนะคร
1: ับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเรื่องดังหลังข่าวจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะครับกับชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะครับวันนี้นำเสนอชุดไทยจักรพรรดิครับ
2: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: เรื่องดังหลังข่าวหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

คล38ประการประการที่34ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงความหลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

คล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: NBT Documentary สาระดี @NBT รายการสารคดีที่จะพาทุกคนออกไปท่องโลกกว้างเรียนรู้และสัมผัสความลับอันน่าอัศจรรย์ของโลกและจุดกำเนิดของชีวิตพร้อมส่งเสริมการรับสื่ออย่างเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงบริการเสียงบรรยายภาพและบริการคำบรรยายแทนเสียงเพื่อให้ผู้พิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียมบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายภาพด้วยเสียงหรือจัดให้มีบริการเสียงบรรยายภาพเพิ่มเติมเป็นพิเศษในบางช่วงเวลาของรายการที่ไม่มีเสียงบรรยายตามปกติซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาและผู้ชมทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นสามารถเลือกใช้บริการได้ในช่องสัญญาณเสียงพิเศษที่รวมเสียงบรรยายภาพและเสียงตามปกติไว้ด้วยกันโดยการกดปุ่ม AD หรือ Audio หรือเสียงหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงและเลือกไปยังช่องเสียงบรรยายภาพซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ช่องที่5ถึง6
1: แมวน้ำกำลังว่ายน้ำฉลามอ้าปากกว้างนาคเดินสำรวจอยู่บนบก
0: บริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีคำบรรยายเป็นตัวอักษรสัญลักษณ์ภาพหรือทางเลือกอื่นที่แสดงขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับที่รายการมีเสียงพูดหรือเสียงประกอบเกิดขึ้นซึ่งผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายผู้ชมที่อาจไม่สามารถฟังเสียงในขณะนั้นและผู้ชมทั่วไปได้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ได้มากขึ้นและยังสามารถเปิดหรือปิดบริการดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลภาคพื้นดินโดยการกดเลือกไปที่ปุ่มคำบรรยายหรือแคปชั่นหรือซับหรือซับไตเติ้ลหรือปุ่มที่มีข้อความอื่นใดที่เป็นการเปิดคำบรรยายแล้วเลือกเปิดคำบรรยายแทนเสียงมาร่วมค้นพบประสบการณ์และท่องโลกว่างได้อย่างเท่าเทียมกับสุดยอดสารคดีชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกใน NBT Documentary สาระดี @NBT
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: 2ประเทศถูกขั้นกลางนับศตวรรษด้วยการศึกและการแข่งขันในทะเลเปิด34กิโลเมตรอันล้ำค่ามีความคิดยอดเยี่ยมให้ขุดอุโมงค์เชื่อมกัน100เมตรใต้ท้องทะเลที่เป็นหินความเสี่ยงเงินหลายร้อยล้านและชีวิตคนงาน 8,000 คนถ้าสำเร็จมันจะเป็นอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกแต่เพราะน้ำท่วมอันน่ากลัวเพลิงไม่ใหญ่และเศรษฐกิจตกต่ำอุโมงค์ช่องแคบเสี่ยงที่จะล้มมาตั้งแต่ต้นเมกาสตรัคเจอร์มหัศจรรย์งานสร้างรถไฟสายนี้กำลังเดินทางครั้งพิเศษสุดมันจะพาลงไปถึงชั้นใต้ดินลอดใต้หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้นบนโลกวิศวกรกล่าวว่านี่เป็นหนึ่งในเจ็ดมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่อุโมงค์ท่องแคบอังกฤษที่ใช้เวลาสร้าง7ปีและใช้ปูนหลายล้านตันมากพอจะสร้างตึก Empire State ได้อีก1แห่งยุโรปซึ่งมีชาติอังกฤษและฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคน้ำแข็งละลาย 13,000 ปีก่อนของประเทศถูกแยกด้วยทะเลที่ขวางกั้นเรียกว่าช่องแคบอังกฤษยาว34กิโลเมตรซึ่งกว้างกว่าแกรนด์แคนยอนถึง2เท่าเลยทีเดียวทั้ง2ประเทศสู้รบกันหลายร้อยปีจนถึงทศวรรษสุดท้ายคนจากทั้ง2ประเทศยังคงทั้งรักทั้งเกลียดกันอยู่มากความคิดสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลเพื่อเชื่อมคู่ปรปักษ์เข้าด้วยกันยังเป็นข้อวิจารณ์มากมายแต่การค้าขายมหาศาลที่ของทั้งสองฝั่งเป็นสิ่งที่เย้ายวนใจมากในปี1986นายกทัชเชอร์แห่งอังกฤษและประธานาธิบดีมิตเตอรองแห่งฝรั่งเศสตกลงสร้างอุโมงค์ช่องแคบแต่ครบสร้าง30ล้านปอนด์นั้นมาจากแหล่งการเงินเอกชนเดือนธันวาคมปี1987การขุดเริ่มต้นขึ้นกองทัพนักขุด2กองพลฝั่งละกว่า 4,000 คนลงใต้ดินฝั่งฝรั่งเศสและฝั่งอังกฤษแต่ละทีมจะขุดจากชายฝั่งทะเลของประเทศตนแข่งกันว่าใครเป็นกลุ่มแรกที่ขุดถึงจุดตรงกลางใต้อุโมงค์ฝั่งอังกฤษเชี่ยวชาญการทำโครงการอุโมงค์ใหญ่ระดับโลกเรียกตัวเองว่าเสืออุโมงค์พวกเขาตั้งมั่นทำงานเป็นทีม
1: ถ้าเก่งคนเดียวงานไม่เดินเราจะต้องร่วมแรงกันถึงจะทำงานนี้ได้สำเร็จนะครับ
0: ผู้นำทีมคือหัวหน้าวิศวกรกอร์ดอนเครตัน
2: คนต้องมีทีมที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้างโครงการนี้นะครับ
0: ทีมออกแบบของฝรั่งเศสเป็นมวยรองส่วนมากถูกเลือกและฝึกให้ทำงานนี
3: ้เป็นครั้งแรกที่ผมทำงานลักษณะแบบนี้ครับทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วม
0: ผู้นำทีมคนงานฝรั่งเศสคือลอรองรีบอง
1: ผมไม่อยากเชื่อว่าผมจะได้ทำงานที่น่าตื่นเต้นและยิ่งใหญ่แบบนี้ครับสำหรับผมแล้วมันสุดยอดมากเลยครับ
0: อุโมงค์ช่องแคบจะยาวเป็น2เท่ากับทางใต้น้ำเมื่อเทียบกับอุโมงค์ก่อนๆงานนี้เป็นงานหินของทั้งคู่พวกเขาต้องขุดอุโมงค์รถไฟหลักและอุโมงค์ศูนย์บริการให้กว้างเท่ากับถนนหลวง4เลนทางสาย245เป็นเส้นทางสำคัญมากหากเกิดเหตุน่ากลัวไม่มีเพลิงไหม้หรืออุบัติเหตุในอุโมงค์ที่เหนืออุโมงค์เป็นช่องลมเพื่อระบายอากาศจากรถไฟความเร็วสูงและถ้ำที่ขุดถึงกันช่วยให้รถไฟวิ่งสวนจากอุโมงค์ด้านหนึ่งไปอีกด้านสำหรับการซ่อมบำรุงมันเพิ่มขึ้นมาเป็นระยะทาง153กิโลเมตรที่ต้องขุดอุโมงค์เมื่อเริ่มการขุดนักขุดอุโมงค์ตกใจกับขนาดที่ใหญ่โต
4: และอันตรายแท้จริงที่รออยู่ข้างหน้าที่ด้านบนนั้นเป็นน้ำทะเลและหินใต้ทะเลระดับ100เมตร
3: ทุกวันคุณสงสัยว่าต้องเจอกับอะไรมีทางเข้าและออกเพียงแค่ทางเดียว
2: มันทั้งร้อนและฝนเยอะคุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี
4: ้ที่ด้านบนอุโมงค์นี้มีผนังหนาหนัก17ล้านตันกั้นระหว่างพื้นดินและก้อนหินมันไม่ใช่งานที่จะล้มได้ง่ายงานนี้ยังผลักดันคนงานถึงขีดสุดแต่มันยังต้องใช้เทคโนโลยีสูงสุดในยุคนั้นงานขุดเจาะหัวเครื่องจากอุโมงค์เครื่องจักรขนาดยักษ์ปลายแหลมที่หัวใช้ขุดอุโมงค์มันยาวถึง200เมตรยาวเท่าสนามฟุตบอล2สนามหนัก 11,000 ตันเท่ากับเครื่องบินทำลายสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็มันกว้างเป็น2เท่าของแทงค์แต่กอร์ดอน เคลตันกล่าวว่าวิธีทำงานของเครื่องนี้ง่ายจนน่าแปลกใจ
2: นึกภาพ

0: อันนี้เป็นเตียงอยู่ในอุโมงค์เครื่องจะหมุนไปรอบๆเตียงตรงส่วนใต้ทะเลและตอนมันหมุนดินโคลนจะถูกโกยไปทางด้านหลังลงไปในรถรางแล้วก็ขนขึ้นไปด้านบนเพื่อเอาไปทิ้งและตอนมันหมุนนั้นมันสร้างเส้นตรงและปกป้องส่วนรอบๆซึ่งเป็นเส้นถาวรเอาไว
1: ้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุโมงค์เบรนแดนเรลลี่รู้ว่าเครื่องจักรจะเจาะลึกถึงใจกลางแค่ไหน
2: เอาจริงๆเครื่องจักรนี้คือโรงงานย่อยนะครับโรงงานที่ได้รับพลังงานด้วยการใช้แรงน้ำและการให้กระแสไฟมีการซักซ้อมการใช้เครื่องจักรในกรณีมีการซ่อมซึ่งคือต้องทำไปซ่อมไปมันมีทุกอย่าง
1: ผู้คุมเครื่องชาวอังกฤษและฝรั่งเศสทำการขุด24ชั่วโมง7วันต่ออาทิตย์เครื่องจักรมีโลหะเป็นเหล็กปลายแบนตัดหินหนัก10ตันได้ทุกครั้งที่หมุนเครื่องจักรใหญ่ที่สุดนี้มีราคาถึง10ล้านปอนด์แต่เพราะมันถูกออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้ในตอนท้ายพวกมันจะถูกนำไปแยกส่วนการแข่งระหว่างนักขุดอุโมงค์ของอังกฤษและฝรั่งเศสจะชนะหรือแพ้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของเครื่องจักรฝั่งอังกฤษได้เครื่องเร็วที่สุดขุดได้ถึง75เมตรและตักหินได้ถึง 36,000 ตันต่อวันฝั่งของฝรั่งเศสนั้นเครื่องช้ากว่า 25% แต่มีข้อได้เปรียบข้อใหญ่ส่วนหัวที่ใช้ตัดหินนั้นมีที่กันน้ำครอบไว้ซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้ปลอดภัยกว่าในการตัดผิวดินที่ชุ่มน้ำ1เดือนในการขุดอุโมงค์เมื่อพื้นดินแห้งสนิทความเร็วของเครื่องจักรอังกฤษก็เริ่มนำหน้าทุกวันแผ่นคอนกรีตนับร้อยถูกส่งลงมาเพื่อทำหลังคาอุโมงค์พร้อมการขุดมีขนาดใหญ่เท่ารถครอบครัวและหนักกว่า3เท่านี่ไม่ใช่คอนกรีตธรรมดาเพราะทำจากหินกรานิตแบบพิเศษมันแข็งแรงกว่าของที่ใช้ในการสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูซะอีกเครื่องขุดเจาะมีแขนไฮดรอลิกทรงพลังซึ่งดันทันคอนกรีตให้เข้าที่ทำเป็นผนังอุโมงค์ขึ้นมาเครื่องนี้จะทำการติดแผ่นคอนกรีตพร้อมกับขยับไปข้างหน้าหัวหน้าวิศวกรชาวอังกฤษครีตันรู้ว่าตารางงานนั้นเร่งและงบทำอุโมงค์ 1.3 พันล้านปอนด์นั้นได้จากเงินทุนเอกชนทางรัฐบาลจึงไม่เหลือทางเลือกให้ทำเสร็จช้าเพราะค่าใช้จ่ายการขุดอยู่ที่1ล้านปอนด์ต่อวันช้า1ชั่วโมงต้องเสียเงินถึง 40,000 ปอนด์เดือนมกราคมปี1988การแข่งทำอุโมงค์อังกฤษฝรั่งเศสก็ร้อนแรงมากขึ้นแต่ฝั่งอังกฤษยังคงนำอยู่การแข่งที่ใต้ดินหรือการทำเวลาในการขุดแค่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างความสำเร็จนั้นอยู่ที่การทำให้อุโมงค์บรรลุเป้าหมายถ้าพวกเขาขุดผิดเส้นทางทุกชีวิตอาจต้องเสี่ยงเสี่ยงพอที่วิศวกรใจกล้าที่สุดกังวลโครงการอุโมงค์ท่องแคบอุโมงค์ใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกสองคู่ปรับฝรั่งเศสและอังกฤษทำการขุดอุโมงค์จากฝั่งชายทะเลของตนเองแผนก็คือไปพบกันครึ่งทางใต้ช่องแคบอังกฤษเป้าหมายของนักขุดอุโมงค์คือการเอาชนะว่าใครถึงจุดกึ่งกลางก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ทีมวิศวกรนอนไม่หลับนั้นเป็นอะไรที่ชัดเจนกว่านั้นมากนั่นคือกลัวว่าอุโมงค์จะไม่บรรจบกันถ้าอุโมงค์ทั้งสองฝั่งพลาดเคลื่อนกันนั่นหมายถึงการแก้ไขในนาทีสุดท้ายของเส้นทางนั้นจะเป็นเรื่องลำบากที่สุดแล้วรถไฟความเร็วสูงซึ่งจะแล่นในอุโมงค์ต้องแล่นไปในทางตรงอย่างเดียวเพื่อความปลอดภัยที่สุดค่าเฉลี่ยของความผิดพลาดนั้นมีน้อยจนน่ากลัวต้องไม่ให้อุโมงค์เบี่ยงเกินกว่า 2.5 เมตรการเบี่ยงมากกว่านั้นไม่ใช่ทางเลือกแต่มีอีกหลายชีวิตที่เสี่ยง

0: หัวขุดอุโมงค์ลุดออกนอกทางพวกเขาอาจขุดพื้นที่มีแต่น้ำผลลัพธ์คือหายนะน้ำท่วมหรือแย่กว่านั้นอุโมงค์ถล่มมันจำเป็นยิ่งที่ต้องคุมเครื่องจักรให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุดนั่นหมายถึงการสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลที่ลึกและยาวที่สุดจนถึงปัจจุบันย้อนไปที่เดือนสิงหาคมปี1986 18เดือนก่อนเริ่มสร้างอุโมงค์เมื่อนักสำรวจเอริกรัดคลิปรับหน้าที่ทำแผนผังเส้นทางอุโมงค์เขารู้ว่าจะต้องเจอเรื่องท้าทายมากแค่ไหน
1: คุณเห็นฝรั่งเศสทางด้านโน้นนั่นคือชายฝั่งฝรั่งเศสเราต้องวางเป็นเส้นทางตรงอุโมงค์จะต้องเป็นเส้นตรงไปถึง38กิโลเมตรที่จริงจากตรงนี้มันดูไม่แย่นะแต่เส้นทางนั้นมันยาวมาก
0: การทำแผนผังเส้นทางที่ถูกต้องกับทางใต้ดินระยะยาวนั้นเป็นฝันร้ายของนักสำรวจในอุโมงค์กฎการสำรวจเส้นทางนั้นใช้ไม่ได้นักสำรวจปกติแล้วจะทำงานด้วยการวัดองศาที่จุดควบคุมตามเส้นทางขึ้นอยู่กับภูมิประเทศที่ด้านบนก็เห็นได้360องศาการสำรวจจึงง่ายกว่ามากเอริกและคลิปอธิบายถึงความแตกต่างว่า
1: เพราะคุณเห็นด้านล่างทั้งถนนเปิดโล่งหมดการสำรวจจุดควบคุมนั้นสามารถทำได้ตลอดสายเลยนะครับสามารถทำได้ง่าย
0: ๆที่ใต้ดินนั้นซับซ้อนอย่างชัดเจนนักสำรวจทุกคนเห็นแต่ผนังหินพวกเขามองไม่เห็นเส้นทางถนนนั้นเป็นอีกเรื่องที่เพิ่มจากอุโมงค์เพราะมันเป็นเส้นแนวราบบนภูมิประเทศที่พวกเขาไปได้แค่สองทางซ้ายหรือขวาอุโมงค์กินพื้นที่ใต้ดินในแบบสามมิติมันอาจหลุดออกนอกทางได้ทั้งซ้ายและขวาหรือบนล่างอุโมงค์ทั้งสองฝั่งมีถึง4ทางที่สามารถพลาดกันได้เหมือนขอให้นักกอล์ฟตีลูกให้ลงหลุมแบบปิดตาจาก34กิโลเมตรเลยทีเดียวการทำให้อุโมงค์สร้างตรงทางและตรงเป้าหมายนักสำรวจต้องใช้อาวุธลับธรณีวิทยาตามเส้นทางใต้ดินอุโมงค์จะต้องลอดผ่านชั้นดินและหินหลายประเภทที่มีระดับความเหนียวที่ต่างกันมากนักธรณีวิทยาต้องการให้มีหนึ่งชั้นบางๆชั้นหนึ่งคงอยู่ไว้ในช่องแคบช่องนี้จะช่วยรักษาเส้นทางให้อุโมงค์อังกฤษฝรั่งเศสทำได้ตรงทางแต่มันต้องเป็นหินประเภทเดียวกันสำหรับอุโมงค์ทั้งลูกเดซองเป็นนักธรณีวิทยาที่ทำหน้าที่ระบบชั้นหินสำหรับการสร้างอุโมงค์ทางด้านฝรั่งเศสนั้นดีซองเริ่มทำการวิจัยชั้นหินมันจะทำหน้าที่กันน้ำหากเกิดน้ำท่วมและมีแรงต้านพอที่จะไม่ถล่มลงมาตอนขุดดีซองโชคดีที่เจอหินที่เหมาะสมน้ำที่ไหลท่วมลงมาบนหินนี้และไม่ซึมลงไปชัดเจนว่ามันกันน้ำได
2: ้หินอ่อนน้ำผ่านไม่ได้ไม่มีน้ำในโพรงหินผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากในการขุดอุโมงค์ครับ
0: เรียกว่าบลูช็อกเป็นหินประเภทที่เหมาะสมที่สุดเป็นหินอีกชั้นที่พบในเส้นทางนักธรณีวิทยาเจาะรูลงไปในชั้นหินหลายชั้นและทิ้งอุปกรณ์เพื่อสร้างคลื่นไฟที่ชั้นลึกลงไปเป้าหมายเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงความเร็วคลื่นเสียงเมื่อพวกเขาผ่านหินและดินชั้นต่างๆเสียงนั้นเป็นเส้นตรงแต่ไม่เลยการตามเส้นทางของบลูช็อกหมายถึงการต้องเจาะโพรงลึก12ชั้นผ่านช่องแคบเป็นปัญหาหนึ่งในช่องน้ำทะเลที่มีเรือแล่นพลุกพล่าน
2: คุณจะเจอเรือสินค้าเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะเจอคลื่นรวมถึงกระแสของน้ำด้วย เพราะเหตุนี้มันจึงยากที่จะทำการสำรวจนะครับ
0: นักธรณีวิทยาสรุปได้ว่าหินบลูช็อกเป็นเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับอุโมงค์ถ้าพวกเขาคิดผิดมันคือหายนะถ้าหัวจักเบี่ยงออกจากทางที่ไม่เจอน้ำมันจะเจอกับดินที่ชุ่มน้ำซึ่งผลลัพธ์นั้นน่ากลัวอาจเกิดน้ำท่วมหรืออุโมงค์ถล่มฤดูใบไม้ผลิปี1988 3เดือนในการขุดทำอุโมงค์นักขุดอุโมงค์พากันขุดผ่านชั้นหินลึกลงไปในใต้ดินเรื่อยๆที่ขั้นกลางระหว่างนักขุดอุโมงค์และความเสี่ยงโดนน้ำท่วมคือระบบนำทางเลเซอร์ของหัวจักรระบบนำทางเลเซอร์ปกติแล้วใช้กับงานภาคพื้นดินเช่นทำถนนให้ตรงทางแต่ใต้ดินนั้นมันถูกใช้ในแง่ที่คาดไปถึงแทนที่จะส่องไปข้างหน้าว่าต้องไปตรงไหนนักขุดอุโมงค์จะมองไปด้านหลังแทนแสงเลเซอร์จะทำการสแกนด้านหลังตรงจุดเริ่มต้นอุโมงค์เพื่อเทียบกับตำแหน่งของหัวจักรคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบข้อมูลเทียบกับพิกัดของนักสำรวจสำหรับนักทำอุโมงค์แบรนเดนเรนรี่ระบบเลเซอร์นำทางเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของหัวจักรที่น่าทึ่ง
3: ขณะที่เครื่องเดินไปข้างหน้าจอเลเซอร์จะเปลี่ยนการเคลื่อนไหวบอกว่าจะไปทางซ้ายหรือขวาบนหรือล่างเมื่อข้อมูลถูกป้อนกลับเข้าไปในคอมพิวเตอร์มันเทียบว่าตอนนี้หัวจักรนั้นควรอยู่ตรงจุดไหนและป้อนข้อมูลกลับไปที่คนขับเพื่อดูว่าเขาต้องหมุนขึ้นหรือว่าหมุนไปทางขวา
0: ขณะที่อุโมงค์เริ่มห่างจากแผ่นดินใหญ่สภาพสำหรับคนงานก็แย่ลงผู้จัดการด้านวิศวะอีนฟิลแมนกล่าวให้ฟังว่า
1: ทุกคนต้องเดินทางในรถไฟที่แออัดถึง22กิโลกว่าจะถึงสถานที่ทำงานครับ
0: เมื่อการขุดจบลงรถไฟขนคนงานจะเดินทางไปกลับแบบยาวขึ้นมากกว่า4เท่างานใต้ดินที่ลึกมากนี้ทำให้การหาอากาศบริสุทธิ์เป็นอุปสรรคใหญ่ระบบระบายอากาศขนาดยักษ์ช่วยสูบอากาศลงมาที่ผิวอุโมงค์แต่คนงานยังเสี่ยงกับการเจอแก๊สพิษอยู่ดีย
3: ิ่งคุณขุดไปเรื่อยๆคุณจะร้อนมากขึ้นอากาศน้อยลงเราต้องเอาหน้ากากกันแก๊สพิษไปด้วยถ้ามีอุบัติเหตุเราจะได้มีอากาศพอที่จะหายใจ
0: นายหัวหน้าวิศวกรกลอดอนเคลตันและลอรองเลบรองผู้นำในการขุดอุโมงค์เริ่มที่จะหายใจคล่องขึ้นระยะเวลานั้นไปได้ดีและชั้นหินบลูช็อกช่วยไว้มากแต่มีเหตุเกิดขึ้นโดยไม่มีทีท่ามาก่อนเดือนมีนาคมปี1988อุโมงค์ที่อยู่ทางฝั่งอังกฤษจู่ๆสิ่งที่นักขุดอุโมงค์ใต้น้ำไม่อยากเห็นก็เกิดขึ้นน้ำหลายพันกะลอนท่วมเข้ามาในอุโมงค์งานต้องหยุดชะงักลง
3: น่าตกใจมากครับคุณต้องหยุดทันทีเพราะไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรอ่ะ
0: แต่กอร์ดอนเคลตันต้องลงมือให้เร็วเพื่อหาสาเหตุว่าน้ำมาจากไหนมันเป็นแค่น้ำสะอาดที่ไหลเข้ามาหรือเป็นน้ำทะเลทะลักเข้ามากันแน่หรือท้องทะเลที่ดันน้ำเข้ามาเขาชิมน้ำและพบว่ามันเค็ม
1: เรารู้ทันทีว่าเรากุดมาเจอช่องแคบเข้าและมันก็ร้ายแรงครับ
0: เป็นข่าวหายนะสิ่งที่เข้ามาในอุโมงค์เป็นน้ำทะเลคนรู้ดีว่าที่ด้านบนของพวกเขาคือน้ำทะเลถึง 3,000 ล้านตันแรงกดของชั้นน้ำทะเลที่ด้านบน50เมตรพอที่จะบดรถให้แบนเหมือนกระป๋องถูกตอนนี้น้ำเริ่มทะลักเข้ามาด้วยแรงดันเท่ากับสายฉีดน้ำ300ลิตรต่อนาทีและมีรอยแตกในเพดานอุโมงค์
4: เริ่มถล่มน้ำเทลงมาตามรอยแยกและทำให้เพดานเริ่มยุบตัวลงมาคนงานอังกฤษอาจต้องเจอเหตุหายนะถ้ามีรอยแยกน้ำอาจเข้ามามากในอุโมงค์สุดท้ายจะนำไปสู่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คืออุโมงค์ถล่มหัวหน้าวิศวกรต้องหาทางอุดรอยรั่วไม่งั้นพวกเขาต้องเจอเรื่องหายนะครั้งใหญ่แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงผลสำรวจ18เดือนระบุชั้นหินพิเศษชื่อบลูท็อกซึ่งจะต้องกันน้ำเอาไว้ได้นักธรณีวิทยารีบชี้แจงว่าผลสำรวจขึ้นอยู่กับคลื่นเสียงซึ่งบอกถึงทิศทางของชั้นหินแต่พวกมันไม่ได้ภาพที่ชัดเจนของคุณลักษณะของหินกลายเป็นว่าชั้นเยื่อของหินในอุโมงค์ที่จะต้องขุดนั้นแตกละเอียดทำให้ผิดพลาดเกิดรอยแยกและแตกเป็นสิ่งที่นักสำรวจคาดการไม่ได้กลับไปที่ฝั่งอุโมงค์ของอังกฤษวิศวกรเคลตันปิดหายนะไว้ได้คนงานอุดรอยรั่วและใช้ปูนปิดเส้นแตกด้วยการผสมปูนเสริมเหล็กให้แข็งแรงขึ้นวิกฤตจบลงแค่ตอนนี้นักขุดอุโมงค์เริ่มเดินไปข้างหน้าทีละน้อยอีกครั้งแต่ดินที่มีรอยแตกเริ่มขยายยาวและบรรยากาศเริ่มไม่ดีนัก
3: ทุกก้อนที่เราตัดคุณได้แต่หวังว่าจะเป็นดินที่ไม่มีน้ำตรงนั้น
4: แต่มีการล่าช้าเพราะรอยรั่วทำให้เครื่องหัวจักรเกิดการช็อตเวลาเดินต่อไปพร้อมค่าใช้จ่ายรายวันที่เพิ่มขึ้นและต้องใช้จ่ายในการทำโครงการถึงกว่า10ล้านขณะเดียวกันที่ฝั่งฝรั่งเศสก็เจอน้ำเหมือนกัน
2: เราเจอน้ำเข้าจริงๆซึ่งมันทำให้งานยากขึ้นนะครับน้ำที่เยอะมากทำให้ทำงานได้ยากขึ้นครับ
4: แต่ฝรั่งเศสได้รับคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับหินที่มีรอยแตกเพราะลักษณะทางธรณีวิทยาทำให้วิเคราะห์สภาพได้ง่ายกว่าตั้งแต่ต้นเรารู้จักผลสำรวจว่าลักษณะทางธรณีวิทยาของฝั่งเรานั้นซับซ้อนกว่าของทางฝั่งอังกฤษเรารู้ว่าจะต้องเจอน้ำแน่และจัดการกับมันซะ
1: เราตัดสินใจใช้หัวเครื่องจักรขุดอุโมงค์ซึ่งกันน้ำไว้อย่างเต็มที่สิ่งนี้ช่วยไม่ให้น้ำรั่วเข้ามาครับไม่ว่าจะรั่วมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็ยังทำงานได้นะครับมันดีมาก
4: ขณะที่ฝั่งอังกฤษเจอน้ำรั่วและหินที่ตกลงมาและต้องภาวนาให้เจอผิวดินที่ปลอดภัยคนงานทำการสร้างแผ่นกันน้ำให้หัวเครื่องจักรและเดินหน้าต่อไปเดือนมกราคมปี1989หลังจากทำงานสาหัสมา9เดือนฝั่งอังกฤษก็พบผืนดินที่แห้งกว่าพออย่างตามหลังกำหนดการความกดดันจึงตึงเครียดยิ่งขึ้น
5: ทุกคนทำงานยาวนานมากเราต้องทำให้ทันกำหนดเราต้องทำให้ทันเวลา
4: แต่ในที่สุดทีมก็ยิ้มออก
1: สภาพพื้นดินปกติดีมากทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางและเราเริ่มที่จะไปต่อกันได
4: ้นักขุดอุโมงค์อังกฤษฮึดสู้จนตั้งหลักได้อีก
1: เราขุดมามากกว่า400เมตรมี 2-3 ครั้งใน1อาทิตย์ส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ครึ่งกิโลเมตร
4: แต่ความสำเร็จมาพร้อมความเจ็บปวดความก้าวหน้าของฝั่งอังกฤษทำให้วัสดุหมดไปเร็วมากพันปูนหมดทำให้การขุดต่อต้องชะงักลงพร้อมเงินอีกหลายล้านที่ต้องจ่ายไปเดือนมกราคมปี1990ทีมขุดอุโมงค์อังกฤษและฝรั่งเศสทำการขุดมาได้ถึง2ปีสำหรับอุโมงค์ช่องแคบประวัติศาสตร์การแข่งระหว่าง2ประเทศเข้มข้นขึ้นเมื่อทั้งคู่ขุดจากแนวชายฝั่งของตนถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนอุโมงค์จะมาบรรจบกันที่ส่วนกิโลเมตรที่18ตรงกลางใต้ช่องแคบอังกฤษน้ำท่วมและหินถล่มจากฝั่งอังกฤษทำให้เกือบเกิดหายนะขึ้นและทำให้ชะงักไปหลายอาทิตย์ แต่ตอนนี้อังกฤษไล่ตามทันอีกครั้ง

0: และการแข่งให้ถึงครึ่งทางกลับมารุนแรงมากขึ้นแต่การสร้างอุโมงค์นั้นต้องใช้เวลามากกว่าการขุดได้ไวที่ด้านบนการทำงานแข่งกับเวลานั้นทำให้โครงการต้องไม่ขาดวัสดุและส่วนประกอบสำคัญที่สุดก็คือคอนกรีตทุกแผ่นหนักเท่ากับรถกระบะ1คันทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษต้องใช้แผ่นคอนกรีตถึง3ล้านแผ่นในการสร้างอุโมงค์ยาวนี้ในอังกฤษรถไฟพิเศษขนแผ่นคอนกรีตหนัก 4,500 ตันมากพอจะสร้างบ้านได้100หลังกลับไปกลับมาหลายเที่ยวแต่ทีมอังกฤษกำลังจะเจอปัญหาอีกอย่างแนวทะเลด้านฝรั่งเศสเป็นแนวราบทำให้มีพื้นที่เก็บแผ่นคอนกรีตใกล้กับปากอุโมงค์แต่หน้าผา50เมตรของฝั่งอังกฤษทำให้พื้นที่เก็บของมีจำกัดและเพราะการสร้างอุโมงค์ก้าวหน้ามากขึ้นพื้นที่จะยิ่งจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ามันถูกใช้หมดวัสดุก็จะมาช้าลงการขุดต้องหยุดและค่าใช้จ่ายในการทำงานก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นหลังจากขุดอุโมงค์ของอังกฤษกำลังขุดต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีแผ่นคอนกรีตทำหลังคาไม่ช้าพวกเขาจะต้องหยุดและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นโชคดีที่มีคนหัวไวอยู่ด้วยทุกวันนั้นหัวจักรจะขุดเอาหินและดินที่ไม่ต้องการขึ้นมาถึง 36,000 ตันซึ่งเป็นดินเสียทำไมถึงไม่ใช้สิ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาดินเสียจะถูกส่งไปยังไซต์ที่แนวชายฝั่งอังกฤษที่ด้านนอกทำให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้นมันเป็นแผนฉุกเฉินดินเสียถึง17ล้านตันมากพอที่จะสร้างสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกได้สองสระนั้นถูกทิ้งลงทะเลปัญหาที่เก็บของหมดไปและอังกฤษลุยไปได้ถึง90เอเคอร์ซึ่งเท่ากับสนามฟุตบอล68แห่งที่ใต้ดินช่วงเวลาแห่งความจริงคือใกล้ทั้งฝั่งฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อขอบอุโมงค์สองฝั่งใกล้บรรจบกันมาถึงจุดกำหนดนักขุดอุโมงค์มุ่งมั่นว่าจะไปถึงตรงกลางก่อนให้ได้ทีมวิศวะมีเรื่องให้ต้องห่วงเยอะ3ปีกับระยะทางขุด37กิโลเมตรทั้งสองฝั่งจะมาประจบกันที่ตรงกลางได้หรือไม่ทางอังกฤษมาถึงจุดที่คิดว่าเป็นจุดนัดพบก่อนแต่พวกเขาอยู่ใกล้ฝั่งฝรั่งเศสไหมคนงานเจาะสว่านขุดดินอากาศบริสุทธิ์ผ่านเข้ามาจากด้านฝรั่งเศสคนงานทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสเร่งมือเจาะชั้นหินใน 2-3 เซนติเมตรสุดท้ายชั้นหินที่แยกทั้งสองประเทศตั้งแต่ยุคน้ำแข็งจากนั้นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็มาถึง
1: เข้ามาแล้วพวกเขาเข้ามาแล้วเย้
0: และถ้าคุณอุโมงค์เกรแฮมแฟกเป็นคนแรกที่ก้าวสู่ฝั่งฝรั่งเศสและก้าวสู่บันทึกประวัติศาสตร
2: ์สำหรับผมมันเป็นวันประวัติศาสตร์ผมเป็นคนแรกของทีมที่ก้าวข้ามฝั่งมา
3: การเห็นเกรแฮมลอดผ่านเข้าไปมุดศีรษะผ่านอุโมงค์และเข้าไปในฝั่งฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกมันสุดยอดมากครับ
0: เป็นครั้งแรกในช่วง 13,000 ปีที่อังกฤษเชื่อมต่อกับพื้นแผ่นดินยุโรปและนักสำรวจแก้ตัวได้อุโมงค์ไม่ได้แค่ประจบกันแต่คลาดกันแค่นิดเดียวที่35เซนติเมตรซึ่งกว้างเท่ากับจอทีวีแบบพกพา
4: ไม่มีใครเคยทำมาก่อนกว่า38กิโลเมตรในมุมมองนักสำรวจมันเป็นความสำเร็จสุดยอดมาก
0: และนักขุดอุโมงค์ยินดีกับความสำเร็จของพวกเขา
5: ผมคิดว่ามันเยี่ยมครับเรามาถึงครึ่งทางแล้วเพราะงั้นผมคิดว่าเราเอาชนะฝรั่งเศสได้

0: ครับทางอังกฤษชนะการขุดอุโมงค์แต่ถ้าฝรั่งเศสมาถึงจุดบรรจบก่อนก็จะต้องรอจนกว่าฝั่งอังกฤษจะขุดมาถึงเหตุผลก็คือพอจบงานหัวจักรขุดอุโมงค์จะถูกแยกส่วนแต่ทั้งสองเครื่องจะมาชนกันตรงกลางเครื่องหนึ่งจะถูกกำจัดทิ้งนายจะทำยังไงกับเครื่องจักรหนัก 1,100 ตันที่ใช้งานจนถึงตอนนี้ต้องฝังมันตกลงกันไว้ว่าหัวเครื่องจักรฝั่งอังกฤษจะถูกฝังใต้แดนฝรั่งเศสฝังไว้ลึกตลอดการที่100เมตรใต้ผิวหน้าของช่องแคบขณะที่คนงานและเครื่องจักรจากกันหลังทำงาน3ปีนั่นเป็นเวลาเศร้ามากของทีมงาน
1: พอเห็นเครื่องจักรถูกฝังผมเองก็รู้สึกปวดใจอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เครื่องจักรฝั่งฝรั่งเศสถูกลากไปที่อังกฤษเพื่อแยกส่วนฝั่งอังกฤษเป็นฝ่ายมาถึงก่อนแต่เป็นรถของฝรั่งเศสที่ได้แล่นลอดอุโมงค์ช่องแคบและอีกหลายเดือนต่อมาอุโมงค์หลักอีก4แห่งก็มาประจบกันตรงจุดกำหนดทีมขุดอุโมงค์ขุดเส้นทางที่เชื่อมต่อหลายร้อยเส้นในทุกๆ 1-200 เมตรพวกเขาขุดสร้างปล่องแรงดันอากาศและจบด้วยเส้นทางที่ตัดกันเดือนพฤษภาคมปี1991อุโมงค์ช่องแคบก็ขุดสำเร็จ
1: สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณได้ยืนตรงนี้และเห็นทุกอย่างจนหมดนั่นสำคัญมาก
0: สำหรับฝั่งฝรั่งเศสก็รู้สึกถึงช่วงเวลาอันล้ำค่านี้เช่นกัน
1: มันเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์นโปเลียนเคยพยายามจะสร้างอุโมงค์แต่ก็ล้มเหลวตอนนี้เรารวมยุโรปแล้ว
0: แต่เมื่อหลังฉากของการฉลองมีหนึ่งกลุ่มที่ไม่รื่นรมมากนักกลุ่มเงินทุนการสร้างอุโมงค์นั่นเองฝรั่งเศสและอังกฤษอาจขุดอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลกแต่ความล่าช้าทำให้งบพุ่งขึ้นจาก130ล้านมาเป็น200ล้านปอนด์และงานการก่อสร้างระบบขนส่งนานาชาติเพื่อให้แล่นในอุโมงค์ซึ่งเริ่มต้นขณะที่นักขุดอุโมงค์กลับบ้านกองทัพคนงานอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาแทนที่พวกเขาจะสร้างชานชาลา2แห่งทั้งสองด้านของอุโมงค์เป็นทางรถไฟที่ยาวถึง195กิโลเมตรและต้องให้รถไฟความเร็วสูงที่เล่นด้วยไฟฟ้าทำงานร่วมกับระบบความเย็นซึ่งต้องเย็นเท่ากับตู้เย็น 2,500,000 เครื่องพวกเขาจะทำรถไฟแบบใหม่ด้วยเพื่อออกแบบให้บรรทุกรถยนต์รถบรรทุกและพาคนเดินทางผ่านอุโมงค์แต่ถ้านักลงทุนเคยหวังไว้ว่าโครงการ2นี้จะทำตามกำหนดหรืออยู่ในงบพวกเขาผิดหวังอย่างใหญ่หลวงสองปีต่อมาการขุดเจาะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงกว่าที่เป็นทั้งชานชาลารางรถไฟและขบวนรถไฟทั้งหมดต้องใช้งบสูงลิบวันที่6พฤษภาคมปี1994พระราชินีและประธานาธิบดีวิเตรองของฝรั่งเศสเปิดอุโมงค์ช่องแคบช้าไป1ปีการเลื่อนกำหนดและดอกเบี้ยทบขึ้นสูงถึง 1,000 ล้านปอนด์มากพอจะส่งกระสวยอวกาศได้ถึง33ครึ่ง
2: สถาบันการเงินนานาประเทศร่วมมือกันให้ทุนกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคเอกชนมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา
0: แต่กิจการกลับไม่ก้าวหน้าเป็นเวลา6เดือนก่อนอุโมงค์จะเปิดให้รถยนต์และผู้โดยสารผ่านการเดินทางข้ามช่องแคบทางเรือจากอังกฤษถึงฝรั่งเศสใช้เวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีถ้าใช้อุโมงค์จะลดเวลาเหลือแค่35นาทีในการเดินทางแต่การใช้งานกลับน้อย

0: 48 นาทีรถไฟสินค้าขบวน7539เข้าใกล้อุโมงค์เปลวไฟจึงรีบแจ้งข่าวแต่ขบวนรถเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ใต้ทะเลหลายกิโลเมตรแล้วหนึ่งในผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถเป็นคนขับขบวนรถชื่อไบรอันชิลตัน
1: ตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยครับเราเริ่มเห็นควันสีดำพุ่งขโมงออกมามันมาตามพื้นขบวนรถไฟ
0: คนขับรถไฟนั่งอยู่ในตู้รถโดยสารซึ่งอยู่หลังห้องเคลื่อนไฟเริ่มต้นที่ห่างไป400เมตรแต่มันลามมาเรื่อยๆบิลเวลช์พนักงานดับเพลิงเมืองเคนพบว่าเขากำลังจะเผชิญหน้ากับไฟไหม้อุโมงค์ช่องแคบ
2: เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นมันเหมือนเดินเข้าไปในกองเพลิงถ้าคุณพอจะนึกภาพออกนะครับ
0: สิ่งแรกที่เวลช์เป็นห่วงจะช่วยผู้โดยสารได้ยังไง
2: มันไม่มีทางออกมันไม่เหมือนคุณอยู่บ้านคุณออกประตูหน้าต่างได้แต่เมื่อคุณอยู่ในอุโมงค์คุณต้องพึ่งกับคนที่มาช่วยคุณ
0: เวลา 3:51 นาทีศูนย์ควบคุมเพลิงไหม้แนะนำให้คนขับไปต่อความเร็วช่วยลดเปลวเพลิงและอีก15นาทีรถไฟก็จะเข้าถึงอีกด้านแล้วผู้เชี่ยวชาญไฟไหม้จากอเมริกาเอ็ดโคโบจะช่วยสืบสวนทั้งฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยการตรวจสอบขบวนรถที่เป็นเท่าฐานภายหลัง
3: ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติคือปล่อยให้รถไฟแล่นผ่านไปและออกไปอีกฝั่งซึ่งพวกเขาจะช่วยกันฉีดน้ำและดับไฟ
0: รถไฟเร่งเครื่องเข้าไปในอุโมงค์ลึกขึ้นเร่งไปถึงชายฝั่งอังกฤษเวลา 3:57 นาทีวิกฤตเพิ่มขึ้นจนหน้าหวาดกลัวแสงไฟหน้าปัดเตือนคนขับว่าตัวล้อที่เกาะรางเริ่มหลุดออกแล้วต้องหยุดรถไฟไม่งั้นจะตกรางเมื่อรถไฟหยุดไฟก็ปะทุขึ้นมันไหม้ห้องเก็บของในรถไฟอย่างราบคาบ
1: แสงไฟจ้าในความมืดมันเหมือนภาพจากนรกเลยครับ
0: ภายใน3นาทีแห่งการสูญเสียควันพิษสีดำก็พวยพุ่งทั่วคันรถ
1: เรานอนสำลักควันอยู่บนพื้นคนขับหนึ่งหรือว่าสองคนเริ่มอาเจียน
0: รถไฟอยู่ที่กิโลเมตรที่19ในอุโมงค์อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงเส้นปลอดภัยที่อุโมงค์บริการแล้วการไปถึงที่นั่นผู้โดยสารต้องออกจากรถทางช่องผู้โดยสารเล็กๆในผนังอุโมงค์หลักแต่ควันหนาจนมองไม่เห็นทางออก
2: คนขับและพนักงานมองไม่เห็นว่าประตูอยู่ตรงไหนเขามองไม่เห็นไฟนำทางเลยติดอยู่ในรถต้องรอให้มีคนเข้ามาเปิดประตูและช่วยพวกเขาออกไป
0: 4:02 นาทีผู้ควบคุมใช้ตัวไฟเซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งจุดที่ร้อนที่สุดในอุโมงค์ซึ่งคิดว่าต้องเป็นขบวนรถไฟพวกเขาเปิดประตูทางผ่านที่ใกล้ที่สุดด้วยรีโมทผู้ควบคุมสั่งให้นักดับเพลิงชาวฝรั่งเศสเข้าไปในอุโมงค์บริการตรงกลางเพื่อเปิดประตูทางผ่านเบอร์4101มันเป็นประตูที่พวกเขาคิดว่าใกล้ที่สุดกับตู้โดยสารเป็นการเดินทาง15นาทีและสำหรับผู้โดยสารที่กำลังขับขันเวลาใกล้หมดแล้วในอุโมงค์เริ่มเกิดการระเบิดในรถไฟ
1: ยางบนรางระเบิดจนหมดรถไฟเอียงวูบว่าไปมาบนรางและสิ่งนั้นเกิดขึ้นตอนที่กำลังนอนราบบนพื้น
0: อุณหภูมิพุ่งสูงที่จุดสูงสุดถึง100องศาเซลเซียสร้อนจัดจนล้อเหล็กล้อมไปกับรางและแผ่นคอนกรีตของอุโมงค์นั้นโอนเอ็นจนหน้าหวาดเสียว
2: ด้านในคอนกรีตมีความชื้นซึ่งขยายตัวและระเบิดออกมาด้วยแรงดันสูงมากผมคิดว่ามันระเบิดเหมือนเศษกระสุนในสงครามเลยครับ
0: 4:20 นาทีพนักงานดับเพลิงมาถึงประตูทางออก4101แต่พวกเขาตกใจที่ไม่มีรถไฟตรงนั้นนั่นผิดประตูโอกาสช่วยชีวิตผู้โดยสารลดลงอย่างเร็วเปลวไฟลามทั่วรถไฟที่หยุดตรงกิโลเมตร19

0: ที่ด้านในอุโมงค์ช่องแคบวันหนาจนสำลักผู้โดยสาร31คนรอคนมาช่วยเปลวไฟห่างออกไป200เมตรและลามอย่างรวดเร็วจากพนักงานดับเพลิงไปถึงอุโมงค์ที่ผิดด้านผู้ควบคุมที่อยู่บนรถไฟเห็นฟองอากาศเล็กๆผ่านควันไฟต้องมีทางออกอยู่ใกล้ๆอย่างแน่นอนมันเป็นทางรอดเดียวผู้โดยสารต้องออกจากตู้รถไฟไม่งั้นถูกไฟคลอกตายแน
1: ่เราเห็นเปลวไฟลามมาตามขบวนรถรถเริ่มระเบิดทั้งยางและตู้น้ำมันบนรถผมบอกได้ว่าเราจะตายในไม่กี่นาทีทุกคนเลย
0: เจ็ดนาทีเต็มๆที่ผู้โดยสารเดินสะเป็ดสะปะกลางควันพิษตาพร่าบัวและปอดแทบระเบิดพวกเขามาถึงประตูทางออกจนได้สี่ทุ่ม24นาทีผู้โดยสารก็หาพนักงานดับเพลิงพบมีรายงานว่าไฟไหม้กินเวลา40นาที
1: เราโชคดีมากๆที่รอดตายจากคืนนั้นมาได้โชคดีจริง
0: ๆไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มันเป็นการเตือนอันโหดร้ายถึงเหตุฉุกเฉินที่ถึงตายได้ในอุโมงค์ใต้ดิน
2: 1หรือ2คนเกือบหมดสติครับพวกเขาต้องสูดควันพิษนานถึง20นาทีและโชคดีเหลือเกินที่เรารอดชีวิตมาได้แต่ระบบทำงานดีครับระบบมันช่วยได้จริงๆนะครับ
0: หลังไฟไหม้มีการตรวจสอบความปลอดภัยเร่งด่วนปรับปรุงเครื่องจับควันไฟให้ดีขึ้นไฟฉุกเฉินให้ชัดขึ้นรวมถึงคำสัญญาว่าจะถึงที่เกิดเหตุให้เร็วขึ้นจากพนักงานดับเพลิงอุโมงค์ถูกซ่อมแซมและเปิดใช้ในอีก2สัปดาห์แต่ความเสียหายของภาพลักษณ์นั้นต้องใช้เวลานานกว่าจะกู้คืนปี1999ปีสุดท้ายแห่งศตวรรษปีสุดท้ายก่อนเข้าสหัสวรรษปีสุดท้ายของปีที่ดีของอุโมงค์ช่องแคบก็มาถึงรถยนต์และรถบรรทุกกว่า5ล้านคันเดินกับรถไฟโดยสารระหว่างช่องแคบอังกฤษและฝรั่งเศสคนเกือบ7ล้านคนใช้บริการโดยสารที่เชื่อมถึงลอนดอนปารีสและเมืองหลวงของเบลเยียมกรุงบรัสเซลส์10ปีผ่านไปพร้อมคนเกือบ150ล้านคนเดินทางลอดอุโมงค์นั่นมากกว่าประชากรอังกฤษถึง2เท่าตอนนี้ฝั่งอังกฤษและฝรั่งเศสถูกดึงเข้าใกล้กันมากขึ้นผ่านเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากลอนดอนถึงทางเข้าอุโมงค์รถไฟเดินทางด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาผู้โดยสารสู่ปารีสในเวลา2ชั่วโมง15นาทีเร็วกว่าการเดินทางปกติครึ่งเท่าซึ่งตรงกับงบการเดินทางและกำหนดการมันจะขยายเส้นทางมากขึ้นเป็นเครือข่ายเดินทางยุโรปศูนย์กลางคืออุโมงค์ช่องแคบนั่นเองคนงาน11คนเสียชีวิตขณะสร้างอุโมงค์ช่องแคบสำหรับหัวหน้าวิศวกรอังกฤษกอร์ดอนเคลตันอุโมงค์เป็นเหมือนพิธีกรรมถาวรที่พวกเขาทำไว้สำหรับทุกคนที่ร่วมสร้าง
3: ทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมและผมคิดจริงๆว่านั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นในครั้งสุดท้าย
0: สำหรับผู้แข่งคนเก่งของกอร์ดอนลอลองเลย์บอกอุโมงค์เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของทุกคน
2: สำหรับผมมันเป็นความทรงจำที่สวยงามเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมที่สุดในชีวิต
0: อุโมงค์ใต้น้ำเชื่อมสองชนชาติเข้าด้วยกันในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดแต่อุโมงค์ช่องแคบเอาชนะความสงสัยต้องสู้กับหนี้ก้อนโตและต้องทนทั้งไฟและน้ำท่วมมันกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมแห่งโลกสมัยใหม่และเปลี่ยนโฉมของยุโรปตลอดกาล

0: นี่นะคะครีมทาส้นเท้าตัวนี้เนี่ยโยเกิร์ตใช้เป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
1: สวยแล้วพี่โยเกิร์ตได้ละ
0: ทาขึ้นมาอีกไหม
1: เฮ้ยพอแล้วมั้งแค่นี้ก็เยอะเกินไปแล้วอ่ะ
2: น้องโยเกิร์ตสาวสวยเซ็กซี่ดีกรีดัมเมเยอร์ความใฝ่ฝันไทยแลนด์ซูเปอร์โมเดล
1: เป็นพี่ก็ลองดูคลิปแล้วกันหันจริงนะพี่ตั้งแต่เข้ากลุ่มไลน์ดาราหานางแบบของคุณแม่เลยเนี่ยเคยได้งานได้เงินจริงๆเขาบ้างปะเนี่ย
0: ยังหรอกก็เพิ่งเข้ากลุ่มเอง
1: เคยเจอตัวคุณแม่ปะ
0: ไม่เคยหรอกเขารู้จักกับคนดังๆเยอะเขาไม่มีเวลามาเจอเราหรอก
1: ระวังหน่อยก็แล้วกันสมัยเนี้ยรู้หน้าก็ไม่รู้ใจ
0: ขอบใจที่เป็นห่วง

0: ม่ของพี่ยูเกิร์ตปะเนี่ยแย่แล้วโอ๊ย
1: ถ่ายรูปหรือคลิปส่งกันมั้ย

0: คุณแม่ค่ะมาแล้วนะคะ
1: ชิวๆนะคะลูกไม่ต้องเขินนะคะ
0: ค่ะ
1: ถ้าหนูพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยค่ะ
2: มันจะอัดคลิปไปขาย
3: รู้ได้ไงอ่ะ
2: พี่ต้องรู้นี่เลย

0: ดูมันดิเอาไงกับมันอยู่วะ
1: พี่บอกมาเลยเก็บแชทเอาไว้ด้วยนะบอกพ่อแม่ด้วยอย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะ
2: นอกจากการนำคลิปลับไปขายแล้วแก๊งเซ็กโทชันยังอาจจะเอาคลิปหรือว่ารูปที่เหยื่อส่งให้เป็นเครื่องมือในการแบล็กเมลข่มขู่เหยื่อเพื่อกันโชคทรัพย์อีกด้วยต้องรู้ทันอย่าสารสัมพันธ์สนิทสนมจนถึงขั้นเปิดเผยเรือนร่างให้กับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์นะครับมิฉะนั้นคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้โดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนต้องปรึกษาผู้ปกครองก่อนนะครับเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง
3: สวัสดีครับคุณพ
4: ่ออ้าวสวัสดีสวัสดี
5: สวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะ
4: สนุกมากเลยล่ะน้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลย
3: พ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับ
4: โอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจหนูอยากรู้ไหมล่ะ
5: อยากสิคะ
4: ไปดูกันเลย
6: หลายๆคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั้นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บั้นปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทำให้เกิดกำแพงบางๆระหว่างวัยแต่กำแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลายได้หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของกันและกันคนในวัยต่างๆนั้นสามารถเข้าใจผู้สูงอายุได้หากมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเมื่อถึงวัยที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยอื่นๆผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจคนในวัยอื่นด้วยเช่นกันและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราควรหมั่นสร้างรักษาและสานสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนทั้งเก่าและใหม่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากิจกรรมงานอดิเรกโดยพบปะสังสรรค์หรือร่วมกันทำกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแล้วที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีคือการได้ใกล้ชิดหรือทำงานร่วมกับผู้สูงอายุจริงๆการทำงานจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเช่นการไปช่วยงานที่ศูนย์บริการทางสังคมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับ

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ NBT News ข่าวดึกค่ำคืนวันนี้นะครับวันพุธที่2กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิภัทรเข็มทิศ
0: และดิฉันพัชชาภัทรเดชาธรรมค่ะ
1: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่นะครับทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ครับรวมไปถึงที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของเราครับ NBT-NBT ภาษาไทยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะ
1: ข่าวดึกค่ำคืนวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมกับได้โชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับผ่านของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟนั่นก็คือตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมกับรหัสนะครับเป็นสลักชื่อเป็นรหัสเรียกขานเขียนว่ามิกกี้ครับเป็นนามเรียกขานของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินขณะทำการบินด้วยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรี

0: รีสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5โดยบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและก็เป็นกันเองสะท้อนความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งมีโอกาสพบปะและมีการหารือกันหลายครั้งต่อเนื่องกันมาแล้วนะครับการพบกันครั้งนี้นับเป็นโอกาสนะครับที่ท่านผู้นำทั้งสองประเทศได้สานต่อความคุ้นเคยแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อกันหลังจากมีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องในหลากหลายเวทีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองขยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้นำนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้เดินทางไปที่ห้องสีม่วงลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันซึ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและความใส่ใจในรายละเอียดที่มีต่อกันสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้นายกรัฐมนตรีไทยประกอบไปด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกอาร์คิเทคเจอร์ซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์นะครับได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมบริสบ็อกอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950ซึ่งตกแต่งด้านหน้าด้วยลวดลายบาติกที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวปุรานากันเป็นการผสานงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเสียงดนตรีผ่านงานฝีมือของช่างท้องถิ่นและวัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างลงตัวนอกจากนี้นะครับฝ่ายสิงคโปร์ยังได้มอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมกับชื่อแล้วก็รหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีไทยโดยได้มีการจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็สื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยจากนั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีโดยได้มีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเองก่อนที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาจะเดินทางกลับสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับ
1: ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมบินไปมาเลเซียนะคะในวันที่6กันยายนนี้เพื่อหารือความมั่นคงชายแดนใต้และร่วมจับตากลุ่มเคลื่อนไหวข้ามแดนผู้ต้องหา2สัญชาติพร้อมกับพูดคุยเรื่องของการขยายรั้วชายแดนค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียว่าเรื่องที่จะหารือนั้นก็คือสถานการณ์ภาคใต้ว่าจะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมไปถึงพูดคุยเรื่องสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความสงบที่มีความเคลื่อนไหวข้ามชายแดนเขตบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากจะหารือว่ามีแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างไรอีกทั้งประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงที่อยากจะเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศซึ่งการพัฒนาต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนพร้อมกันนี้ยังได้พานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยค่ะ
2: การเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนต่างๆเนี่ยบางคนก็มีหมายจับอยู่ด้วยนะครับเราก็บางคนก็มีเป็นบุคคลสองสัญชาติเนี่ยเราก็อยากจะดูว่าเราจะร่วมมือกันยังไงเพราะว่าเขาเองก็แสดงความปรารถนาที่อยากจะเห็นความมั่นคงชายแดนเพราะว่าเราต้องการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝั่งเนี่ยการพัฒนามันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีความมั่นคงก่อนเพราะอยากไปคุยสิ่งที่เราพูดกันไว้แล้วเนี่ยเรื่องรั้วก็ดีเราจะเดินหน้ายังไงเรื่องการที่เราจะป้องกันไม่ให้มีการหลบคนที่ก่อเหตุการณ์หลบหนีเข้าไปเพราะเขาก็ไม่ต้องการสนับสนุนอะไรที่มันเป็นการบ่อนทอนความมั่นคงของแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็ประเด็นเหล่านี้นะครับ
1: ส่วนเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยิ่งต้องมีการเร่งการทำงานให้ดีขึ้นทั้งการข่าวและการประสานกันในพื้นที่ร่วมกับมาเลเซียเนื่องจากคนรุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสื่อมวลชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ถ้ามวลชนเข้าใจนะครับอยู่กับเราเนี่ยเราก็คงจะได้ข่าวพวกนี้บ้างนะครับเราต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองนะครับเพราะนั้นมันต้องทำงานแบบบูรณาการเราทุ่มงบประมาณไปตั้งเยอะแล้วมันก็ต้องให้เห็นผลนะครับ
0: มาติดตามการตรวจสอบเรื่องของ Data Center ใจกลางกรุงเทพมหานครกันนะครับวันนี้ทางกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงและรวมไปถึงการประปานครหลวงนะครับแล้วก็รวมไปถึงกรมธุรกิจพลังงานได้ร่วมกันชี้แจงการขยายตัวของการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลที่เรียกว่า Data Center กลางแหล่งชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับยืนยันนะครับว่ามี Data Center นะครับในเมืองหลวงเพียง3แห่งเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตครับนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านระบุบอกนะครับว่าทางกทม.ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นนี้โดยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี2566ส่วนอีก3แห่งที่เหลือรวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9ทางกรุงเทพมหานครได้สั่งชะลอไว้แล้วก็ส่งกลับไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนส่วนข้อกังวลนะครับที่ผ่านมาว่า Data Center นั้นยังไม่มีนิยามทางกฎหมายที่ชัดเจนทำให้การยื่นขอใบอนุญาตนั้นถูกตีความตามลักษณะอาคารทั่วไปอย่างเช่นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งยังไม่อยู่ในประเภทกิจการที่จะต้องทำรายการ EIA หรือขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้มีประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ชัดเจนแล้วทางกทม.เองจึงต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมไปถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องของเสียงดังจากการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนและความเหมาะสมของการตั้งใกล้กับสถานพยาบาลด้วยครับ
3: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า Data Center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล Data Center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ
0: ด้านหน่วยงานสาธารณูปโภคยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนโดยนายเกษมสาทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ระบุบอกว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครนั้นมีขนาดการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์คือใช้จริงราว8เมกะวัตต์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และทางกฟน.เองได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยแล้วขณะที่นายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์นะครับท่านรองผู้ว่าการการประปานครหลวงท่านระบุบอกว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นนะครับเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้าจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
4: ก็นำเรียนนะครับว่า Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะปลาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
5: ส่วนของ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทมนะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็น100นะครับ
3: 100เมกะวัตต์
5: 100เมกะวัตต์ครับครับ
0: นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านกล่าวด้วยนะครับว่าขอสยบข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่าเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบนะครับว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดหากตรวจพบว่าที่ใดนะครับมีการลักลอบเก็บน้ำมันเกินการรับอนุญาตนะครับจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
6: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อการสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
1: ซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นการแถลงข่าวร่วมกันกับกรุงเทพมหานครในช่วงบ่ายทีมงานสุดซอยกระทรวงพลังงานก็ลงพื้นที่ค่ะไปตรวจ Data Center ย่านพระราม9ที่ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9นะคะก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันสำรองมากถึง 200,000 ลิตรสอดรับกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะที่บอกว่าก็ได้กลิ่นน้ำมันโชยในพื้นที่แล้วก็เร่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยทางด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าล่าสุดทางผู้ประกอบการจะดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วก็ตามแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการจัดคอร์สในเรื่องของการตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองเอาไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในเขตของกรุงเทพมหานครหากพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
7: วันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตผิดมาตรา65นะคะของพรบควบคุมน้ำมันก็จะนำไปสู่การดำเนินคดีร้องทุกข์แจ้งความนะคะก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์นะคะว่าวันนี้เราหยุดในการอนุญาตนะคะในการที่จะมาขอคลังเรียก ียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center นะคะอันนี้โดยนโยบายไม่อนุญาตให้เลยนะคะก็เหมือนกับสอดรับกับท่านผู้ว่าชัชชาติที่เมื่อเช้าได้ให้แถลงข่าวไปว่าไม่อนุญาตนะคะส่วนใครที่พบว่านะคะมีการตั้ง data center แล้วไปสำรองน้ำมันโดยไม่อนุญาตหรือมีการเก็บน้ำมันโดยไม่อนุญาตเนี่ยจะเข้าไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกันค่ะตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี Data Center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการนะคะงั้นเราก็ต้องมาทบทวนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเรื่องค่าไฟค่าน้ำสิ่งแวดล้อมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นเนี่ยหากมีการมาตั้งเก็บน้ำมันสำรองเพื่อการปั่นไฟเนี่ยอันนี้ท่านรัฐมนตรีไม่อนุญาตเลย
1: ทางนี้ในวันศุกร์นี้ทางคณะกรรมการ Data Center จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านทั้งเรื่องของตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงขณะเดียวกันระหว่างการลงพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบได้สะท้อนปัญหามาว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกจึงกังวลว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดก๊าซและนำไปสู่การปะทุได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยตั้งข้อสังเกตว่ากลิ่นดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ
8: ก็ต้องมาตรวจสอบว่าน้ำมันปล่อยน้ำมันลงในคูคลองหรือเปล่าว่ามีอะไรตกค้างลงในท่อหรือเปล่าไปอันตรายกับพวกที่พักอยู่ด้านบริเวณข้างๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: จะมาบอกเขาทางนี้ไหมคะว่า
8: ตอนก่อสร้างก็เสียงดังก็แจ้งไปไม่เห็นเขตต่างเขตก็มาดูแลทางอะไรเลยครับไม่มีมาตรวจสอบ
9: ยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนเรื่องของพี่ก็ยังไม่สบายใจกัน
8: หรือว่าเขตมาเราไม่เห็นนั้นแต่ผมอยู่ตรงนี้นานไม่เห็นเขามาดูนะ
9: เขาน่าเป
8: ิ
9: ดดำเน
8: ิน
9: การ
8: เพิ่งเปิดจะเดือนนี้มันที่เสร็จนี้เดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะเสร็จเนี่ยครับผม
9: เริ่มทำเดือน2เดือนนี้เหมือนกัน
8: ครับผม
9: ช่วงพอดีที่เราได้กลิ่น
8: แล้วโอ้โหกินแรงมากๆอันตรายครับกินน้ำมันหรือว่าปล่อยไปตามท่อไปเยอะแล้วก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบได้นะอันนี้ไม่กล้าล่วงแต่คิดไปในใจคิดเอาเพราะมันมี
0: ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนะครับนางสาวทิติพัฒน์พร้อมทีมงานและสื่อมวลชนพบครับว่ายังคงมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนทางกระทรวงพลังงานยืนยันนะครับว่าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหาดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่องครับ
1: คุณผู้ชมคะสลับกันไปดูเรื่องของโรงเรียนกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยโรงเรียนเทพศิรินทร์นพรีก็เพิ่งเปิดเรียนไปวันแรกแต่วันนี้มีเหตุที่คล้ายคลึงกันนะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีเด็กอายุ15ปีซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนพกปืนขนาด9มม.เข้าไปกราดยิงในโรงเรียนนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้ทำให้ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14:20 นที่โรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเด็กนักเรียนชายอายุ11ปีขออภัยค่ะอายุ15ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม.3อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจให้กับครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายกันโอลหม่านโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยและพลเมืองดีสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้อย่างทันท่วงทีทำให้ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บขณะที่นายชาทิพย์ รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้ท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีนะคะพบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนและล็อกประตูทั้งหมดค่ะ
0: โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสามารถคุมตัวเยาวชนผู้ก่อ

0: เหตุไว้ได้แล้วก็นำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพเข้าร่วมการสอบปากคำตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับทั้งนี้เพื่อแน่ใจนะครับว่าสถานการณ์ปลอดภัย 100% จึงทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้กับผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับมาตรการเบื้องต้นจากนี้ทางการของโรงเรียนนะครับวชิระปราการวิทยาคมเนี่ยจะทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนะครับมีการเรียนการสอนในระบบออนไลน์แทนแล้วก็จะมีการเปิดให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บหลักฐานก็ฝากไปยังผู้ปกครองนะครับว่าให้หมดความกังวลได้ครับแล้วก็ให้มั่นใจได้นะครับว่าความปลอดภัยนั้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง
1: ครับเด็กอ่ะคือเกิดความเครียด
2: ครับ
1: สะสมมานะครับแล้วก็เลยมาระบายในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งมันก็อาจจะมีตัวอย่างอยู่ที่อื่นมาซึ่งอันนี้ก็ต้องขอเรียนว่าเราก็ผมว่าสังคมไทยต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
2: ครับ
1: เพราะตอนนี้มันเหมือนเป็นพฤติกรรมเปลี่ยนแบบไปแล้วว่ามีอะไรก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ
3: ส่วนทางด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเอกสารแถลงความคืบหน้าเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกอย่างที่สองค่ะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่สามดูแลนักเรียนที่เป็นผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างที่สี่คือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนและครูรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์และอย่างสุดท้ายค่ะคือการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำค่ะ
0: ช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดราชาธิวาสวิหารนะครับได้จัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธรูปสำคัญถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วย

0: นางยุพภาทวีวัฒนกิจปวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้แทนหน่วยงานรัฐภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีสำหรับการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรได้จัดสร้างพระนิรันตรายและให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสจัดสร้างพระพุทธสัมพระพุทธพันขออภัยครับพระสัมพุทธพันนีเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบโดยพระพุทธรูปทั้งสองได้รับการออกแบบตามพระราชดำริในรัชกาลที่4ปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการ
1: ซึ่งทั้งนี้พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎและจารึกอักษรขอมพระพุทธคุณ9ประการซึ่งเคยโปรดให้สร้างขึ้น18องค์เพื่อพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุติกนิกายและดำเนินการแล้วเสร็จในรัชกาลที่5
0: ส่วนพระสัมพุทธพันนีครับเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นขณะทรงพระผนวดณวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกายสำหรับการจัดสร้างในครั้งนี้ครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วจำนวน1องค์พร้อมกับเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานบนผ้าทิพย์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนอกจากนี้วัดราชบพิตรยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์โดยประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธยสทบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไปครับ
1: คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียนะคะชุดประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028พร้อมกับกดปุ่มโอนรางวัลด้วยค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพรุ่งนี้3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยเปิดประสบการณ์ Color of Thai Thai ครับผ่าน5โซนสุดสร้างสรรค์เชิญชวนคนไทยมาสัมผัสสีสันแห่งวิถีถิ่นวิถีไทยที่สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยในทุกมิติครับนางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai พร้อมกับมอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีโดยมีนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะทูตานุทูตและประชาชนเข้าร่วมงานครับโดยภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งนี้เป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมกับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: ส่วนแนวคิดในการจัดงานปีนี้ค่ะกับสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยมุ่งเน้นถ่ายทอดมุมมองของวัฒนธรรมไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นหากแต่เป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่อยู่ในวิถีของผู้คนทั้งพระมหากรุณาธิคุณอาหารดนตรีและการแสดงรวมไปถึงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาตลอดจนประเพณีเทศกาลและความเชื่อซึ่งล้วนสะท้อนอัตลักษณ์และความผูกพันของผู้คนกับชุมชนและถิ่นเกิดและสามารถนำมาต่อยอดสร้างสรรค์และสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ค่ะ
0: โดยภายในงานนะครับได้แบ่งออกเป็น5โซนประกอบไปด้วยโซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนนี้จะถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โซนถัดมาคือโซนสีสันแห่งรสชาติไทยครับโซนนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชิมได้ช็อปกับร้านอาหารกว่า60ร้านรวมไปถึงมีฟรีเวิร์กช็อปทำอาหารนะครับทั้งขนมไทยด้วยโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยนะครับโซนนี้จะรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนรามีดนตรีมีการแสดงร่วมสมัยรวมไปถึงคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียงให้ได้รับชมโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยโซนนี้จะเปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมนะครับได้สัมผัสและเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากผู้สืบทอดโดยตรงและนอกจากนี้ยังมีโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลดีๆมากมายในประเทศไทยผ่าน Immersive Cultural Experience ขนาดใหญ่ในคอนเซปต์ Form The Rain to the Moon ให้ได้รับชมกันด้วยจากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญครับ
2: ไฮไลท์จริงๆก็คือเราไม่ใช่แค่ว่าจัดงานอีเวนต์แต่เราอยากให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในงานกิจกรรมนี้นะคะได้รับประสบการณ์ดีๆทางวัฒนธรรมแล้วมีการเวิร์กช็อปมีการให้ลองทำอาหารมีการให้ลองชิมแล้วก็รวมไปถึงมีการได้ผลิตในเรื่องของการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์ของศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
3: มีทั้งการแสดงด้วยแล้วก็มีเรื่องภูมิปัญญาด้วยที่เราจะมีการที่จะให้ในความ
2: ใช่ค่ะก็เป็นการให้องค์ความรู้ในครอบคลุมทุกมิตินะคะตั้งแต่ให้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยและที่สำคัญก็คือว่าเป็นการเปิดพื้นที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะมี10ชุมชนยนต์วิถีนะคะที่ได้รับรางวัลจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวแล้วก็เป็นการโชว์เคสในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะ
1: ก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคมาร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้สัมผัสกับความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้ภายในงานเดียวค่ะพบกันได้ระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายน2569ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีค่ะ
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับมีการยกระดับการปราบปรามเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายให้เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงินด้วยครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงผลการประชุมร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดให้การกระทำความผิดกรณีการลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542บอกว่าสืบเนื่องมาจากนะครับกรณีที่มีแนวโน้มที่มีการพบคดีกับผู้ลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกหน่วยงานก็เห็นพ้องนะครับว่าควรกำหนดให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนย้ายและการทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมเป็นความผิดมูลฐานเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พ.ศ.ด้วยนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาปรับปรุงบทนิยามและกำหนดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ ับการกระทำความผิดมูลฐานตามบทนิยามของกฎหมายรวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการคำนวณผลประโยชน์ที่ผู้กระทำความผิดอาจได้รับไปจากการกระทำความผิดมูลฐานดังกล่าวนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อไปครับ

ฟ้ามนฝนพรำดังน้ำเนตรชนทเวศร่ำไห้อาลัยหาวัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้มาเริ่มกันที่นักเรียนในอินโดนีเซียนะครับป่วยอาหารเป็นพิษกว่า500คนซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับโครงการอาหารกลางวันฟรีหรือไม่ครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยครับว่านักเรียนจำนวน566คนนะครับจากสถานศึกษา19แห่งในเขตซีโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งหมดนะครับเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารสำหรับพื้นที่ดังกล่าวยอมรับว่าอาหารที่ปรุงโดยโรงครัวมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาและสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องนะครับส่วนอาหารที่แจกจ่ายในวันเกิดเหตุประกอบไปด้วยข้าวสวยไข่คนเทมเป้ปรุงรสแบบบาหลีผัดถั่วแขกกับข้าวโพดอ่อนแล้วก็แอปเปิ้ลซึ่งขณะนี้นะครับทางตำรวจเองก็เก็บตัวอย่างของอาหารเหล่านี้เพื่อไปตรวจสอบแล้วทางนี้ประธานาธิบดีปราโวโวสุเวียนโตผู้นำของอินโดนีเซียได้เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันฟรีเมื่อปีที่แล้วแต่โครงการกลับประสบปัญหามากมายอย่างเช่นอาหารเป็นพิษและข้อกล่าวหาการทุจริตซึ่งจากข้อมูลพบนะครับว่ามีกรณีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นประมาณกว่า 37,600 รายที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารจากโครงการนี้โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมและการส่งมอบอาหารปรุงสุกล่าช้านั่นเองครับ
1: ส่วนทางด้านสหรัฐก็โจมตีอิหร่านอีกระลอกนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ส่อเขาจะกลับมารุนแรงอีกครั้งติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมออกแถลงการว่าได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านระลอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นระลอกที่2ในรอบสัปดาห์โดยเป้าหมายทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ด้านสภาเซี่ยววงเดือนแดงอิหร่านระบุว่าสะเก็ดระเบิดได้ตกใส่บ้านหลังหนึ่งในเมืองฮูเฮสทักซึ่งกำลังมีงานแต่งงานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนและบาดเจ็บกว่า50คนขณะที่กองทัพอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีผลประโยชน์ของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางรวมทั้งในบาเรตจอร์แดนและคูเวตประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวถึงสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีว่ารัสเซียกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบในสมรภูมิรบและกองกำลังฝ่ายตรงข้ามจะพ่ายแพ้ในที่สุดส่วนข่าวลือที่ว่ารัสเซียอาจต้องระดมกำลังพลเรือนเติมนั้นปูตินกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงพร้อมยืนยันว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในแนวหน้าปูตินยังกล่าวด้วยว่ายูเครนใช้ยุทธวิธีการก่อการร้ายโดยรัฐด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงไม่อาจเจรจากับผู้ก่อการร้ายได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเดินทางถึงกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิป

0: ว่ากลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวกระทำการในนามของหน่วยงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณเขตของจีนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยล่าสุดทะลุ 1,000 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายเกือบ 4,500 คนขณะนี้ทีมกู้ภัยเนปาลยังคงเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตรวมถึงคนงานนับร้อยที่เชื่อว่าติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย11แห่งอย่างไรก็ตามความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเริ่มเลือนรางส่วนภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากดินถล่มได้ทำลายถนนและตัดขาดเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลนายโจชัวหว่องนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยชื่อดังของฮ่องกงรับสารภาพผิดในข้อหาสมคบต่างชาติจากกรณีเรียกร้องให้คว่ำบาตรจีนและฮ่องกงทั้งนี้ในหว่องวัย29ปีถูกตั้งข้อหาดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ในฮ่องกงปัจจุบันในหว่องกำลังรับโทษจำคุกเกือบ5ปีฐานความผิดบ่อนทำลายอำนาจรัฐและมีกำหนดได้รับการปล่อยตัวในปีหน้าส่วนข้อหาใหม่ที่ในหว่องกำลังเผชิญอยู่นี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าอาจเป็นความพยายามของทางการในการทำให้เขาต้องอยู่ในเรือนจำต่อไปให้นานที่สุดอาริอาน่ากรันเดนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังปิดฉากทัวร์คอนเสิร์ตEternal Sunshineแล้วหลังขึ้นเวทีในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและเตรียมถอนตัวออกจากชีวิตสาธารณะตามที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยเธอได้กล่าวลาแฟนๆด้วยความซาบซึ้งหลังจบคอนเสิร์ต
1: ช่วงนี้ได้เวลาของคอกีฬาภาคดึกกันแล้วนะครับค่ำคืนวันนี้อยู่กับพี่อูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับพี่อูครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้มีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างครับ
3: มีผลงานของนักแบดมินตันไทยนะครับแข่งขันที่จีนรวมถึงความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์เลยครับ
1: ครับเชิญครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเริ่มที่รัชนกอินทนนท์และคู่หญิงคู่ของไทยนะครับก็สามารถผ่านเข้ารอบ2แบดมินตันรายการใหญ่เวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ที่จีนครับการแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 China Master ชิงรางวัลรวมประมาณกว่า40ล้านบาทนะครับที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกหญิงเดี่ยวครับรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเจอกับถังชิวตงจาก Chinese Taipei ปรากฏว่าเมย์รัชนกเป็นฝ่ายทำได้เหนือกว่าชัดเจนครับควบคุมจังหวะเกมรุกเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวด21ต่อ16และ21ต่อ14ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปครับขณะที่หญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนาฏการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกพบคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นปรากฏว่าคู่พี่น้องของไทยครับอาศัยกราฟสัญญาที่ยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวด21ต่อ19และ21ต่อ12ผ่านเข้ารอบ2ไปเจอคู่3มาเลเซียเพอริตันกับทินามูราลิทารานคู่มือ5ของโลกซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2025ครับส่วนผลชายเดี่ยวรอบแรกผลิชพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1ต่อ2เกมขณะที่คู่ผสมต้นคิดซาเฮงกับต้นรักซาเฮงแพ้กับคู่จากอินเดียไป0ต่อ2เกมครับมีเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันนี้นะครับทางด้านของสมาคมกีฬาก็มีลุ้นเพิ่มอีก4เหรียญทองจากเทนนิสบอลและอีสปอร์ตครับสมาคมนักข่าวช่องภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิเตอร์เพรสกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมทัพนักกีฬาไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันที่เมืองนาโงย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมครับโดยในวันนี้มี5สมาคมกีฬาเข้าร่วมแถลงความพร้อมในการจัดงานมิเตอร์เพรสครั้งที่5ครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่ง11รุ่นชาย6รุ่นและหญิง5รุ่นหากจับสลากได้ดีก็มีลุ้นเหรียญรางวัลส่วนภาพรวมทีมมวยเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังสูงสุดจากทีมมวยหญิงครับขณะที่พลตรีหญิงปริยพัฒน์จรัญพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่งนักกีฬาแข่ง5คนใน3อีเวนต์ก็คือคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมเราเป็นนักกีฬาระดับแชมป์โลกและรองแชมป์โลกหลายอีเวนต์ส่งผลให้ตอนนี้แรงกิ้งเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมส์เราหวังจะกวาดหมดทั้ง3เหรียญทองครับนายพานุพงศ์องคุณารักษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็กล่าวว่าส่งแข่ง7อีเวนต์โดยประเภทต่อสู้เกมต่อสู้นะครับไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกส่วนเกมอีฟุตบอลมีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้แต่ทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีน

0: ก็มีลุ้นเหรียญทั้งหมดคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงความหวังก็คืออีฟุตบอลขณะที่ราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงนักกีฬาเบรกกิ้งไทยซ้อมกันอยู่ตลอดล่าสุดได้เหรียญเงินกับทองแดง4เกมส์แต่ในเอเชียนเกมส์ญี่ปุ่นเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกนอกจากนี้ก็ยังมีจีนและเกาหลีใต้ที่เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าวันแข่งขันจริงอาจจะมีลุ้นเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงครับทางด้านกีฬามวยปล้ำโดยเลขาธิการสมาคมนายพิชานประยูรรัตน์เผยว่าเอเชียนเกมมีชิง4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็คือเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งครับตั้งความหวังสูงสุดไปที่เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์65กิโลกรัมชายสรุปความหวัง6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวม4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญทองและอีสปอร์ต1เหรียญทองครับโดยจากการจัดงานบิทเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมส์2026ผ่านไปทั้งหมด5ครั้งรวม39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองครับแจ๊สร่วมกับโมโนแม็กซ์เปิดบ้านรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมีแฟนบอลมาร่วมชมจำนวนมากครับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกร่วมกับโมโนแม็กซ์จัดกิจกรรมแจ๊สแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนซ์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้แฟนฟุตบอลไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาลนี้ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสันของฟุตบอลอังกฤษและความคึกคักของเหล่าแฟนบอลที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโมเมนต์พิเศษครั้งนี้ซึ่งมีแฟนบอลให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่พรีเมียร์ลีกโทรฟี่ตั้งโดดเด่นกลางพื้นที่จัดงานเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ชมถ้วยแชมป์ของจริงอย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางบรรยากาศการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและความประทับใจของแฟนบอลที่มีต่อการในการฤดูกาลใหม่สำหรับการนำทรอฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงมาสู่เมืองไทยครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษที่ทำให้แฟนบอลได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนอกเหนือจากการรับชมผ่านหน้าจอภายใต้แนวคิดเชื่อมทุกเสียงเชียร์สู่โมเมนต์ใกล้ถ้วยแชมป์ของจริงพร้อมเดินหน้าส่งต่อประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลกให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับพรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดพิธีเปิดการแข่งขันพละศึกษาเกมส์ครั้งที่49อย่างยิ่งใหญ่ติดตามได้จากรายงานครับ
1: อาวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมส์ครั้งที่49อย่างยิ่งใหญ่นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคณะผู้บริหารและนักกีฬาจาก17วิทยาเขตทั่วประเทศร่วมในพิธีไฮไลท์สำคัญนะครับของพิธีเปิดการแข่งขันคือการแสดงชุดพิเศษที่นำเสนอเรื่องราวผ่านแสงสีเสียงและเทคนิคเอฟเฟกต์ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสุพรรณบุรีเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและกีฬาก่อนเข้าสู่การจุดคบเพลิงด้วยโดรนสร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเลยแหละครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ต้องการยกระดับในทุกมิติทางด้านการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยกับทุกภาคส่วนนำไปสู่การแข่งขันแบบไลฟ์แอนด์ซาวด์หรือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของพละศึกษาเกมนะครับ
2: ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับเราร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทุกสมาคมในการจัดการแข่งขันเพราะว่าสถิติจะได้รับรองรับโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะไปหยุดสหพันธ์นะครับสองในการแข่งขันครั้งนี้เรามีทีมงานที่จะเป็นทีมงานที่ติดตามวิเคราะห์เกมนะครับในการแข่งขันวิเคราะห์ในเรื่องของขบวนการจัดการแข่งขันในแต่ละเทคนิคกีฬาว่าได้มาตรฐานหรือไม่3ในการแข่งขันครั้งนี้เราพยายามเฟ้นหานักกีฬาหน้าใหม่โดยเฉพาะนักกีฬาประเภททีมและบุคคลเนี่ยฮะเรากำลังจะสร้างให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะผลิตนักกีฬาสู่ทีมชาติดังนั้นเรามีทีมงานที่จะคอยสเกาติ้งนักกีฬาหน้าใหม่เอามาเก็บตัวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะกระบวนการเช่นตั้งแต่เรื่องของการเดินเข้าสู่สนามกระบวนการจัดการแข่งขันไลท์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงหรือกระบวนการแม้กระทั่งประกาศรายชื่อเรามองว่ากีฬาปกติเนี่ยถ้าเราสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะทำให้คนมีความสนใจยกตัวอย่างวอลเลย์บอลเห็นไหมฮะแฟนคลับเนี่ยเขาเข้าไป

0: ไม่ใช่เรื่องของกีฬาอย่างเดียวเรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์และสุดท้ายครับเราคิดว่าทุกหน่วยงานทุกส่วนต้องมีส่วนร่วมเรามีโรงเรียนกีฬาทั่วประเทศไทยนะครับเรามีองค์กรภายในจังหวัดสุพรรณบุรีดังนั้นทุกกำลังเนี่ยจะเป็นองคาพยพที่สนับสนุนในการแข่งขันครั้งนี้
1: สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพละศึกษาเกมครั้งที่49มีชิงชัยทั้งสิ้น57ชนิดกีฬามกช.สุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้เอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีฉิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
2: ต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับเล็กซานเดอร์โซเลฟผ่านเข้ารอบ2เทส US Open อย่างฟุตบิดครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวในรอบแรกอเล็กซานเดอร์เซเวเลฟมือวางอันดับหนึ่งของรายการและมือสองของโลกชาวเยอรมันพบกับลอเรนโซ โซเนโกจากอิตาลีเซเวเลฟเพิ่งคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในอาชีพที่เฟรชโรงการอสครับในรายการเฟรชโอเพนและเป็นมืออันดับหนึ่งของรายการในแกรนด์สแลมครั้งแรกในชีวิตตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อน1ต่อ2เซตนะครับแต่ว่ายังแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งและความอดทนพยายามต่อสู้ในทุกแต้มและแซงกลับมาคว้าชัยในเซตที่4แล้วก็เบียดเอาชนะในเซตตัดสินเซตที่5นะครับ6ต่อ4ทำให้โซเรฟชนะอย่างวุ่นวิด3ต่อ2เซตผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเบนจินอาลีนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสครับส่วนผลหญิงเดี่ยวโคโค่กอล์ฟมือ4ของรายการเจ้าถิ่นชนะเซเนฟซอนเมส2ต่อ0เซต6ต่อ3 6ต่อ4อเล็กซานดราเอล่ามือ17จากฟิลิปปินส์ชนะแมรี่สโตยนา2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ2ครับอันโตนิโอ รูดิเกอร์กองหลังประสบการณ์สูงก็ประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีแล้วครับอันโตนิโอ รูดิเกอร์กองหลังของเรอัลมาดริดแห่งลาลิก้าสเปนประกาศอำลาการเล่นทีมชาติเยอรมนีแล้วหลังจากรับใช้ชาติมาอย่างยาวนาน12ปีกองหลังวัย33ปีเริ่มติดทีมชาติเยอรมนีชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2014ลงเล่นทั้งหมด86นัดผ่านทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์6รายการและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดแชมป์ FIFA Confederation Cup ในปี2017รูดิเกอร์เปิดเผยว่าถึงเวลาที่จะยุติเส้นทางกับทีมชาติและเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับตนเป็นช่วงเวลาที่จะเป็นส่วนหนึ่งไปตลอดทั้งตลอดกาลนะครับตอนนี้บทชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่จะทุ่มเทให้กับการเล่นสโมสรอย่างเต็มตัวขอบคุณสำหรับแรงสนับสนุนจากทุกคนและก็ขอบคุณสำหรับเส้นทางในอาชีพนักฟุตบอลในทีมชาตินะครับปิดท้ายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าตัวเอนโซ่เฟรนเดสด้วยค่าตัวเทียบเท่าสถิติของเกาะอังกฤษครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวเอนโซ่เฟรนเดสกับอิลิมันเอ็นดีไอเป็นนักเตะใหม่ของทีมทั้งคู่เซ็นสัญญา5ปีและทำให้สโมสรทุบสถิติใช้เงินสูงสุดของพรีเมียร์ลีกด้วยเฟรนเดสนั้นย้ายมาจากเชลซีค่าตัว125ล้านปอนด์เทียบเท่าสถิตินักเตะค่าตัวแพงสุดตลอดกาลของพรีเมียร์ลีกเมื่อครั้งที่อเล็กซานเดอร์อีซักย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2025กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาวัย25ปีเปิดเผยว่ามีความสุขอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ซิตี้พร้อมเผชิญความท้าทายในการช่วยทีมคว้าแชมป์อย่างต่อเนื่องแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสโมสรที่สร้างมาเพื่อความสำเร็จอยากเรียนรู้จากเพื่อนร่วมทีมใหม่และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นส่วน NDI ตกลงย้ายจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์แล้วก็มีเงื่อนไขส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์ทำให้ข้อตกลงนี้มีมูลค่ารวม65ล้านปอนด์ปีกทีมชาติโซเนก้าวัย26ปีบอกว่าตนทุ่มเทเต็มที่มาทั้งชีวิตเพื่อโอกาสแบบนี้ซิตี้เป็นหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกได้เห็นพวกเขาคว้าแชมป์ทุกอย่างมาตั้งแต่อายุยังน้อยการได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวที่พิเศษเช่นนี้นับเป็นโอกาสที่อาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในชีวิตจากการย้ายทีมของทั้งคู่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ทำลายสถิติสโมสรพรีเมียร์ลีกที่ใช้เงินสนับสนุนสูงสุดในตลาดรอบเดียวใช้เงินไปทั้งสิ้น458ล้านปอนด์ทุบสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูลใช้เงิน415ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์เมื่อปี2025ครับและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะมาส่งท้ายข่าวภาคดึกวันนี้นะคะด้วยภาพประสงค์และชาวบ้านไปรวมตัวกันที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองนูวาคอตของเนปาลเพื่อสวดมนต์และไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติร้ายแรงหลังจากที่ทาน้ำแข็งถล่มบนเทือกเขาฮิมาลัยนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันและคนถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,000 คนค่ะ
3: ข่าวดึก NBT ค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เยอะแล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
4: ้
5: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
4: ทำงานก่อนแล้ว
8: ไปไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
5: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
3: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ถ้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
5: กะลาปะกินป่ะ
9: กะลาก
5: ินป่ะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
5: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
5: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากเนาะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
5: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: หมดเลยเหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิจบปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
8: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
10: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
9: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
10: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
1: จ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
10: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
1: สติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
5: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
8: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
5: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าวโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
8: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
5: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
8: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
5: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
8: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
5: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
8: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
5: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
8: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
8: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
5: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
8: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
5: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
8: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
5: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
11: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่นี่นี่นี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: ไปเอาไป
3: หอมหอมหอมหอม
0: หอมหอมหอมหอมหอมหอมห
2: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมห
0: อมหอมแค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาล่ะ

0: จะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
1: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
2: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: อ้าวก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
2: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
5: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะอื้อว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
2: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
2: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
2: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
2: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโย

0: าดลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านตอนที่แล้วอาตมาได้เกริ่นกล่าวว่าจะเข้าสู่เรื่องพยากรณ์โลกาวินาศหรือติดตามโลกาวินาศว่ากันตามจริงแล้วก็พยากรณ์ได้พยากรณ์ไม่ต้องใช้ญาณวิเศษใช้วิจารณญาณใช้ยานอวกาศเอามารวมๆกันใช้พฤติกรรมศาสตร์ของมนุษย์ท่านทั้งหลายฟังช้าๆจิตใจอย่าวอกแวกแล้วคิดตามอาตมาที่ว่าที่อาตมาได้พยากรณ์โลกาวินาศนี้จริงหรือไม่โลกเราปัจจุบันแปรผันสู่ความเสื่อมแปรผันสู่เสื่อมทรามโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราเสือเพ่นจะเป็นหมาอีกาจะเป็นหงโลกร้ายจะรุกรานลูกหลานเสียเผาผงคนชั่วจะอยู่ยงคนดีเป็นผีไหวผู้หญิงชิงเสียตัวไม่เลือกผัวว่าของใครสตรีจะกำชัยอาชาในจะอ่อนแอธรรมชาติวิปริตยากคิดจะตามแก้สารทันไม่หันแลสารทันไม่หันแลสารแหน่แพร่ไปไกลเศรษฐีหนีอยู่ป่าชาวนาถูกขับไล่คนจนกรนกรุงไกลนอนเกินไปในปฐพีคนรวยก็รวยล้นคนจนจนป่นปี้โจราและโจรีจะช่อจี้กันเกินไปน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชาลาลัยจะไร้ปลาคนดีไม่มีไหวจันลัยจะเบ่งกาสวรรค์หกชั้นฟ้าเทวดาจะลดลงนรกจะเต็มล้นเพราะคนไหลลุ่มหลงพระสงฆ์ไม่มั่นคงเดินหลงทางพระนิพพาน

ุณผู้ชมครับ NBD ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBD พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างคนไทยตลอดไปราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญพระสัทธรรมจะมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงปริศนาโลกาพินาศหรือพยากรโลกาพินาศไว้เพื่อท่านทั้งหลายได้ติดตามและไตร่ตรองแล้วก็ต้องยอมรับมันต่อสู้กับมันและก็ต้องมีความคิดที่จะแก้ไขบ้างไม่ใช่ยอมอย่างเดียวได้เกริ่นกล่าวว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามถ้าว่าจริงไม่จริงท่านที่เกิดมาเนี่ยอายุ7อายุ80ขึ้นมาจนอายุ80ขึ้นมาเนี่ยแต่วันที่80อ่ะท่านเห็นไหมว่าโลกเราปัจจุบันแปรผันสู่เสื่อมทรามจะเราบอกว่าแหมไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยท้อไหมอย่าท้อโรยร้างความดีงามพินิจตามปริศนาคนบาปจะครองเมืองผ้าเหลืองจะโรยราคนบาปจะครองเมืองท่านคือไม่ความว่าคนชั่วจะครองเมืองเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นทุกที่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคนบาปเยอะบาปเยอะหมายความว่ามีจำนวนเยอะขึ้นแล้วทำเยอะขึ้นทำอย่างฉลาดขึ้นจนแล้วจนครนบาปจะครองเมืองครองกันแล้วเมืองไทยในเท่าไหร่ท่านมันจึงรุกรานที่ประเทศไทยรวมทั้งอาชีพด้วยไอ้ที่เขารุกรานก็เพราะคนไทยอ่อนแอด้วยอ่อนแอด้านกฎเกณฑ์ด้านกฎหมายด้านศีลธรรมด้านความรักชาติแล้วจะเกิดเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้ามือเจ้าภาพไม่ค่อยมีคนบาปจึงครองเมืองคนใส่สูทกับคนนุ่งผ้าตูดขาดบางทีสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้ในความดีเห็นคนใส่สูทอาตมาว่าดูบางคนแล้วสู้คนนุ่งผ้าตูดขาดไม่ได้หรอกภายในจิตใจนั้นนะมีแต่ผีเปรตเกาะกินอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปีศาจใส่สูตรแล้วเอาเครื่องเพชรพลอยมาประดับไอ้เครื่องเพชรพลอยนั้นก็ไม่ใช่ของใครหรอกโกงให้ตัวให้ลูกให้เมียให้ตัวให้เมียให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีความเปลี่ยนแปลงไปว่าคนบาปจะครองเมืองแล้วจะบอกคนบาปไปด้วยว่าคุณครองได้อีกไม่นานหรอกแล้วก็ไม่ชื่นบานในการครองเมืองนั้น

0: สวัสดีค่ะปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันมีมูลเหตุจากการขาดสติบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความระลึกชอบเพื่อให้ได้เชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดแท้พระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

มาอย่างนี้แหละช่วยสังคมช่วยประเทศชาติช่วยศาสนาช่วยพระมหากษัตริย์ช่วยเด็กคนลูกหลังเพื่อให้รู้จักศีลธรรมให้มีศีลมีธรรมเพื่อจะนำไปปฏิบัติกับตัวเองแล้วก็จะไม่ได้เดือดร้อนเพราะศีลธรรมนี่แหละที่จะทำให้คนเจริญที่ว่าความเมตตาค้ำจุนโลกเนี่ยถ้ามีศีลธรรมปุ๊บมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมปุ๊บหมดเลยชิบหายหมดเลยบ้านเมืองสังคมตัวเองของจะอะไรต่างๆนานาไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละจึงสามารถที่จะทำให้ตัวเจ้าของเจริญขึ้นในหน้าที่การงานทั้งด้านจิตใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อจัดที่พุทธมณฑลก็แบบเดียวกันมีความหมายว่าอยากจะให้ประชาชนพวกเด็กพวกอะไรต่างๆเพื่อให้รู้จักคุณค่าของศาสนาคุณค่าของประเทศชาติคุณค่าของพระมหากษัตริย์ทั้งเรื่องเรือนเตรียมทำมันจะวุ่นวายบ้านเราก็จะพังมันจะไม่เรื่องเพราะฉะนั้นที่บ้านเราจะเจริญได้ก็ต้องพวกเราช่วยกันไม่ใช่คนนั้นคนนี้แหละคนไหนอ่ะพวกเรานี่แหละช่วยกันคนนั้นหน่อยคนนี้นิดคนนี้นั่นคนนี้มันก็จะเจริญขึ้นมานี่แหละช่วยกันพังคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนหน่อยพังหมดเลยเนี่ยก็เปรียบเหมือนบ้านเราเนี่ยแทรกกันไปแทรกกันมาผลที่ท้ายก็พังหมดเลยเพราะฉะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นที่หลวงตาพาทำนี่แหละความหมายท่านขนาดที่ท่านอายุ80กว่าแล้ว90กว่าท่านยังอุตสาห์พาทำเพื่อห่วงประเทศชาติห่วงบ้านเมืองห่วงลูกหลานห่วงสังคมห่วงศาสนาท่านจึงพยายามทำเพื่อให้เกิดมันขึ้นมาเกิดความมั่นคงขึ้นมาเนี่ยที่ประเทศชาติตรงนั้นตอนจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้หลวงตาขึ้นมาหมดแล้วหนาพังหมดแล้วหนานี่หลวงตาพยายามอุตสาห์พาทำขึ้นมาเนี่ยจงเกินปัจจัยเป็นส่วนประกอบส่วนจริงๆคือศีลธรรมท่านพยายามน้อมนำให้เด็กให้คนทุกประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีศีลมีธรรมให้มีความเกรงกลัวมีความละอายต่อบาปมันก็จะค่อยจะเป็นขึ้นมาค่อยจะเนินขึ้นมาถ้าบ้านเมืองจะพังมันไม่ใช่เงินพังนะคนนะมันทำพังนะถ้าคนมีศีลมีธรรมไม่มีพังคนมีความสามัคคีไม่มีพังไม่ได้เจริญขึ้นมากับอีกอย่างนึงมันไม่รู้ไม่เข้าใจบอกว่าไม่เจริญไม่เจริญไม่เจริญยังไงเดี๋ยวนี้มันเจริญจนจะเดินไปทางไหนไม่ได้แล้วใจคนต่างหากไม่เจริญมันไม่ใช่คนนะใจคนนะเนี่ยนี่มันไม่เห็นจากความเจริญมันจึงว่าจะให้เจริญอย่างนั้นให้เจริญอย่างนี้โอ้โหเนี่ยนึกว่าที่หลวงตาพาทำเป็นอย่างนี้แหละคือความหมายแล้วตรงนี้ก็มาตัวทอดลูกหลานมาแล้วก็พยายามเราอยู่ในศาสนาเราก็ต้องทำกิจของศาสนาเพื่อให้สังคมเพื่อให้ประเทศชาติเพื่อให้บ้านเมืองเพื่อให้ประชาชนให้มีหลักใจหลักศีลหลักธรรมก็จึงพยายามสร้างทำตรงนั้นทำตรงนี้เริ่มตั้งแต่การให้ทานขึ้นมาและการรักษาศีลการภาวนาเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสติมีปัญญาสามารถที่จะปกครองตัวเองสามารถจะให้ทำในครอบครัวเรามีความสุขสามารถที่จะทำให้สังคมดีขึ้นทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองดีขึ้นด้วยเพราะมีศีลธรรมถ้าไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงพาทำพยายามทำกันตรงนี้แหละมีความหมายอย่างนั้นแหละไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่พาทำหลวงพ่อทำคนเดียวไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องช่วยพากันทั่วคนนั้นทำนิดคนนี้ทำหน่อยคนนั้นทำนี้ช่วยกันทั้งนั้นช่วยตรงนี้และมันก็จึงเจริญจึงจะสำเร็จขึ้นมาได้เราจะไปทำคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละการภายนอกมันเป็นแบบนี้แต่เรื่องความเจริญหรือธรรมะความฉลาดของธรรมะความฉลาดของทางโลกความสติของปัญญาเนี่ยมันมีสองอย่างนะปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกนี่มันยิ่งฉลาดเท่าไหร่ยิ่ง

เอาก็เอาลักเอาเปรียบคนข้างนั้นแต่ปัญญาธรรมะนี่จะปัญญาพยายามแต่จะทำให้คนเจริญพยายามทำให้สังคมเจริญทำให้ศาสนาเจริญทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญไม่ใช่นะแต่ถ้าธรรมปัญญาทางโลกนี่ถ้าจะฉลาดมากๆมันจะไปคุมเหงเขาเอารักเอาเปรียบเขานั่นแหละคือปัญญาทางโลกเอาไปเอามาก็นั่นแหละทำให้คนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นทางพ่อจึงพูดบ่อยๆว่าไม่มีใครพูดหรอกมีแต่หลวงพ่อนี่แหละพูดหลวงพ่อเนี่ยเซ่อนะไม่ใช่หลวงพ่อฉลาดนะหลวงพ่อจึงพิจารณาแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้หลวงพ่อจึงพูดอยู่บ่อยๆว่ามันมีแต่คนรู้ธรรมแต่มันไม่มีคนมีธรรมแต่คนมีธรรมนี่ไม่เคยคิดว่าเก่งกว่าใครฉลาดกว่าใครดีกว่าใครนะเห็นคนเท่ากันเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเขามีความรู้ความดีกว่าความฉลาดกว่าเราเราก็เอาเขาเป็นอาจารย์เราถ้าคนไหนเขาไม่รู้เราก็บอกเขานี่แหละเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันมันไม่มีหรอกมันไปแต่ขาเดียวไม่ได้หรอกมันต้องเดินไปสองขาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไปทั้งโลกอย่างเดียวก็ไม่ได้ทั้งธรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันเนี่ยปฏิบัติแล้วมันจึงจะเข้าใจความละเอียดของธรรมะเข้าไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อจึงไม่รู้จะพูดยังไงมัน20กว่าปีมาแล้วเนาะมีคนมาถามหลวงพ่อไอ้พวกจบปริญญาเอกนี่แหละพอเสร็จแล้วเนี่ยมันมาถามหลวงพ่อมันจะแกล้งถามเพื่อให้ตอบไม่ได้มันเป็นที่1ของประเทศแล้วมันเข้าใจว่ามันฉลาดกว่าใครทั้งหมดมันก็เลยมาถามหลวงพ่อถามหลวงปู่แหวนลูวราจิตคนจริงมั้ยอ้าวแล้วใครจะไปตอบมันได้ล่ะถ้าถามอย่างนี้เราก็จะไปตอบได้ไงผมก็พูดไปตามความจริงอ้าวถามอย่างนี้แล้วผมจะไปรู้ได้ไงเอาไอ้ใหม่อีกแล้วเอ๊ะครูบาคุณกับค่าอันไหนประโยชน์มากกว่ากันมันแยกคุณกับค่าคนนี้มันคิดยังไงเราก็เลยอยากดูความคิดของเขาเขาคิดอย่างไรบอกว่าไม่รู้พอไม่รู้เขาก็ตั้งกระทู้ขึ้นมาครูบามีไม้ท่อนหนึ่งเป็นไม้เนื้อดีนี่เปรียบเหมือนคุณคุณเวลานี้ตีอยู่ในราคา 5,000 บาทนี่คือค่าของคุณต่อมาค่านำไม้นี้ไปเรื่อยและไปทำเป็นเตียงเป็นตู้เป็นตังจากราคาของคุณมาเป็นของข้าเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้าจึงมากกว่าคุณนี่เห็นไหมใช่ข้ามากกว่าคุณแต่ถ้าไม่มีคุณมันมีค่าได้อย่างไรเพราะมีไม้ท่อนนั้นไม่ใช่เหรอแกจึงมีราคาเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าแกไม่มีไม้ท่อนนั้นแกจะมีโคตรกับพ่อมีแม่นะถ้าแกไม่มีพ่อมีแม่นะแกจะเอาปริญญาเอกได้ยังไงกายก้อนนี้ได้มาจากพ่อแม่นะแล้วจบไปจบปริญญาเอกได้เพราะได้กายก้อนนี้มาจากพ่อแม่แกจะถ้าแกคิดอย่างนี้แกก็คิดว่าแกเก่งกว่าใครเก่งกว่าพ่อกับแม่ดีกว่าพ่อกับแม่แกรู้หรือเปล่าครูคนแรกของแกคือใครถ้าคนเราเรียนเสียงธรรมชาติไม่เชื่อสมมติเห็นไหมแต่ละจังหวัดพูดตำเนียงพูดไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นแกให้แกพูดต้องระวังแล้วแกไปเรียนกอไก่ A B C ที่หลังต่างหากเล่าถ้าแกคิดอย่างนี้แกก็คิดว่าเก่งแกกว่าใช่ไหมนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่ภายนอกมันเปล่าโอ้มันโอ้โหมันละเอียดมากมากด่ารู้รู้จนไม่รู้รู้แล้วก็ไปยึดรู้ก็ไม่ได้รู้แล้วก็ไปติดรู้ก็ไม่ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่ทางโลกไม่ได้กูต้องรู้กูรู้ต้องดีกูต้องเก่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ก็ต้องรู้ว่าเดินอยากเป็นปราชญ์ให้ข้าครูอาจารย์ข้าครูอาจารย์คือความรู้ทิฏฐิที่ว่ากูรู้กูชั้นนั้นกูชั้นนี้กูนี่นี่นี่นั่นแหละถ้ายังถือว่ากูยังอยู่ชั้นนั้นชั้นนี้จะเป็นก็ไปไม่ได้เท่านั้นเองถ้าถือว่าก็เราจบทั้งนี้ก็จบติดตั้งนานนี่แหละเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันละเอียดมากโอ้โห

มันไม่ใช่ง่ายๆล่ะนั่นเองถ้าพูดเอาล่ะพูดอย่างไรมันก็พูดได้แต่การปฏิบัติเนี่ยมันไม่หมดทุกอย่างเลยมันไม่เหมือนอย่างจับสิ่งของสิ่งของเราจับตรงนี้วางตรงนี้ได้สิ่งของจับตรงนี้วางตรงนี้ได้แต่ไอ้ที่การปฏิบัติเนี่ยจิตใจเราเอาจับมาพอตรงนี้มาพุทโธพุทโธมันจะไปทางนี้จับมาทางนี้มาพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็จะไปทางนี้มันจะไปทางหน้าไปทางหลังไปมั่วไปหมดทุกอย่างแล้วจะพยายามจะทำอย่างไรจะทำจนจะให้มันอยู่ให้ได้จนได้ทำเข้าจนกว่าจะมันจะอยู่ได้มันจะหยุดได้มันก็จึงจะเห็นได้ถ้ามันหยุดไม่ได้มันก็เห็นไม่ได้กลายเป็นเหมือนอย่างถ้าคิดแบบโรคถ้าโรคเมื่อจิตเป็นสมาธิจะสงบไม่รู้เนี่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิทางโลกเขาบอกว่าไม่รู้อะไรนั่นแหละเห็นไหมเพราะมันคิดแบบสมองแต่ถ้าธรรมะมันไม่ใช่นะพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมากลับมันรู้ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งรู้มาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ภาวนากันให้สู้กันภาวนานั่นแหละมาทำอย่างนี้แหละดีแล้วถูกต้องแล้วช่วยกันช่วยสังคมประเทศชาติบ้านเมืองมันจะเอาคนใดคนหนึ่งช่วยกันไม่ได้หรอกมันต้องช่วยกันทั้งหมดทั้งพระทั้งโยมจะเอาพระอย่างเดียวก็ไม่ได้อาโยมอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องไปด้วยกันในสังคมทั้งนี้นี่เป็นอย่างนั้นแหละมันเห็นยากอะไรเลยคนดีอ่ะมันต้องไปทำเลยเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ยกมือไหว้ปุ๊บใครเขาว่าแกไม่ดีอ่ะเขาก็ว่าที่นี่มารยาทดีนะรู้จักผู้หลับผู้ใหญ่รู้จักคนไหนเห็นไหมแค่นี้แหละนี่ภายนอกว่าเราทำแต่ทวนภายในก็ศีลธรรมศีลนี่แหละสามารถทำให้คนดีได้ถ้าไม่มีศีลก็เห็นแล้วตัดเดรัจฉานยุ่งกันวุ่นวายไปหมดถ้าเป็นธรรมคนมีศีลธรรมปุ๊บเนี่ยมันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักเมตตากันรู้จักลูกหลานรู้จักพ่อแม่รู้จักพี่ป้าน้าอาถ้าคนไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักลูกหลานไม่รู้จักพ่อตัวนะนั่นไม่มีแล้วหมดศีลธรรมไม่มีดลและเข้าใจว่าถือศาสนาพุทธไม่ได้ถือถ้าคนถือศาสนาพุทธมันต้องมีศีลธรรมอยู่ภายในใจนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีศาสนาถ้าคนไม่มีศีลไม่มีศาสนาภายในใจพูดเอาแต่ปากเฉยเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละจะทำให้คนดีก็ได้ศีลธรรมเพราะนั้นนักปราชญ์โบราณเขาจึงบอกว่าคนไม่ได้บวชเป็นคนดิบคนบวชเป็นคนสุขหมายถึงว่าเป็นบัณฑิตนี้ก็บวชเมื่อบวชได้เสร็จแล้วเนี่ยมันสะสมศีลธรรมสวดมนต์ไหว้พระภาวนารักษาศีลปฏิบัติธรรมทำเป็นงั้นเอาตรงนี้ไปเป็นพื้นฐานแล้วก็ไปต่อความรู้ทางวิชาทางโลกมันก็ไอ้ตรงนี้เป็นฐานไอ้วิชาทางโลกเป็นยอดมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้แต่ถ้าว่ามีไม่มีตรงนี้นะมีแต่วิชาทางโลกนะหมดนะพังนะเพราะมันไม่มีฐานธรรมะเป็นรักษาตัวนี้ไว้มันก็จะไปทั่วไปหมดเลยโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอ่างเปลี่ยนทุกอย่างเป็นทุกส่วนก็พอทั้งว่าทั้งมวลเมื่อกี้หลวงพ่อเคยพูดตอนเช้าก็ยังพูดธรรมชาติของจิตเดิมแท้เนี่ยร้อนเป็นหนาวพอหลวงพ่ออยู่กับครูบาอาจารย์เวลาท่านเย็นมากๆท่านหนาวมากๆท่านจะบอกร้อนให้เอาผ้าออกนี่แหละคือจิตเดิมแท้มันเป็นอย่างนี้ท่านนี้มาอาศัยสมมติมันเริ่มสมมติมาเรื่อยไปตั้งแต่เมืองกูฉันเธอมาเป็นคุณท่านอะไรต่างๆนานาเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่แหละแล้วก็เรียนรู้จากความจริงของกูนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้ความจริงของสมมติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่จิตตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนจิตตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยชื่อแกเนี่ยแกไม่พอใจแกเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ก็ได้แต่จิตของแกไม่ได้เปลี่ยนนะจิตของแกอยู่อย่างเก่านะถ้าแกจะเปลี่ยนแกต้องทำจิตของตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกนักปราชญ์ท่านจึงบอกมโนปุพังกมากมามโนเศรษฐามโยมโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ

ยังพวกเราจะมาใจมันคิดมาก่อนแล้วจึงนำกายมาเมื่อนำกายมาเสร็จแล้วใจก็เป็นผู้รู้ไม่ใช่กายเป็นผู้รู้นะแต่กายเป็นเครื่องใช้ของใจเป็นเครื่องมือของใจใจเท่านั้นน่ะเป็นผู้รู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดหูมันก็ไม่ได้รู้ใจมันรู้มองมาเห็นหลวงพ่อนั่งอยู่ตาก็ไม่ได้รู้ใจมันรู้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ใจหมดถ้าเราเห็นอย่างนี้บ้วนอะไรปุ๊บเราก็จะแก้ถูกละอ๋อมันออกจากนี่ทางนั้นนี่หว่าทางนั้นน่ะทําแก้ถูกจุดละตอนนี้เพราะนั้นพูดภาษาเขาถึงบอกว่าจิตมีใจมีจิตมีภาษาภาษาเดียวจิตภาษาฝรั่งเศสภาษาอเมริกาภาษาไทยภาษาลาวภาษาเขมรภาษาพม่าเขมรคือจิตทั้งนั้นแหละออกมาใช้สมมติว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่ออกมาไม่ใช้สมมติอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไปอังกฤษไปอังกฤษก็ฝรั่งก็ถามว่าธรรมะศาสนาสอนอะไรศาสนาสอนให้รู้จักชาติคืออะไรชาติคือความเกิดชาติคือความแก่ชาติคือความเจ็บชาติคือความตายเกิดมาได้ไปไหนเนี่ยมันก็จะเรียนรู้จากสิ่งนี้เอ๊ะมันเกิดมาเรื่อยอาศัยศีลธรรมเป็นพื้นฐานศีลนี่แหละเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติจะเอาเงาะเอาทุเรียนเอาขนุนเอามะม่วงเอาบรมจักรพื้น5ศีล5พื้นแผ่นดินก็เท่าแกจะไปปฏิบัติไปถึงไหนแกห้ามมันหมดไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีดินที่ไม่ดีแล้วแล้วศีล5เปรียบเหมือนแผ่นดินศีล227ก็อาศัยศีล5เนี่ยเป็นพื้นฐานถ้าไม่มีศีล5ศีล5ขาดบกพร่องปวดหมดศีล8ศีล10ศีล127ไม่มีผลคุณค่าอะไรแล้วหมดราคาเปรียบได้แผ่นดินแล้วเสียหมดแล้วนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติเข้าไปที่พูดเนี่ยพูดได้แต่ว่ามันต้องปฏิบัติให้เห็นภายในตัวเองเพราะธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อมันอยู่ในจิตใจของพวกเราทั้งหลายถ้าภาวนาเข้าไปแล้วจริงจะเข้าใจถ้าไม่ภาวนาเข้าไปมันไม่เข้าใจหรอกมันเข้าไปแค่เข้าใจที่ปากเข้าไปที่ความรู้ตรงนี้มันแทบไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องที่เข้าใจเข้าไปที่จิตของตัวเจ้าของมันจะได้เห็นนี่ความดีเป็นอย่างนี้ความชั่วเป็นอย่างนี้ความทุกข์เป็นอย่างนี้ถ้าไปเอาแต่ความพูดมาระดับพูดไม่ได้พูดอย่างไรก็พูดได้ไม่เห็นต้องเอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นเขาต้องเปรียบหลายอย่างเหมือนอาหารหวานคาวที่ท่านบอกว่าอาหารดีนะทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะกินแล้วอร่อยเป็นอย่างนี้นะแกก็ต้องไปทำเองไปทำเองเสร็จแล้วแกก็ต้องกินเองกินเองแล้วแกจึงจะรู้รสว่ามันเป็นอย่างไรไม่เป็นอย่างไรถ้าแกไม่กินแกไม่ทำแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมะทั้งหลายทุกอันเดียวกันหมดไม่ว่าที่ไหนเนี่ยจะไม่ได้ไปเถียงกันทำอะไรไม่ต้องไปเถียงเพราะความจริงคือคันที่อันเดียวกันหมดเงินที่หลวงพ่อบอกว่าก็จริงอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมกันเพราะยังไงมันไปพูดไปมันเงินไปเงียบมันแปลไปสมมติไปเฉยสมมติอย่างนั้นสมมติอย่างนี้มันก็แปลได้ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าความจริงแล้วก็คือเงินอันเดียวกันธรรมะก็เช่นเดียวกันธรรมะก็คืออันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปหาความจริงแล้วไม่ต้องมีอะไรเถียงกันละคือความจริงเหมือนกันต้องแยกจากความรู้กับความไม่หนาความรู้ถ้าไม่เอาแต่ความรู้ไม่เอาความจริงมันสมัยใหม่ที่ว่าอะไรที่จะไปไหนที่โคเกิลจะบอกนี่เขาบอกความรู้แต่ความจริงมันเขาไม่ได้บอกนะกระแกไปเนี่ยการปฏิบัติก็คือตรงนี้เองคือความจริงเป็น

0: ก็ยังไงก็ต้องปฏิบัติก่อนไงถ้าปฏิบัติก่อนแล้วมันจึงเห็นไงเพราะเห็นถั่วอ๋อตอนนี้ก็พยายามอยากจะให้คนเขารู้อยากให้เขาเข้าใจว่าศีลธรรมเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะได้มีความสุขมีความดีทำเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันต้องปฏิบัติที่ตัวเองก่อนให้เห็นที่ตัวเองก่อนพอเห็นตัวเองแล้วมันก็จะอ๋อคนอื่นก็เหมือนกันกับเรานี่แหละถ้ามันปฏิบัติมันไม่ได้มันพูดเอาปากพูดเมตตาอย่างนั้นเมตตาอย่างนี้เมตตาอย่างไงปฏิบัติภาวนาก็คือพุทโธธัมโมสังโฆอนาปานสติยุบหนอพองหนอยกย่างหนออะไรทั้งนั้นได้หมดทุกอย่าง
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่ก็บอกให้ทำเนี่ยก็เป็นเครื่องมือคำหมายว่าจะทำจิตให้เราให้สงบถ้าเปรียบทางนอกก็เหมือนอย่างของที่เราจะทำอาหารคือเครื่องมือเป็นมีดเป็นช้อนเป็นตะหลิวเป็นนั่นเป็นอันนี้เราก็เก็บมาทำเอามาทำเสร็จแล้วทำพอทำเสร็จแล้วเราก็กินอาหารเราไม่ได้กินเครื่องมือนะขวานกินมีดกินอะไรกินก็เข้าไปได้ยังไงมันเหมือนอย่างเรา ทำเข้ามันจะให้พูดให้เนี่ยมันพูดไม่ได้ล่ะมากแต่แปะไปทั่วไปหมดแค่ความว่าครูบาอาจารย์ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะไม่ใช่ผู้ใครไปบวกก็จะบวกเหมือนกันหมดเป็นอย่างไรใครจะบวกทางไหนก็จะบวกมาทำอาหารทำพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ได้กินเครื่องอนาปานสติเพราะฉะนั้นเขาต้องเปรียบเทียบว่ากรรมฐาน40ห้องอนาปานสติเป็นยอดแห่งกรรมฐานใช่แต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอนาปานสติเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะพุทธเจ้าบำเพ็ญมาไม่รู้กี่อสงไขยเปรียบเทียบเหมือนขึ้นต้นไม้แหละพ้นขึ้นภูเขาท่านขึ้นไปกลางเกือบถึงยอดแล้วพวกเรายังตายอยู่ข้างล่างอ่ะแล้วมันจะขึ้นยังไงอ่ะมันจะกระโดดขึ้นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุที่จะทำให้หลงพวกทำอนาปานสติเนี่ยมันจะหลงง่ายพอเอาเราไปได้พอร้อนออกลมอ่อนกลับไปแล้วนี่สงบไปแล้วเป็นเข้าสมาธิแล้วไม่รู้สมาธิอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านจึงให้เอาพุทโธด้วยเพื่อจะให้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนึงนี่แล้วอีกนี่สงบนะแต่ก็อีกอย่างนึงบังคับลมพอบังคับลมจะบังคับให้ลมอยู่จะให้อยู่อย่างนี้จะให้อยู่อย่างนี้เอาไปเอามาลมนี่จะขึ้นสมองเพราะลมเนี่ยมันจะขึ้นทางบนเนี่ยพอขึ้นไปบังคับเข้าขึ้นทุกวันทุกบังคับทุกวันหนักๆเข้ามันปวดหัวนะปวดหัวนะปวดประสาทปวดลูกตานะหนักๆเข้าไม่ภาวนาก็ปวดหัวแล้วตอนนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้เอาพุทโธด้วยมันไม่ใช่ว่ามันผิดไม่ผิดบางคนก็ไม่ผิดมันแปลความหมายไม่ได้เพราะมันยังไปถึงตัวถ้ามันไปถึงตัวแล้วก็อ๋อมันเดินมาทางไหนมันก็ถึงแกเดินมานี่แกมาถึงวัดแกก็มาคนละทางกันน่ะไอ้คนนี้ก็มาทางนู้นไอ้คนนี้ก็มาทางนี้แต่ก็มาถึงวัดเหมือนกันน่ะผู้ที่ฟังอยู่ผู้ที่ดูอยู่ที่หลวงพ่อพูดไปก็ไอ้ให้กลับให้น้อมนำกลับไปพิจารณาให้โอปนายโกน้อมก็ไปพิจารณาว่าหลวงพ่อพูดจริงไหมถูกไหมดีไหมชั่วไหมถ้ามันไม่ดีแล้วก็เอาออกอันไหนมันดีแล้วก็เอาไว้แล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องไปพิจารณามันเหมือนอย่างกินอาหารนั่นแหละถ้ากินอาหารของดีดีขนาดไหนจะเอาให้ไปถ้าคุณเอาจับใส่ปากคุณก็ต้องไปเคี้ยวก่อนเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วจึงค่อยกินเนี่ยธรรมชาติของธรรมะความดีความชั่วก็เช่นเดียวกันมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นขออนุภาพพูดธรรมะมาพอสมควรก็ขออนุภาพคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์

0: คุณครูบาอาจารย์คุณพระอริยะเจ้าทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้พวกเราผู้ตั้งใจในความทางการกระทำความดีให้มีความสุขให้มีความเจริญมีหน้าที่การงานที่ดีมีจิตใจภูมิจิตภูมิธรรมขยับสูงขึ้นสูงขึ้นจากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นเทบุตรเทวดาจากเทวดาเทวดาเป็นพระอริยะเจ้าโดยทุกท่านทุกคนเทอญ
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปใน Open Chat ของเราได้ครับมาร่วมพูดคุยกับทนายฝ่ายเองรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านอื่นๆคอยให้คำขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเคยรู้สึกบ้างไหมบางครั้งเวลาที่เราต้องการรีบออกจากบ้านไปทำงานหรือกลับจากการทำงานเหนื่อยเพื่อจะเข้าไปพักผ่อนที่บ้านแล้วมีรถใครก็ไม่รู้จอดขวางอยู่บริเวณหน้าบ้านของเราทำให้เราไม่สามารถออกเดินทางหรือว่าเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านได้นะครับเหตุการณ์นี้อาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันสามารถทำให้บานปลายจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกรณีนี้วันนี้ล่ะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรแล้วพื้นที่หน้าบ้านเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเราที่เป็นเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทรีย์ชื่นหรือว่าทนายฝ้ายนั่นเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับปกติเนี่ยเราจะเห็นตามข่าวค่อนข้างเยอะเลยว่าเอ้ยมีรถจอดหน้าบ้านเราหรือว่าบางครั้งก็เอาป้ายไปตั้งวางไว
1: ้ห้ามจอด
0: ห้ามจอดเป็นพื้นที่หน้าบ้านเพื่อป้องกันเลยทีนี้อยากจะให้ช่วยแยกสักหน่อยได้ไหมครับมันจะมีคำที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอับพื้นที่หน้าบ้านกับพื้นที่สาธารณะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับ
1: จริงๆค่อนข้างแตกต่างนะแล้วถ้าเกิดว่าให้เล่าให้ชัดเจนเนี่ยฝ้ายอยากเล่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเราจะได้เห็นภาพอย่างคำว่าพื้นที่สาธารณะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในตัวเมืองหน่อยละกันไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพเราอาจจะเห็นพวกอาคารพาณิชย์คุณเบิร์ตเคยเห็นไหมเป็นอาคารพาณิชย์ที่ติดกับถนนหลักเลย
0: มี
1: ทางขึ้นไหมไม่มีอ่ะแต่มาทำทางขึ้นกันเอาเองแต่ด้านหน้านี่เป็นถนนเลยนะ
0: ส่วนใหญ่จะเห็นในกรุงเทพ
1: ต่างจังหวัดในตัวเมืองก็
0: ม
1: ีมันเป็นอาคารพาณิชย์มันคืออยู่ในรอบตัวในตัวเมืองอะค่ะในกรุงเทพก็มีเหมือนกันที่เห็นบ่อยๆอาจจะเป็นในกรุงเทพที่บ่อยกว่าแต่ในต่างจังหวัดตัวเมืองก็เห็นทางขึ้นลงเนี่ยมันเชื่อมกับถนนสาธารณะเลยซ
0: ึ
1: ่งถนนสาธารณะเนี่ยมันหมายความว่าทางที่ใครๆก็ใช้สัญจรได
0: ้
1: จอดรถก็ได้ขอที่แค่ไม่จอดตรงที่มันเป็นเส้นที่ห้ามจอดทางโค้งหัวมุมถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องหมายจราจรมาห้ามจอดเป็นถนนสาธารณะที่ใครก็ใช้ได้นั่นรวมถึงการจอดรถด้วยนั่นคือถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่บังเอิญว่ามันดันไปตรงกับทางเข้าออกไง
0: ซึ่งจริงๆทางเข้าออกเนี่ยอาจจะไม่มี
1: ทางเข้าออกอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายผังเมือง
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปอะค่ะถ้าเกิดว่ามันจะมีการซื้อบ้านซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อหมู่บ้านเนี่ยจริงๆมันจะต้องดูว่าเรามีที่จอดรถหรือเปล่า
0: ครับ
1: อย่างกฎหมายปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดจะมีหมู่บ้านจะมีอาคารชุดเขาจะต้องดูให้ที่จอดรถเนี่ยเพียงพอกฎหมายบังคับเลยแต่ไอ้อาคารเหล่านั้นน่ะนึกย้อนกลับไปอ่ะที่เราเคยเห็นกันว่ามันเป็นติดกับทางถนนเลยอ่ะเป็นอาคารเก่าถูกไหม

0: ส่วนใหญ่จะปลูกไว้นานแล้ว
1: เพราะส่วนใหญ่ปลูกไว้นานแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าตรงนั้นจะมีถนนตัดชิดขนาดนั้นก็ได
0: ้ครับ
1: ไม่อาจคิดว่าอาจจะไม่มีการเวรคืนก็ได้แต่ทีนี้มันก็ต้องแยกกันว่าบ้านเขากับถนนหน้าบ้านเขามันเป็นของเขาหรือเปล่า
0: ก็หลายคนน่ะจะเข้าใจว่าในเมื่อมันเป็นหน้าบ้านเราถึงแม้ว่าหน้าบ้านเราเนี่ยมันจะมีฟุตบาทก็ตาม
1: ค่ะ
0: เราก็เข้าใจว่าเฮ้ยก็เราไม่มีที่จอดรถนี
1: ่
0: ก็หน้าบ้านตรงถนนหน้าบ้านมันก็ต้องเป็นของเราสิ
1: ถนนหน้าบ้านถ้าเป็นถนนสาธารณะทุกคนเสียภาษีไม่ได้อยากพูดอย่างนี้นะเพราะว่าในใจเราเองอะถ้าเราซื้อบ้านอะแล้วตรงนั้นเราเคยเข้าออกได้วันนี้พอมันเป็นถนนไปเรียบร้อยละมีฟุตบาทด้านล่างเป็นถนนใครก็จอดได้เวลาเราจะขึ้นจะลงออกบ้านเราเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเกิดภาระดังนั้นเราต้องแยกให้ถูกก่อนว่าถนนสาธารณะคนอื่นก็สามารถใช้ได
0: ้ครับ
1: แต่เมื่อไหร่ที่มันกีดขวางทางเข้าออกบ้านเรามีสิทธิ์แจ้งให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ใช้ถนนก็เหมือนกันจะบอกว่าฉันก็เสียภาษีมันเธอแหละฉันจะจอดตรงนี้เพราะมันทางสาธารณะแต่มันขวางหน้าบ้านเขาไงในการขึ้นลงเข้าออกถ้าจะมีการเคลื่อนตัวรถก็ต้องเคลื่อนให้เขาเพื่อเขาขึ้นลงเข้าออกบ้านได้ตามปกติ
0: ทีนี้ในมุมมองของกฎหมายนะครับการที่มีรถใครก็ไม่รู้มาจอดขวางทางเข้าออก
1: ค่ะ
0: เราจะมองว่ามันเป็นแค่เรื่องของมารยาททางสังคมหรือมันมีความผิดไปถึงทางอาญาด้วยไหม
1: จริงๆความผิดตามกฎหมายมีนะตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะ
0: ค
1: ะต้องบอกก่อนว่าการไปจอดแปะไว้คุณเบิร์ดเรานึกถึงภาพงานจริงกันเลยดีกว่าฝ้ายจะไปกินส้มตำร้านเนี้ยแล้วบ้านคุณเบิร์ดเนี่ยอยู่เป็นข้างร้านส้มตำเลย
0: อยู่ติดกันเลย
1: คุณเบิร์ดมีรถเข้าออกอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ้ายจอดขวางไว้เพื่อเข้าไปกินส้มตำพอคุณเบิร์ดมาบอกว่าขยับให้หน่อยจะเอารถลงฝ้ายบอกไม่นี่ถนนสาธารณะไม่ใช่ถนนหน้าบ้านคุณแต่ในความเป็นจริงมันกีดขวางทางขึ้นลงบ้านคุณเบิร์ดเนี่ย ค
0: ุ
1: ณเบิร์ดสามารถแจ้ง191แจ้งสน.ในท้องที่ได้ว่าอันเนี้ยมีการกีดขวางทางเข้าออกหรือในกรณีที่ฝ้ายหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไปกินส้มตำแล้วโอ้โหเพื่อนชวนไปกินร้านอื่นต่อนั่งรถเพื่อนต่ออีกรถตัวเองจอดขวางหน้าบ้านคุณเบิร์ดไปเลย
0: ไปคันเดียวกันนโยบายประหยัดพลังงาน
1: น้ำมันมันแพงช่วงนี้ก็เลยไปด้วยกันไม่ประหยัดน้ำมันคุณเบิร์ดจะขึ้นลงบ้านขึ้นไม่ได
0: ้ครับ
1: คราวนี้มีพ่อมีแม่ป่วยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าผิดพ.ร.บ.การจราจรทางบกถูกไหมคะ
0: ครับ
1: การที่ฝ้ายเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นถนนสาธารณะถ้าคุณเบิร์ดมีพ่อแม่ป่วยมีเหตุจำเป็นคุณเบิร์ดสามารถย้ายรถฝ้ายได้นะ
0: อันนี้คือถ้าเรามีเหตุจำเป็นจริงๆเราสามารถเรียกรถมายกได้เลย
1: เรียกรถมายกก็ได้คุณเบิร์ดย้ายเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุถึงขั้นจำเป็น
0: ครับ
1: มันแยกกันนะคือกฎหมายมันต้องพิจารณาบริบทรอบข้างด้วยถ้าคุณเบิร์ดไม่ได้มีเหตุจำเป็นแต่ปักกลวยไว้สีส้
0: ม
1: ห้ามจอดถนนหน้าบ้านเป็นถนนหน้าบ้านไหมล่ะ
0: ก็ถนนหน้าบ้านไง
1: แต่เป็นทางสาธารณะไหม
0: ทางสาธารณะ
1: เป็นถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: เมื่อคุณเบิร์ดบอกอย่างนี้ไฟก็แหมมันอยากท้าทายเว้ยเอากลวยออกปุ๊บไปจอดแล้วคุณเบิร์ดมาเลย
0: เฮ้ยรถใครอุตส่าห์ตั้งจองไว้แล้ว
1: เอากลวยวางไว้แล้วคุณเบิร์ดอาจจะเรียกรถมายกคุณเบิร์ดอาจจะลากจูงรถไฟเองถ้ามันเสียหายคุณเบิร์ดอาจจะต้องรับผิดนะมันเป็นคนละกรณีกับที่คุณเบิร์ตมีเหตุจำเป็นว่าฉันจะต้องออกบ้านแล้วเธอไปไหนเนี่ย
0: ตามหาเจ้าของไม่เจอ
1: ดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อการอยู่ร่วมกันได้เมื่อกี้เราพูดถึงตัวบทกฎหมายว่ามันมีพระราชบัญญัติการจราจรทางบกที่บอกว่าถ้ามันมีการกีดขวางทางเข้าออกสามารถแจ้งตำรวจได
0: ้นะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าเรามองว่าไม่ต้องเอากฎหมายมาจับทุกเรื่องอะถ้าเราเห็นเป็นทางเข้าออกบ้านเขาเราจะคิดว่าฉันก็เสียภาษีอย่างเดียวไม่ได้เราอยู่ร่วมกันอยู่แล้วค่ะอย่างมากก็เขียนเบอร์แปะไว้ว่าถ้าจะเข้าออกโทรบอกได้นะเราก็เซฟตัวเราด้วยไม่ต้องมีใครมายกรถเรา
0: ครับเมื่อสักครู่ทนายฝ้ายพูดถึงเรื่องของเหตุจำเป็นหลายคนตีความคำว่าจำเป็นไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เช่นจะออกไปทำงานอ่ะก็จำเป็นนี
1: ่
0: ถ้าไม่ไปเนี่ยเอาทำยังไงโดนตัดเงินอีกแต่ออกไม่ได้ชาวเนี้ยมีรถขวางอยู่อันนี้ถือเป็นเหตุจำเป็นไหมครับ
1: ต้องดูเป็นเหตุเป็นเหตุไปถ้าถามฝ่ายว่าจำเป็นไหมจำเป็นแต่ไม่เท่าเรื่องมีใครเจ็บป่วยแต่ถามว่าควรถูกปิดทางสาธารณะทางที่มันเป็นเข้าออกบ้านอย่างนี้ไหมมันไม่ควร
0: ครับ
1: ก่อนจะมีเหตุจำเป็นอย่างนั้นมันต้องผ่านขั้นตอนก่อนถ้าวันนี้ไปทำงานหรือว่าจะขึ้นเครื่องละเนี่ยมันมีเวลากระชั้นชิดมาแล้วแต่ต้องไปเช็คอินต้องไปขึ้นเครื่องถ้าไม่ไปอาจจะเสียโอกาสทางธุรกิจอาจจะแบบไปว่าความไม่ทันหรืออะไรก็ตามก่อนที่คุณจะเคลื่อนย้ายรถเขาอะโทรแจ้ง191หรือยัง

0: โทรแจ้งตำรวจในพื้นที่หรือยังอันนี้อาจจะต้องทำตามขั้นตอนก่อน
1: ครับพูดถึงขั้นตอนอ่ะอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับตัวเองมาแล้วเฮ้ยมีรถจอดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้จะทำยังไงดีขั้นตอนแรกที่เราควรจะทำเพื่อให้เป็นไปตามหลักกฎหมายเราควรจะทำยังไงดีครับ
0: ติดต่อเจ้าของรถก่อนซึ่งถ้าเกิดมีเบอร์ให้โทรก่อนถ้าไม่มีถ้ามันเป็นบริเวณร้านใกล้เคียงเรานึกภาพแบบคนไทยคุณเบิร์ต
1: ครับ
0: เมื่อกี้อยู่ข้างร้านส้มตำใช่ไห
1: ม
0: เดินไปรถใครคะทะเบียนนี้มีไหมช่วยขยับให้หน่อยถ้ามาหลอกไม่ขยับอ่ะนี่ถนนสาธารณะรอฉันกินอิ่มก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เสร็จเจ้าหน้าที่ยังไม่มาเรามีเหตุจำเป็นสามารถเคลื่อนย้ายรถได้เองคุณเบิร์ตจำตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ไห
1: ม
0: ที่มันมีรถจอดเยอะๆไปหมดเลยไม่รู้รถใครรถใครทุกคนพยายามที่จะแบบเหมือนประคับประคองทรัพย์สินของตัวเองอ่ะพยายามทำให้มันเสียหายและสูญหายน้อยที่สุดบางทีก็ไปจอดหน้าบ้านบางทีก็ไปจอดบนถนนสาธารณะแล้วพอน้ำลดเนี่ยค่ะมันมีการเคลื่อนย้ายรถได้ดูข่าวไหมพอมีการเคลื่อนย้ายรถอันนั้นถนนอะไรนะ
1: สาธารณะ
0: สาธารณะเหมือนกันเขาบอกทุกคนมีสิทธิ์จอดน้ำเพิ่งลดทำไมตัวแทนรัฐบาลหรือตัวแทนหน่วยงานถึงมาใช้รถในการยกหรือว่ามาใช้รถขุดอ่ะคุณเบิร์ตเห็นไหมที่ปัดออกซ้ายปัดออกขว
1: า
0: อย่างนี้ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนหรือเปล่า1นั่นถนนเลยนะคะ
1: สาธารณะ
0: 2หลังน้ำท่วมเนี่ยมันจะต้องมีรถฉุกเฉินรถที่ช่วยเยียวยาคนพาไปส่งโรงพยาบาลนั้นจำเป็นหรือยัง
1: ก็จำเป็นแล้วสิน
0: ั่นไงมันก็จำเป็นแล้วถ้าเกิดเขาทำสมควรแก่เหตุแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเป็นบุคคลที่บ้านไปทางเข้าออกอาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ถ้ามันเกินกว่าเหตุอยากจอดนักใช่ไหมปล่อยลมยางเลย
1: ทุบเลย
0: ทุบเลยอยากจะทำอย่างนี้ใช่ไหมห้ามไม่เชื่อใช่ไหมฉันปักป้ายไว้แล้วว่าห้ามจอดทำไม่ได้เพราะนั่นคือถนนสาธารณะไม่ได้บอกว่ามีใครผิดนะแต่บ้านคุณซื้อมาก่อนที่จะมีการวางกฎหมายผังเมืองชัดเจนหรือเปล่าก่อนที่จะมีการออกนโยบายประกาศที่บอกว่า1บ้าน1คันน่ะใช่มั้ยอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความรับผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยอมชมั้ยคะ
1: ครับแล้วถ้าเกิดว่าคนซื้อบ้านสมัยนี้บางครั้งก็ซื้อบ้านมือ2เนาะแล้วภาวะจำยอมมันต้องมีกันบ้างแหละว่าซื้อบ้านมาแล้วมันไม่มีที่จอดรถไม่มีทางขึ้นด้วยเพราะว่าด้านมากเป็นฟุตบาทเลยก็จะมีที่คือถนนสาธารณะหน้าบ้านซึ่งสามารถจอดรถไว้ได
0: ้
1: มันเป็นขาวดำและมันก็สามารถจอดได้นะเราก็จองเลยอ่ะมันเป็นที่จอดรถของบ้านเราติดป้ายจองตั้งกรวยไว้เลยไม่ยอมให้ใครมาจอดบอกว่าเนี่ยที่จอดรถบ้านฉัน
0: มันอ้างไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนสักกลุ่มหนึ่งเนาะมีสัก5คนอ่ะ4คนเขาอาจจะไม่ไปยุ่งเพราะเขาไม่อยากมีปัญหา
1: ครับ
0: ไม่อยากทะเลาะแต่คนนึงมันอยากจะทะเลาะอ่ะหรือรู้สึกว่าฉันจำเป็นจะต้องจอดอะแต่ถ้าเกิดคุณบอกไม่ฉันปิดป้ายแล้วก่อนคุณปิดป้ายคุณดูก่อนว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือเปล่าเมื่อคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่คุณไปบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะสิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกไงคะ
1: ก็
0: สิทธิ์คุณมันไม่ได้เกิดตั้งแต่แรกการที่เขาจะมาจอดเขาไม่ได้ผิดบางบ้านไฟเคยเห็นมองบ้านนี้ปักไว้เลยจอดปรับ1,000เป็นใครจ๊ะ
1: เคยเห็นเหมือนกันนะเคยมีบางบ้านอ่ะชอบติดไว้หน้าประตูบ้านว่าเนี่ยถ้าจอดขวางหน้าบ้านนะโดนปรับ
0: 1,000 บาท 2,000 บาทต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะใช้สิทธิ์เราต้องมีสิทธิ์ก่อน
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันด้วยถนนที่มันเป็นสาธารณะแบบกรณีแรกที่เราคุยกันมาเนี่ยสิทธิ์เรามีถ้าเขาขวางทางเข้าออกสิทธิ์เรามีแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ขวางทางเข้าออกหรือว่าเขาพร้อมเลื่อนรถให้อ่ะเราจะบอกว่าฉันคิดค่าปรับตำรวจจะปรับให้จากอะไรอ่ะบ้านคุณแต่ถนนหลวง
1: ครับจะปรับไปเข้าตรงไหนก่อน
0: จะปรับไปเข้าใคร
1: เมื่อพูดถึงการตั้งกรวยหรือว่าติดป้ายห้ามจอดถ้าสมมติมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆไอ้ป้ายห้ามจอดป้ายเตือนหรือกรวยที่ตั้งไว้เนี่ยครับมันจะมีส่วนช่วยในทางกฎหมายบ้างไหมเช่นเราบอกว่าเอ้ยก็ตั้งป้ายเตือนไว้แล้วว่าห้ามจอดแต่คุณยังมาจอดนี่รถคุณได้รับความเสียหาย
0: จากเราทำเหรออ
1: าจจะปฏิเสธแต่ใครทำไม่รู้นะแต่ได้รับความเสียหายจะมาบอกว่าฉันทำไม่ได
0: ้
1: ฉันมีป้ายอยู่แล้วอันเนี้ยมันสามารถฟังขึ้นไหมครับว่าเรามีป้ายอยู่เป็นการเตือนเขาแล้วนะว่าถ้าจอดไว้เนี่ยรถเกิดความเสียหายไม่รับผิดชอบนะ
0: จริงๆกรณีนี้มันแบ่งได้เป็นเรื่องกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไป
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะให้พูดรวมๆกว้างๆคือถ้าบ้านฝ้ายตั้งป้ายไว้แล้วคุณเบิร์ตมาจอดว่ารถเธอเสียหายได้ยังไงฉันไม่รู้นะคุณเบิร์ตพิสูจน์ได้ไหมล่ะว่าเป็นฝ้ายทำ
1: อ๋อมันต้องมีการพิสูจน์ก่อน
0: ถ้าคุณเบิร์ตพิสูจน์ไม่ได้ฝ้ายบอกว่าไม่รู้สิตั้งป้ายไว้มันอาจจะมีใครก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงเขาอาจจะเห็นว่าไม่ใช่รถฝ้ายเป็นรถคนอื่นเขาเลยมาขูดก็ได
1: ้
0: ฝ้ายก็พูดได้หมดแหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้าคุณเบิร์ตมีกล้องวงจรปิดแล้วเอามาบอกว่าฝ้ายทำฝ้ายจะเอาสิทธิ์ที่ฝ้ายไม่มีมาเป็นข้ออ้างไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นไอการที่คุณจะไปตั้งป้ายจองต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นห้ามจอดตั้งกรวยไว้ถ้ามันเป็นพื้นที่สาธารณะคือคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
0: ถูกอย่าใช้สิทธิ์ที่คุณไม่มีเพราะกฎหมายมันไม่รองรับไงคะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าบ้านเรามันเกิดอยู่ติดกับพื้นที่ที่เป็นร้านแบบโอ้ร้านเนี้ยเด
0: ็
1: ดเลยคนต้องไปต่อแถวกันแล้วบ้านเราเนี้ยตั้งอยู่ใกล้ๆเลยบ้านใหญ่ซะด้วย
0: จอดได้กี่คัน
1: จอดข้างบ้านเราเนี่ยได้ประมาณ 6-7 คันเลยเราติดป้ายไว้เลยได้ไหมฉลาด
0: ป้ายอะไรคะ
1: รับจอดรถ
0: คิดกำลังคิดอยู่ในใจว่าป้ายอะไร
1: เก็บเงินเลยจอดรถได้นะข้างบ้านเนี่ยให้จอดเลยคิดเงินด้วยแบบนี้ได้ไหมครับ
0: ก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมถ้าเกิดว่าไม่มีหน่วยงานมาตรวจตรานะคะเขาจอดอยู่บนที่ที่คือไม่ได้มีแต่ข้อดีนะคุณเบิร์ตการรับฝากรถเนี่ยการรับฝากรถสิ่งที่มันมาพร้อมกันเสมอคือคำว่าสิทธิและคำว่าหน้าที่ถ้าคุณเบิร์ตรับจอดเอางี้ก่อนประเด็นแรกทำได้ไหมทำได้แต่ผิดกฎหมายไหมผิดเพราะมันไม่ใช่ที่คุณถ
1: ู
0: กไหมคราวนี้มาเอางี้ก่อนประเด็นต่อมาคือเมื่อคุณเบิร์ตรับฝาก
1: ครับ
0: คุณเบิร์ตรับผิดชอบหรือเปล่าร
1: ับเงินอย่างเดียวได้ไหมล่ะ
0: ไม่ได้เพราะสิทธิหน้าที่มันมาคู่กันเคยไปตามห้างไหมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเราก็อายุอนามไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อก่อนเวลาเข้าห้างเนี่ยจะต้องมีบัตรรับบัตรจอดรถในห้างมานะคะแล้วบางห้างก็ต้องเสียตังค์ด้วยที ่มาจอดถูกไหมแต่สมัยนี้

0: เก็บไม่ได้ตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณหัวหมอคิดจะเก็บก็สามารถเมื่อสักครู่เราพูดถึงบ้านแล้วก็พื้นที่อาคารพาณิชย์ที่มันอยู่รอบนอกกันไปละแล้วถ้าเกิดลงสะโขบลงมาในหมู่บ้าน
1: ในหมู่บ้านนี่เจอกับตัวเลย
0: อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ปิดนะก็คือในหมู่บ้าน
1: ส่วนบุคคลเรียกว่าส่วนบุคคล
0: ทีเนี้ยในหมู่บ้านมันก็จะมีปัญหาหลากหลายในเรื่องของที่จอดรถเหมือนกันบางครั้งหลังเดียวเนี่ยรถมา2คัน3คัน
1: รวยเนาะ
0: แต่ซื้อบ้านได้เท่านี้ไงคือบ้านพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะที่จอดในบ้านน่ะมีแค่คันเดียวแต่เราอ่ะไม่ได้อยู่คนเดียวไงอยู่กัน2คนขอรถ2คัน
1: อ
0: ีกคันนึงจอดไว้หน้าบ้านเลยแบบนี้ครับถ้าเกิดว่ามันกีดขวางทางสัญจรเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยมันก็คือถนนเนา
1: ะ
0: ที ่เป็นถนนวิ่งภายในหมู่บ้านอาจจะทำทะลุซอยกันไปได
1: ้
0: รถคันอื่นก็มาบอกว่าเอ้ยเราอะจอดรถหน้าบ้านอย่างเนี้ยขวางหน้าบ้านตัวเองนี่แหละแต่มันก็กินพื้นที่ถนนเป็นปกติเลยเริ่มจะทนไม่ไหวละดำเนินการยังไงได้บ้างครับ
1: เมื่อกี้เราพูดถึงที่ที่มันเป็นถนนสาธารณะไปละ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นส่วนบุคคลส
0: ่
1: วนบุคคลแน่นอนว่ารถถ้าเราจอดหน้าบ้านเราเองต่อให้มันเป็นหน้าบ้านเราแต่มันเป็นถนนส่วนกลาง
0: ครับ
1: เราต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในถนนส่วนกลางถ้าเกิดจอดหน้าบ้านเราเองแล้วมันยังมีปัญหาถ้าย้อนกลับไปไฟมีข่าวข่าวนึงคิดว่าคุณเบิร์ตน่าจะได้ดูเขาจอดรถหน้าบ้านเขาเองอะหน้าบ้านตัวเองเลยนะ
0: ครับ
1: แต่แสงมันไปส่องกระจกรถและแยงตาบ้านตรงข้ามได้ดูไหมข่าวนี้
0: คราวนี้ไม่ได้ดู
1: บ้านตรงข้ามออกมาตำหนิบ้านที่จอดรถก็หยิบปืนออกมาร
0: ุนแรงถึงขั้นนั้นเลย
1: ใช่เพราะว่าก็นี่จอดบ้านตัวเองแล้วไง
0: ครับ
1: นี่จอดบ้านตัวเองแล้วทำไมถึงอย่างนี้อีกต้องบอกว่าการจอดหน้าบ้านตัวเองอ่ะก็ไม่ได้ผิดนะเพราะว่าถ้าเราจะเข้าออกเราเคลื่อนรถได้เองถูกต้องไหมคะ
0: ครับ
1: แต่ถ้ามันเป็นถนนสาธารณะและระเบียบนิติบุคคลบอกว่าห้ามจอดถ้าบอกว่าห้ามจอดก็ต้องไม่จอดการที่คุณจะซื้อหมู่บ้านซื้อโครงการทาวน์เฮาส์อะไรก็ช่างอ่ะคุณต้องซื้อภายใต้ระเบียบของเขาถูกไหม
0: ครับ
1: ถ้าระเบียบของเขาบอกถ้าคุณบอกว่าก็เหมือนบ้านคุณหน้าบ้านคุณแต่หน้าบ้านคุณคือถนนส่วนรวมและถ้าระเบียบตั้งแต่ตอนคุณซื้อมันบอกว่าห้ามจอดการที่คุณจอดนิติบุคคลจะปรับก็ได
0: ้อืม
1: เพราะมันคือข้อตกลงก่อนที่คุณจะซื้อถูกไหม
0: ครับแต่หลายคนก็บอกมาแย้งมาเลยว่านิติบุคคลน่ะเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาก็เกรงใจเจ้าของบ้านลูกบ้านทุกคนเนี่ยก็เหมือนเป็นเจ้านายนิติบุคคลเนาะเพราะว่าเงินไม่ได้เสียไปในรายปีก็คือเงินเดือนของทางนิติบุคคลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอ้าวถ้าปล่อยให้นิติบุคคลทำมันไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลยเตือนก็แล้วแจ้งก็แล้ว
1: นิติบุคคลเนี่ยคือลูกบ้านคนหนึ่งพ
0: ู
1: ดง่ายๆคือเหมือนหัวหน้าห้องที่ทุกคนรวมตังค์กันแล้วช่วยบริหารหน่อยสิมาเป็นตัวแทนหน่อยเพราะฉันออกไปทำงานฉันเลี้ยงบ้านเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงลูกนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องฟ้อง
0: ครับ
1: เป็นตัวแทนเพื่อฟ้องว่าห้ามทำแบบนี้อันนี้คือในทางกฎหมายก่อนนะว่าห้ามจอดรถตามระเบียบผิดระเบียบนิติบุคคลแล้วมันไปกีดขวางทางส่วนรวมนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องฟ้องแต่โอกาสที่ฟ้องแล้วมันจะอยู่กันยากอะมันก็มีสูงเราเห็นข่าวเยอะแยะไปคุณเบิร์ตที่ลูกบ้านทำพฤติกรรมไม่ดีแล้วนิติบุคคลไปช่วยฟ้องให
0: ้
1: มากสุดบ้านนี้ก็ย้ายออกไปแต่การจอดรถบนถนนหน้าบ้านป้ายว่าใช้หลักนิติอย่างเดียวกฎหมายอย่างเดียวมาใช้อะไม่ได
0: ้ครับ
1: มันต้องใช้หลักแบบรัฐศาสตร์ด้วยหรือการอยู่ร่วมกันด้วยจอดหน้าบ้านไม่อยากให้จอดไปฟ้องศาลเหร
0: อ
1: ใช้เวลากี่วันใช้เวลากี่เดือนใช้เวลากี่ปีกับการที่มาพูดดีๆของการกฎระเบียบอยู่ร่วมกันแต่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดดีแล้วจะรู้เรื่อง
0: ครับ
1: มันก็จะมีเหตุที่มันชัดเจนเล่าอย่างของตัวอย่างป้ายนะคะของฝ้ายถูกปิดจอดปิดหน้าบ้านเลยแล้วฝ้ายต้องไปโรงพยาบาลอันนั้นฝ้ายแจ้งความเลยนะ
0: อันนั้นมันคือเหตุจำเป็นละ
1: ใช่เหตุจำเป็นกลับมารถเขาก็ยังจอดอยู
0: ่ครับ
1: ซึ่งเขาบอกว่าถ้าจะออกก็บอกสิแล้วในยามป่วยอ่ะคุณเบิร์ตมันไม่ทันนะที่จะบอกกลับมาไฟแจ้งความไฟแจ้งความไม่ได้อยากใช้ในฐานะทนายหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ในฐานะคนป่วยที่ไม่รู้จะตายหรือเปล่าวันนั้นอะแล้ววันนี้คุณก็ยังปิดหน้าบ้านฉันอยู่จนฉันหายป่วยแจ้งความพอแจ้งความตำรวจมาเคลียร์ตำรวจมาเคลียร์ก็อมช
0: อม
1: เพราะว่าอะไรตำรวจอมชอมไม่เชื่อเขาไม่ทำหน้าที่วันนี้ปรับไปแล้วมาลืนเขาอาจจะทำอีกเขาเลยอธิบายเข้าใจว่าทำไม่ได้มันปิดทางเข้าออกไอ้บ้านข้างๆไฟเขาก็เถียงว่าก็มาบอกสิจะออกไปไหนก็มาบอกเพื่อนบ้านกันไฟบอกไฟไม่จำเป็นต้องบอกนี
0: ่
1: ก็ไปจอดหน้าบ้านตัวเองสิทำไมไม่จอดหน้าบ้านตัวเองสรุปก็คือวันนั้นเขาเปรียบเทียบปรับไปเขาทำอีกต่างกรรมต่างวาระไฟก็แจ้งความอีก
0: ครับ
1: ทำอยู่อย่างเงี้ยจนเขาเลิกจอด

0: อ่ะมากันที่ค่าปรับบ้างหลายคนเริ่มอยากรู้กันแล้วว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิดมันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อเราแจ้งความไปแล้วค่าปรับมันมากน้อยแค่ไหนครับ
1: เอาแยกเป็นอันประเด็นนะถ้าจอดรถหน้าบ้านคนอื่นแต่ไม่ได้ขวางทางเข้าออกแต่หน้าบ้านคนอื่นให้เขาเดือดร้อนรำคาญเนี่ยค่าปรับนะคะสูงสุด 5,000 บาทนะประมาณ 5,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าจอดรถในที่สาธารณะสถานในที่ถนนสาธารณะเนี่ยค่าปรับสูงสุดก็ประมาณ 10,000 บาทหนึ่งหมื่นสูงสุด
0: สูงสุด
1: หนึ่งหมื่นบาทถ้าเกิดว่าเราได้รับความเสียหายจากรถที่จอดขวางหน้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
0: ครับแล้วทีเนี้ยค่าปรับเนี่ยครับเราจะมีส่วนได้ด้วยไหม
1: เราไม่ได้เราไม่เกี่ยวสิ
0: หลายคนบอกว่าเอ้ามันเป็นค่าเสียโอกาสไงบางครั้งพอเขามาจอดบ้านเราปุ๊บเนี่ยหน้าบ้านเราออกไม่ได้เฮ้ย
1: คุณไปฟ้องแพ่งได
0: ้
1: ไม่ได้ห้ามนะค่าปรับมันเป็นของรัฐแต่คุณสามารถไปฟ้องแพ่งแยกได้ต่างหาก
0: อันนี้ก็คือถ้าเกิดมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นกับตัวคุณเช่นออกไม่ได้แล้วทำให้คุณสูญเสียเงินหรือว่า
1: ตกเครื่องบินไปเลย
0: ค่าตั๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้ที่เราสูญเสียไปฟ้องแพ่งอีกเคสหนึ่ง
1: ใช
0: ่ทีนี้ครับบทสรุปของเรื่องนี้ที่น่าจะเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ถ้าแจ้งความไปอย่างที่ทนายฝ่ายบอกตำรวจส่วนใหญ่ก็อยากให้ออมช้อม
1: เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเกิดอีกไง
0: มันจะเกิดเหตุซ้ำๆเรื่อยๆทางออกที่ดีที่สุดเราควรจะบอกคนที่แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำโดยการที่ชอบจอดหน้าบ้านคนอื่นชอบจอดทางสาธารณะจอดแช่ทิ้งไว
1: ้
0: กับบอกคนที่เป็นเจ้าของบ้านยังไงดี
1: ถ้าบอกของคนที่จอดชอบจอดทิ้งไว้แล้วบอกว่านี่ถนนสาธารณะฉันเสียภาษีนะ
0: ครับ
1: ฝ้ายอยากให้คิดนิดนึงว่าคุณอาจจะไม่กลัวปัญหาตามมาอาจจะไม่ได้กลัวการทะเลาะเบาะแว้งกับเจ้าของบ้านอาจจะเข้าใจในตัวบทกฎหมายสิทธิหน้าที่แต่สิ่งนึงที่คุณรับประกันไม่ได้คือคุณไม่รู้ว่าความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นแก่รถคุณมันมีคนที่ใจร้อนเหมือนกันดังนั้นการไม่ทะเลาะและอยู่กันอย่างออมชอมมันจะลดข้อพิพาทตรงนี้ลงได้เยอะเลย
0: ครับ
1: นะคะกับในมุมของเจ้าของบ้านเข้าใจว่ามันเป็นที่หน้าบ้าน
0: อ
1: ่ะมันควรจะเป็นที่บ้านฉันคุณจะตั้งป้ายก็ได้แต่คุณก็ต้องทำใจยอมรับไปว่าถ้าวันนึงมีคนมาจอดป้ายของคุณมันไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ได้จริง
0: ครับ
1: แต่คุณยังมีสิทธิ์ในการโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง191โรงพักในเขตพื้นที่เพื่อให้เขาขยับรถและมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมายนั่นคือสิทธิ์ที่แท้จริงของคุณดังนั้นถ้าให้มันอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีเหตุพิพาทเหมือนข่าวนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: กระจกสะท้อนแสงควักปืนออกมาจะยิงกันอย่างเงี้ยเดินไปบอกให้ช่วยขยับหน่อยการพูดดีๆพูดได้ไหม
0: เพื่อนบ้านกันเนาะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้คนใจร้อนเยอะนะคะปัญหาเยอะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันเครียดเยอะละการอยู่ด้วยกันแบบไม่เพิ่มความเครียดให้ตัวเองภายหลังอ่ะดีที่สุดแล้ว
0: หรือไม่ก็อย่างที่ทนายฝ้ายแนะนำว่าถ้าเราต้องไปจอดที่สาธารณะหรือว่าเห็นว่าเอ้ยมันเป็นหน้าบ้านใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขียนป้ายติดไว้สักหน่อยว่าถ้ามีเรื่องด่วนโทรเบอร์นี้เลย
1: ทรัพย์สินเราก็ไม่เสียหายด้วย
0: อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกที่สามารถช่วยเหลือคุณได
1: ้
0: แล้วก็ไม่ให้เราต้องเข้าไปสุ่มเสี่ยงกับการทะเลาะวิวาท
1: อ
0: ันจะก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สินต่อมาด้วยวันนี้ครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็วิธีการในเบื้องขวางหน้าบ้านหรือว่าจอดรถในทางสาธารณะกันแล้วนะครับมากันที่ Open Chat กันบ้างครับทนายฝ้ายวันนี้ประเด็นที่ถามเป็นเรื่องของที่ดินเขาบอกแบบนี้ครับว่าแบ่งที่ดินเนี่ยในนามเดิมแล้วขายเปลี่ยนมือไปมีข้อน่ากังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลที่ยังไม่จอดไม่จดภาระจำยอม
1: เป็นทางตาบอดออกไม่ได้ไงป่ะ
0: จะมีปัญหาเรื่องนี้ไหม
1: มันก็ต้องมีสิคะเป็นทางตาบอดปัญหามันก็ต้องมีเราคงไม่ตอบโลกสวยถ้าเราไปซื้อที่มาสักแปลงแล้วพอตัดแบ่งแล้วเนี่ยเราไม่มีเรื่องของถนนนะคะมันก็กลายเป็นทางตาบอดอ่ะพอเป็นทางตาบอดปัญหามีไหมมันมีอยู่แล้วทางตาบอดเนี่ยดังนั้นถ้าทำยังไงไม่ให้เกิดปัญหานะคะเราก็ต้องไปขอจดภาระจำยอม
0: ครับ
1: ซึ่งของจดเนี่ยได้ไหมตกลงก่อนว่าขอทางจำเป็นก่อนไปขอกับเจ้าของที่ว่าฉันขอออกหน่อยทางจำเป็นจะให้ค่าเช่าปีละเท่าไหร่หรือไม่ให้ค่าเช่าแต่ตกลงร่วมกันตั้งแต่ก่อนซื้อที่ก็ดีเพราะมันคือทางที่มันจำเป็นต้องใช้ในการออกสู่ถนนสาธารณะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็ต้องไปฟ้องขอเป็นภาระจำยอมว่าถ้าคุณไม่ยอมออกฉันจะออกยังไงเหินฟ้าทะลุมิติไปก็ไม่ได้มันก็มีทางออกไม่หน้าก็หลังไม่ซ้ายก็ขวาก็ไปฟ้องที่ศาลซึ่งโดยมากศาลก็จะให้คุยกัน

0: ว่าเขาออกไม่ได้ให้ค่าตอบแทนเขาปีละเท่าไหร่ล่ะ
1: อันนี้คือมันจะมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ด้วย
0: ตกลงกันได้ก็จะจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ไปที่ศาลศาลก็อาจจะผ่านการไกล่เกลี่ยก่อนไปศาลทุกศาลต้องมีการไกล่เกลี่ยก่อนอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ได้เป็นคดีอาญาแผ่นดินนะดังนั้นคุยกันตั้งแต่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าจดได้แต่ตั้งแต่แรกจดเลยจะได้ไม่ต้องไปศาล
1: ทีนี้ไอ้ขั้นตอนกระบวนการเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเราก่อนจะซื้อที่เนี่ยเขาบอกว่าขายเปลี่ยนมือกังวลเรื่องถนนส่วนบุคคลแต่ว่าก่อนซื้อที่เนี่ยครับมันจะมีการสำรวจกันก่อนไหม
0: จริงๆมาสำรวจได้คุณเบิร์ตแต่อย่างที่แปลงหนึ่งค่ะที่แปลงหนึ่งบางทีพอเราซื้อเราไปซื้อตัดแบ่งข้างหลังไง มันก็ไม่มีถนนมันก็ต้องทะลุออกข้างหน้าอยู่ดีอ่ะ
1: ครับทีนี้ขั้นตอนถ้าสมมติว่ามันเป็นตามนี้แล้วถ้าเราต้องจดภาระจำยอมขั้นตอน1 2 3 4หลายคนทำไม่ถูกทำยังไงบ้างครับ
0: เริ่มจากคุยกับเจ้าของที่พื้นที่ใกล้เคียงที่มันออกไปสู่ถนนได้ว่าขอเป็นทางจำเป็นหน่อยนะจดเป็นทางจำเป็นไว้กี่เมตรพอรถเข้าออกได้ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่จดโอเคค่อยไปศาลไปศาลก็เตรียมโฉนดที่ดินไป
1: ครับ
0: วัดทางไปเราต้องการเปิดทางเท่าไหร
1: ่
0: นะคะเตรียมเอกสารที่เราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินไปเขียนคำฟ้องคำร้องบัญชีระบุพยานแล้วก็ไปที่ศาล
1: อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆสำหรับประเด็นที่ถามกันมาในโอเพ่นแชทนี้น่าจะได้รับคำตอบที่ตรงใจนะครับวันนี้ขอบคุณทนายฝ้ายมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่หลายคนพบเจอกันมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการจอดรถขวางหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่สาธารณะนั่นเองครับแต่ว่าพอได้รับคำแนะนำจากทนายฝ้ายแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้หลายคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาวิธีทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหานี้เพื่อที่ว่าปัญหาคุณจะได้ไม่ต้องไปถึงโรงพักหรือว่าขึ้นสู่ชั้นศาลนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราธรรมคุยก็หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามก็อย่าลืมรับชมกันด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมและทนายฝ้ายต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตรนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักษ์ค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกีภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ไปที่ความคืบหน้าเหตุระทึกที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี้นะคะที่เด็กนักเรียนอายุ15ปีพกปืนขนาด9มม.กราดยิงในโรงเรียนค่ะโดยหลังก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็คุมตัวเอาไว้ได้ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นหรือว่ามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่านี่เป็นพฤติกรรมเรียนแบบค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรเด็กนักเรียนชายชั้นม.3อายุ15ปีซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจให้กับครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายกันอลหม่านโชคดีคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมกู้ภัยและพลเมืองดีสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ทันท่วงทีทำให้ไม่มีเหตุการณ์สูญเสียหรือว่าบาดเจ็บเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทันทีนะคะซึ่งก็พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดและเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถคุมตัวเยาวชนคนก่อเหตุคนนี้ไว้ได้แล้วก็นำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งประสานสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนตามกฎหมายและเตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะและเมื่อแน่ใจว่าสถานการณ์ปลอดภัย 100% จึงทยอยอพยพและนำตัวเด็กนักเรียนออกจากอาคารเรียนเพื่อส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากผู้ปกครองบางท่านร้องไห้เกาะประตูรั้วหน้าโรงเรียนอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นห่วงบุตรหลานนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมได้ประกาศหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันนะคะให้เด็กเรียนออนไลน์แทนเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมค่ะด้านพันตำรวจเอกอเนกจันสอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยรายละเอียดหลังสถานการณ์สงบลงว่าผู้ก่อเหตุได้ทุบรถยนต์แล้วก็ขโมยอาวุธปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากว่าเด็กขาดทักษะในการใช้อาวุธปืนการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกผู้ใดได้รับความเสียหายเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ป่วยกำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งนอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เด็กคนนี้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันอยู่ก็ตามขณะที่นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเอกสารแถลงความคืบหน้าเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนต้องมาเป็นอันดับแรกประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธและให้ดำเนินการตามกฎหมาย และที่สำคัญกำชับให้ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญกำชับดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้และให้ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกค่ะ
0: อีกกรณีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนแต่ว่ากรณีนี้เกิดความสูญเสียขึ้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางนาจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุเขาใช้อาวุธปืนยิงคู่อริเสียชีวิตครับบริเวณปากซอยอุดมสุข18ย่านบางนาครับการจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณเที่ยงคืน10นาทีมีกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นวัยรุ่นจำนวนมากขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขขาออกโดยได้ขี่สวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณซอยอุดมสุข49ถึง51แล้วก็มีปากเสียงท้าทายกันหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้กลับรถไล่ตามผู้เสียหายแล้วก็ก่อเหตุใช้อาวุธเป็นอาวุธปืนยิงแล้วก็ปาระเบิดรวมถึงใช้อาวุธมีดไล่ฟันกลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลย่านพระโขนงเป็นเหตุให้กลุ่มผู้เสียหายถูกยิงเสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายหลังจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สืบสวนจนทราบตัวบุคคลร่วมก่อเหตุทั้งหมด19คนเป็นเด็กและเยาวชน15คนเป็นผู้ใหญ่4คนใช้รถจักรยานยนต์8คันและได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมดเมื่อวานนี้พร้อมกับยึดของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์จำนวน3กระบอกชิ้นส่วนวัตถุระเบิดปิงปองจำนวน2ลูกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวน8คันหมวกกันน็อกจำนวน12ใบเสื้อผ้าคนร้ายใช้ก่อเหตุ19ชุดโดยผู้ต้องหาทั้งหมดถูกนำตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.บางนาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มาดูมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะคะเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้ค่ะเดินซื้อของตามห้างสรรพสินค้าแล้วจะมีพนักงานตามคลินิกเสริมความงามมาแนะนำครีมบำรุงผิวให้จากที่ตอนแรกบอกว่าแจกให้ใช้ฟรีให้ทดลองใช้แล้วก็ถูกชักชวนให้ซื้อคอร์สนะคะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันมีลูกสาวมาโพสต์นะคะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกให้ชักชวนให้ซื้อครีมเสียเงินไปกว่า 85,000 บาทค่ะแล้วก็เรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบไม่ปล่อยผ่านนะคะเร่งเจรจาไกล่เกลี่ยปรากฏว่าผลสำเร็จค่ะในการที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภครายนี้นะคะกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคกรณีซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบ.ได้เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้วก็สามารถไกล่เกลี่ยจนร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวสำหรับกรณีดังกล่าวนะคะเริ่มจากบุตรสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งสุดท้ายพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเป็นเพียงร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลด้านสคบจึงได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวค่ะ
0: มาดูในเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศกับการตั้ง Data Center กรณีนี้มีการพูดกันในโซเชียลมีเดียกันมากนะครับว่าในกรุงเทพมหานครเรามีการตั้ง Data Center ได้อย่างไรโดยกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการประปานครหลวงหรือกปน.และกรมธุรกิจพลังงานครับร่วมกันชี้แจงการขยายตัวของการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่กลางชุมชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยมีการยืนยันนะครับว่า Data Center ในเมืองหลวงมีเพียง3แห่งเท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตครับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.ไม่ได้เพิกเฉยต่อประเด็นโดยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ชะลอการออกใบอนุญาต Data Center รายใหม่เพิ่มเติมแล้วซึ่งปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมี Data Center แบบอาคารเฉพาะทั้งหมด6แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี2566ส่วนอีก3แห่งที่เหลืออยู่รวมถึงพื้นที่ย่านพระราม9กรุงเทพมหานครได้ชะลอเอาไว้และส่งกลับให้ไปทบทวนมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนส่วนข้อกังวลที่ผ่านมา Data Center ยังไม่มีนิยามทางกฎหมายที่ชัดเจนทำให้การยื่นขออนุญาตถูกตีความลักษณะของอาคารทั่วไปเช่นอาคารคลังสินค้าอีกทั้งยังไม่อยู่ในประเภทกิจการที่ต้องทำรายงาน EIA หรือขอใบอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมด้วยแต่เนื่องจากเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศกำหนดนิยามของ Data Center ชัดเจนแล้วกรุงเทพมหานครจึงต้องเร่งนำมาทบทวนรายละเอียดทั้งกฎหมายผังเมืองการควบคุมอาคารและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบข้อร้องเรียนเสียก่อนเรื่องของเสียงดังการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองในเวลากลางคืนและความเหมาะสมของการตั้งใกล้กับสถานพยาบาลด้วยครับ
2: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระรามเก้าแล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมันนะครับนั่นก็คือเบื้องต้นว่าตอนนี้ทุกอย่างไม่มีการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมนี่ต้องกลับเรียนชี้แจงก่อนว่าถามว่าคำว่า Data Center คืออะไรจริงแล้วก็คือที่เป็นเหมือนจะเป็นศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผล Data Center เนี่ยมันมีผมว่ามีมานานแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์เป็นบริการที่อยู่ภายในของบริษัทเองไม่ใช่ว่า Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับData Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี Data Center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะ
0: ด้านหน่วยงานสาธารณูปโภคยืนยันตรงกันนะครับว่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่กระทบประชาชนโดยนายเกษมสะท้อนฮักผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ระบุว่า Data Center ในกทม.มีขนาดใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์ใช้จริงราว8เมกะวัตต์ซึ่งน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และกฟน.ได้แยกระบบจ่ายไฟออกจากระบบทั่วไปเพื่อความปลอดภัยขณะที่นายสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์รองผู้ว่าการการประปานครหลวงระบุว่า Data Center รายใหญ่ใช้น้ำหล่อเย็นเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนซึ่งต่ำกว่าโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและห้างสรรพสินค้าที่ใช้ 30,000-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนจึงไม่กระทบต่อการจ่ายน้ำประปาครับ
3: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากData Center เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหาน ครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน data center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชำระปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
4: ส่วนของ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของdata center ที่อยู่ในพื้นที่กทมนะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
2: 100เมกะวัตต์ใช่
4: 100เมกะวัตต์ครับ
0: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าข่าวลือกรณีซอยรามคำแหง28ที่มีข่าวว่าเก็บน้ำมัน 400,000 ลิตรจากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวคลาดเคลื่อนและไม่ได้มีการอนุญาตแต่อย่างใดแต่ว่าหากไปตรวจพบที่ใดลักลอบเก็บน้ำมันเกินรับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีครับ
5: ตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต data center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด data center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะอนุญาตไปแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คลาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรนะคะซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่อนุญาตส่วน data center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ไปสำรวจบริเวณที่ตั้งของอาคาร Data Center แห่งหนึ่งย่านรามคำแหงเขตหัวหมากซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีพนักงานจำนวนมากขณะที่พื้นที่โดยรอบมีทั้งสำนักงานออฟฟิศแล้วก็แหล่งชุมชนรายล้อมจากการสอบถามประชาชนในย่านนี้ก็พบว่าบริษัทเนี่ยตั้งมาประมาณ5ปีแล้วแต่ไม่ทราบรายละเอียดว่าประกอบธุรกิจประเภทใดเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีทั้งโรงงานมีทั้งบริษัทแล้วก็ออฟฟิศจำนวนมากซึ่งก็ไม่ได้พบสิ่งผิดปกติใดๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลรวมถึงการใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ
6: ไม่ผิดปกตินะคะก็ปกติ
7: เพราะว่าช่วงแถวนี้ก็เป็นบริษัทคนก็เยอะ
6: ใช่ค่ะ
7: ทราบไหมคะว่าอย่างบริษัทเนี้ยเขาจะชอบเหมือนใช้ไฟที่ค่อนข้างมากพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี
6: ้ไม่กระทบค่ะ
7: เรื่องกลิ่นอะไรนี
6: ้ไม่มี
7: เราเป็นกังวลไหมคะเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่เหมือนเขาต้องมีการทำงานตลอด24ชั่วโมงอะไรเงี้ย
6: ไม่กังวลหรอกค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้กินเสียงอะไรนะเห็นแต่มีคนงานเขามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ก็ปกตินะคะ
7: ปกติ
6: ไม่ได้รับค่ะ
7: ไม่ได้กลัวหรือว่ากังวล
6: ไม่กลัวไม่กังวล
8: ไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้จริงรู้แต่ว่ามีพวกคนงาน
7: เดินเข้ามากินเข้าออกเป็นตอนที่อย
8: ู่จ้า
7: บริษัทเขามีการใช้พลังงานในเรื่องของไฟฟ้าเยอะเราเคยได้รับผลกระทบจาก
8: ไม่เคยค่ะไม่เคยได้รับ
7: เห็นว่าเหม
8: ือ
7: นเป็นบริษ
8: ั
7: ทประกอบก
8: ิ
7: จการท
8: ั่
7: วไป
8: จ้าก็คือเห็นแต่คนงานออกมาเราก็เช้ามาเย็นเอ้ยเช้ามาก็เย็นก็กลับอย่างเงี้ยลูกไม่ได้อยู่ตรงนี
7: ้เรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยไม่มีเลย
8: ไม่มีจ้ะไม่มี
7: ก็ใช้ช
8: ี
7: ว
8: ิ
7: ตก
8: ัน
7: ได้อย่าง
8: จ้าปกติ
1: ขณะที่ทีมงานสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปตรวจ Data Center ย่านพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9นะคะก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันสำรองมากถึง 200,000 ลิตรสอดรับกับที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนบอกว่าได้กลิ่นน้ำมันโชยในพื้นที่พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเร่งด่วนค่ะ ดยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าการตรวจสอบเบื้องต้นของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าสถานที่ดังกล่าวเคยมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองสำหรับใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินปริมาณถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้ว่าล่าสุดทางผู้ประกอบการจะดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานแล้วก็ตามแต่การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงจึงเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับทิศทางการกำกับดูแล Data Center ปัจจุบันกระทรวงพลังงานยังไม่เคยอนุญาตให้มีการขอจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันเพื่อสำรองไว้สำหรับการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหากพบว่า Data Center แห่งใดมีการจัดเก็บน้ำมันสำรองโดยไม่ได้รับอนุญาตกระทรวงพลังงานจะเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชม4กันยายนคณะกรรมการ Data Center จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งให้มีความรอบด้านทั้งเรื่องตัวอาคารระบบไฟฟ้าระบบน้ำและการจัดเก็บเชื้อเพลิงขณะเดียวกันในระหว่างการลงพื้นที่ประชาชนและผู้ประกอบการบริเวณโดยรอบได้สะท้อนปัญหาว่าได้กลิ่นคล้ายน้ำมันมานานกว่า2เดือนโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักจึงกังวลว่าน้ำมันที่สะสมอยู่เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดก๊าซและนำไปสู่การปะทุได้ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุมชนที่ยากต่อการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตนะคะว่ากลิ่นดังกล่าวอาจเกิดจากน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในระบบระบายน้ำและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจากการตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำในพื้นที่จริงนางสาวทิติพัฒน์พร้อมทีมงานและสื่อมวลชนก็พบว่ายังคงมีกลิ่นน้ำมันลอยออกมาเป็นระยะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนกระทรวงพลังงานยืนยันว่าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจสอบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเรื่องของความมั่นคงที่ท่านรองนายกรัฐ

0: มนตรีรวมถึงจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้แล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรสงขลานะครับซึ่งล่าสุดก็มีความคืบหน้าล่าสุดอย่างหลังจากที่กลับมาที่กรุงเทพมหานครโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเตรียมหารือความมั่นคงชายแดนภาคใต้กับประเทศมาเลเซียเรื่องของการพูดคุยรั้วชายแดนในการขยายออกไปแล้วก็ย้ำว่ามาเลเซียนั้นคือเพื่อนบ้านครับนายศิริศักดิ์ภูองเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทั้ง2ประเทศรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบ่อนความมั่นคงจึงอยากจะหารือว่าจะมีแนวทางในการทำงานร่วมกันอย่างไรขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยกับมาเลเซียต้องร่วมมือทำงานทั้งเรื่องการข่าวให้ทันท่วงทีเพื่อให้การตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะการเกิดเหตุลักษณะนี้ต้องมีการประสานกันเนื่องจากมีคนรุ่นใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องทำงานแบบบูรณาการครับ
1: ไทยและมาเลเซียก็เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ด้านชายแดนนะคะหลังประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RPC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ค่ะพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อดูแลประชาชนเสริมความเชื่อมั่นระหว่างชายแดนพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพปกไทยและพลโทดาโต้ไครุนอัสมีซันบินอามัดนาตันผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119เพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการพูดคุยถึงการป้องกันและแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยประเด็นสำคัญก็คือการนำเทคโนโลยีและระบบอัตลักษณ์บุคคลหรือว่าไบโอเมตริกส์มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็ยังเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติเพื่อให้ทั้งสองประเทศสามารถรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนชายแดนในมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะชายแดนที่มั่นคงต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยและมาเลเซียยังเห็นพ้องที่จะพัฒนาการทำงานของคณะทำงานทั้ง6คณะอย่างต่อเนื่องและใช้กลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจัดการปัญหาที่กระทบประชาชนของทั้ง2ฝั่งชายแดนอย่างเป็นระบบพร้อมกำหนดให้มาเลเซียเป็นเจ้าภาพการประชุม RBC ครั้งที่120ในครั้งถัดไปในเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่เรื่องราวดีๆหลังจากที่คนไทยหลั่งน้ำตาจากความสุขไปนักวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็มีกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์ครับที่เขาได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028พร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ก็คือวันที่3กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมกับมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women VolleyballContinental Championship ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะทำการกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปครับ
1: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์พร้อมโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเป็นตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่สลักรหัสมิกกี้ในฐานะชื่อที่เรียกขานนายกรัฐมนตรีไทยขณะทำการบินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนความคุ้นเคยและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องการพบกันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยและมิตรภาพที่มีต่อกันนะคะหลังจากที่มีโอกาสพบปะและหารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปคที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้นายกรัฐมนตรีประกอบด้วยลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกอาร์ติเทคเจอร์ซึ่งออกแบบเรียบแรงชั้นนำของสิงคโปร์ได้รับแรงบันดาลใจจากบล็อกช่องลมอันเป็นเอกลักษณ์ของสิงคโปร์ในช่วงทศวรรษที่1950และตกแต่งด้านหน้าด้วยลวดลายบาติกที่สะท้อนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวปรานากันเป็นการผสมงานศิลปะวัฒนธรรมเข้ากับเสียงดนตรีผ่านงานฝีมือของช่างท้องถิ่นและวัสดุที่คำนึงถึงความยั่งยืนได้อย่างลงตัวค่ะนอกจากนี้นะคะฝ่ายสิงคโปร์ยังมอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีไทยโดยจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทยจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และภริยาณตึกสันติไมตรีโดยมีผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมโดยระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีไทยได้ขึ้นเวทีร้องเพลง2เพลงค่ะก็คือ Let It Be ของ The Beatles และ Bowie's In The Wild ผลงานของ Bob Dylan โดยมีนายลอเรนซ์หว่องเล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองไปชมภาพนี้กันค่ะ
2: ้

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ชื่นมื่นเป็นอย่างมากนะคะขณะที่ Facebook ของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์คลิประหว่างที่นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงพร้อมข้อความระบุว่าโดยเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองรัฐบาลเป็นเจ้าภาพณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพวกเราก็ได้ฟังเพลง Let It Be
1: มาดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรัฐบาลย้ำเตือนให้ผู้ประสบภัยท่านต้องเร่งลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าให้ปิดติดต่อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับใกล้บ้านของท่านเองเน้นย้ำนะครับให้เตรียมความพร้อมด้วยการผูกบัญชีของตัวเองเอาไว้กับพร้อมเพย์เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับเงินได้อย่างรวดเร็วครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569แล้วกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับประเด็นสำคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาอย่างรวดเร็วคือขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางหลักช่องทางแรกคือการลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดระบบนั้นจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีและประชาชนยังสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยส่วนช่องทางที่2สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ครบถ้วนนอกจากนี้สิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องเตรียมความพร้อมคือการตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับเลขประจำตัวประชาชนเนื่องจากธนาคารออมสินจะทำการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลจนครบทั้งหมู่บ้านเพื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลต่อให้กับธนาคารออมสินและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วที่สุดครับ
0: มาดูการเตรียมฐานข้อมูลให้พร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบในหลักการเพื่อดูแลประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศบ้านพังเนี่ยจะได้รับ100,000บาทต่อครั้งทันทีนะคะล่าสุดกรมการปกครองขานรับมติคณะรัฐมนตรีค่ะออกหนังสือสั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนทั่วประเทศให้เร่งสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยที่ไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยรวมถึงข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติหรือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1กันยายนซึ่งมุ่งปรับเปลี่ยนระบบให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วสำหรับการสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนในครั้งนี้จะมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะประกอบไปด้วยบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำโดยให้จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ให้เร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569เพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่15กันยายนนี้แล้วก็นำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภออธิบดีกรมการปกครองย้ำว่าการเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านก็เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีข้อมูลในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุดซึ่งจะช่วยให้การช่วยเหลือเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ในอำเภอบางละมุงนายกเมืองพัทยาให้การต้อนรับผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลิงคอนพร้อมกับมอบพวงมาลัยพระไทยเป็นการสานความสัมพันธ์กองทัพเรือสหรัฐกับไทยครับนายอนุสักพิริยะอมรในอำเภอบางละมุงนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและพันตำรวจเอกอเนกสะทองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับนาวาเอกแดนเคเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลิงคอนพร้อมกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลิงคอนหรือ CVN-72 ซึ่งมีกำหนดเข้าพื้นที่เมืองพัทยาระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569เพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่ในโอกาสนี้เมืองพัทยาได้นำพวงมาลัยพระไทยซึ่งจะทำโดยกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยามามอบเป็นของที่ระลึกแก่กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพเรือสหรัฐขณะเดียวกันนาวาเอกแดนคิลเลอร์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายกเมืองพัทยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันด้วยสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐในครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการเตรียมความพร้อมในหลายด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อให้กำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวและใช้บริการต่างๆได้อย่างปลอดภัยพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการรวมทั้งกำชับพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการให้ปฏิบัติต่อผู้มาเยือนอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและสร้างความประทับใจสำหรับการมาพักผ่อนของกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐครั้งนี้สร้างความสนใจด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงร้านค้าและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องเป็นอย่างมากซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองพัทยาให้กลับมาดีขึ้นครับ
0: ไปดูกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมกันบ้างค่ะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เชิญชวนคนไทยส่งมอบโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลแถลงข่าวโครงการศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลเนื่องในวันมหิดล24กันยายน2569โดยจะมีพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะณลานพระราชานุสาวรีและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาในช่วงเย็นส่วนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสผ่านการระดมทุนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จะมีนักศึกษาแพทย์รณรงค์รับบริจาคพร้อมมอบธงที่ระลึกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่23กันยายนรวมถึงเปิดช่องทางบริจาคออนไลน์ธงดิจิทัลไลน์สติ๊กเกอร์และกิจกรรมเวอร์ชวลรันเดินวิ่งสะสมระยะทาง24กิโลเมตรด้วยนะคะนอกจากนี้ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาห้ามพลาดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลร่วมเปิดสายโทรศัพท์รับบริจาคและอัปเดตวิทยาการการรักษาโรคมะเร็งถ่ายทอดสดทางททบ5ไทยรัฐทีวี TNN PPTV และช่องวัน31ค่ะ
2: เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับการขายนี้เราก็จะนำไปช่วยคนไข้ด้อยโอกาสที่ศรีราชครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์มีเรื่องของการทำเวอร์ชวลรันนะครับหลายๆอย่างนี้ก็คือเพื่อประสงค์คือนำเงินที่ทุกคนตั้งใจมาช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ครับแล้วก็แน่นอนสุดเรามีรายการพิเศษครับที่จะจัดที่ททบ5ครั้งนี้เป็นวันเสาร์ที่12กันยายนช่วงเวลา 16.00 นถึง 18.00 นซึ่งจะเป็นรายการที่มีประโยชน์มากๆเลยครับอยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ชมนะครับเป็นการดูแลซึ่งปีนี้ธีมจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งครับมีวิทยาการมีการรักษาใหม่ๆที่ศรีราชถือว่าเป็นโรงพยาบาลของแผ่นดินแล้วก็เป็นโรงเรียนแพทย์ที่เราช่วยเหลือคนไข้ที่มีความยากมีความซับซ้อนซึ่งจะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจว่ามีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการดูแลต่อไป
0: คุณผู้ชมก็สามารถบริจาคเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงผู้ป่วยด้อยโอกาสได้นะคะโดยการสแกน QR Code พร้อมเพย์หรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าค่ะโดยบริจาค20บาทขึ้นไปรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกและรับสิทธิพิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิริราชฟรีหรือลด 50% เฉพาะวันที่24กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่สิริราชมูลนิธิโทร024141414ค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจใน ABT News ข่าวเช้าครับ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:46 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดราชาธิวาสวิหารจัดพิธีบวงสรวงเททองหล่อพระพุทธรูปสำคัญถวายสมเด็จพระนางขออภัยครับถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาส

0: อุปนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยนางยุภาโดยพระพุทธรูปทั้งในรัชกาลที่4ให้มีความสมและปั้นหล่อด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการท่านี้พระนิรันตรายเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่รัชกาลที่4ทรงสร้างและพระราชทานนามหมายถึงปราศจากอันตรายมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพธิ์ย่อซุ้มประดิษฐ์พระมหาพิชัยมงกุฎและจารึกอักษรขอมพระพุทธคุณ9ประการซึ่งเคยโปรดให้สร้างขึ้น18องค์เพื่อพระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายและดำเนินการแล้วเสร็จในรัชกาลที่5ส่วนพระสัมพุทธภัณฑีเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นขณะทรงพระผนวดณวัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารก่อนอัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์และยะราชสมบัติต่อมาในรัชกาลที่5ได้โปรดให้สร้างขึ้นอีกองค์หนึ่ง เป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชกาลที่6มีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิและครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุทธิกายสำหรับการจัดสร้างในครั้งนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชาธิวาสวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสัมพุทธภัณฑีขนาดหน้าตากว้าง9นิ้วจำนวน1องค์พร้อมเชิญอักษรพระนามาภิไธยสทประดิษฐานบนผ้าทิพย์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะปิดทองเพิ่มเติมอีก480องค์โดยประดิษฐานอักษรพระนามาภิไธยสทบนพุทธบัลลังก์เพื่อมอบให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้บริจาคสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลต่อไป
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานสีสันไทย Color of Thai Thai ยกมรดกวัฒนธรรม4ภาคมาให้คนกรุงเทพและผู้ที่สนใจได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะนางสาวสาวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทยๆ Color Stop ไทยๆที่ Exhibition Hall 7ถึง8 Impact เมืองทองธานีงานนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวและครอบครัวมาร่วมเปิดประสบการณ์ความเป็นไทยจากทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนางสาวสาวิดาเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกแล้วก็ใกล้ตัวคนทุกวัยจึงได้จัดงานสีสันไทยขึ้นมาเพื่อรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรมจาก4ภาคเอามาไว้ในพื้นที่เดียวและให้ผู้เข้าชมสามารถร่วมกันชมฟังลองและสัมผัสประสบการณ์ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงภายในงานก็อัดแน่นด้วยสีสันแห่งวัฒนธรรมตลอด5วันเต็มนะคะประกอบไปด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมมีการแสดงมากมายนะคะทั้งการแสดงโขนทั้งการแสดงคอนเสิร์ตอย่างเมื่อวานนี้ก็มีปามี่มานะคะแล้วก็มีลิเกจากสอนรามน้ำเพชรด้วยมีผลงานศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวิร์กช็อปตลอดจนพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่และกิจกรรมสำหรับครอบครัวผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกา30นาทีณ Exhibition Hall 7ถึง8 Impact เมืองทองธานีเปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ
0: ท่องเที่ยวที่อื่นๆกันบ้างนะครับไปท่องเที่ยวแห่เทียนงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีจังหวัดเชียงรายคึกคักนะครับพร้อมกับจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันเลื่องลือครับนางอุบลรัตน์พ่วงพิญโยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง

0: ด้านงานวางแผนและงบประมาณเป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีโล้ชิงช้าที่บ้านผาฮีหมู่ที่10ตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยประเพณีโล้ชิงช้าหรือว่าแย้ขู่อาแผ่วในภาษาอาขาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดนับพันปีจัดขึ้นช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนเพื่อเส้นไหว้ขอบคุณเทพธิดาอึ่งสาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเสาชิงช้าที่ใช้ในงานจะสร้างจากไม้และผูกเชือกเส้นเดียวเปรียบเสมือนศูนย์รวมของความสามัคคีภายในงานมีกิจกรรมทั้งการแสดงเต้นรำตีกลองกระทุ้งไม้ไผ่การแข่งขันโล้ชิงช้าผาดผลและประเภทสวยงามซึ่งนอกจากเป็นการสืบสานรากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนรุ่นหลังแล้วยังเป็นจุดขายสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมด้วยโดยงานนี้ก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตอาขาควบคู่กับการจิบกาแฟผาฮีรสเลิศอันขึ้นชื่อแล้วก็ดื่มด่ำกับทะเลหมอกอันงดงามบนยอดดอยซึ่งช่วยสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอแม่สายได้อย่างยั่งยืนสำหรับการประเพณีโล้ชิงช้าบ้านผาฮีจะมีวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่5ถึง6กันยายนนี้ก็จะมีเทศกาลโล้ชิงช้าปอช่องตุที่บ้าน3แยกอาขาตำบลแม่ฉลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งในงานจะได้ชมการแสดงวัฒนธรรม7ชนเผ่าชมชุดอาขาการแสดงกระทุ้งไม้ไผ่และช็อปของดีในตลาดชนเผ่าที่หาซื้อได้ยากอีกด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะคะจะมีการจัดงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองค่ะท่านนายอำเภอชัยโยก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยทั้งแพเวทีไฟฟ้าก่อนที่จะมีงานนี้เกิดขึ้นนะคะชื่องานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองที่จะจัดขึ้นที่วัดชัยโยวรวิหารค่ะนายทศพลศรีบัวเอี่ยมนายอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองพร้อมคณะลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์วัดชัยโยวรวิหารโดยนายอำเภอชัยโยเปิดเผยว่าคณะผู้จัดงานได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องแพเวทีกระแสไฟฟ้าโดยเวทีมหกรรมลิเกกลางน้ำปีนี้ได้ดึงแพให้เข้ามาชิดกับริมเขื่อนมากขึ้นจึงต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนอกจากนี้ได้ประสานทุกหน่วยงานและเครือข่ายต่างๆจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยดูแลความปลอดภัยทั้งบนบกและในน้ำหากเกิดพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่ระดับน้ำปีนี้ไม่มากนะคะกระแสน้ำก็ไม่แรงเวทีจึงอยู่ในระดับตลิ่งมีความมั่นคงก็เหมาะแก่การจัดงานเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับปีนี้ทางผู้จัดงานได้ปรับให้ขนาดเวทีใหญ่ขึ้นกว่าปีก่อนด้วยมีความยาวประมาณ40เมตรเป็นแบบน็อกดาวน์ใช้ชั่วคราวส่วนแพมีถัง310ใบที่ใช้รองรับน้ำหนักได้ประมาณ20ตันขณะที่น้ำหนักโครงสร้างเวทีรวมทั้งหมดไม่เกิน3ตันจำนวนผู้แสดงลิเกคณะละไม่เกิน80คนจอฉายภาพเป็นแบบโปร่งลมพัดผ่านได้ไม่ล้มและไม่เกิดอันตรายผู้ที่สนใจก็สามารถไปเที่ยวชมงานมรดกศิลป์ถิ่นอ่างทองได้นะคะงานจะมีวันนี้ค่ะ3กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่วัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองภายในงานนอกจากจะได้ชมมหกรรมลิเกกลางน้ำแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะมากมายจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีเยาวชนศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านร้านค้าชุมชนและสินค้าของดีท้องถิ่นอีกจำนวนมากให้ได้ชิมและช็อปกันค่ะ
0: ไปที่ตราดนะครับบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนมาทำเมนูแกงเลียงกุ้งสดที่1ปีมีให้กินเพียงครั้งเดียวครับโดยชาวบ้านคลองมะนาวตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่ของจังหวัดตราดหลายคนช่วงนี้ก็ออกมาช่วยกันขุดหัวมันที่อยู่ในป่าข้างบ้านหลังจากต้นหัวมันเทียนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติเริ่มโตขึ้นโดยต้นหัวมันเทียนมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้เมื่อพบเถาที่มีขนาดสมบูรณ์ชาวบ้านก็จะใช้เสียมขุดลงไปในดินเพื่อเอาหัวมันเทียนซึ่งกว่าจะได้แต่ละหัวก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5-10 นาทีสำหรับเนื้อหัวมันเทียนจะมีสีขาวชาวบ้านก็นิยมนำมาทำแกงเลียงกับกุ้งสดโดยจะมีความพิเศษก็คือเนื้อมันเทียนจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่านุ่มละมุนลิ้นรสชาติออกหวานหอมเครื่องปรุงแกงเลียง แล้วก็เมื่อรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเมนูอื่นๆเช่นกุ้งลวกลาบส้มตำจะยิ่งเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นคือใน1ปีก็จะสามารถหากินหัวมันเถียนได้เพียง1ครั้งเท่านั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเท่านั้นครับ
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผางจังหวัดตากเชิญชมพิศวงตานกฮูกพันไม้ที่พบได้เพียง1ปีละครั้งนะคะที่ดอยหัวหมดสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าจะมีความสวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: พิศวงตานกฮูกหรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังจากภายหลังททท.สำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันไม้หายากในผืนป่าอุ้มผางสามารถพบปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติทีมสำรวจเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดซึ่งพิศวงตานกฮูกซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผืนป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกฮูกจนเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกฮูกและกลายเป็นอีกหนึ่งความสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อำเภออุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกฮูกยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษา
3: ค่ะการเดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกระยะทางจากตัวอำเภออุ้มผางประมาณ8กิโลเมตรนี่นะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่มาเดินขึ้นเขาต้องเตรียมความพร้อมของสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะบริเวณที่จะเห็นต้องเดินระวัดระวังนิดนึงแต่ไปเห็นต้นปงนะคะหรือว่าต้นเป้งในพื้นที่ของดอยหัวหมดนะคะแล้วก็นักเที่ยวก็เดินบรรยากาศความสวยงามของขุนเขาก็จะเห็นน้องพิศวงตานกฮูกค่ะช่วงที่จะเห็นสวยที่สุดนะคะก็ช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะทุกๆปีหากนักท่องเที่ยววางแผนมาก็มาตามชมความงดงามได้ค่ะ
2: นางสาวธมลวรรณเจริญวงพิสิทธิ์ผู้อำนวยการททท.สำนักงานตากบอกเล่าให้ฟังว่าการตามหาพิศวงตานกฮูกจำเป็นต้องเดินอย่างระมัดระวังและค่อยๆสังเกตเนื่องจากต้นมีขนาดเล็กสามารถใช้กล้องหรือโทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตานกฮูกในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางนี้ททท.สำนักงานตากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติของอุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงตานกฮูกซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ถือได้ว่าเป็นหัวใจกลางผืนป่าอุ้มผางในช่วงกรีนซีซั่นในทุกๆปีสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมพิศวงตานกฮูกขอความร่วมมือในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
0: ก่อนออกจากบ้านวันนี้มาตรวจเช็คฝนกันก่อนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังฝนหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะที่พายุโซเคลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะส่วนพายุโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอน